0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
1: ที่เดียว
0: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน5594เหรียญ
2: โทรออก
3: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
4: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
3: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
3: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
4: เริ่มเลย

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่ยังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไป
6: ยิ่งผมคิดผมก็ไม่เข้าใจ
7: หรือว่าเพราะอุบัติเหตุ
6: ผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
7: เออคุณดีเนี่ยเขามาหาพ่อที่สนามบินมาเร่งรัดให้รัดแต่งงานกับน้องเร็วๆเพื่ออยากได้สินสอด
6: แล้วพ่อว่าไงบ้างครับ
7: ไอ้เรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนเรื่องคนก็เหมือนกันนะลูกรักใครพ่อก็รักด้วย

0: พี่รัฐคิดอะไรอยู่คะ
1: พี่แค่คิดว่าตั้งแต่ลูกแก้วรถชนก็มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวลูกแก้วเอง
0: รับไม่ได้ใช่ไหมคะที่ลูกแก้วเคยทำผิดลูกแก้วไม่ดีพอ
1: ลูกแก้วมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: งั้นมันเป็นเพราะอะไรอะคะหลังจากคืนนั้นพี่รัดเองก็เปลี่ยนไปผิดหวังหรือเสียใจในสิ่งที่ทำบอกได้เลยนะคะรับได้ค่ะ
1: ก็คิดมากเลยค่ะนอนเถอะนอนเถอะ

password. ประวัติผู้ป่วยในเดือนที่เกิดเหตุดาดา

0: หมอคะช่วยดูจมูกให้ลิยาหน่อยได้ไหมคะคือลิยาว่าจมูกมันเบี้ยวอะค่ะน่าจะเป็นเพราะว่านอนตะแคงแน่เลยอะ
1: คือถ้าไม่มีอะไรมากระแทกแรงๆอะมันไม่เบี้ยวหรอกครับ
0: ไม่นะคะลิยาส่องกระจกดูมันเบี้ยวค่ะมันเหมือนเบี้ยวไปทางซ้ายนิดนึงอะค่ะดูให้ลิยาหน่อยนะคะ
1: ขอโทษนะครับคุณลิยาพอดีผมมีนัด
0: คุณหมอก็เลื่อนนัดสิคะแป๊บเดียวเองอะไหนๆลิยามาถึงที่นี่แล้วนะคะ
2: ขอเชิญคุณลิยาไปทำใบนัดก่อนนะคะที่นี่ไม่มีอภิสิทธิ์ทุกคนต้องตามคิวค่ะ
0: แน่ใจเหรอคะว่าไม่มีอภิสิทธิ์ใครกันหน้าที่ติดหนี้ท่านอยู่ถ้าภรรยาของท่านไม่มีอภิสิทธิ์แล้วใครจะมีคะหรือว่าลูกแมวที่นอนสะดือจุดอยู่หน้าศูนย์มีก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำให้ริยาไม่พอใจเนี่ยก็ไม่รับประกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ท่านไม่ชอบให้ใครมาขัดใจภรรยาคนสวยของท่านหรอกค่ะ
1: เชิญคุณริยาที่ห้องตรวจเล็กแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะดูให้เชิญตรงนี้แหละครับ
0: ค่ะดีจังเลยอ่ะที่ยังพอมีคนพูดรู้เรื่องอยู่บ้าง

0: อยากได้อะไรหรือเปล่าเหรอฮะ
1: ไม่ค่ะดูเฉยๆดีกว่าไม่มีเงิน
0: ทำไมล่ะคะก็มีบัตรเครดิตตั้งหลายใบนี
1: ่บัตรเครดิตคงอยู่ที่คุณแม่ค่ะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ช่วงนี้คงไม่ได้ใช้หรอกค่ะอยู่ฟรีกินฟรีที่บ้านพี่รัฐ
0: พี่ก็ลืมไปค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้เลขาเปิดบัตรใหม่ให้แล้วกันถ้าวันนี้อยากได้อะไรก็ซื้อเลยเต็มที่เลยนะฮะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเกรงใจขอบคุณนะคะ
0: เอานะเราไม่ใช่คนอื่นกันแล้วต้องเกรงใจหรอกค่ะ

0: ใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเซฟลาสวัสดีค่ะคุณพี
0: ่สวัสดีค่ะโหนี่ตั้ง3ลูกเลยนะคะลูกนี้เหมาะกับการออกงานลูกธรรมดาแล้วก็เอวินเดย์ลูกสวยมากเลยค่ะ
1: สวยมากจริงๆค่ะ
0: รุ่นเก่าไปใช้นะคะติดแน่นทนนานมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติเบาบางสุดๆเลยค่ะแถมยังไม่พอนะคะเป็นทรีสวยมากเลยค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะคุณผู้หญิงค่ะนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูตัวนึงก่อนนะ
0: ค่ะมีกี่กล่องคะ
1: อุ้ยเยอะมากค่ะตอนนี้สต็อกเราอัดแน่นมาเต็มค่ะ
0: สวยมากเลยค่ะโอ้โหขอแบบนี้สัก 3-4 กล่องได้ไหมคะ
1: 3-4 กล่องได้ค่ะสต็อกเราจัดเต็มมาอันนี้1แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: 2
0: ขอบคุณค่ะ
1: 3ชิ้นค่ะ
0: ลดราคาได้ไหมคะ
1: อ๋อคุณผู้หญิงมีบัตรสมาชิกเซฟโฟล่าไหมคะหากมีบัตรสมาชิกนะคะสามารถใช้300 point ลดได้ 10% ค่ะ
0: ไม่มีค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่มีหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้โยขอเชิญชวนคุณผู้หญิงนะคะสมัครสมาชิกกับเซฟโฟล่านะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบัตรไม่มีวันหมดอายุค่ะทุก25บาทนะคะเท่ากับ1คะแนนค่ะเมื่อครบ300 point สามารถใช้เป็นส่วนลด 10% ได้นะคะ
0: แต่ก็ไม่ลดอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: นี่ยังไม่ได้จริง
0: งั้นมีของแถมไหมคะเอาเป็นกาวติดขนตาก็ได้ค่ะ
2: พี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าต่อราคาเป็นด้วยปกตินี่รูดบัตรยังไม่สนใจราคาสิ้นเดือนทีไรนัดดีบ่นประจำ
0: ของซื้อของขายก็ต้องต่อราคาได้ค่ะหรือไม่ก็ต้องมีของแถมใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวดูของแถมให้นิดนึงนะคะค
2: นแก้วนี่ห้างนะคะไม่ใช่ตลาด
0: มีของแถมไหมคะ
1: ดูให้แน่เดี๋ยวดูให้
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับแคชเชียร์อยู่ทางไหนครับ
1: อ๋อเดินตรงไปนะคะแล้วทางด้านขวาเลยค่ะคุณผู้ชาย
2: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสำหรับ
0: ยินดีของแถมด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
2: ครับทำไมถึงรู้เรื่องขนตาปลอมจังเลยฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันพูดออกไปเองเหมือนตอนที่อ่านภาษาจีนออกยังไงคะรู้ว่าชอบทำอาหารมากแล้วก็ชอบขนตาปลอมมากเลยค่ะแต่ไม่ชอบเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ที่บ้านเลยค่ะ
2: แต่ว่าเสื้อผ้าพวกนั้นลูกแก้มเป็นคนซื้อมาเองนะคะ
0: นั่นน่ะสิคะแต่ไม่ชอบจริงๆนะคะมันดูหรูหราอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกกันค่ะที่จำได้ก็มีประมาณแค่นี้นอกนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณแม่กับพี่รักเป็นคนบอกทั้งหมดค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ลองทำตามที่ตัวเองอยากทำไหมฮะอยากแต่งตัวยังไงหรือทำอะไรก็ได้คือว่าจะจำอะไรได้มากขึ้น
0: จริงเหรอคะ
2: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ดีจะไม่ว่าให้เหรอคะ
2: ก็ตอนนี้มีแต่พี่นี่ฮะพี่ไม่ว่าแล้วใครจะพูดได
0: ้ขอบคุณนะคะพี่รัตพี่รัตใจดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพอกินเสร็จเราก็ไปเดินช้อปปิ้งต่อพี่รัตเดินไหวมั้ยคะ
2: สบายมากค่ะจัดไปจะห้างไม่ปิดเดี๋ยวต้องกลับนะฮะ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ พี่รัตรีบกินสิคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

0: มีแต่ประวัติทั่วไปส่วนประวัติการรักษาติดพาสเวิร์ด
1: แล้วข้อมูลของดาด้าล่ะ
0: ส่วนข้อมูลของดาด้าฉันก็ลองหาดูแล้วไม่พบในฐานข้อมูลคนที่มาทำศัลยกรรมเลย
1: นี่ไม่มีทั้งข้อมูลดาด้าแถมภาพจากกล้องวงจรปิดก็กระโดดอีกถ้าไม่ใช่พ่อคุณกับคุณดีอะไรนั่นก็คงไม่มีใครจัดการได้

0: And if we left in the living room, I will prepare a document.
1: Yeah, thank you very much.
0: Okay. พา
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวพาหาของบ้านให้แขกด้วยนะแล้วก็พาไปรอที่ห้องนั่งเล่นนะ
1: ค่ะ Okay, thank you.
0: Thank you. This way. จะกระเจียดสีฟูอ่ะหาเพียงเรื่องอ่ะเขาเขอไอ
1: ้ให้ถึงสิ่งเหมือนเดิม
2: ลูกแก้วเขาพูดว่าอะไร
3: เขาบอกว่าลูกสะใภ้บ้านนี้สวยคมน่ารักแล้วก็เรียบร้อยด้วยค่ะ
2: แอบชมป้าเขาเดินแบบเนี้ยถอนหุ้นคืนดีกว่ามั้ง
3: เขาชมก็ดีแล้วนี่คะไม่เหมือนคนแถวนี้ชมว่าน่ารักสักคำก็ไม่มี
2: พี่ว่าพี่ไปช่วยพ่อก่อนดีกว่า

0: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่นๆ
0: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมาก

0: 150กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: น้ำป่าไหลหลากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเกิด2เหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์แรกเด็ก2พี่น้องออกไปหาปลาแต่กลับไม่ทันน้ำหลากต้องลอยคอเกาะต้นไม้กลางน้ำน้องคนเล็กเริ่มหมดแรงขณะที่พี่ชายกอดน้องไว้แน่นไม่ยอมปล่อยมือก่อนกู้ภัยเข้าช่วยชีวิตไว้ได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่ส่วนอีกเหตุการณ์น้ำป่าซัดรถกระบะที่พาพระสงฆ์ไปสวดปาติโมกตกลงลำห้วยผู้ประสบเหตุทั้งพระแม่ชีและคนขับช่วยเหลือขึ้นมาได้รวม7คนแต่ยังมีพระสงฆ์สูญหายอีก1รูปแม้นำรถขึ้นมาจากน้ำแล้วแต่ยังไม่พบตัวติดตามรายละเอียดได้ในข่าวใหญ่วันนี้เวลา 8:30 นาที
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
5: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: มีแต่ประวัติทั่วไปส่วนประวัติการรักษาติดพาสเวิร์ด
1: และข้อมูลของดาด้าล่ะ
0: ส่วนข้อมูลของดาด้าฉันก็ลองหาดูแล้วไม่พบในฐานข้อมูลคนที่มาทำศัลยกรรมเลย
1: นี่ไม่มีทั้งข้อมูลดาด้าแถมภาพจากกล้องวงจรปิดก็กระโดดอีกถ้าไม่ใช่พ่อคุณกับคุณดีอะไรนั่นก็คงไม่มีใครจัดการได้

0: And if we left in the living room, I will prepare a document.
1: Yeah, thank you very much.
0: Okay. พา
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวพาหาของบ้านให้แขกด้วยนะแล้วก็พาไปรอที่ห้องนั่งเล่นนะ
1: ค่ะ Okay, thank you.
0: Thank you. This way. จะกระเจียดสีฟูอ่ะ
2: หอมเพียงหรือยังอ่ะเขาเขอไ
1: อ้ให้ถึงสิ่งหวนเตอร
3: ์ลูกแก้วเขาพูดว่าอะไร
1: เขาบอกว่าลูกสะพ้ายบ้านนี้สวยคมน่ารักแล้วก็เรียบร้อยด้วยค่ะ
3: แอบชมป้าเขาเดินแบบนี้ถอนหุ้นคืนดีกว่ามั้ง
1: เขาชมก็ดีแล้วนี่คะไม่เหมือนคนแถวนี้ชมว่าน่ารักสักคำก็ไม่มี
3: พี่ว่าพี่ไปช่วยพ่อก่อนดีกว่า

0: หนูช่วย
1: โอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราพาเอาเข้าไปเองค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะฐานมันหนักหนูช่วยดีกว่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: โอ้มันเตะทันปลายก้าวสู้ท่าว่าผงผ้าจะก็เสียงอี๋พูดสิงเลยดิจิตอลมามาเลเซียทีชุดไหลนะปีท่าเหินตัวจะเชื่อเบ้ามา
3: ทำมันเชื่อยังชั่วจริงสิ他们要跟我们做生意，
2: 那边给我们一百分之十，这边只给我们一百分之八，生意就是这样，谁给我们多就合作。
3: 真的，真的，真的。
4: เอกสารพวกนี้ทำไมมันหนาผิดปกติละลัด
5: อันนี้เป็นแพ็กเกจประกันสุขภาพแบบใหม่ฮะผมจะเสนอให้เขาหลังจากที่เซ็นสัญญาเสร็จ

0: ซึ่งประกันตัวเนี้ยเน้นให้เหมาะคนจีนจะต่างของไทยนิดหน่อย
1: ดีเซ็นเสร็จเราจะได้ได้งานเลย
2: เออขอโทษนะคะมีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะ
3: Thank you. I'm really surprised. You give us 13% share. I'm really grateful.
1: We are partner now, so I have to make you certify to the mess. And we can run our wrong business.
4: Yes, too.
3: And you know, your wife is really beautiful. I wish both of you to have baby soon.
5: Thank you so much.
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
6: เขาบอกว่าลูกแก้วสวยมากแล้วก็ขอให้เรามีลูกด้วยกันเร็วๆขอบคุณเขาหน่อยสิขอบคุณเขาหน่อย
2: thank you so much thank you
3: oh my pleasure
2: thank you
1: okay
3: thank you
1: ขอบใจหนูมากนะถ้าไม่ได้หนูงานนี้ลุงพลาดแน
2: ่ไม่เป็นไรค่ะหนูแค่บอกตามที่ได้ยินมา
0: แปลกทำไมถึงรู้ภาษาจีนแต่ภาษาอังกฤษง่ายๆกลับไม่รู
2: ้ง่ายตรงไหนคะเมื่อกี้ฟังไม่ออกสักคำสงสัยคืนครูไปหมดแล้วมั้งคะ
0: จะลืมสิครูเราเป็นคนอเมริกันนะเราไปอยู่บอสตันตั้งแต่อายุ12พูดภาษาอังกฤษชัดกว่าภาษาไทยอีก
2: ไม่ได้โกหกนะคะเมื่อกี้ฟังไม่ออกจริงๆค่ะ

0: สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดีแต่ยังต้องกินยาต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่ง
1: ค่ะอาหมอคะที่หนูฟังภาษาอังกฤษไม่ออกทั้งที่หนูเคยไปเรียนที่เมืองนอกแถมยังรู้ภาษาจีนทั้งที่ไม่เคยเรียนมันเกี่ยวอะไรกับความจำที่มันหายไปไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้นะสมองคนเรามันซับซ้อนมากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเนี่ยมันอาจจะทำให้ไปดึงความทรงจำส่วนอื่นขึ้นมาบางเคสมันกลายเป็นคนละคนไปเลย
1: เมื่อไหร่หนูจะจำได้สักทีตอนนี้สับสนไปหมดแล้วค่ะนึกอะไรก็นึกไม่ออกหนูอยากจำเรื่องราวของตัวเองได้แล้วค่ะ
0: คงใช้เวลาอีกสักพักนะจะใจร้อน
1: หนูขอบคุณคุณอาหมอมากเลยนะคะที่ช่วยหนูทุกๆอย่างช่วยหนูมาตลอดเลยหนูจะไม่มีวันลืมบุญคุณคุณอาเลยค่ะ

0: หมอครับอาการลูกแก้วเป็นไงบ้างครับ
1: สุขภาพโดยรวมปกติดีส่วนเรื่องความทรงจำก็ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
2: จำไม่ได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปเรียนบอสตันสาขาเซนเจอร์หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้หมอปรึกษาเคสลูกแก้วกับหมอสมองท่านไหนครับพอดีว่าผมอยากเจอจะปรึกษาการเพิ่มเติมซะหน่อย

0: ฮัลโหลอ้าวเคส VIP เหรอโอเคผมรีบไปนะโอเคอ่ะขอตัวก่อนนะ
1: ไงจ๊ะคุณอาเขาส่งผลตรวจของลูกแก้วเข้าเมลแม่แล้วนะไม่เป็นไรนะลูก

0: นึกไปถึงนึกไม่ออกอ่ะลูกแก้วก็ยังเป็นลูกสาวของแม่คนเดิมอยู่ดีแหละ
1: ค่ะ
0: พระละจ๊ะแผลเป็นยังไงบ้างน้ำมัวแต่ยุ่งๆอยู่เลยไม่ได้ไปเยี่ยมเลยอ่ะ
2: ก็ไม่เป็นไรมากครับ
0: น้าก็เป็นห่วงอยู่เอาเป็นว่าเรื่องงานวันเกิดของอาหมออ่ะก็ยกเลิกไปก่อนเนาะหาอะไรกินแถวนี้ละกันส่วนเรื่องที่รัฐกับลูกแก้วไปที่หัวหินกันก็ถือว่าเป็นพรีฮันนีมูนละกันเนาะไหนๆรัฐกับลูกแก้วก็ดีกันแล้วนะว่าหาฤกษ์เลยดีกว่าไหมจ๊ะนะอยากอุ้มหลานละ

0: ี่จะอ้อนเอาอะไรอีกอะ
1: รู้ได้ไงคะว่าอ้อน
0: มาแบบนี้ก็รู้แล้วว
1: ันนี้ลิยาไปฉีดฟิลเลอร์มาค่ะโอ้ยท่านคะคนเยอะมากไม่รู้มาจากไหนนะคะต่อคิวกันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะดีนะคะที่ลิยาเป็น VIP ไม่ต้องไปต่อคิวท่านคะเมื่อไหร่เราจะยึดลาเบลสักทีล่ะคะ
0: ใจเย็นๆนะนี่เมื่อคราวที่แล้วอ่ะตอนแย่งเก้าอี้คุณดีก็เห็นทะเลาะกันแทบตายนี
1: ่หมั่นไส้คุณดีลิยาอยากได้ลาเบลอยากได้มากเลยค่ะมากมากมากมากมากมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้ก็ให้ทางนั้นเขาผ่อนดอกไปก่อนยังไงเงินต้นก็ไม่มีทางผ่อนหมดแน่นอน
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: เราก็จะยืดหนี้เพิ่มดอกไปเรื่อยๆไงแล้วถ้าทางโน้ลูกสาวเขาแต่งงานไปเมื่อไหร่เราก็จะไปบอกให้คุณดีสูบเงินคุณชาชัยได้อีกทางถึงตอนนั้นลาเบลไม่น่ายากหรอก
1: นี่นี่เองอะสามีใครเนี่ยนอกจากจะหล่อแล้วยังฉลาดสุดๆ ชื่นใจที่สุดเลยค่ะไม่นานใช่ไหมคะ
2: ไม่นานไม่นาน

0: กติเวลาพี่รัฐมาทำงานไม่ชอบให้คนอื่นมาด้วยไม่ใช่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าลูกแก้วไม่ใช่คนอื่นก็เห็นว่าชอบมาเที่ยวทะเลเวลามาเที่ยวทะเลแล้วมีความสุขก็เลยอยากพามาด้วยถือว่าจะทำอะไรได้บ้าง
0: พี่รัฐคงเบื่อที่ต้องดูแลลูกแก้วเลยอยากให้ลูกแก้วจำอะไรได้เร็วๆใช่ไหมคะ

0: แล้วจะซื้อที่ดินไปทำอะไรอะคะ
1: พี่จะเปิดศูนย์สุขภาพครบวงจรนะเป็นเวลเนสครับเปิดร่วมกับบริษัทประกันของเราสวัสดีครับ
0: คุณนินแดนมาได้ไงคะเนี่ย
1: ไม่อยากจะรู้นะครับว่าคุณรับจ็อบเป็นไหนนะคะ

0: ที่ดินด้วยแล้วเจ้าของที่ดินล่ะครับ
1: ผมเองไม่รู้นะครับว่าคุณลูกแก้วมาด้วยถ้าผมรู้ว่าคุณลูกแก้วมาเนี่ยผมคงรีบมากว่านี
2: ้เพิ่งมาถึงค่ะ
0: ทักกันจบหรือยังครับไปดูที่เถอะผมรีบผมมีธุระต่อ

0: ค่ะ
1: ผมเพิ่งได้คลิปวันเกิดอุบัติเหตุมาผมอยากให้คุณได้ดูนะครับเผื่อคุณจะจำอะไรได้บ้าง
0: ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแน่ถึงขับรถกินเลนไปชนแฟนคุณ
1: ผมอยากให้คุณจำอะไรได้นะครับ
0: ตอนนี้ฉันยังนึกอะไรไม่ออกค่ะแต่ถ้านึกออกเมื่อไหร่จะรีบโทรบอกคุณเลยนะคะ
1: ผมโอเคนะผมขอคิดดูอีกทีแล้วกัน
2: คุณจะขอขึ้นราคา
1: ไม่อะถ้าผมจะขายผมก็ขายราคาเดิมนี่แหละแต่ผมอยากให้คุณคิดดูอีกสักนิดนึงมาดูที่อีกสักหนสองหนแล้วค่อยตัดสินใจ
2: ถ้าผมไม่แน่ใจวันนี้ผมไม่มาหรอกครับ
1: เอาหน้ามาดูอีกสักรอบแล้วค่อยคิดจะซื้อก็ยังได้เลยที่นี่มันเป็นที่มรดกของผมผมก็อยากจะแน่ใจว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยจะไม่ทำให้บรรพบุรุษผมผิดหวัง
2: ฉะนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะ
1: เดี๋ยวสิไหนๆก็มาแล้วผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงมื้อเที่ยงนะครับ
2: ไม่ดีกว่า
0: ไปค่ะกำลังหิวอยู่พอดีเลย
1: ครับไปเถอะนะครับ

0: ไปนี่คะ
1: นวัดคงไม่สบายอะครับหรือไม่ก็ออกไปข้างนอกตั้งแต่ดาด้าหายไปเนี่ยนวัดก็ทำงานหนักคนเดียวลูกก็ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ว่าต้องไปตามหาที่ไหน
0: คุณดินแดนคะคลิปที่คุณส่งมานะคะฉันเห็นหน้าแฟนคุณไม่ชัดคุณพอจะมีรูปไหมคะ
1: มีสิครับ

0: แก้วดูแค่ปวดหัวเหร
1: อมันรู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตแกล้นอยู่ในหัวค่ะ
0: โอเคขึ้นรถเถอะกลับบ้านผมขอตัวนะครับ

0: ลูกแก้วนี่จะลงไปทำไมยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่นะลูกแก้ว
1: นั่งก่อนครับนะ

0: หายปวดหัวหรือยังคะ
1: ดีขึ้นแล้วค่ะคุณน้าเจ้าของร้านเมื่อกี้คุณมากเลยค่ะยิ่งอยู่กับคุณดินแดนยิ่งคุ้นนะคะเราเคยเจอเขามาก่อนหน้านี้ไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะกินข้าวได้หรอกไม่ใช่คุณอะไรนักหนาเนี่ย
1: ลูกแก้วรู้สึกว่าคุ้นแถวนี้มากเลยค่ะรีสอร์ทที่เราไปเมื่อกี้ก็คุ้นนะคะรู้สึกคุ้นไปหมดแต่มันนึกอะไรไม่ออกสักอย่าง
0: ค่อยๆนึกนะคะค่อยๆนึกแล้วนี่หมอทางสมองที่เขาช่วยดูเคสเขาว่ายังไงบ้างคะ
1: เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้มีหมอทางสมองมีแค่คุณอาหมอโกศลที่คอยช่วยดูแลตอนนี้ค่ะ
0: อาหมอโกศลเป็นศิลปแพทย์ความงามนะคะต้องมีหมอทางสมองคนอื่นบ้างสินี่ได้ไปเอ็กซเรย์เช็คอัพติดตามอาการบ้างหรือเปล่า

0: การเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ทรงตัวครับ
0: แล้วยาล่ะ
1: ก็ให้ตัวเดิมตามปกติ
0: แกจะหายหรือเปล่าคะ
1: มันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นได้ทั้งยาการดูแลการให้กำลังใจแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการสัมผัสจากคนที่เรารักคุณลองจับตัวลูกสาวแล้วเรียกชื่อดูสิครับ
0: ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วจอนฉันรู้สึกดีกับคุณมากเลยนะจอนแต่ว่าฉันก็มีลูกกับสามีรออยู่แล้วลูกก็เป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันทำให้เขาเสียใจไม่ได้

0: คุณเองก็เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงทำไมถึงได้ยอมมาดูแลเคสเล็กๆแบบนี้ล่ะคะงานคุณที่สิงคโปร์ก็ค่อนข้างจะยุ่งและต้องบินไปกลับมาทุกอาทิตย์อีกเราก็ไม่ได้ให้คุณมากขนาดนั้นด้วย
1: คุณหมอโกศลคงไม่ได้บอกคุณว่าผมทำงานวิจัยผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหญิงนิทราเคสของลูกสาวคุณตรงกับงานของผม
0: แค่นั้นเหรอคะ
1: ครับคุณราชาวดีรักลูกสาวหรือเปล่า
0: คุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง
1: ถ้าคุณรักลูกคุณก็จะรู้ว่าการที่เรารักงานที่เราทำมันก็ไม่มีอะไรต่างผมรักอาชีพหมอถ้าการที่ผมได้รักษาลูกแก้วทำให้ผมได้ช่วยผู้ป่วยคนอื่นแล้วก็มันก็คุ้มกับการเหนื่อยไม่ใช่หรอครับ
0: มีอุดมการณ์ดีนะคะ

0: ไม่ต้องกลัว
1: ไม่ได้กลัวค่ะแค่ปอดแหกหรือว่าที่ลูกแก้วจำอะไรไม่ได้สักทีอาจจะเป็นเพราะว่าลูกแก้วอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองหรืออาจจะเป็นมะเร็งถึงจำอะไรไม่ได้สักทีถ้าสมมติว่าหมอตรวจเจอแล้วทำไงอะคะ
0: ใจเย็นๆไม่ต้องคิดมากไม่เป็นไรหรอก

0: ไม่ว่าจะเป็นยังไงพี่จะอยู่ข้างๆลูกแก้วเสมอ
1: เชิญครับเชิญด้านในครับ
0: เสร็จแล้วเจอกันหน้าห้องนะพี่รออยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอน

0: ไอ้หมอนี่แกมีอะไรวะทำไมถึงไม่ให้ลูกแก้วเข้ามาฝังด้วย
1: ผลซีทีสแกนออกมาเป็นปกติสมองก็ไม่ได้มีรอยบอบช้ำอะไรเหลือก็แค่รักษาตามอาการสักระยะ
0: ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอวะ
1: นี่คือยาทั้งหมดที่คุณหมอโกศลมอบให้กับคุณลูกแก้วไม่ใช่ยารักษาอาการทางประสาทแล้วก็ไม่ได้บำรุงสมองด้วยเป็นแค่ยาบำรุงผิว
0: หมอปรึกษาเคสลูกแก้วกับหมอสมองท่านไหนครับพอดีว่าผมอยากเจอจะปรึกษาการเพิ่มเติมสักหน่อย

0: หมอว่ายังไงบ้างคะลูกแก้วเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่า
1: ลูกแก้วไม่เป็นอะไรแข็งแรงดีทุกอย่างลูกแก้วต่อไปนี้ให้กินยาที่ได้มาวันนี้เท่านั้นนะของเก่าให้เอาไปทิ้งเลยอย่าไปกินอีก
0: ทำไมอะคะของเก่าก็ยังไม่หมดเลย
1: ยาที่อาหมอกับนาดีให้เป็นยาบำรุงผิวไม่ใช่ยาบำรุงสมองผมไม่เข้าใจจริงๆครับว่าทำไมนาดีกับอาหมอถึงทำแบบนี้นิดผมงงไปหมดแล้วอะนาดีเขาเป็นแม่ยังไงครับ
2: ถ้าจะว่าคุณดีเพี้ยนเนี่ยนะทำไมคุณกุศลถึงพลอยเป็นไปด้วย
1: นั่นสิครับทำไมถึงไม่ยอมรักษาจะว่าไม่มีเงินก็ไม่ใช
2: ่มันต้องมีอะไรบางอย่างนะที่ไม่อยากให้ลูกแก้วจำได
1: ้หรือว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกแก้วตัวจริงฮะแต่มันก็ไม่น่าเป็นไปได้ครับจะมีตัวจริงตัวปลอมได้ยังไงก็เหมือนกันซะขนาดนี
2: ้พ่อว่านะเราเพิ่งหยุดสรุปเลยตอนนี้เรารู้แค่ว่าเขาไม่ได้อยากให้ลูกแก้วหายซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติมากมันต้องมีอะไรสักอย่างรัฐบอกลูกแก้วด้วยนะว่าอย่าไปถามเรื่องนี้กับคุณดี
1: ผมบอกแล้วครับว่าอย่าเพิ่งพูดเพราะเรารู
2: ้คนนี้ก็ทำอะไรกันแน
3: ่พวกเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในลาเบลเนี่ยเอาเจ้าเดิมนะแล้วก็บอกให้ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาสต็อกของเพิ่มด้วยส่วนเครื่องมือต่างๆเนี่ยเดี๋ยวฉันดูเอง
4: แค่ตะล็อกเครื่องมือแพทย์ค่ะเพื่อนสุขเขาเป็นเซลล์อยู่ที่นี่
3: ไม่อ่ะฉันมีดีลกับเจ้าประจำไว้ละเธออย่าลืมสิว่าของทุกอย่างในลาเบลจะต้องเกรดพรีเมียมเท่านั้น
4: คุณลูกแก้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ไหน
3: ถามทำไม
4: คิดถึงนะคะไม่เจอคุณลูกแก้วเลยเผื่อว่ามีใครมาถามจะได้ตอบถูกไงคะว่าคุณลูกแก้วอยู่ที่ไหน
3: นี่เธอคิดจะแบล็กเมย์ฉันเพื่อที่จะเอาค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทพวกนี้หรอ
4: สุไม่กล้าหรอคะแล้วแต่คุณดีจะกรุณาต่างหาก
3: มันยัดเงินให้เธอมาเท่าไหร่ฉันให้สองเท่าแล้วก็หุบปากกระลูกแก้วซะ
4: ขอบคุณค่ะคุณดี

0: คุณดีไม่ยอมรับสายเลยอะแล้วเราจะติดต่อเรื่องดาด้าจากที่ไหนอะ
1: นะผมว่าเขามีพิรุษนะเขาเป็นคนย้ายดาด้าไปที่ลาเบลแต่กลับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยแล้วพอมาตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้อีกผมว่าเขาคงกะปล่อยให้เรื่องเงียบไปเองแหละ
0: แต่ถึงใช่เราก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคุณดีเขาก็รวยมากคนอย่างเราจะไปสู้อะไรเขาได
1: ้นะครับไม่มีใครเก็บความลับไปได้ตลอดหรอกนะครับตอนนี้มาขวัญเขารับปากจะช่วยเราแล้วผมมั่นใจว่าเราได้เจอดาด้าแน่นอนครับ

0: หรือว่าลูกแก้วจะไม่ใช่ลูกของคุณแม่ดีคะ
1: ทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าถ้าเป็นแม่จริงๆก็ต้องอยากให้ลูกหายสิคะไม่ใช่เอาแต่ยาบำรุงผิวมาให้กินแบบนี้เวลาที่ลูกแก้วกอดคุณแม่ดีทุกครั้งลูกแก้วไม่รู้สึกอบอุ่นเลยเหมือนกอดใครก็ไม่รู้เหมือนไม่ใช่แม่อะค่ะ
1: ลูกแก้วไปเรียนบอสตันตั้งแต่เด็กอาจจะห่างกับนาดีจนไม่สนิทกันแล้วก็ได้ค่ะแต่ยังไงอะนาดีก็รักลูกแก้วนะฮะ
0: ไม่รู้ว่าทำไมลูกแก้วถึงคิดถึงคุณน้าเจ้าของร้านที่ชลบุรีคนนั้นพี่รัชจะไปดูที่ดินอีกเมื่อไหร่คะ
1: พี่ว่าเรานอนกันเถอะค่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน

0: คุณลูกแก้วซักผ้าเองอีกแล้วเหรอคะ
1: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ต้องรบกวนอภาช่วยตากให้หน่อยนะคะเพราะว่าลูกแก้วจะออกไปข้างนอกกับพี่รัตน์นะคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าเอฟจะออกไปไหนกันเหรอคะ

0: วันนี้ร้านเปิดใช่ไหมครับ
1: เปิดค่ะเปิดเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะนี่ค่ะเมนูจะทานอะไรก็เลือกได้เลยนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีกสักครู่ติดตามชมหน้ากากแก้วหลังจบรายการวันรับแขก
1: ค่ะวันนี้แฟนๆวันรับแขกนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยไม่ว่าจะตีนกาหน้าผากร่องแก้มผิวแห้งเป็นฝ้าหน้าเหี่ยววันนี้มากองรวมกันตรงนี้เพราะว่ายามอยากให้คุณผู้ชมใช้ครีมกระปุกนี้ค่ะครีมอันนี้คือโด่งดังมากในโรงพยาบาลวิภาวดีและวันนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดอยู่กับดร.แบงค์มาเองเลยค่ะสวัสด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขายด
1: ี
2: มากขายดีมากเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าพออายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งผิวจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมาแต่เมืองไทยครับแดดแรงมากเพราะฉะนั้น 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแสงแดดแต่ปัญหาที่หนักมากที่สุดและแก้ไขยากมากนั่นคือริ้วรอยร่องลึกของคุณแม่อายุ 50-60 ปีมีสารสกัดไม่กี่ตัวบนโลกที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกได
1: ้
2: หนึ่งในนั้นก็คือสาหร่ายสีแดงที่อยู่ในครีมตัวนี้แล้วต้องมาจากฝรั่งเศสด้วยนะฮะอย่างที่แบงค์บอกเลยว่าดร.วีครับคุณผู้ชมจ๋าเขาคิดค้นมาสำหรับปัญหาผิวหนังของคนไทยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากศูนย์ความงาม V Design โรงพยาบาลวิภาวดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วแบงค์ขอย้ำอีกครั้งนะแม่ผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะริ้วรอยร่องลึกอยากให้ใช้ดร.วีกระปุกเดียวจบเลยแล้วราคาไหมฮะคือถ้าไปที่ศูนย์ความงามโรงพยาบาลวิภาวดีฮะให้ดูราคาเต็มเลย 1,290 บาท
1: หุยแต่วันนี้ต้องขอโปรพิเศษให้คุณผู้ชมนะ
2: ใช่คือมาจากฝรั่งเศส 1,290 แม่วันนี้ฮะซื้อ2แถม3จากราคาเต็ม 6,500 ลดไปเลยฮะ 5,500 เหลือแค่ 1,099 บาทจ้า
1: โอ้โหแล้วได้ข่าวว่าวันนี้จัดโปรมาให้
2: ถูกต้อง
1: ในการลด200ซึ่งแค่นี้นะ 1,099 บาทเพราะฉะนั้นโทรค่ะคุณผู้ชม
2: ถูกต้อง
1: 1252
2: ครับอ่ะแบงค์สรุปแบบนี้แม่จ๋าไปที่โรงพยาบาล 1,290 บาท
1: ได้กระปุกเดียว
2: ลดเหลือ200เท่านั้นเอง200ต้นๆแม่จ๋าไปโรงพยาบาลนะจ่ายเงิน 1,200 ได้กระปุกเดียวแต่วันนี้จ่ายแค่ 1,099 ได้ถึง5กระปุกเลยฮะอ่ะแบงค์เล่าให้ฟังว่าพอเป็นสินค้าภายใต้เครือโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกเลย
1: คือที่ฟังก็มั่นใ
2: จแล้วถูกต้องใช่แล้วสารสกัดอย่างที่บอกครับสาหร่ายสีแดงเป็นไม่กี่ตัวบนโลกที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกได้แต่ถ้าคุณแม่คนไหนเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดดังดำหน้าหมองคล้ำใช่ฮะในอะซินาไมด์วิตามินซีช่วยได้และตัวนี้เนี่ยคนชอบมาฉีดหน้าใสที่คลินิกแบงค์ดารามาฉีดตัวนี้เรามีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องฉีดแม่จ๋าทาได้เลยแต่ถ้าคนไหนเนี่ยอยากจะผิวเต่งผิวตึงผิวสวยแม่จ๋านี่เลยฮะสารกลุ่มนี้ช่วยได้เลยอ
1: ่
2: ะแล้วแบงค์อยากจะบอกว่าสารสกัดเนี่ยจะดีขนาดไหนก็ตามครีมกระปุกนึงเป็นหมื่นแม่จ๋าแต่ปัญหาครีมโดยทั่วไปนะแม่มันเป็นแบบนี้ฮะ
1: คือ
2: ท
1: าไปแล้ว
2: ใช่ครีมพี่แยมเห็นไหมครับคุณผู้ชมจ๋าเนี่ยมันติดมันไม่ซึมเพราะฉะนั้นริ้วรอยเนี่ยยังคงอยู่ซึ่งต่างจากดร.วีครับเป็นเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยนี
1: ่
2: แม่แบงค์ทาแบบเยอะๆเลยนะปึ๊บ1เอ้า1
1: วิ
2: ซึมไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นแบงค์ขอเปรียบเทียบแม่จ๋าอันเนี้ยครีมกระปุกเป็นหมื่นของพี่แยมนะฮะไม่ซึมริ้วรอยยังอยู่ซึ่งต่างจากดร.วีครับคือพอซึมแล้วเนี่ยเขาจะจัดการปัญหาริ้วรอยเล็กๆบนหน้าของเราได้ดีมากเลยอ่ะพี่แยมจ๋าอยากให้ดูผู้ใช้จริงดีกว่า
1: อ่ะอย่างคุณ
2: ครับ
1: เรียกขออนุญาตเรียกคุณป้าแล้วกันนะ
2: คุณป้าอายุ70ปีแล้วฮะ
1: คุณป้าอายุ70ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยริ้วรอยมันก็จะเยอะเป็นพิเศษถามมาดูเลยถุงใต้ตาเป็นเหมือนแม่แยมเลยค่ะแล้วก็จะมีริ้วรอยร่องลึก
2: ถูกต้องคือปัญหาคนอายุ70ปีเหมือนคุณแม่คนนี้จะเห็นเลยว่าผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคลอยมากร่องแก้มเนี่ยลึกมากเพราะใช้ครีมทั่วไปมันทาแล้วเอาไม่อยู
1: ่
2: แต่หลังจากที่ใช้คุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะใต้ตาที่มันยับนะนี่ดูสวยขึ้นเลยพี่แยมเห็นมั้ยฮะพี่แยมลองซูมใต้ตาให้ดูเลย
1: แล้วออกงานนะแต่งหน้าเบาๆเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
2: คือคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าใต้ตาเนี่ยดูดีขึ้นชัดเจนเลย
1: โด
2: ยเฉพาะร่องแก้มคือริ้วรอยที่มันลึกเนี่ยมันดูตื้นขึ
1: ้
2: นผิวที่เหี่ยวเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูกระชับดูเต่งดู
1: ตึงดูสวยเลยนะคะ
2: เหมือนคุณแม่เนี่ยจาก70เหลือ50ปี
1: ลดอายุลงไปได้เลย
2: คุณผู้ชมจ๋า70เซตสุดท้ายมาแล้วฮะอย่างที่แบงค์บอกนะถ้าไปที่ศูนย์ความงาม V Design โรงพยาบาลเนี่ย 1,290 บาทได้แค่กระปุกเดียวแต่วันนี้นะฮะคุณผู้ชมจ๋าซื้อ2แถม3 5กระปุกจาก 6,500 ลดไป 5,000 เหลือ 1,099 บาท

0: แบงค์คำนวณง่ายๆแม่ไปโรงพยาบาลนะ 1,299 ตอนเนี้ยถ้าซื้อตอนเนี้ยจาก 1,200 เหลือ200พี่แ
1: ย่คุณผู้ชมได้ไปถึง5กระปุกเพราะฉะนั้นอย่ารอนอกจากกดโทรศัพท์อย่างเดียวเลย
0: 1252
1: นะคะวันนี้ส่งฟรีด้วย
0: ถูกต้องแล้วแม่มั่นใจได้เลยพอเป็นครีมสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยสำหรับปัญหาผิวหนังของคนไทยอายุ40ปีเลยแล้ววันนี้แม่ฮะ5กระปุก 1,999
1: โอ้โห
0: ตก200บาท
1: เนี่ยแล้วเวลา
0: คุ้มมากเลย
1: เขาจะทำอะไรเขาต้อง
0: ครับถูกต้องคืออย่างที่แบงค์บอกว่าพอเป็นสินค้าในเครือโรงพยาบาลเราจะต้องวิจัยและต้องพิสูจน์ฮะว่าใต้ผิวหนังของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นจริงหรือเปล่
1: า
0: ตีนกาเนี่ยจางขึ้นไหมริ้วรอยล่องลึกเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าฝ้ากระที่มันฝังลึกอยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยเขาจางลงไปหรือเปล่ามาดูรีวิวดีกว่าน
1: ี่คุณผู้ชมอย่างคุณพี่คนนี้อายุก็น่าจะประมาณ60กว่า
0: 60กว่าปีแล้วใ
1: กล้70ปัญหานะคะก็จะมีทั่วไปเลยคือสีผิวเนี่ยไม่สวยเหมือนสาวๆล่ะฝ้าเยอะร่องเยอะริ้วเยอะแต่พอใช้ครีมนะคะคุณผู้ชมขาน
0: ี
1: ่แบบนี้
0: คุณผู้ชมสังเกตไหมฝ้าเนี่ยฝ้าที่โหนกแก้มเนี่ยดูจางลงไปชัดเลยผิวดูสว่างขึ้นแต่หนึ่งในปัญหาใหญ่นั่นคือริ้วรอยทั่วไปหน้าเนี่ยมันดีขึ้นเห็นไหมตีนกาเนี่ยดูดีขึ้นเยอะ
1: เลยถุงใต้ตาหายไปเลยนะ
0: ถุงใต้ตาเนี่ยหายโดยเฉพาะน่องน้ำหมากน่องน้ำหมากเนี่ยคือดีขึ้นเลยอ่ะขออีกสักคนนึงดีกว่า
1: อีกสักคนนึงแบบ
0: อ
1: ี
0: กสักคนนึงจะบอกว่าอยากดูคุณพี่คุณพี่อายุ50ปีดีกว่า
1: แต่ถ้าวัยนี้เนี่ยไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะดู60ได้นะคุณผู้ชม
0: คือคุณพี่คนนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเป็นฝ้าจากแสงแดดแล้วก็เป็นฝ้าฮอร์โมนด้วยโดยเฉพาะตรงแก้มอ่ะพี่แยมเห็นไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: ตรงแก้มตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเป็นฝ้าหนามากแล้วผิวเนี่ยไม่ใสแล้วริ้วรอยเริ่มมาดูบ้าอัปเตอร์เลย
1: มาดูอัปเตอร์
0: หลังจากใช้เป็นไงฮะ
1: ใช้ไปแล้วคุณผู้ชมนี่
0: ผิวดูใสดูออร่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงไม่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานแบบเมื่อกี้เลยคือคนอายุ50ปีสามารถกระชากวัยเหลือ30ได้อะพี่
1: ดูลดอายุจริงๆไม่ว่าคุณจะ60 50หรือ70เพราะฉะนั้นยามอยากให้แนะนำ
0: พอย้ำอีกครั้งนึงคุณผู้ชมจ๋าจากโรงพยาบาลนะ 1,290 บาท
1: 1
0: กระป
1: ุ
0: กนะวันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3 5กระปุกแม่จ๋าราคาเต็ม 6,500 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,999กระปุกนึงแม่ราคาเต็มจาก 1,200 อ่ะเหลือแค่200เท่านั้นเอง1252อยากให้โทรมาครับแบงค์ต้องย้ำเลยแม่จ๋าว่าครีมตัวนี้เนี่ยเขาผลิตภายใต้ของเครือโรงพยาบาลนะฮะจากศูนย์ความงาม V Design เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยเข้าใจปัญหาของคนไทยอายุ40ปีเนี่ยพี่แยมโดน
1: คุณผู้ชมมันเกลี่ยง่ายมากเลยนะคือความรู้สึกเนี่ยทำไมมันนุ่มขนาดนี้
0: ถูกต้องฮะ
1: แล้วยามดูแอบรู้สึกว่าเหมือนผิวเนี่ยไปทำคอร์สมาเลยคือมันเปล่ง
0: คือแค่แม่ทานเนี่ยแม่จะรู้สึกเลยว่าผิวดูตึงขึ้นทันทีเลยแล้วก็ผิวเนี่ยดูฉ่ำดูวาวดูสวยเลยแบงต้องย้ำอีกครั้งแม่จ๋าคนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งผิวจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมาพออายุ50ปีเนี่ยริ้วรอยล่องลึกมาละ
1: แล้วทำแบบคุณพี่คนเมื่อกี้นะ
0: ถูกต้อง
1: นวดไปนวดยกไป
0: ถูกต้องฮะแม่จ๋าคนอายุ60ปีเนี่ยแบงบอกเลยว่าริ้วรอยเนี่ยแก้ไขได้ยากมากแต่สามารถช่วยได้ด้วยดร.วีฮะเพราะฉะนั้นกระปุกเดียวแม่ฝ้ากระจุดดำๆริ้วรอยล่องลึกโดยเฉพาะผิวแห้งผิวเหี่ยวแม่จ๋าจบที่กระปุกนี้กระปุกเดียวเลยแล้วที่สำคัญคือดร.วีเขาผลิตภายใต้ของความเป็นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความงามโรงพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นแม่มั่นใจในผลลัพธ์เลยน
1: ะ
0: และสารสกัดตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสด้วยเหมือนคุณแม่คนนี้แบงค์อยากให้ดูจัง
1: ค
0: ุณแม่อายุ70ปีอ่ะที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยล่องแก้มเนี่ยลึกมาก
1: คุณเป็นอยู่หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่คืออายุเยอะมากๆแม่เข้าใจแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบงค์รู้สึกดีใจแทนแม่
1: คือถ้าครีมที่เราใช้อยู่แล้วยังไม่เห็นผลแบบนี
0: ้ถูกต้อง
1: ทดลองได้เพราะวันนี้กระปุกละ200เอง
0: ถูกต้องจากกระปุก 1,200 เหลือกระปุกละ200
1: ในรายการนี้เท่านั้นนะ
0: วันนี้เนี่ยแบงค์บอกเลยไปรายการอื่น 1,299 นะแต่วันนี้เนี่ยเหลือแค่ 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกเลยคุ้มขนาดไหนแม่จ๋าไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุกเดียวเนี่ยจ่าย 1,200 แล้วแต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่ 1,099 บาทได
1: ้
0: ถ
1: ึ
0: ง5กระปุกเลยใช่สารสกัดเข้มข้นและเป็นเนื้อแบบฉบับของดร. วีที่เหมาะกับคนอายุ40ปีที่ผิวเหี่ยวผิวแห้งแล้วล่ะเหมาะกับคนที่เป็นฝ้าและที่สำคัญคือความสามารถพิเศษของเขาคือเขาเหมาะจริงๆกับผิวของคนไทยแม่ลองสังเกตนะถ้าแม่เนี่ยมีหน้าผากลึกๆนะต
1: ี
0: นกาหนาๆล่องแก้มเยอะๆแม่จ๋า1252กดได้เลยเอาเป็นว่าอยากสวยอยากหน้าใสอยากหน้าเด้ง1252กระปุกนี้จบเลย
1: สายเยอะมากเลยเอาเป็นว่าใครโทรมาตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้หมดท
0: ุกคนนะให้อีก5นาทีอีก10นาทีอ่ะ
1: รีบโทรมา1252สั่งดร. วีได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะความรู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าจากนี้

0: เนื้อหมักค่ะหอมมากเลยค่ะลองทานนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เนื้อยังไม่ค่อยเปื่อยนะคะต้องหมักอีกนิดนึงถึงนุ่มในที
2: คือค่ะปกติเนื้อต้องหมักข้ามคืนนะคะแต่ว่าของเมื่อวานขายหมดก่อนก็เลยเพิ่งหมักเมื่อเช้าค่ะคุณเคยมาทานที่นี่ด้วยหรอคะ
0: จำไม่ได้ค่ะแต่คุ้น
1: เพิ่งมาครั้งแรกนะครับ

0: นี่เปลี่ยนเป็นร้านอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: ก็ได้สัก2เดือนแล้วล่ะค่ะเมื่อก่อนร้านนี้เคยเป็นร้านขายเครื่องสำอางค่ะพวกกิฟต์ช็อปแล้วก็ขนตาปลอมแต่ปกติลูกสาวก็จะขายทางออนไลน์มากกว่าค่ะ
2: ขนตาปลอม
1: ค่ะขายดีมากเลยนะคะแพ็คของกันแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะคุณเคยมาร้านนี้ด้วยเหรอคะถึงได้รู้ว่าร้านเปลี่ยนไป
0: อาจจะเคยหรือว่าไม่เคยจำไม่ได้ค่ะ
2: ทานข้าวดีกว่าจ้ะ
0: ค่ะพี่รัตลองชิมเนื้อนี่สิคะอร่อยมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โหรสชาติดั้งเดิมเลยนะคะ
1: ผิวพันธุ์แต่หน้าไม่เหมือนอะยิ่งเห็นก็ยิ่งคิดถึงดาด้าเนาะ

0: เชิญค่ะ
1: ไฮนี่ผมมาขนมมาฝาก
0: มาไม้ไหนเนี่ย
1: มาไม้ไหนอะไรล่ะคนเขาอุตส่าห์มีน้ำใจซื้อของมาให้ยังมาคิดแบบนี้อีกอันนี้ของคุณอันนี้ของคุณลูกแก้ว
0: อ๋อฉันรู้แล้วเห็นฉันเป็นคนส่งของนี่เองคุณเนี่ยน่ารักนะเนี่ย
1: ผมน่ารักของผมมาตั้งนานอยู่แล้วคุณเพิ่งรู้เหรออ
0: ย่าบอกนะว่ามาเนี่ยแค่แวะเอาขนมมาให
1: ้เปล่าจะมาถามด้วยว่าเรื่องที่ให้สื่อแบบไปถึงไหนแล้ว
0: ก็ยังไม่ถึงไหนหรอกคุณฉันไม่ได้แวะไปลาเบลเลยเพราะงานที่คลินิกยุ่งมาก
1: ผมกะแล้วฝากคุณเนี่ยไม่เคยได้เรื่องเลยเฮ้ยนี่วันก่อนอ่ะคุณลูกแก้วเขาไปกินข้าวที่ร้านนวาดไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่นวาดเขาคิดเหมือนผมว่าดาด้าเนี่ยเหมือนคุณลูกแก้วมากทั้งวิธีการพูดทั้งสำเนียง
0: โอ้ยคุณเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ละครนะคุณที่จะเอาดาด้ามาใส่ในตัวลูกแก้วอ่ะเธอเจอใหญ่แล้วแกกะฉันจะทำงานหลบหลบหลบแล้วคุณก็ช่วยลุกออกจากเตียงนั้นด้วยค่ะคุณนี่มันไม่ใช่ที่นอนเล่นนะคุณฉันบอกให้ลุก
1: มาตั้งไกลขอนอนพักแป๊บนึงได้ไหมล่ะ
0: ฉันเพิ่งฆ่าเชื้อโรคมานะคุณจะลุกหรือไม่ลุกลุกตรงนี้ถ้าคุณไม่ลุกดีๆเนี่ยฉันจะโทรแจ้ง
1: เ
0: รา
1: โอเคลุกแล้วครับไปก็ได้เฮ้ยแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่ฝากไว้นะเรื่องลาเบลอะ
0: ปิดไม่สนิทอีกโอ้ย

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับยังอยู่กับเจ้าของร้านปังเวอร์คุณแอมสุธารัตน์และคุณนุวิษณุครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงฮะเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจปังเวอร์มาตั้งแต่ต้นนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงจนสุดท้ายมาถึงเรื่องของการยอมจ่ายค่าเช่าที่เป็นหลักล้านเราพูดถึงเรื่องของการควบคุมต้นทุนต้นทุนแฝงบทเรียนต่างๆถูกต้องไหมครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการขยายกิจการหน่อยเริ่มต้นจากการรับเขามาขายจนสุดท้ายค่อยๆเริ่มผลิตเองผลิตเองจนตอนนี้ผลิตเองทั้งหมดแล้ว
7: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้รับจากคนอื่นแล้วถูกต้องไหมผลิตเองทั้งหมดมีโรงงานมีคนงานคนงานกี่คนฮะ
7: ตอนนี้ก็มันร้อยกว่าค่ะรวมถึงรายผลิตด้วยแล้วก็ออกงานออกบูธค่ะ
6: โอเคอ่ะมาขยายธุรกิจอย่างไรพอเราเริ่มทำตรงนี้แล้วมี OEM เข้ามาแล้วตอนนี้นอกเหนือจากนี้แฟรนไชส์มีไหม
7: มีค่ะมีแฟรนไชส์ค่ะแฟรนไชส์ก็คือว่าของเราเนี่ยจะเริ่มต้นแค่หลักพันก็ลูกค้าเขามีแค่ทำเลกับโต๊ะ1ตัวเขาสามารถเอาของเราไปวางขายได้เลยตอนนี้ก็กำลังขยายไปทั่วประเทศค่ะสำหรับแฟรนไชส
6: ์
7: หลักพันแค่นั้น 3,199 บาท
8: เป็นเจ้าของธุรกิจได้เลย
6: 3,199 บาทเขาได้อะไรบ้าง
7: ได้ขนมปัง180ชิ้นค่ะแล้วก็อุปกรณ์ส่งเสริมการขายพวกป้ายร้านต่างๆเขาได้ครบเลยถึงเวลาเขาก็มีแค่ทำเลกับโต๊ะ1ตัวสามารถวางขายได้เลย
6: เขาต้องขายในเรากำหนดถูกไหมว่าต้องขายราคาเดียวกับเรา
7: ต้องขายราคาไม่ต่ำกว่า25บาท
6: คือมีกำหนดว่ามีมากห้ามต่ำเท่าไหร่
7: ใช่ค่ะ
8: เราจะไม่ให้ลูกค้าตัดราคากันครับ
6: แต่ถ้าเขาขายมากได้มากขึ้นก็เรื่องของ
7: ก็เรื่องของเขา
8: ใช่ครับ
7: เพราะบางทีเนี่ยโลเคชันเขาบางทีเขาไปค่าเช่าแพงบางทีเขาไปแบบว่าในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเขาว่าขาย30ได้35ได้แล้วแต่เขาเลยแต่จะไม่ต่ำกว่า25บาท
6: แล้วแฟรนไชส์นี่มันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนที่เริ่มทำ
7: แฟรนไชส์ก็เริ่มตั้งแต่เราเริ่มขายในห้างในอีเวนต์นะคะตลาดนัดก็เริ่มมีคนมาถามแล้วตอนนั้น
6: คือคนมาถาม
7: คนมาถามตอนแรกก็แค่ขายส่งขนมปังทีนี้เขาก็เริ่มถามแล้วเอ้ามีป้ายไหมเขาอยากขายในแบรนด์เราแล้วก็เริ่มทำป้องทำป้ายพอลูกค้าเริ่มถามเยอะเราก็ได้จัดเป็นเซตมาว่าอ่ะคุณจ่ายแค่นี้คุณได้ไปทั้งเซตเลยวางขายได้เลยไม่ต้องทำอะไร
6: พอเขาขายเสร็จปุ๊บเขาสั่งของเราเพิ่ม
7: ใช่ค่ะสั่งของเราเพิ่ม
6: ก็จ่ายเท่านี้เหรอ 3,000
7: ก็จ่ายในราคาส่งของขนมปังเป็นเลทเป็นสเต็ปไปค่ะเราจะส่งคือรถทัวร์รถไฟแล้วก็เครื่องบินถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดส่งทั่วประเทศเลย
6: มันต้องสดหรือเปล่าอ่ะ
7: สดค่ะเพราะว่าขนมเราเนี่ยเสร็จแต่ละวันเนี่ยประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วตอน 4-5 ทุ่มเราก็จะทำการจัดออเดอร์ลูกค้าแล้วเช้ามืดนะคะแล้วก็จะกระจายส่งตั้งแต่ประมาณ 5-6 โมงเช้า
8: ลืมตาเห็นของขนมได้เลยครับ

0: แต่วันแรกที่คุณคุยกับผมนะ EP แรกเนี่ยคุณบอกว่าอยากรวยอยากรวยวันนี้คุณรวยแล้วหรือยังพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: เงินทองของจริง
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
8: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
9: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดักกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
1: เงินทองของจริง
7: Better Trade 2026 New World New Playbook
0: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงอยู่กันทั้ง2ท่านนะฮะคุณนุและคุณแอมนะครับอ้าวมองตัวเอง3ปีถึง5ปีเนี่ยมีการวางแผนขยายธุรกิจไปทางไหนครับ
11: ในอนาคตข้างหน้าค่ะเราอยากเข้าโมเดิร์นเทรดที่คิดไว้นะคะอยากกระจายไปทำโมเดิร์นเทรดบ้างเพราะว่าออนไลน์ในแพลตฟอร์มเนี่ยทุกแพลตฟอร์มเราขายอยู่แล้วออฟไลน์ขายอยู่แล้วแฟรนไชส์ขายแล้วขายส่งขายแล้วเหลือช่องทางนึงคือโมเดิร์นเทรดค่ะที่ยังไม่ได้เข้า
0: อยากไป
11: ก็อยากไปลองตลาดนี้ดู
0: แล้วได้มีการดำเนินการยังไงเพื่อที่จะให้เราไปตรงนั้นได
11: ้ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะว่าเราต้องมีมาตรฐานยังไงคุณภาพยังไงถึงจะเข้าไปได้แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ค่ะแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ให้ได
0: ้ของแบรนด์เรา
11: ใช่ค่ะของแบรนด์เรา
0: คุณนุ
4: เราก็เห็นด้วยกับเขาอยู่แล้วแต่คือเราจะเป็นแรงซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเวลาเขาทำอะไรปุ๊บเราก็จะคอยดูว่าตรงนี้โอเคเก็บรายละเอียดเพื่อที่เราจะต้องไปเพราะว่าเราอยากให้แบรนด์เรามีคุณภาพครับ
0: Modern Trade แน่นอนแหละเราอยากไปปั๊บถ้าสมมุติเกิดไปได้แล้วเนี่ยมันถือว่าสุดยังหรือว่ายังมีอะไรที่คิดว่าตัวเองจะอยากทำอีกคุณนุ้มีไหมมองไปข้างหน้าไหม
4: ถามว่าตอนนี้ผมว่ามันยังไม่สุดหรอกเรายังไม่หยุดทำเรายังไปได้เรื่อยๆครับ
0: แต่ก็ยังเป็นไลน์ของขนมป
11: ัง ก็ยังเป็นไลน์ของขนมปังค่ะแล้วก็
0: มีคิดจะขยายไปอย่างอื่นไหม
11: มีเครื่องดื่มค่ะตอนนี้ทำเป็นเครื่องดื่มปั่น
0: น้ำปั่นนี่คือเขาปั่นเสร็จแล้วต้องกินสดเลยถูกต้อง
11: ใช่
0: มันจะไปส่งคงไม่ไหว
11: ใช่นี่จะเป็นออฟไลน์
0: เป็นแบรนด์อะไรฮะ
11: เป็นแบรนด์ป๊อปปังจูสค่ะ
0: ไปลุยกันเนาะ
11: ลุยค่ะลุยนะ
0: สุดท้ายสุดคุณเคยบอกกับผมเมื่อEP แรกเลยอยากรวยค่ะวันนี้คุณรวยแล้วหรือยัง
11: ยังค่ะ
0: โอ้ย
11: ยังไม่รวยเลยค่ะ
0: ขนาดนี้ยังไม่รวยอีก
4: ยังไม่รวย
11: ยังไม่รวยค่ะถ้ารวยหนูจะไปเที่ยวรอบโลกหนูจะไม่ขายของแล้วแต่เราต้องขายของอยู
0: ่มันต่อให้รวยยังไงก็ยังต้องทำอยู่
11: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาขายอยู่ยังไม่รวยอีกเหรอ
11: ยังเลยค่ะ
0: แล้วนิยามของคำว่ารวยของคุณคือ
11: ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
0: แล้วคุณนู้นแล้วครับ
4: ยังไม่รวยครับยังไงก็ยังไม่รวยเราต้องทำต่อไปเรื่อยครับ
0: งั้นสุดท้ายบทเรียนหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะฝากคุณผู้ชมรับทราบแล้วเอ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราเจออย่างนี้มานะอยากจะฝากอะไรบ้าง
11: ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรค่ะล้มได้แต่ต้องรีบลุกให้ไหว อย่าล้มแล้วจมปักอยู่อย่างนั้นเราต้องรีบลุกขึ้นมารีบมาต่อสู้แก้ไขปัญหาปัญหาทุกทางมีทางแก้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะแก้มันไหม
4: อย่างผมก็คือคุณภาพครับพยายามรักษาคุณภาพของตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเราจะเจออะไรแล้วแต่อย่าลดคุณภาพตัวเอง
0: ถ้าคนเราไม่เคยล้มเราก็จะไม่รู้หรอกว
11: ่
0: าการลุกขึ้นและประสบความสำเร็จเป็นยังไง
11: ใช่
4: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วติดตามกันต่อนะฮะร้านปังเวอร์ขอบคุณมากนะครับ
11: ขอบคุณครับ

0: ชมครับนี่คือรายการเงินทองของจริงนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา 8:20 นทางช่องวัน31และเวลา 9:10 นทางช่อง GMM 25นะครับสำหรับวันนี้นะครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เงินทองของจริง
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับ
0: ครับ
1: ตามข่าวใหญ่กับเรา2คนนะครับอยู่กับพี่โจอรชุนและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวันเช่นเคยนะฮะแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะ
0: ครับ
1: ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับ Facebook YouTube แล้วก็อย่าลืมโหลดแอปวันดีด้วยวันนี้ที่ต้องตามต่อก็ฝนตกน้ำท่วม
0: ก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที
1: ่
0: บอกว่าฝนเนี่ยมันก็จะไปทางตะวันตกแล้วก็ภาคใต้มากขึ้น
1: แล้วก็มาตามนัดจริงๆ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจุดที่หนักมากๆนะฮะกาญจนบุรีราชบุรี
0: เพชรบุรี
1: ไล่ลงมาเลยนะครับเราไล่ไปทีละจังหวัดนะครับเริ่มจากเมืองกาญก่อนคุณผู้ชมครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ถนนหลายสายน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเส้นทางมุ่งหน้าที่อำเภอท่าม่วงครับ

0: ายท่านบอกว่าดูคลิปนี้แล้วก็ลุ้นแทนนะฮะ
1: ครับ
0: ว่ารถที่กำลังขับอยู่เนี่ยจะไปได้รอดหรือเปล่า
1: โอ้น้ำสูงอยู่นะ
0: น้ำสูงแล้วรถเล็กเนี่ยพยายามจะฝ่าไปให้ได้นะฮะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเส้นทางจากสี่แยก Miracle of Life มุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดท่าม่วงที่กาญจนบุรีน้ำท่วมประมาณสักครึ่งล้อรถยนต์ได้นะครับขณะเดียวกันฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องขยะก็ลอยด้วยนะรถเล็กสัญจรลำบากนะครับส่วนเส้นทางจากแยกวังสารพีมุ่งหน้าหนองขาวก็โอ้โหดูฮะน้ำแล้วมันมาแรงด้วยนะ
1: ดูไหลเชี่ยวอยู่นะ
0: ใช่ไหมฮะเนี่ยบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าหัวเข่าเลยนะรถเล็กสัญจรลำบากมากนะครับชาวบ้านต้องออกมาช่วยกันเก็บขยะที่ลอยมาตามกระแสน้ำนี่พี่เสื้อแดงนั่นน่ะคือกลัวว่าขยะจะไปอุดตันท่อระบายน้ำกีดขวางเส้นทางนี่พลเมืองดีก็ออกมาช่วยกันแบบนี้นะครับ
1: อ่ะอีกจุดหนึ่งไปดูกันหน่อยเส้นทางกาญจนบุรีท่าล้อท่าม่วงหนองขาวเส้นทางนี้เนี่ยคือเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ M81
0: ครับ
1: เมื่อวานหลายคนบอกว่าตอนอยู่ข้างบนเนี่ยไม่รู้สถานการณ
0: ์ครับ
1: พอลง M81 มาเท่านั้นแหละ
0: นี
1: ่รู้เรื่องเลยคือพอมันลงมาแล้วมันจะถอยขึ้นไปไม่ได้แล้วไง
0: ครับ
1: มันก็ต้องลุยกันต่อนะครับแล้วก็บางจุดก็ค่อนข้างน้ำเชี่ยวด้วยอ่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นทางบายพาสท่าล้อน้ำท่วมสูงเหมือนกันแล้วก็น้ำไหลแรงชาวบ้านอ่ะคือคนที่เขามานี่ๆอ่ะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ค่อยๆเกาะกลุ่มกันไปนะครับค่อยๆเดินเพราะน้ำมันก็พัดเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบโดนน้ำซัดได้นะครับทุลักทุเลอ่ะแล้วก็อีกอ่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับเนี่ยเอาจริงนะเอาคือไม่ค่อยแนะนำให้เดินฝ่าน้ำแบบนี
0: ้ครับ
1: บางทีประเมินความเสี่ยงอะน้อยไปว่าแบบเฮ้ยมันได้แหละแต่เอาจริงน้ำพลังมันเยอะนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เออมันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงได้อะ
0: คือถ้า 4-5 ท่านนี้ไม่ไหวเนี่ยมันอาจจะไปกันทั้งหมดได้ถูกไหมฮะเอาอันนี้เป็นห่วงนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนในพื้นที่หมู่4ตำบลปากแพรกที่สารพีนะส่งผลกระทบกับการสัญจรและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่แล้วน้ำที่เมืองการเมื่อวานเนี่ยมันมาแรงและมาเร็วมาก
1: ครับ
0: ดูสิฮะแล้วสีขุ่นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับที่ชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับโดยเฉพาะซอยจัดสรรวัดเหนือก็น้ำท่วมเหมือนกันไอ้ท่อระบายน้ำนี่ไม่ระบายนะน้ำผุดนะน้ำผุดขึ้นมานะครับขณะที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะถนนริมน้ำหน้าเมืองครับมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวถนนแต่รถยังพอไปไหวนะครับเนี่ยฮะก็ยังพอไปได้อยู่นะท่วมไม่เยอะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังถนนหลายสายเนี่ยท่วมประมาณสัก 10-15 เซนแต่ทุกคันไม่มีใครกล้าอยู่ซ้ายเลยฮะ
1: ครับ
0: ชิดขวากันหมดเพราะซ้ายมันจะต่ำกว่าม
1: ันจะต่ำนี่ไง
0: เห็นไหม
1: เออ
0: ทุกคัน
1: หนักขวา
0: หนักขวา
1: ขวาไปแล้ว
0: คือแต่ก็ต้องไปให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ราชการ

0: และอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่หยุดนะครับก็ต้องไปกันแบบนี้พี่ๆตำรวจก็มาช่วยอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยครับมีน้ำป่าไหลลงมาจากภูเขาท่วมผิวถนนเห็นสีน้ำปุ๊บรู้เลยน้ำป่าแน่นอน
1: แดงขุ่นขนาดนี
0: ้เนี่ยน้ำป่ามันไหลหลากลงมาทำให้การจราจรติดขัดนะครับแล้วที่มันน่ากลัวคือมันไม่เห็นเส้นแบ่งถนนไงไอ้เส้นสีขาวก็มองไม่เห็นขอบถนนอยู่ตรงไหนก่อนนะเกิดชิดมากไปเนี่ยเดี๋ยวจะตกได้นะ
1: น
0: ั่
1: นไงก็เป็นความเสี่ยงนะทีนี้มาดูช่วงค่ำ
0: ครับ
1: ช่วงค่ำเนี่ยประมาณสักก่อนทุ่มหนึ่งนะครับถนนพัฒนาการช่วงเรสซิตี้ตำบลปากแพรกก็ปรากฏน้ำก็ยังอยู่นะครับแล้วก็รถถ้าเกิดไซส์เล็กหน่อยเนี่ยอาจจะลุยฝ่าไปลำบากนะบางคันก็รถดับด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ตอนประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยปอพอไปที่หมู่บ้านจงเจริญนิเวศนะครับอยู่ในปากแพรกนี่แหละไปดูน้ำท่วมขังนะครับก็มีลักษณะคือต้องลุยเข้าไปนะครับแล้วประมาณสัก4ทุ่มเทศบาลเมืองปากแพรกบอกว่าน้ำเนี่ยสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งเพราะฉะนั้นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วกันโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์รถเล็กอันเนี้ยก็อย่าเพิ่งลุยไปนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่น้ำค่อยๆลงแล้วนะคุณผู้ชมเช็คล่าสุดเช้านี้นี่ก็ถือว่าลงไปเยอะละ
0: ครับ
1: ปภ.ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขารายงานเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ตอนนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 98% นะครับส่วนเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 97% นะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าการรายงานจำนวนน้ำกักเก็บในเขื่อนเนี่ยมันจะมีผลว่าถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วน้ำลงเขื่อนเยอะก็อาจจะต้องระบายมากขึ้นทีนี้พอระบายมากขึ้นมันก็อาจจะส่งผลให้พื้นที่บางจุดอย่างในตัวของอำเภอเมืองหรือว่าพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนเนี่ยน
0: ้
1: ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยทางปภ.เขาแจ้งเตือนแบบนี้ว่าในระหว่างสัปดาห์นี้นะอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของน้ำป่าหลากด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ติดริมแม่น้ำแควน้อยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
0: ล่าสุดนะฮะเลขานายกครับคุณไตรสุรีไตรสนารกุลก็บอกว่านายกอนุทินมอบหมายให้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่กาญจนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเรื่องของอาหารการกินศูนย์พักพิงให้เพียงพอกับผู้ประสบภัยคาดว่าวันนี้น่าจะเห็นภาพคุณเจเศรษฐลงพื้นที่ที่เมืองกาญนะครับ
1: แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ราชบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีภาพของฝนตกหนักและน้ำหลากด้วยและที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีรถคันนึงที่พาพระแม่ชีเนี่ยฝ่าน้ำไปปรากฏว่าถูกซัดไปนะครับมีพระรูปหนึ่งเนี่ยสูญหายไปด้วยครับ
2: แต่ว่าชุดมาเนี่ยคือพี่สามไม่ได้มากับพี่ใช่ไหม
3: ไม่ได้มา
2: อ้าว
3: เพราะว่าออกมาผมปลิวตามน้ำไปแล้วไง
1: เนี่ยคือสิ่งที่น่าห่วงเวลามันมีน้ำหลากข้ามถนนเนี่ย
0: ครับ
1: รถเนี่ยก็จะลุยฝ่าไปนี่ขนาดกระบะนะครับกระบะนี่ยังเอาไม่อยู่เลยสุดท้ายทำให้พระห้ารูปแม่ชีคนหนึ่งคนขับรถอีกคนหนึ่งตกไปในน้ำนะครับจริงๆตกไป8แต่ช่วยมาได้7มีพระณัฐพลหรือพระ3อายุ30ปีเนี่ยยังสูญหายอยู่เลยนะครับคือเป็นกระบะของวัดป่ามหาอุทุมพรกำลังจะพาพระกับแม่ชีเนี่ยไปสวดปฏิโมกข์ที่วัดภูเกตปรากฏว่าน้ำที่มันหลากท่วมถนนเนี่ยมันตรงเนี้ยมันต้องผ่านพอดีไงตัดสินใจคนขับรถตัดสินใจว่าฝ่าไปแล้วกันคิดว่าจะฝ่าได้สุดท้ายฝ่าไม่ได้นะครับพระที่รอดมาได้เนี่ยบอกว่าตอนออกจากวัดเนี่ยน้ำมันยังไม่เยอะนะแต่พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บปรากฏน้ำอยู่ๆมันไหลแรงนะครับแล้วก็พัดรถเนี่ยเสียหลักตกข้างทางอ่ะตอนนั้นทุกคนก็พยายามที่จะหนีออกจากรถไปเกาะต้นไม้นะครับหนีตายเอาตัวรอดนะครับแล้วก็นี่ไปอยู่บนหลังคานะครับแต่ว่าพระที่สูญหายเข้าใจว่าอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็เลยคว้าอะไรไว้ไม่ได้นะครับทีนี้กู้ภัยที่มาช่วยเนี่ยบอกว่าตอนที่มาก็เห็นเนี่ยพระชีแล้วก็คนขับรถเนี่ยอยู่ตรงนั้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนที่กู้ภัยมาน้ำค่อนข้างเชี่ยวซึ่งการเข้าไปช่วยเนี่ยคือน้ำมันสูงและน้ำมันแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปช่วยเนี่ยมันทำได้ยากนะครับแต่ว่าพอช่วยมาได้7เหลือ1ใช่ไหมเหลือ1เนี่ยกู้ภัยก็ต้องไปเนี่ยไปงม
0: ครับ
1: ไปงมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนำรถกระบะเอารถขึ้นมาก่อนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำอ่ะคิดดูนะลึก6เมตรแล้วพระที่สูญหายไปอ่ะเนี่ยสภาพเอารถขึ้นมาดึงขึ้นมาลากขึ้นมาไม่พบว่ามีพระติดอยู่ในรถนะครับเพราะฉะนั้นพระ3ที่ยังสูญหายเนี่ยพระรูปอื่นบอกว่าพระ3ท่านว่ายน้ำไม่เป็น
0: ครับ
1: กู้ภัยบอกเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะ ขยายพื้นที่ในการค้นหากันต่อครับ
0: แต่ทีนี้ระหว่างที่กู้ภัยกำลังไปตามหาพระช่วยพระคุณผู้ชมเห็นที่ลูกศรสีแดงไหมฮะนั่นเด็กนะเด็กสองคนเกาะอยู่บนต้นไม้สองพี่น้องเขาออกไปหาปลาแต่น้ำมาเร็วจนกลับไม่ทันน้องคนเล็กแรงเริ่มหมดพี่ชายด้วยความเป็นพี่กอดน้องไว้แน่นพอเรือเข้าถึงพี่พูดว่าอะไรลองดูฮะ
4: กอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อน
5: กอดทีละคนนะครับ
6: ทีละคนนะใจเย็นๆทีละคนลุก
5: ท
6: ี
5: ละคน
6: ลุกทีละคนใจเย็น
7: เราคุ้มไปก่อนพี่เราคุ้มไปก่อนพี่เหนื่อยแล้ว
6: ถอยมาโอเคถอยใกล้ๆสู้ๆลูก
8: นี่มา
6: ขึ้นมาโอเคโอเคโอเคพ่อมาช่วยแล้วลูกรอดแล้วลูก
8: รอดแล้วรอดแล้ว
6: โอเคทั้งหมดกี่คน
9: กี่คน
7: ก็ได้ครับ
10: เลยตามคนไปไหนอ่ะ
6: อีก3คน
7: ขึ้นไปแล้วครับ
6: ขึ้นไปแล้วนะผมจะรีบไปช่วยพาพอดีวิ่งมาเจอน้องก่อน
0: โอ้โหมันบีบหัวใจนะ
1: มันนาทีชีวิตจริงๆนะ
0: แล้วถ้าน้องหมดแรงก่อนที่กู้ภัยจะมาถึง
1: เนี่ย
0: ไม่อยากคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะ
1: ช่วงปิดเทอมด้วยไง
0: แล้วคนเป็นพี่ด้วยความเป็นพี่เอาน้องผมไปก่อนครับ
1: เสียสละ
0: โอ้ฟังแล้วก็ขนลุกนะคุณผู้ชมฮะทั้งคู่เนี่ยลอยคอเกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับนี่คือปากท่อราชบุรีครับเด็ก2คนนี้ออกไปหาปลาแล้วกลับมาไม่ทันน้ำหลากเร็วมากติดอยู่กลางน้ำแบบนี้พี่ชายกอดน้องไว้แน่นเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มหมดแรงแล้วพอเจอกู้ภัยบอกเอาน้องไปก่อนเลยครับนี่ครับพอช่วยมาได้ก็ประคับประคองกันขึ้นเรือขึ้นฝั่งคลิปเผยแพร่ออกไปโอ้โหคนชื่นชมพี่กู้ภัยไม่พอชื่นชมพี่ชายของน้องชายที่แสนดียอมเสียสละนะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาน้องขึ้นไปก่อนทั้งที่ตอนนั้นจริงๆก็เสี่ยงพอๆกัน
1: อ้าวอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ระทึกเหมือนกันก็คือเป็นคณะของรองผู้ว่าลงพื้นที่ไปเจอคุณลุงกำลังเกาะต้นไม้หนีตายจากน้ำท่วมครับ
11: พี่จับรถไว้พี่จับรถไว้ก่อนพี่เอ้ลงอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อย

0: เนี่ยดูว่าน้ำมันก็น่าจะแรงอยู่นะครับคุณลุงแกก็เกาะไว้แน่นเลยนะครับคณะของรองผู้ว่าเนี่ยก็ค่อยๆมาช่วยกันไม่ใช่อะไรหรอกก็คือว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดไปคุณลุงหลุดมือไปแล้วน้ำมันไม่รู้จะซัดไปยังไงต่อนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยตรงจุดนี้คือหมู่ที่5ตำบลห้วยยางโทนที่ปากท่อคือเมื่อวานนี้ปากท่อก็ถือว่าหนักหลายจุดเลยนะครับแล้วก็คุณลุงอ่ะแกเล่าแบบนี้บอกว่าออกจากบ้านเพราะน้ำมันเริ่มสูงแล้วแกก็เดินมาตามถนนปรากฏยิ่งเดินน้ำยิ่งเชี่ยวนะครับแล้วตัวคุณลุงเองก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอ่ะแกเลยบอกต้องเกาะต้นไม้แล้วรอคนมาช่วย
1: ครับ
0: นี่แกตั้งใจว่าแกจะปักหลักตรงนี้แหละแล้วใครผ่านไปผ่านมาจะขอความช่วยเหลือสุดท้ายเจอคณะของรองผู้ว่าผ่านมาพอดีนะครับเอาพ้นจากปากท่อไปที่โพธารามกันหน่อยชาวบ้านหนองกวางเมื่อวานนี้หนักเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีน้ำระลอกแรกมาอยู่แล้วนะครับพอมันลดลงทำความสะอาดปรากฏเมื่อวานนี้น้ำมาจากฝนน้ำป่าลงมาท่วมรอบที่สองน้ำค่อนข้างสูงนะผู้นำท้องถิ่นเอารถแบ็คโฮลเนี่ยมาช่วยเปิดทางน้ำขุดเลย ระบายน้ำให้มันออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าใครที่อยู่ใกล้กับลำห้วยเนี่ยเก็บข้าวเก็บของย้ายออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าบางคนก็ย้ายก็เก็บของนะอายกไปเอาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่หลายคนเนี่ยยังไม่ไปนะขออยู่เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับเพราะว่าบางคนเขาเป็นห่วงว่าทิ้งบ้านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะมาอีกรอบนึงแล้วก็เป็นห่วงทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านด้วยฮะ
1: อีกจุดนึงของราชบุรีก็คือที่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับที่น้ำก็มาเร็วเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานนี้ครับทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือและถนนทั้งที่จุดนี้เนี่ยเมื่อ6ตุลาคมก็เพิ่งจะท่วม
0: ครับ
1: แล้วก็ลดแล้วก็แห้งไปแล้วทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอ้าวปรากฏฝนตกท่วมใหม่อีกนะฮะกระแสน้ำที่ไหลผ่านก็ทำให้หลายจุดเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับทางหลวงชนบทถึงขนาดต้องเอารถบรรทุก6ล้อมาจอดขวางปิดเส้นทางบางจุด
0: ครับ
1: ให้คนเนี่ยเบี่ยงไปใช้ทาง

0: อื่นนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่อำเภอเมืองราชบุรีเช่นกันครับคุณผู้ชมต้นโพล้มฮะน
1: ี่
0: ต้นโพอายุเป็นร้อยปีเลยครับล้มทับศาลาที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงน้ำท่วมพังไปครึ่งหลังชาวบ้านกว่า30คนบอกว่าเพิ่งจะย้ายออกมาจากวัดที่ปิดเป็นศูนย์เมื่อเย็นวันก่อนเกิดเหตุเคราะห์ดีเหลือเกินที่ย้ายออกมาก่อนย้ายออกมาทันนะไม่งั้นไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้ายังอยู่แล้วต้นโพล้มลงมาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งชาวบ้านที่ดูแลวัดก็บอกว่าศาลาแห่งนี้เนี่ยเคยรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมประมาณสัก30คนแล้วจุดที่ต้นไม้ล้มทับจุดนี้คุณผู้ชมฮะเป็นจุดที่ทุกคนจะมานั่งกินข้าวเป็นประจำด้วย
1: โอ
0: ้รอดบุดวิดเพราะวัดเพิ่งปิดการเป็นศูนย์พักพิงเมื่อ10ตุลาคมก็เลยไม่มีใครเป็นอะไร
1: ปิดไป1วันวันเดียวเท่านั้นอีกวันหนึ่งต้นไม้ล้มเลยโอ้โหนี่น่าเป็นห่วงจริงถ้าเกิดมีคนอยู่นะคร
0: ับ
1: ที่อื่นด้วยนะต้นไม้ใหญ่แบบนี้ต้องระวังนะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับสภ.ดำเนินสะดวกเนี่ยปรากฏว่าสะดวกไหมตอนนี
0: ้ไม่ค่อยสะดวกแล้ว
1: ไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฝนตกหลายชั่วโมงแล้วมันท่วมเรือของเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนี่คือลงไปเรือคว่ำหมอ
0: นี่ตำรวจนะ
1: ลงไปกู้เรือของตัวเองก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับอีกหลายๆจุดเลยถนนสายหลักถนนสายรองนะครับเนี่ยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาคือเมื่อวานเนี่ยหลายคนบอกขับรถออกจากบ้านมาแล้วไงกำลังจะไปทำธุระจะไปโน่นไปนี่ก็ระหว่างทางก็จะเจอภาพน้ำท่วมถนนนะครับหรือบางจุดเด็ก
0: โ
1: อ้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอานะ
0: นะ
1: เตือนไว้ก่อนเราคือเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นช่วงปิดเทอม
0: ใช่
1: เด็กกับน้ำเป็นของคู่กัน
0: ครับ
1: เคยเป็นเด็กมานะแบบนี้เห็นหน้าอย่างเงี้ยเคยเป็นเด็กมาก่อนชอบเล่นน้ำเหมือนกัน
0: ครับ
1: เมื่อก่อนก็โดนดุเหมือนกันเพราะว่าน้ำท่ามันอันตรายนะครับฝากผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บางจุดชาวบ้านเอาล่ะคือคนไทยเนาะง่ายๆสบายสบายเอาชิลเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมนั่งเปลเล่นมือถือก็ดูข่าวช่องวันไปบางคนก็นั่งเก้าอี้แช่น้ำไปเลยนะครับใดๆนะทำกิจกรรมเน้นความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักนะ
0: เนาะโอเคแต่ว่าคนไทยปรับตัวเก่งนะฮะแต่อย่าลืมเรื่องความปลอดภัย
1: จริง
0: นะอ้าวคุณผู้ชมจากกาญจนบุรีราชบุรีฝนเนี่ยมันจะไปหนักทางใต้แล้ว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะฮะล่าสุดเนี่ยเพชรบุรีครับประเดิมก่อนเพื่อนเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกแช่ฝนตกหนักฝนตกนาน
1: โอ้โห
0: น้ำก็มาตามนัดแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางนะคนแก่คนเฒ่าผู้ป่วยผู้สูงวัยก็ต้องรีบหนีน้ำท่วมกันนะครับนี่คือชุมชนวัดกุฏิบางเข็มที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับเดือดร้อนกันเนี่ยหลายสิบหลังคาเรือนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เดินเองไม่ได้ออกจากบ้านเรือนซึ่งการช่วยเหลือก็ยากลำบากเพราะว่าน้ำสูงและไหลแรงแต่สุดท้ายครับสามารถนำผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยออกมาได้ครบทุกคนจากทุกบ้านนะครับขอบคุณพี่ๆกู้ภัยด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเพชรบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงตำบลหนองชุมพลที่เขาย้อยก็น้ำท่วมครับเนี่ยให้ดูพื้นที่มุมสูงนะฮะว่าเป็นอย่างไรถนนหนทางบ้านเรือนชุมชนถูกท่วมหมดโดยเฉพาะที่เห็นคือถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพน้ำท่วมผิวจราจรรถก็เลยติดสะสมเพราะว่าทุกคันก็ชะลอตัวสาเหตุส่วนหนึ่งก็น้ำมาจากไหนแล้วฮะที่เรารายงานเมื่อสักครู่ราชบุรีฮะไหลมาตามคลองแล้วก็บรรจบกับคลองส่งน้ำในพื้นที่ประกอบกับฝนตกหนักอีก
1: ครับ
0: เพชรบุรีก็เลยท่วมเลยจ้า
1: ปีนี้น้ำเยอะจังเลยอ่ะนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีประกาศแจ้งเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับบ่อประมงหมู่5บ้านเนินรักที่ตำบลหนองชุมพลเหนือชาวบ้านก็ต้องคอยเฝ้าระวังเมื่อคืนนี้หลายคนบอกนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่ได้นอนด้วยซ้ำต้องคอยมาดูสถานการณ์น้ำนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่านี่นะเกิดมา35ปีแล้วน้ำเยอะมากๆรอบนี้น้ำไหลแรงนะครับมีโอ่งนะไหนดูซิโอ่งเนี่ย
0: อ้าว
1: คือด้วยความจริงๆมันมีน้ำหนักเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเนี้ยพอน้ำมันท่วมมันก็หอบโอ่งลอยมาตามน้ำนะครับย้ำอีกรอบนึงเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำอย่าทำนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับ
2: ไป
3: แล้วที่ขึ้นไปนู้นนี
1: ่ไปโอ้อย่าดื้ออันนี้เอาจริงนะขอให้เชื่อฟังขอให้ฟังกันให้ฟังความหวังดีเจตนาดีนะเพราะว่า ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลุยไปแบบนี้เวลามันโดนน้ำซัดไปเนี่ยมันอันตรายนะครับจุดนี้สุดท้ายก็คือนี่แหละอย่างที่เตือนไว้ดีนะไม่โดนซัดตกไปข้างทางนะครับสำหรับตัวเมืองเพชรเมื่อวานนี้น้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะทางลอดแต่ไม่รอดนะครับเพราะว่าลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัฐทางลอดไปอำเภอบ้านลาดทางลอดเขาทมนคือพอมันลอดอ่ะมันจะต่ำถูกไหม
0: ครับ
1: ทางลอดอ่ะพอมันลอดมันต้องลงต่ำพอมันลงต่ำปุ๊บน้ำก็ไปท่วมไปขังอยู่ตรงนั้นนะครับจนรถเนี่ยไม่สามารถจะผ่านได้เลยนะครับถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีก็มีน้ำท่วมสูงนะครับถนนราชดำเนินถนนก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับเทศบาลเมื่อวานนี้พยายามที่จะเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเพชรแล้วก็ให้กระสอบทรายกับชาวบ้านเอาไปกั้นไว
0: ้
1: เป็นคันกั้นน้ำไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็โดยภาพรวมแล้วเขื่อนแก่นกระจานเนี่ยน้ำเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นพอน้ำไปเติมเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้หลังจากนี้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มหรือไม่ดูเช้านี้หน่อยนะครับภาพตอน4-5ที่ตำบลบ้านแหลมนะครับก็ฝนเนี่ยตอน4-5ตัวอย่างนี้ฝนยังตกนะไม่หยุดนะฝนยังตกหนักอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คงต้องตามสถานการณ์ทั้งวันด้วย
0: ล่าสุดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับก็อัปเดตนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้นะครับช่วงเช้าถึงเย็นภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกนิ่งฮะไม่มีความเสี่ยงฝนตกหนักขณะที่ภาคใต้ครับจะมีฝนปานกลางถึงหนักในหลายพื้นที่เตือนสภาพอากาศร้อนและชื้นสูงด้วยนะครับนี่คือภาพจากอาจารย์เสรีนะคุณผู้ชมก็ชัดเจนนะภาคใต้เจอฝนนะเช่นเดียวกับกรมอุตุครับอันนี้ตรงกันนะครับภาคใต้เจอฝนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ฝนจะขยายขึ้นไปภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้แปลว่าวันนี้เน้นที่ภาคใต้พรุ่งนี้แทบจะทั้งประเทศจะกลับมาเจอฝนนะครับคุณผู้ชมส่วนทะเลอันดามันอ่าวไทยก็คลื่นสูงกว่า2 เมตรนะครับเตือนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีครับ
1: ครับสลับอารมณ์มากันที่มหากรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนะครับเป็นงานที่เหล่าแฟนคลับเนี่ยรอคอยกับ GMM TV Starlympic 2026ครับ
2: GMM TV ขนทัพนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน GMM TV Starlympic 2026แฟนคลับ GMM TV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทัพด้วยเหล่าล้านๆมัสคอต GMM TV Fandom Character ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเจเจอุ่นย่าอุ่นยายมาพร้อมการแข่งขันระหว่าง2ทีมคือ Lightning Cheetah และทีม Shadow Eagle ใน4กีฬาสุดมันปิดท้ายความสนุกด้วย Starlympic Showtime บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการตลอด6ชั่วโมงเต็มนักกีฬาพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังเตรียมมาเชียร์มาเฮมามันกันให้ลำโพงแตกที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmajor.com ได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาดูนะฮะที่บ้านสร้างหนักมากนะ
1: ครับ
0: ปาจีนปีนี้หนักจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยวันสร้างสุขของเราลงพื้นที่ไปดูน้ำฮะ
1: จะถึงหลังคาอยู่แล้ว
0: สองเมตรฮะ
1: ครับ
0: แล้วไปเจอคุณยายท่านหนึ่งฮะบอกว่าไม่ทิ้งนะบ้านเพราะว่าเป็นห่วงหมา
1: โอ้
0: เป็นห่วงบ้านจะทิ้งยังไงล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความช่วยเหลือกันครับ
4: และ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
6: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
7: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
8: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
7: It's real

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช
3: ่อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
7: Magic Clean
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดนวดตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดนวดเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
10: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู

0: ของกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
1: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
3: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอโซหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 8:57 นาทีนะครับสถานการณ์ที่ปราจีนก็มีคุณผู้ชมที่ดูทางออนไลน์ก็รายงานตัวเข้ามาบอกปราจีนหนักอยู่นะครับเราก็ส่งทีมงานไปที่บ้านสร้างเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าชาวบางเตยกับบางแตนเป็นจุดที่น้ำเยอะมาก
5: ๆ
4: น้ำท่วมสูง2เมตรแล้วก็อยู่กับน้ำมา2อาทิตย์แล้วนะครับชาวบ้านบอกน้ำมันมาเร็วแต่ว่าลดลงแค่วันละเซน2เซนมันแทบจะไม่เห็นเลยว่าลดลงนะครับแล้วก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหลังน้ำรถนะครับคือแค่ซื้อเรือมันก็เกินหมื่นแล้วไงเดี๋ยวจะต้องซ่อมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มองว่าเอ๊ะเงิน 9,000 ที่รัฐบาลจะเยียวยาอาจจะไม่พอครับ
6: ไอ้ 9,000 น่ะมันไม่คุ้มหรอกค่ะมันไม่ได้อะไรหรอกลงทุนก่อนแต่น้ำท่วมแล้วลงทุนซื้อของมากมายแล้วที่ต้องเอามาหนุนของในบ้านให้อยากให้เข้ามาดูความเสียหายหลังน้ำท่วมว่าอะไรเราเสียหายบ้างตามบ้านอ่ะ
4: นี่ก็เป็นความในใจของชาวบ้านนะอีกคนนึงนะครับชื่อว่าปะเพ็ญศรีนะครับก็อยู่ที่บางแตนนี่แหละนะครับนี่อยู่กับเจ้ามารวย
5: ครับ
4: มารวยเนี่ยคอยบอกทิศทางก็ อยู่หัวเรือ ต้องไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกแม่นะครับคือป้าแกบอกว่ามารวยเนี่ยเป็นสัตว์ก็จริงแต่เขามีชีวิตนะทิ้งไม่ได้นะเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เหมือนลูกนี่แหละนะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าป้าแกสงสารมารวยไม่มีที่วิ่งเล่นแล้วนะครับต้องมาอยู่บนเรือแทนส่วนคุณลุงอัมพันธ์สามีก็ใช้เรือเป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันเขานอนบ้านไม่ได้ไง
5: ครับ
4: ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือของที่เก็บไม่ทันเสียหายไปกับน้ำหมดเลยครับ
7: ไม่ออกครับง่ายก็ไม่ออก
8: เรืออาศัยอยู่บนเรือเลยดีกว่า
7: เรือช่วยได
8: ้ครับอยู่กันกี่คนครับ
9: อยู่กันสามคน
7: ครับแต่ไม่หนีไม่ถอยผมไม่หนีไม่ถอย
8: กำลังใจยังดีนะ
7: ผมก็70ฝ่าแล้วไม่ถอยแล้ว
9: ครับ73
10: ไม่หนักขนาดนี้มาก่อนไหม
7: ไม่เคยฮะครั้งนี้ครั้งมากที่สุด
5: โอ้นี่ไม่หนีไม่ถอย
4: ถอยไม่ได้ด้วย
5: อายุ70กว่าบอกไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อน
4: ดูจากน้ำอ่ะเนาะก็สูงแล้วก็หนักจริงนะครับทีนี้พื้นที่ตรงเนี้ยที่มันหนักเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่น้ำสองสายแม่น้ำปราจีนกับแม่น้ำนครนายกไหลมาเจอกันตรงบ้านสร้างใช่ไหมจนทำให้ลักษณะน้ำของสองก้อนมาเจอกันปุ๊บชาวบ้านบางจุดเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับติดเกาะเลยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน้ำมาทุกทิศทุกทางนะครับน้ำล้อมหมดชีวิตลำบากมากครับ
11: อยากให้ช่วยชาวบ้านกันเพราะว่าอย่างที่ผู้ใหญ่น่าจะบอกแล้วว่าเราหมู่สามหมู่สี่มันอยู่ในแม่น้ำ
8: ครับ
11: เพราะฉะนั้น
8: น้ำทุกทางเลย
11: ใช่ใช่ค่ะเวลาที่คนที่เขาอยู่โซนถนนน่ะเขาก็จะถึงการช่วยเหลือมากกว่าแต่เราอ่ะบางทีถ้าคนไม่รู้จริงๆก็คือเข้าไม่ถึงพื้นที
12: ่ใช่เราก็ไม่เคยร้องขอนะ
8: ครับ
12: ร้องขอ
11: ก็คือก็จะบอกตลอดว่าไม่ดราม่าเรื่องการช่วยเหลือเนาะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าแบบถ้าต้องการช่วยเหลือเราก็ยินดีเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นกันทุกที่อะค่ะ
8: ครับ
11: ใช่
8: ขอบคุณครับแต่จุดนี้มันลึกมากไงแล้วมัน
11: มากค่ะเนี่ย
8: คือน้ำก็ลึกแถมเข้ามาก็ลึกอีก
5: นี่ฮะน้องยศนัสรุตนะผู้ประกาศของเรา
4: ครับ
5: เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปในจุดที่ชาวบ้านสะท้อนเลยอ่ะเราก็เข้าใจนะว่าบางจุดมันลึกอ่ะแต่ว่าแหมตรงถนนนี่เขาก็ได้กันหมดแล้วไง
4: ใช่ไหมตรงนี้มันเข้ามาไม่ถึงอ่ะ
5: เนี่ยแต่ว่าทีมงานวันสร้างสุขของเราเมื่อวานนะครับโดยกลุ่มเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันทั้งทีมผู้บริหารพิธีกรข่าวศิลปินช่องวัน31เราพยายามตะลุยไปถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก
4: ครับ
5: นะเอาข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นหอบไปเป็นพันถุงเลยครับแจกส่วนหนึ่งที่หน้าวัดบางแตนก่อนจะร่วมกับกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมและฮุก31ใช้เรือ8ลำเข้าไปยังชุมชนที่อาจจะเข้าถึงได้อย่างยากลำบากนะครับแล้วคุณผู้ชมฮะอีกโมเมนต์นึงที่ทำให้ทีมงานวันสร้างสุขของเราเมื่อวานนี้ประทับใจมากมีคุณยายท่านนึง
4: ครับ
5: เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำศิลปินจากรายการดวลเพลงชิงทุนน้องซับของเราได
4: ้
5: นี่ฮะติดตามดวลเพลงชิงทุนเป็นประจำน้องซับบอกว่าโหไม่คิดเลยว่าแหมมาถึงขนาดนี้จะมีคนจำได้
4: ครับ
5: นะฮะส่วนพี่โออนุชิตครับดาราของเราหนึ่งท่านนะครับก็บอกว่าโอ้โหสถานการณ์

0: จริงนี้มันหนักกว่าที่เราเห็นตามหน้าจอช่องวันนะแต่ชาวบ้านยังเข้มแข็งก็ตั้งใจมาให้กำลังใจแต่กลายเป็นว่าบรรดาพี่ๆน้องๆศิลปินเนี่ยก็ได้รับกำลังใจจากชาวบ้านกลับมาด้วยครับ
1: โอว่ากำลังใจมันเป็นพลังงานที่ดีกว่ามันคอมเพนก็คงมีประโยชน์ของมันนะแต่ว่าวันนี้หลายจุดเหมือนเขาเข้าใจเขาไม่บ่นเลยเขาเข้าใจว่าทำไมมันเป็นแบบนี้มันอาจจะมากกว่าทุกปีแต่เขาก็เข้าใจเพราะมันเป็นแบบนี้มันถึงได้เป็นแบบนี้ไงแล้วเราก็รู้สึกแบบโหขนาดคนที่โดนอย่างหนักเขายังแบบเขาไม่บ่นเลยกำลังใจดีมากที่สำคัญกำลังใจมันสำคัญมากมันคือทุกอย่างเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เมื่อมีกำลังใจให้กันและกันก็ฝากไว้ด้วยครับ
2: เดี๋ยวมันจะผ่านไปแน่นอนจะต้องผ่านไป
3: โอว่ากำลัง
0: เราก็ส่งกำลังใจผ่านทีมงานอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ให้มีความหวังว่าอีกไม่นานน้ำมันจะลดนะครับแล้วชาวบ้านที่เขาเจอทีมงานเนี่ยเขาสะท้อนมาว่าอยากได้ยารักษาน้ำกัดเท้าหรือน้ำเกลือล้างแผลคือเดินลุยน้ำอยู่กับน้ำจนเท้าเปื่อยไปหมดแล้วนะครับพวกบริการการแพทย์เวชภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่ต้องไปหาหมอเนี่ยยุกยาก็ไม่มีหาหมอก็ลำบากนะครับเอาเป็นว่าชาวบ้านบอกตอนนี้ต้องอดทนอยู่กับน้ำจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทีนี้เราขอเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับรวมไปถึงการสแกน QR code ทางหน้าจอก็สะดวกนะครับก็มีมากก็ร่วมกันบริจาคมากมีน้อยก็ร่วมกันบริจาคน้อยไม่มีส่งกำลังใจให้นะครับไม่เป็นไรล่าสุดยอดบริจาคเมื่อเวลา 16:00 นก็คือ4โมงเย็นเมื่อวานนี้อยู่ที่ 3,868,381 บาทนะครับ ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่คลึง EP 4กันหน่อยนะครับหลายท่านอาจจะยังค้างคานะฮะ ดูแล้วเอ๊ะมันยังไงนะตรงอย่างจะรอดหรือจะตายและทำไมพัดต้องลงมือครับเมื่อหัตถาเดินหน้าทำภารกิจแก้แค้นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงหยางกลับทำให้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปอีกขั้นคืนนี้ครับคลึง EP 5คำตอบของตรงหยางจะเป็นอย่างไรหัตถาจะเดินหน้าต่อกับภารกิจของเธอแบบไหนนะครับและเรื่องราวหลังจากนี้จะเข้มข้นขนาดไหนคืนนี้ห้ามพลาดกับคลึง EP 5ครับและใครที่ยังดู4ตอนแรกไม่ครบนะครับสามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัตได้ที่แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นตามดูให้ทันครับก่อนจะดู EP 5คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน 31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีตอน 20:30 ที่เดียวนะครับพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
3: ครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าตื่นตัวกันทั้งประเทศในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับแล้วก็ไม่ผิดคาดเพราะว่าจากการนับคะแนนล่าสุดเนี่ยฝั่งของประกันสังคมก้าวหน้าทั้งในส่วนของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยโอ้กวาดไปแทบจะหมดเลยนะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: Fortuner
7: สุดยอดดีจริง
6: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี้
8: รอยัลดี
9: รอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
10: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุณคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอดีพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะ
12: โปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
13: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
14: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
15: ้พวกเรายาดมตาด้วยทอง
16: วิงเวียนศีรษะ
15: ยาดมตาด้วยทอง
17: บิ๊กบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองบิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ

0: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
1: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้เป็นกระแสและเป็นไวรัลอย่างมากนะครับพอถึงวันเลือกแล้วเนี่ยตื่นตัวกันเยอะคือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งของบอร์ดนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะฮะจนถึงขณะนี้เนี่ย 9:11 นาทีนับไปแล้วประมาณ 89%
4: ครับ
3: ส้มมาหมด
4: ก็เมื่อวานนี้ได้คุณพนัทไปช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ในการกระตุ้นให้คนออกมาเลือกกันหรือเปล่า
3: คือคุณพนัทเนี่ยอยู่อีกกลุ่มนึงแต่เหมือนกับไปพูดล่อเป้านะเมื่อวานใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ
4: ์ได้สัก100คะแนนก็เก่งแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ย
3: เหมือนกับไปดูแคลนคนรุ่นใหม่ฝั่งสีส้มอะไรแบบนี้นะฮะปรากฏตอนนี้คนที่นำมาเนี่ยทั้ง7อันดับแรกของนายจ้างและ7อันดับแรกของลูกจ้างมาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือว่าสีส้มล้วนนะครับคุณผู้ชมและคะแนนทิ้งกันแบบหลุดลุ่ยเลยนะ
4: ครับ
3: ทำให้เมื่อคืนครับอาจารย์สัทธรัมธรรมบุตรดีหรือว่าอาจารย์จั๊กนะฮะก็ได้นำทีมประกันสังคมก้าวหน้าแถลงชัยชนะเพราะว่าคะแนนนำขาดเลยขอบคุณผู้ประกันตนนายจ้างที่ออกมาใช้สิทธิ์บางคนยอมสละวันหยุดเปลี่ยนแผนการเดินทางฝ่ารถติดน้ำท่วมมาร่วมเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมนะครับอาจารย์บอกว่าจะเดินหน้าปฏิรูปครับย้ำนะฮะปฏิรูปไม่เอาปฏิทิน
4: อุ้ยไม่ได้แล้วหรอ
3: ไม่ได้แล้วนะผลของรอบนี้คือคนอยากปฏิรูปมากกว่าได้ปฏิทินอาจารย์ว่าแบบนี
4: ้
3: นะครับและจะร่วมกันตรวจสอบการทุจริตย้อนหลังถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดเลยเปิดเผยรายงานการประชุมทุกอย่างลองฟังอาจารย์สัทธรัมครับ
5: เราคือความหวังของประชาชนแล้วเราเป็นปีศาจของเราชนชั้นนำเราปกติเสมอและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ตามสโลแกนตามนโยบายที่เราวางไว้ว่าเราคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเราเอาการปฏิรูปไม่เอาปฏิทินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่องแสงสว่างลงไปของพวกเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงเสียง14เสียง
3: ก็เท่ากับว่าคือบอร์ดเนี่ยเขามี21เสียง
4: ครับ
3: นะฮะทั้งนายจ้างและลูกจ้างถ้าเป็นส้มหมดเนี่ยก็จะเป็น14จาก21
4: 2ใน3แล้วนะ
3: ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะว่าหลังจากนี้ประกันสังคมจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบางจุดเขาพบความผิดปกตินะครับเช่นที่สมุทรปราการไม่ติดประกาศผลคะแนนบางหน่วยบอกว่าโอ้โหผู้สมัครในทีมได้ศูนย
4: ์
3: มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ราชบุรีบางคนบอกคะแนนพุ่งเป็น10คะแนนเลยก็มีบางคนบอกมีมุดไปขีดคะแนนอีกแล้วนะก็เรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเปิดเผยผลคะแนนอย่างครบถ้วนและโปร่งใสเห็นว่า10โมงวันนี
4: ้ครับ
3: น่าจะมีการแถลงไม่รู้ทันหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไม่ 90% เลยนะ
4: แต่ว่าก็โดยภาพรวมแล้วก็คือออกมาใช้สิทธิ์กันล้นหลาม
3: ครับ
4: ทะลุเลยทั้ง2ฝั่งเลย
3: ใช่ฮะ
4: ทั้งนายจ้างทั้งฝั่งของผู้ประกันตนนะครับ
3: ครับ
4: เอาอีกเรื่องนึงเรื่องที่ว่าปปช.ทําสํานวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทัน
3: ครับ
4: กรณีทุจริตโกงสอบนะครับของจนทําให้3ผู้ต้องหาก่อนหน้านี
3: ้
4: ถูกปล่อยตัวไปเพราะไม่มีอํานาจในการคุมขังอีกแล้วตำรวจบอกถ้าเขาหนีจริงก็ต้องตามจับ
3: ครับ
4: แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบายแบบนี้คือเดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโดนตำหนิว่าเอ๊ะทำสำนวนส่งอัยการส่งปปช.ไม่ทันหรอ
3: ครับ
4: ตำรวจอ่ะเขายืนยันเลยว่าเขาทำสำนวนส่งอัยการสูงสุดทันนะครับแต่ปปช.เนี่ยส่งไม่ทันตำรวจอ่ะส่งสำนวนให้ปปช.แต่ปปช.เนี่ยทำทั้งหมดเองอ่ะไม่ทันนะครับซึ่งพยานหลักฐานที่ตำรวจส่งให้ปปช.เนี่ยมีน้ำหนักพอที่จะเอาผิดได้หรือไม่ผบ.ตร.ท่านบอกว่าก็รวบรวมหลักฐานพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ำว่าตำรวจเนี่ยได้ประสานงานกับทางปปช.ไปแล้วนะว่าถ้าหากว่าจะให้ช่วยอะไรเนี่ยก็บอกมาตำรวจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทีนี้พอปปช.เขาไม่ประสานมา ก็เท่านั้นเพราะส่งไปแล้วไง กรณีผู้ต้องหา3คนได้รับการ

0: ปล่อยตัวจนสังคมก็กังวลว่าเอ๊ะปล่อยเขาไปแล้วเขาจะหนีหรือเปล่
1: า
0: เขาจะหลบหนีไหมเดี๋ยวไม่ได้ตัวมาฟ้องนะตำรวจบอกถ้าถึงเวลานั้นจริงถ้ามีหมายจับเนี่ยตำรวจก็คงจะต้องพยายามตามจับตัวมาให้ได้ครับ
2: ที่ตำรวจของกองปราบส่งทันครับภายใน30วันครับแล้วก็ประสานงานแล้วก็พร้อมถ้าปปช.จะประสานยังไงก็เราก็พร้อมรับดำเนินการครับแต่ว่าในประเด็นนี้เราส่งสำนวนไปแล้วครับถ้ามีหมายก็เจ้าที่ตำรวจก็จะช่วยติดตามครับ
3: โอกาสที่มันจะได้ตัวได้ไหมในเมื่อถ้าหนีเป็นต่างชาติ
2: จะใช้ความสามารถให้เต็มที่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดในประเด็นนี้อันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจ
0: นี่มีคนดูทางออนไลน์บอกว่าส่งไม่ทันหรือไม่ส่งตำรวจเขาส่งแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือตำรวจเขาส่งแล้วแต่ว่าปปช.เนี่ยเขาทำสำนวนส่งไม่ทันมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วทำไมปปช.ไม่ส่งสำนวนของ3คนที่ถูกจับได้ก่อน
1: ครับ
0: แยกสำนวนก็ได้นี่ทำไมต้องรวมสำนวนทั้งหมดหรอ
1: แต่ปปช.ก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะ
0: เดี๋ยววันนี้10โมงนัดเอ้ยตอนบ่ายนัดนักข่าวแล้วว่าจะแถลงเรื่องนี้แหละ
1: ครับเดี๋ยวรอฟังทางปปช.นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรื่องใหญ่รายวันเราก็จะคุยเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
1: เที่ยง20นะฮะคุณรังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนที่ตามเรื่องนี้มาตลอดกับในมุมของนักวิชาการนะฮะอาจารย์พิชัยรัตนฤกษ์ณภูเก็ตจากนิด้าเดี๋ยวอาจจะแถมเรื่องประกันสังคมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นไวรัลเหมือนกันครับกับการแฉของทนายตั้มสิทธาที่ยังแฉไม่เลิกนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาแฉพฤติกรรมของอินฟลูคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ลงพื้นที่กรณีชายแดนไทยกัมพูชาถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องยอดบริจาค200ล้านบาทและไปสร้างความอึดอัดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่หรือเปล่าปรากฏตอนไลฟ์เนี่ยทนายตั้มก็ได้พูดคุยกับอดีตนายทหารคนหนึ่งด้วยครับ
4: มีบุญคุณกับกองทัพช่วยทหารอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับท่านรองครับ
5: ผมโดนย้ายอะนะเอางี้ผมโดนย้ายจากพื้นที่อะมัน24ชั่วโมงเลย
4: ท่านรองโดนย้ายครับ
5: ใช่เขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักรบห้องแอร์ไม่เคยดูลูกน้องอะไรเงี้ยแล้วจะมีโปรแกรมมีโครงการอะไรอีกก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะเอาคอนกรีตไปเทไปใส่ตู้คอนเทนเนอร
4: ์ทำได้ไหมครับ
5: ผมได้ยินอย่างนั้นผมก็เสียงผมก็สวนเข้าไปในโทรศัพท์เลยบอกเฮ้ยมันทำไม่ได้แต่อย่างนั้นน่ะมันผิดข้อตกลงนะผมช่วยพี่มาเยอะแล้วนะถ้าไปทำก็แล้วแต่เนี่ยผมหมดไป200ล้านแล้ว200กว่าล้านแล้ว
4: เขาบอกว่าเขาหมดไป200ล้านเหรอ
5: ใช่ถ้ามีทหารอยู่ในพื้นที่ให้ทหารกับทหารเขาคุยกัน
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นบางช่วงที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะไลฟ์แล้วก็ได้โฟนอินหาชายคนนึงอ้างตัวเป็นอดีตนายทหารระดับรองผู้บัญชาการหน่วยทหารในพื้นที่จันทบุรีตราดที่เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: ทหารคนนี้ก็ระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องอินฟลูคนนี้แหละนะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยมาทำอะไรยังไงวิธีการที่มาช่วยเนี่ยมันช่วยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทนายตั้มต่อในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อในช่วงออนไลน์หลัง 9:30 ด้วย
0: ส่วนใครที่จะเดินทางไปแถวศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นแก้วเป็นแสงเพราะว่าได้เป็นสถานที่จัดประชุม IMF World Bank นะครับเริ่มต้นวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับมีประเด็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกับจอยกันเลยครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่โจพี่ออฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการใส่ใจตัวเองมาฝากติดตามพร้อมกันกับพี่ธัญญาเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือต้องบอกว่าตัวเธอเองอ่ะพออยู่เยอะขึ้นค่ะปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือเรื่องระบบขับถ่ายคือเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปเยอะเอาออกไม่หมดค่
6: ะ
7: ก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบทานไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่เราชอบก็ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยแหละทีเนี้ยปัญหาที่เจอคือมันออกตลอดทั้งวันค่ะเวลาที่นั่งตอนเช้ารถติดอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยขนลุกขนพองต้องคอยมองหาห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันน่ะมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะทำรายการสดก็คือขนลุกขนพองเนี่ยแหละอยากจะเข้าห้องน้ำทีนี้เราก็เลยมีโจทย์ในใจละว่าเราต้องการไฟเบอร์ที่ขับถ่ายทีเดียวจบเพราะพอมันขับถ่ายทั้งวันเนี่ยเราจะต้องทานในวันที่วันนู้นขึ้นเป็นวันหยุดแล้วพอเราทำงานทุกวันนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็แน่นอึดอัดนะคะอ่ะเราก็มีโจทย์อะไรอย่างที่บอกก็คืออยากได้ไฟเบอร์ที่ขับถ่ายทีเดียวจบแล้วเราไปเจอคลิปหนึ่งค่ะที่คุณหมอได้อธิบายนะคะเกี่ยวกับระบบลำไส้คนเราว่าลำไส้คนเราอ่ะทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ยาวรวมกันเนี่ย7-8เมตรแล้วเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปค่ะมันก็จะมีพวกไขมันไปเกาะตามผนังลำไส้แล้วพอมันทับถมเข้านานวันอ่ะมันกลายเป็นไขมันเน่าวิธีการจะเอาไขมันเน่าพวกนี้ออกไม่สามารถเอาแปรงไปขัดได้แต่จะต้องเอาของเหนียวๆเข้าไปทำความรู้จักกับมันซึ่งของเหนียวๆที่ว่านี้คุณหมอบอกชัดเจนเลยเขาเรียกว่าไซเรียมฮัก คยเห็น
6: ค่ะ
7: ไปสั่งซื้อมาทานเลยค่ะมันได้ผลดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันดื่มยากค่ะเราก็เลยอ่ะอยากได้ไฟเบอร์ที่ขับถ่ายทีเดียวจบอยากใส่เลี่ยมฮักลงไปนะคะไปปรึกษาทีม RD เลยว่าอยากทำไฟเบอร์ค่ะก็เลยได้ออกมาเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะตัวสีเขียวนะคะ Double Mix Coral Fiber

มีไซเดียมฮักอยู่ในนี้ปรึกษาทีมอาดีนะคะอยากใส่ผักผลไม้5สีกว่า30ชนิดสำหรับคนที่ไม่ทานผักไม่ทานผลไม้มี FOS GLS เป็นพรีไบโอติกปรับ

0: พองเสร็จมันก็จะไหลไปตามการขดของลำไส้เพื่อดึงเอาไขมันเน่าพวกนี้ออกมาวันนี้รับไหมคะ
1: รับสิคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งจัดหนักชาบูไปเลย
0: โอ้
1: สารภาพตรงนี้
0: เหมาะมากเหมาะมากตัวนี้นะคะมันรสเมล
1: อนมาก
0: ใช่มันหอมนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใส่น้ำแข็งลงไปอ่ะมันจะยิ่งสดชื่นนะคะถ้าเกิดคนธาตุปกติหรือว่าธาตุเบา1ซองได้สำหรับคนที่ธาตุหนัก2ซองได้เลยนะคะคือวันนี้ใครที่มีปัญหาขับถ่ายไม่ออกท้องผูกทานอะไรก็ไม่ย่อยระบบขับถ่ายพังอยากให้ลองตัวนี้ดูนะคะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายปรับสมดุลลำไส้หมดไวมากค่ะ
1: อร่อยทานง่ายและสดชื่นมาก
0: ดีใจอ่ะขอบคุณค่ะคือใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายต้องจัดตัวนี้เลยน
1: ะ
0: แล้วผู้ใหญ่มีคนถามว่าผู้ใหญ่ทานได้ไหมต้องบอกว่าคุณพ่อพี่ย่าค่ะอายุ77คุณพ่อคือติดตัวนี้มากด้วยความที่พ่อเนี่ยบางทีก็อาหารไม่ย่อยแล้วก็ท้องอืดพ่อจะทานอาหารเย็นเนี่ยจบที่4โมงเย็นแล้วพ่อก็จะไม่ทานอาหารแล้วชวนไปไหนก็ไม่ค่อยไปอะตอนเย็นนะค
1: ะ
0: ทีเนี้ยพอมาเจอตัวนี้พ่อบอกเฮ้ยมันดีมากเลยแล้วก็เนี่ยไปเที่ยวยุโรปกันตกเย็นก็จะชวนกันชงไฟเบอร์ทานเพื่อที่ว่าตอนเช้าอ่ะจะได้ออกอย่างหมดจดแล้วก็ไปเที่ยวกันอย่างสบายใจนะคะตัวนี้คนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนตัวนี้ช่วยเพราะมีตระกูลอัลฟาฟาและคอเลล่าด้วยนะคะและโปรวันนี้ค่ะวันนี้มีโปรพิเศษเลยสำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะเพราะวันนี้คุณจะได้รับนะคะไฟเบอร์2ถุงคือทาน3อาทิตย์ติดต่อกันนะคะปกติเกือบ 2,000 แต่วันนี้จ่ายเพียง690บาทนะคะกับโปรซื้อ1แถม1ในราคานะคะ690บาทและวันนี้พิเศษสุดๆค่ะจะมีตัวเซซามี่บาลานซ์ช่วยเรื่องข้อเข่านี่เลยเรื่องข้ออีก2กระปุกนะคะวันนี้จัดให้ไปเลยกับเซซามี่บาลานซ์ทำมาเพื่อคุณพ่อเช่นเดียวกันพอผู้ใหญ่อายุเยอะมันจะมีมาเป็นแพ็กเกจเลย อาหารไม่ย่อย
1: ไม่ย่อยแล้ว1
0: 1ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็เรื่องข้อตามมาคุณพ่อนี่เป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟมากทีนี้พอเขาเริ่มมีปัญหาเขาก็เริ่มไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมตามที่เขาชอบได้แล้วเซซามี่บาลานซ์ตัวนี้เป็นงาดำนะคะงาดำที่เข้มข้นมากแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวเข้าไปมีอีฟนิ่งพริมโรสนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นตัวนี้ช่วยเรื่องข้อเข่าเรื่องกระดูกเติมน้ำหล่อลื่นนะคะให้กับข้อเข่าสำหรับใครที่กลัวเป็นโรคกระดูกพรุนตัวนี้ช่วยลดนะคะการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของข้อแล้วก็บรรเทาอาการปวดเข่านะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะต้องบอกว่าตัวเซซามี่บาลานซ์เนี่ยเราทำมาเพื่อคุณพ่อเลยโดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะให้จัดการเรื่องข้อเข่าต้องบอกว่าตัวนี้สารสกัดอัดแน่นมากมันจะเป็นซอฟเจลกลืนง่ายมากนะคะตัวนี้ซอฟเจลคือทำมาบอกเอาแบบเข้มข้นสุดๆต้นทุนให้มันแรงก็ได้ไม่ว่าเพราะต้องการที่จะแบบให้คุณพ่อหายจริงๆนะคะวันนี้กับโปรวันนี้นะคะคุณจะได้รับนี่เลยค่ะไฟเบอร์2ถุงเหมือนเดิมสามารถทานได้3อาทิตย์นะคะแล้วก็มีเซซามี่บาลานซ์เนี่ย2กระปุกด้วยกันวันนี้ได้ไปทั้งหมด4ชิ้นนะคะในราคาเพียง690บาทราคาเท่าเดิมเลยแต่ว่ามีแถมเซซามี่บาลานซ์เข้าไปนะ
1: คะ
0: โทรได้ที่021088543หรือว่า LINE SI Shop 8นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยโปรวันนี้นะคะอย่างที่บอก4ชิ้นในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE SI Shop 8นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยโปรวันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ลองดูนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องระบบลำไส้ที่เราต้องดูแลแล้วเนี่ยเรื่องข้อเข่ามันมาแน่นอนปัญหามันตามวัยเลยค่ะต
1: ั
0: วนี้แท้ทำมาเพื่อตอบโจทย์คุณพ่อนะคะซึ่งงาดำอันเนี้ยเพิ่งทำออกม
1: าม
0: ีไม่เยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นสินค้าตัวใหม่ของยาลิยาทำขึ้นมาเพื่อคุณพ่ออย่างที่เนี้ยบอกนะคะคุณพ่ออายุ77มีปัญหาในเรื่องของทั้งลำไส้และข้อเข่าวันนี้โปรวันนี้สำหรับคุณผู้ใหญ่ที่บ้านเลยนะคะ
1: จัดเลย
0: กับโปรไฟเบอร์นะคะ2ถุงใหญ่นะคะสามารถทานได้3อาทิตย์ติดต่อกันเลยอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แถมฟรีงาดำ2กระปุกนะคะทั้งหมดนี้4ชิ้นจ่ายเพียง690บาทนะคะโทรที่021088543หรือว่า LINE SI Shop 8นะคะสามารถถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยเซซามี่บาลานซ์ตัวนี้ทำขึ้นมาแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองตัวนี้นะคะทาน2เม็ดหลังอาหารเช้าทานติดต่อกันประมาณ7วันเห็นผลจะรู้สึกได้ว่าข้อเข่าที่เราแบบปวดที่รู้สึกว่าเดินเหินแล้วไม่สะดวกสบายค่ะลองทานตัวนี้ดูนะคะ2เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วตอนนี้เหลือ11เซตสุดท้ายนะคะรีบกันนิดนึงกับโปรวันนี้นะคะไฟเบอร์2ถุงนะคะงาดำไปอีก2กระปุกนะคะในราคาเพียง690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE SI Shop 8ไทยรูปไว้สแกน QR Code ได้สำหรับไฟเบอร์สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้เป็นเรื่องจริงนะคะสำหรับงาดำก็คือช่วยเรื่องข้อเข่าตัวนี้คืออัดแน่นด้วยสารสกัดที่เรียกว่า7วันน่ะเห็นผล

0: ม็ดหลังอาหารเช้านะคะต
1: ั
0: วนี้ทานตอนเย็นตัวนี้ทานตอนเช้
1: า
0: จ
1: ั
0: ดไปเลยโปรวันนี้โทรที่021088543หรือว่า LINE นะคะ SI Shop 8ถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยค่ะ
1: ราคาเดิมแถมเพิ่มให้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบ5หมู่และออกกำลังกายโทรมาสั่งกันนะคะ690วันนี้ขอบคุณพี่ยามมากเลย
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ผ
0: ู้
1: ชมยังโทรได้นะติดตามข่าวต่อค่ะ
2: อ่ะวันนี้ก็จะเริ่มต้นในการประชุม IMF World Bank นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจต้องบอกว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงิน
3: ครับ
2: ไทยขอเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันอาจจะยังไกลแต่ว่าทางการเงินต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วด้วยนะ
3: ครับ
2: แล้วก็ได้ย้อนกลับมาใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะว่าที่มาของการสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับการประชุม IMF World Bank ครั้งที่1นะ
3: ครับ
2: แล้ววันนี้ก็ได้กลับมาจัดเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งที่2ก็มีเวอร์ชั่นที่มีการอัปเดตอัปเกรดจนเป็นศูนย์ประชุมที่ได้เปิดให้สื่อเข้าไปดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือพร้อมแล้วนะครับห้องประชุมต่างๆนี่จัดเห็นมั้ยก็จะเห็นเรือสุพรรณหงส์มั้ยครับ
3: ครับ
2: ก็เอามาโชว์ด้วยนะเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับวันนี้ไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่10โมงนะครับเป็นการประชุม World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs นะครับก็คือจะมีการพูดถึงการเข้ามาของ AI ที่มันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของโอกาสในการทำงานนะครับมอง AI ให้เป็นโอกาสนะอย่ามองให้เป็นวิกฤตนะครับก็จะมีดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังมาร่วมมีคุณวิทัยผู้ว่าแบงค์ชาติมาร่วมด้วยมี RJ บังก้าประธานกลุ่ม World Bank แล้วก็มีคุณคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการ IMF นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะพาเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไปชม Thailand Pavilion มีพิธีเปิดช่วงบ่าย 3:30 นะครับนายกก็จะมาเป็นประธานทีนี้สถานที่ จัดการประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
3: ครับ
2: ตำรวจนครบาลบอกว่าไม่ได้ปิดถนนนะ มีการแชร์ข่าวว่าปิดถนนไม่ได้ปิดนะ
3: เมื่อวานแชร์กันเยอะ
2: ไม่ปิดแต่ขอให้เลี่ยง แต่ถ้าจะปิดจริงๆจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3: ครับ
2: กรณีมีเหตุจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็อาจจะปิดเอาเป็นว่าในช่วงการประชุมมันประชุมทั้งวันนะครับแล้วก็มันจะมีถนนสายหลักอย่างเช่นสุขุมวิทรัชดาพระราม4ที่มันต้องผ่านตรงศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเอาเป็นว่าถ้าจะต้องใช้เส้นทางนี้วางแผนดี
3: ๆ
2: แล้วก็มีล่าสุดก็คือในราชกิจจาเนี่ยประกาศห้ามมีการชุมนุมรอบพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็วันแบงคอกที่เขาจัดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จัดงานเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ตามที่พักของแขกที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับกันดีๆนะเพราะว่าแขกมาเนี่ย 15,000 คนจาก191ประเทศนะครับ
3: ครับนะฮะเดี๋ยวรอติดตามเห็นว่าท่านนายกก็ไปถึงงานแล้วนะฮะแล้วก็มีการคอมเมนต์เรื่องฝนฟ้าเรื่องน้ำท่วมด้วยเด
2: ี๋
3: ยวตามกันต่อในช่วงออนไลน์ข่าวใหญ่ไปกันต่อรวมถึงเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทนายตั้มนะฮะตกลงอินฟลูดังเนี่ยเขาไม่ตอบโต้เลยนะ
2: จะให้เอ่ยชื่อไหม
3: เอายังไงเดี๋ยวสแกน QR Code แล้วไปกันต่อนะครับวันนี้เราสองคนทางหน้าจอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
5: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
7: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ฟิตดีด้อ
8: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์สณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
9: วิกฤตน้ำท่วมในปีนี้เรียกว่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดจริงๆเลยล่ะค่ะเรียกว่าประชาชนหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงพระเอกหนุ่มฮอตอย่างตรีพรพัฒน์ที่โดนพิษน้ำท่วมสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดแบบเต็มๆซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามวลน้ำใหญ่ครั้งนี้เป็นเรื่องที่ตั้งรับไม่ทันจริงๆค่ะ
10: เรียกว่าหายไปทั้งสวนเลยแล้วกันสวนทุเรียนสวนผลไม้ที่ได้ปลูกไว้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับก็ดีขึ้นแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนการคลีนนิ่งแต่ว่าตอนน้ำมานี่ก็พูดจริงก็น้ำตาไหลเหมือนกันมันเลยเข้าใจคนที่ได้รับผลกระทบแบบนั้นแล้วอยากจะช่วยเหลือให้มากที่สุดเพราะจริงๆน้ำตาก็ไหลเพราะด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยใจเราที่เราตั้งใจปลูกมันอะไรเงี้ยแล้วมันหายไปกับหน้ากับตาตู้เย็นลอยหายไปเลย 2-3 ใบคือน้ำท่วมประมาณเกือบ3เมตรได้ก็หายไปหมดเลยก็ดินต้นไม้ก็กลายเป็นสีเทาอ่อนหมดของโคลนอะไรเงี้ยใช้หมดเลยก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่
9: แม้เจ้าตัวจะได้รับผลกระทบแต่หนุ่มตรีก็สปิริตแรงเข้าใจความทุกข์และความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยลุยลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวของที่จำเป็นช่วยเหลือพี่น้อง

0: ประสบภัยในช่วงน้ำท่วมกรุงเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ทุกคนนั้นมีแรงฮึดขึ้นสู้อีกครั้งค่ะ
1: เรารู้ว่ามันรู้สึกยังไงเราก็เลยอยากจะไปช่วยเหลือทั้งๆที่เราก็ได้รับผลกระทบมันเลยเป็นแรงแพชชั่นทำให้เราอยากไปช่วยเหลือคนอื่นอยากทำให้ทุกอย่างมันน่าอยู่ขึ้นจริงๆก็คือผมไม่อยากเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แหละอยากให้เห็นคนอื่นมีความสุขเยอะๆผมก็สามารถช่วยได้ที่เราช่วยได้แล้วกันผมได้รับพลังงานดีๆ ดีกว่าคำพลังงาน Give and Take ที่ผมมักจะบอกเสมอจริงๆเราให้เขาเราไม่ได้หวังอะไรแต่แบบคำว่าขอบคุณในแววตาของเขามันทัชใจเราแล้วก็ไป 3-4 วันอยู่ไปหลายที่เลยครับรถกระบะไปเนี่ยก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันครับก็เอาใจช่วยทุกคนครับพูดได้คำเดียวว่าสู้กันต่อไปครับ
0: เตยจรินพรเปิดใจหลังลุกขึ้นสู้ลุยฟ้องชาวเน็ตคอมเมนต์คุกคามประเด็นเลิกราแฟนหนุ่มชาวต่างชาติพร้อมเผยภูมิใจในตัวเองมากที่เลือกลุกขึ้นสู้ปกป้องตัวเองและหวังให้ชาวเน็ตได้เรียนรู้ค่ะ
2: พูดตรงๆว่ามันก็ยังทำให้เรารู้สึกผวาผวานิดนึงแต่พอมันเป็นคอมเมนต์ที่มันมีความคิดข่าวเป็นเรื่องของการแบบพูดสนุกในเรื่องของทางเพศแค่แบบเพจนี้หน่อยๆมันก็ค่อนข้างสนุกใจอยู่กันก็เลยให้ทนายที่ช่วยดูว่าอันไหนที่เขาคอมเมนต์สนุกปากเกินขอบเขตเกินไปทนายก็บอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมก็ควรที่จะได้เรียนรู้ได้รับรู้อะไรเงี้ยค่ะก็มีการดำเนินคดีไปตามสิ่งที่มันกดกับสิ่งที่คุณทำมันก็มีผลต่อการกระทำเช่นเดียวกันคิดก่อนที่จะพูดหรือว่าที่จะทำลงไปเต้ยโอเคมากๆแล้วการที่วันนี้เต้ยลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองไม่ต้องห่วงค่ะเต้าหู้ก็คือทำได้ค่ะ
0: ซีรีส์คลึงตอนนี้กำลังไต่ระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกับเรื่องราวที่พาคนดูกระโจนเข้าสู่โลกศาสตร์ลึกลับและการแก้แค้นของหัตถาที่เดินหน้าคิดบัญชีกับตงหยางแต่งานนี้ยังมีหนึ่งตัวละครลับที่ลงมือปลิดชีพแม่ของหัตถาโดยมีเบาะแสสำคัญเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือเท้าแบนจนทำเอาคุณผู้ชมและชาวเน็ตคาดเดากันไปต่างๆนานาซึ่งวันนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นจากปากของเหล่านักแสดงและแฟนๆซีรีส์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเขาพุ่งเป้าและคิดว่าใครคือไอ้ตีนแบนกันแน
3: ่โอ้ยถ้าผมพูดไปมันก็จะสปอยดี
4: นี่ใครว่า
5: น่าจะเป็นครูทิมหรือเปล่า
6: ก็สถานการณ์นั้นอะคิดว่าน่าจะต้องเป็นครูทิมเพราะว่าก็เป็นหมอนวดเหมือนกันดูมีอะไร
7: พี่น็อตวรลิศเรารู้สึกตัวเป็นเขาตอนนั้นตัวละครหมอพี่น็อตเนี่ยเขาอยู่ภูเก็ตพอดีขอเชียร์ให้เป็นตัวละครพี่น็อตเพราะว่ามันจะเพิ่มดราม่าไงเพราะตัวละครพี่น็อตดูเป็นคนดีถ้าโผล่มาแล้วเป็นตัวร้ายอย่างเงี้ยมันจะเลิศ
8: หรือว่าจะเป็นพระเอกของเราเองเทศไหมไปหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าใครเป็นไอ้ตีนแบนที่หัตถากำลังตามหาใช่ไหม
9: อาจจะเป็นพี่ดอมและพี่ดอมเองไม่ได้ปรากฏในฉากนั้นอาจจะเป็นพี่ดอมก็ได้ที่เป็นไอ้ตีนแบนหรือเทศไมลอนเพราะนี่คือช่องวันเคยไว้ใจอะไรได้บ้าง
0: ท้ายที่สุดแล้วใครคือไอ้ตีนแบนตัวละครลับจะใช่คนที่คุณคาดเดาไว้ในใจหรือเปล่าเราหาคำตอบพร้อมกันได้ในครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31และดูอันคัดทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ีความคืบหน้ากรณีแชร์ลูกโซ่ออกัสนะคะเมื่อคืนนี้นายนนท์รัตนประภาวงศ์ผู้บริหารออกัสทำร้ายและต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปรื้อค้นบริษัทจนถูกนำตัวเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังตั้งแต่เมื่อคืนและถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานและขัดขืนการจับกุมเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ตามที่ลูกน้องได้รายงานเบื้องต้นมาผู้ต้องหาใช้กำลังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ถือว่าร้ายแรงมากนะครับแต่โชคดีที่ทางเราไปกันหลายนายไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุรุนแรงมากกว่านี้ต้องจัดการตามกฎหมายผมยอมไม่ได้ที่ทำแบบนี
2: ้วีนัสต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
3: โอ้โหวันนี้น่าเสียดายมากหมดเวลาซะแล้วไว้เจอกับฟินใหม่เทปหน้านะครับวันนี้ฟินลาก่อนนะครับบ๊ายบาย
4: ครับโอเคครับ
3: ขอบคุณครับนี่ครับ
5: เหนื่อยไหมคะพี่ฟิน
3: โอ้เหนื่อยมากแต่พอเห็นทุกคนมารอกันแบบนี้พี่ก็หายเหนื่อยได้แหละไหนเย็นไหมเย็นไหมไอมาทำไรอ่ะ
2: มาหาฟินนั่นแหละเห็นคิวงานก็เลยตามมาพอทำลายคนอื่นได้เนี่ยก็มาทำหน้าละลื่นออกรับงานรับเงินแบบเนี้ยหน้าทนดีเนาะ
5: นี่ป้ายังไม่เลิกอาฆาตพี่ฟินอีกเหรอหนูก็ทำบุญไปให้ตั้งเยอะแล้วนะคะทำไมยังไม่ไปที่ชอบที่ชอบสักที
6: ใช่
2: น้อง
3: ทุกคนครับใจเย็นก่อนนะคือตอนนี้พี่ก็เพิ่งกลับมามีงานไม่นานน่ะพี่ไม่อยากให้มันพังอีกทุกคนใจเย็นได้ไหมพี่ขอร้องนะ
6: ได้ค่ะน่
3: ารักมากครับ
5: โชคดีของป้านะที่พี่ฟินอ่ะเขาเป็นคนดีพี่ฟินคะ
3: คร
5: ับ เดี๋ยววันนี้พวกหนูขอกลับก่อนนะคะสู้ๆนะคะ
3: โอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่พี่กลับบ้านดีๆกันนะครับบ๊ายบาย
2: เฟน
3: อะไรอีกไอจะคุยอะไรอีก
2: จะฝากข้อความถึงวีนัสหน่อยมันไล่บอกฉันทุกช่องทางเลย
3: ไม่แปลกหรอกไอทำตัวเป็นหมาบ้าแบบนี้ใครจะอยากคุยด้วยอ่ะ
2: ไอจะฝากไปบอกว่าอย่าคิดว่าจัดการกับคุณนนท์ได้แล้วจะลอยตัวนะอย่าคิดว่าไอจะจบลงง่ายๆที่ที่เหมาะกับคนเร็วๆอย่างมันเนี่ยนะมีแค่คุกกับนรกเท่านั้น
3: ไร้สาระไอผู้จะปัญญาอ่อนแบบนี้พี่วีเขาไม่ฟังหรอกมีแต่พลังลบทำไมไอไม่เอาเวลาไปสวีทกับแฟนใหม่ไออ่ะทำไมมันไม่สนุกเท่ากับตามด่าคนอื่นเหรอฮะ
2: ฟินระวังวีนัสให้ดีเถอะเห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าเขาเลวแค่ไหนอ่ะเขากล้าถีบส่งคนที่จงรักภักดีกับเขาได้อย่างคุณนนท์เนี่ยนะคิดหรอว่าตัวเองจะรอด
3: มันไม่เหมือนกันไอ้นนท์เป็นแค่เลขาแต่ฟินเป็นแฟนเขา
2: ไอ้กับฟินเนี่ยคบกันมาตั้งกี่ปีฟินยังหักหลังไอ้ได้เลยอ่ะคนอย่างวีนัสเนี่ยนะฟินมันมีแต่รักตัวเองเท่านั้นล่ะระวังตัวเองให้ดีเถอะ

0: คุณเป็นไรคุณหนีใครมา
1: ฉัน

0: โอ้ยบ่นเป็นคนแก่ไปได้แต่วันนี้สำหรับฉันอ่ะมันมีแต่เรื่องดีๆจ้า
1: เรื่องอะไรพูดมาอยู่นี้
0: วันนี้พี่ต่อทักมาหาฉันด้วย

0: หนึ่งแน่แน
1: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: Fortuner
3: สุดยอดดีจริง
2: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
4: ้อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
5: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
6: หยอกแม็กกี้
7: ทอดอร่อย
6: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: เก่งดูนี่ดิ
9: พ
10: ่อเก่งมากลูก
8: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
11: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
12: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง

0: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
9: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: Is that good?

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: รัฐบาลยืนยันช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติล่าสุดปภ.ร่วมกับออมสินโอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนใน31จังหวัดรวมกว่า650ล้านบาท
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: หิวด่วนต้องเมาคิส
6: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
7: เธอเจ็ดชั้นเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวกาแฟหอมกาแฟแท้ต้อง

0: ผมรับไม่ได้จริงๆอ่ะยิ่งได้ยินมันด่าโค้ชใส่ร้ายโค้ชหาว่าโค้ชเป็นคนไม่ดีผมยิ่งทนไม่ได้อ่ะผมต้องจัดการมันผมเกือบทำได้แล้วอ่ะโค้ชผมต้องจัดการมันให้ได้อ่ะ
1: ใจเย็นๆเมฆไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกมากแค่โค้ชได้เห็นว่าเมฆพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อโค้ชก็ภูมิใจมากแล้วขอบใจนะเมฆ

0: ไปผมเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกล้องวงจรปิดด้วยไม่มีใครเข้ามาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติผมว่าเราควรติดสัญญาณการขโมยเพิ่มด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่คุณอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ย
1: แต่ว่าฉันว่าฉันต้องไปหาอะไรมาป้องกันตัวคุณเกิดมันมีคนที่มันจ้องจะทำร้ายฉันอยู่อะ
0: ใจเย็นคุณเรื่องตะปูเราควรไปแจ้งความให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ไอผมไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วผมไม่สบายใจเลยนะเรื่องนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้วอะคุณเลิกยุ่งกับวีนัสเถอะ
1: คุณคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวีนัสใช่ไหม
0: ใช่ผู้หญิงคนนี้อันตรายมากกว่าที่พวกเราคิดนะไอ
1: แต่ฉันทำอะไรไปตั้งหลายอย่างอะถ้าเกิดว่าฉันเลิกยุ่งอะก็เท่ากับว่าฉันปล่อยให้วีนัสไปทำอะไรคนอื่นได้ง่ายๆ
0: เรื่องนี้ผมจัดการเองไอการที่คุณอยู่นิ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้ให้กับความชั่วนะแต่มันคือการที่คุณมีสติมากพอที่จะตั้งรับกับปัญหาคุณลองคิดดูถ้าวันนี้ผมไม่ได้ไปหาคุณแล้วคุณโดนทำร้ายหรือคุณขับรถเหยียบตะปูแล้วรถคุณคว่ำขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นพ่อคุณเพิ่งหายดีนะไอเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาอยู่บ้านเขาควรจะมีความสุขไม่ควรจะมาอยู่อย่างเป็นห่วงคุณเหมือนที่ผมเป็นอยู่

0: มีญาติมาประกันตัวแล้วเชิญครับ
1: ตำรวจครับใครมาประกันผมนะครับ
2: ผมเองครับ
3: คุณชวินครับเดี๋ยวผมขอจัดการเรื่องเอกสารก่อนนะครับ
2: ได้ครับไอขอร้องให้ผมมาประกันตัวคุณครับผมชื่อชวินเป็นลูกชายคุณพรพันธ์

0: อยู่ข้างใครอ
1: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี
3: ้คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
2: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
3: เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
2: ราคามันขึ้นสิ
3: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
2: เอาเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
3: ใช
2: ่ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
3: อุ้ยเนื้อผ้าม
2: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
3: ใคร
2: ม
3: ี
2: เนื้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ยตอนนี้นะลดลงเรื่อย
3: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
2: ยังไม่หมดยังไม่หมด
3: อย่าให้หมดนี่เทไม่หมด
2: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46
3: โอ้โห
2: ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
3: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เก็บทับนะคุณผู้ชม เป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
2: นี่เลย
3: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
2: จ้าเหลือน้อยกว่า64เสร็จแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
2: ถูก
3: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอน มีเท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
2: ถูกต้องแม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
3: ให้ดูคนที่สะโพก46นิ้ว
2: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
3: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมนี่แหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
2: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
3: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
2: 3
3: 3โอ้โห
2: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบมั้ยเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
3: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดคอคีค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999
2: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
3: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
2: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
3: อ
2: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
3: สีใหม่จ้ะ
2: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
3: โอ้โหไปเยอะมาก
2: อันนี้ยืดแล้ว
3: ย
2: ัง
3: ไม่ย้วย
2: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
3: ๆ
2: ตัวนี้แม่44ถึง46ใส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
3: ใช่ไม่
2: เวลา
3: ไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีข
2: ึ้นสุดท้าย
3: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
2: เนื้อ
3: ผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
2: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
3: เ
2: ฮ้ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
3: ่
2: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
3: ้
2: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบนี้999อ่ะแม่แ
3: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25 สตางค์ส่งฟรี
2: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
3: ้
2: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999 บาทตอนนี้ส่วนลด200บาท

0: ดใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจ
1: เพศสัตว์บริไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
0: ์ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: เป็นอย่างที่พวกคุณเตือนผมไว้จริง
1: ฉันเข้าใจนะว่ามันเจ็บมันยากที่จะเชื่อว่าคนที่เรารักและเทิดทูนเป็นคนไม่ดีแต่การที่เรารักและศรัทธาใครสักคนเราก็มักจะหน้ามืดตามัวหูหนวกตาบอดกันทั้งนั้นแหละเอาเถอะนนท์ยังไงตอนนี้พวกเราก็ตาสว่างกันแล้ว
2: ไม่มีใครเชื่อหรอกว่ามันเลวจนกว่าจะโดนกับตัวเองแล้วถ้ามันได้เชิดหน้าชูตารับบทเป็นคนดีอยู่ในสังคมอีกต่อไปมันจะสร้างความย่อยยับให้กับคนอื่นอีกมากมาย
0: แต่ถึงพวกคุณช่วยผมออกมาได้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วตำรวจมันเอาหลักฐานพวกนั้นไปหมดแล้ว
1: นนที่พวกเราช่วยนนพวกเราไม่ได้ต้องการหลักฐานที่พวกเราช่วยเพราะพวกเราตกอยู่ในสถานะเดียวกันพวกเราถูกทำลายจากวีนัสเหมือนกัน
0: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่คอยช่วยเหลือผมให้ชีวิตใหม่กับผมจะสามารถทำร้ายคนได้มากมายขนาดนี้และทำแบบนี้กับผมด้วย
3: อ

0: ที่คุณนนท์เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: อยู่ข้างในน่ะคุยกับแม่แล้วก็คุณขวัญอยู
0: ่ขอบคุณคุณมากเลยนะที่เป็นธุระไปประกันตัวคุณนนท์แทนฉันน่ะ
1: คืนผมไม่ไปเนี่ยคุณได้เจนไปประกันตัวเขาเองแน่ดีไม่ดีคุณโดนตำรวจจับไปด้วยนะข้อหามีเรื่องกับตำรวจ
0: ไม่แล้วฉันสัญญากับคุณแล้วไงว่าฉันจะไม่เอาตัวเขาไปยุ่งเกี่ยวอีกเพราะว่ามันอันตราย
1: ดีแล้ว
2: นนกินยานอนหลับแล้วก็หลับไปละเห็นบ่นว่านอนไม่หลับมาตั้งแต่เมื่อคืนเครียดเมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นแบบเนี้ยต้องใช้เวลาสักพักถึงจะหาย
0: นี่ฉันว่าวีนัสนะคะมันต้องใช้ตำรวจที่ชื่อกริตบุกไปเอาหลักฐานของออกัสออกมาแน่ๆเลยค่ะแล้วป่านเนี่ยก็คงทำลายทิ้งไปหมดแล้วด้วย
3: นางวีนัสมันจะหลุดไปจากเรื่องนี้แล้วก็ไปทำเรื่องชั่วช้าอีกงั้นเหรอ
2: ฉันไม่เคยอยากจะให้เวรกรรมมันมีจริงมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะตอนนี้เรายังทำอะไรมันไม่ได้ฉันอยากจะให้เวรกรรมเนี่ยจับ

0: การมันก่อนหน้าพวกเราก็ยังดีอ่ะ
1: ทุกคนครับถึงตอนนี้วีนัสมีตำรวจคอยช่วยอยู่แต่ตำรวจเขามีหน่วยตรวจสอบกันเองเหมือนกันนะครับและตอนนี้คนพวกนั้นกำลังทำงานอยู่ครับ

0: テーマパーク。พวกเราทั้งหมดเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่รวมตัวกันมาเพื่อที่จะขอร้องให้ทางตำรวจช่วยเร่งดำเนินคดีให้พวกเราสักทีพวกเราเดือดร้อนจะตายอยู่แล้ว
1: ไม่ต้องห่วงนะครับเราเข้าตรวจค้นออกัสเรียบร้อยแล้วจะเร่งออกหมายจับเจ้าของออกัสให้เร็วที่สุดทุกคนวางใจได้คนชั่วต้องถูกลงโทษ
2: เรื่องคดีของออกัสต้องให้ตำรวจทีมอื่นมาดำเนินการแทน
1: นี่คุณ
2: ขณะนี้เรากำลังตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ในกรณีที่มีคนร้องเรียนระบุคดีเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ที่ถูกยัดของผิดกฎหมายโดยจะตรวจสอบประเด็นที่เกิดขึ้นว่ามีการทำผิดโดยมิชอบประพฤติผิดวินัยหรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่และตอนนี้จึงต้องพักราชการพลตำรวจตรีกฤตเอาไว้ก่อนเพื่อความโปร่งใส
3: นี่หมายความว่าท่านถูกตรวจสอบทางวินัยงั้นเหรอคะ
4: นั่นสิครับท่านท่านมีอะไรจะพูดอีกไหมครับ
3: นั่นสิค่ะ
0: แล้วคดีของพวกเราครับจะเป็นยังไงเหมือนกระช้าสิครับใครจะช่วยพวกเราใครจะรับผิดชอบ
3: นั่นสิ
0: คร
3: ับ
0: ใครรับผิดชอบเหรอครับ
4: ใช่ครับพวกเราขอคำตอบหน่อยครับ
2: ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางตำรวจทีมอื่นจะมารับเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการแทนเพราะฉะนั้นทุกคดีที่อยู่ในมือของพลตำรวจตรีกฤตจะถูกตรวจสอบใหม่อย่างละเอียดอีกครั้งและทางเจรตำรวจจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนทุกท่านในครั้งต่อไปค่ะ

0: ุณพิมดาครับนายกฤตถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็จริงแต่ถ้าสมมติพบว่าหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยเขาไม่สิทธิ์จะหลุดไหมครับ
1: เรื่องอยู่ในมือฉันแล้วฉันไม่ปล่อยให้รอดไปแน่ตอนนี้ทุกคดีที่เขาเคยทำถูกรื้อขึ้นมาตรวจสอบใหม่หมดและถ้าตรวจสอบพบว่าเขาผิดจริงทุจริตจริงเขาไม่รอดแน่วันนี้ฉันถึงตั้งใจพูดต่อหน้านักข่าวคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะได้เต้นแน
0: ่แต่ภาพจากกล้องหน้ารถที่เราได้มาเนี่ยเราพบว่านายกฤตออกไปกับนกต่อสองคนนั้นแบบมีชีวิตอยู่ก็จริงครับแต่เขาก็อ้างได้ว่านำตัวไปสอบปากคำแบบลับๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดนะครับ
2: ถ้าจะมัดให้อยู่เนี่ยก็ต้องหาหลักฐานมาเพิ่มอีกอย่างน้อยถ้าสองคนนั้นถูกฆ่าจริงแล้วเราเจอศพก็น่าจะนำมาพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายและเชื่อมโยงมาที่คุณกฤตได
0: ้ยังไงเราต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าตำรวจอยู่เบื้องหลังนกต่อสองคนนั้นจริงๆไม่อย่างนั้นไอไม่หลุดคดีนี้แน่

0: ั่งคณะกรรมการสอบสวนกูไม่มีใครมากระซิบกูเลยสักคำทำแบบนี้มันหยามกูชัด
1: ๆท่านคิดว่าพวกไงครับ
0: ก็ไอ้ชาววินไงมันจ้องเล่นงานกูอยู่ว่าแล้วไอ้นี่ไม่ธรรมดาดูนิ่งๆแต่เอาจริงว่าไง
2: วีจะถามเรื่องหมายจับนนท์ถึงเราจะทำลายหลักฐานแต่ถ้าเราไม่เล่นเรื่องหมายจับมันก็จะ
0: ยิงเอาไม่รอดจะออกหมายจับใครจะโดนตั้งกรรมการสอบคดีนั่งไม่ค้าออนไลน์โดนพักราชการอยู
3: ่ผมไม่แน่ใจคุณยัดของให้นั่งไม่ค้านั่นเลย
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องแท้

0: ท่านจะเอาไงต่อดีครับ
1: ผลยังกูไม่ยอมฟังเพราะเรื่องง่ายๆแค่นี้หรอก
2: พี่นี่หมายความว่าคนกีดทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอแล้วเราจะซวยไหมอ่ะหรือว่าพี่จะใช้แผนกลับไปก่อนคุณนนท์ให้ยอมรับผิดไปก่อนแล้วพี่ก็ตามมาช่วยทีหลังเพราะว่าถ้าพี่เข้าคุกไปด้วยเนี่ยจะไม่มีคนช่วยอยู่ข้างนอกนะ
3: ถ้าเป็นแต่ก่อนพี่คงทำอย่างนั้นแต่นนท์ตอนนี้เขาไม่ได้ไว้ใจพี่อีกแล้วเพราะพอเขาไปทำร้ายตำรวจจนโดนขังคุกพี่ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปประกันตัวแล้วเขาเองก็ไม่ได้โทรหาพี
2: ่ไม่เป็นไรอย่างน้อยตอนนี้หลักฐานออกกัดก็ทำลายหมดแล้วนนก็มีแค่คำพูดลอยๆมาใส่ร้ายพี่คงไม่มีคนเชื่อหรอก

可以。第四，我第。

0: ค้ชขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังเชื่อในตัวโค้ชและคอยให้กำลังใจทุกคนที่เข้าคอร์สในวันนี้คือคนที่พิเศษมากเพราะว่าโค้ชคัดมาแต่คนที่คอยปกป้องโค้ชโค้ชเห็นโค้ชได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมาก
1: โค้ชเป็นคนดีครับไม่ต้องห่วงนะครับโค้ชผมจะคอยปกป้องโค้ชเองครับผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรโค้ชได้ครับ

0: อบคุณโค้ชมากๆเลยนะคะ
1: โค้ชต้องขอบคุณปุกปิกมากกว่า
0: ขอบคุณค่ะ
1: กลับบ้านดีๆ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: ทำใครจะรสดีกัน
6: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
2: ฟันบุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: มีนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่พอเก
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี่
11: เบนโต
13: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
14: Let's go
15: เพซ่า Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
16: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
17: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
21: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
22: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
23: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
24: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
25: ชิมซะหมดเลย
26: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
27: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
27: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
28: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
29: เดี๋ยวปีนต่อไป
30: กลิ่นปากหมา
31: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
32: ใจไม่ยอมแพ้
33: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
34: วันอังคาร
35: ไปไหน
36: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
37: ้วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับการเปิดใจแบบ Exclusive ของแอนนันนัชชาแชมป์ป้ายแดงจากเวที The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Starsพร้อมควงแขนหัวหน้าทีมอย่างภูมิแก้วฟ้าเจริญมาพูดคุยกันแบบสดๆในรายการวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:40 น.เป็นต้นไปนะ

0: ค่ะ
1: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: มีบัดดี้ไบค์ไม่มีเหงาบัดดี้ไบค์กับเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
8: ว้าวแต่งตัวสวยเชียวนะเจ๊เหมือนจริงเลยอ่ะทำมาเป็นแต่งตัวสวยจะไปดินเนอร์บนร้านอาหารสุดหรูที่ดาดฟ้ากับแฟนไหนบอกว่ากลัวความสูงไงเจ๊เรื่องพูนี่สู้ตายจริงๆเลยนะ
9: บ้าเขาชวนไปเดทไม่ได้ชวนไปโดดตึกไม่ได้หวาดเสียวขนาดนี้สักหน่อย
8: จ้าหมั่นจริงๆเลยเนี่ยเลือกชุดเป็นชาติเดี๋ยวก็ต้องถอดนะป้าโอ้โหทีอะไร
9: ลึ่ง
8: ไปดีกว่าเบื่อคนมีความรักมักจะดูเด็กก็เงี้ยอิจฉา

0: นนฮัลโหลคุณนนมีอะไรหรือเปล่าคะวีนาทำอะไรคุณหรือเปล่า
1: เมื่อคืนผมกลับไปที่ออฟฟิศออกัสผมเจอหลักฐานที่เคยโอนเงินจากออกัสไปให้โค้ดแล้วครับ
0: จริงเหรอคะคุณนนถ้างั้นเราก็แฉวีนัสได้ดีคะคุณอยู่ไหนคะเดี๋ยวฉันไปหาไหม
1: ผมกำลังไปที่สถาบันดาวสุขผมจะไปเผชิญหน้ากับเขา
0: เดี๋ยวค่ะคุณนนคุณนนคุณนน
2: เจ๊มีอะไรอ่ะ
0: คุณนนบอกว่าคุณนนอ่ะเจอหลักฐานที่จะแฉวีนัสได้แล้วแต่ว่าเขากำลังจะไปเผชิญหน้ากับวีนัสคนเดียวอ่ะเอาไงดีวะแกถ้าเกิดไปแบบนั้นอ่ะเขาต้องเสพวีนัสแน่เลยอ่ะ
2: ไม่ได้นะเจ๊เจ๊รับปากกับแฟนแล้วนะว่าเจ๊จะไม่ยุ่งอ่ะ
0: แต่ว่าคุณนนเขา
2: ไม่เจ๊อย่าเชื่อฉันเถอะ

0: ฉันขอเลื่อนนัดวันนี้ไปก่อนนะคะไม่ค่อยสบายค่ะขอโทษจริงๆ
1: ไม่สบายเป็นอะไร

0: โค้ชอยู่ไหม
1: อยู่ครับแต่ผมคงให้คุณนนท์เข้าไม่ได้โค้ชสั่งไว
0: ้โค้ชสั่งไว้ถอยไป
1: เข้าไม่ได้นะ
0: ถอยไป
1: แบบนี้ใช่ไหม
2: นอนนอน
0: โค้ชโค้ชบอกว่าจะหาทางออกให้ผมไงฮะแล้วไหนล่ะทางออกที่ว่ามันของผมหรือว่าของโค้ชกันแน่พอโค้ชบอกว่าจะช่วยปุ๊บตำรวจก็บุกออกัสโค้ชโกหกโค้ชจะทิ้งผมโค้ชจะโยนความผิดให้กับผม
2: นอนใจเย็นๆก่อนวีไม่ทิ้งนอนหรอกวีคิดหาทางออกให้นนได้แล้ว
0: ผมไม่เย็นแล้วทางออกอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี
2: ้คืองี้นะนนยอมติดคุกไปก่อนนะแต่ไม่ต้องให้ปากคำอะไรทั้งนั้นวีอยู่ข้างนอกวีจะได้หาทางให้คนเนี่ยช่วยนนออกมาให้เร็วที่สุด
0: โค้ชจะให้ผมติดคุกไปก่อนแล้วก็อย่าบอกใครว่าโค้ชเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังออกาสอย่างนั้นเหรอครับ
3: เฮ้ยพี่พูดอะไรอ่ะใครอยู่เบื้องหลังนี่พี่แอบอัดเสียงทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ถึงขั้นสร้างหลักฐานใส่ร้ายโค้ชเลยเหรออ่ะ
2: ฟินนนไม่ทำอย่างนั้นหรอกใช่ไหมนน

0: ครับโค้ชผมไม่ต้องสร้างอะไรเลยครับเพราะว่าหลักฐานที่ผมมีอยู่แล้วอ่ะมันก็บอกว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของออกัสทั้งหมด
1: หลักฐานอะไรนนคุยกันข้างในไป
0: ไม่คุย
1: นน
0: คุยตรงนี้แหละครับตอนแรกผมจะเข้าโค้ชก็ไม่ให้เข้าน
1: นใจเย็นๆก่อน
0: ไม่เย็นแล้วครับ
1: ไปคุยข้างใน
0: ไม่
1: ไป
0: ไม่
1: นนฟังวีไปคุย
0: ผมไม่ฟังมีอะไรกับโค้ช
1: เมฆช่วยวีพาหนนเข้าไปข้างในหน่อย
2: ได้ครับ
1: ไป
0: ไม่เข้าคุยกันตรงนี
2: ้ไป
0: ไม่เข้าคุยตรงนี้ไม่เข้า
1: ไปข้างใน
0: ไป
2: ไป
0: ไปตรงนี้ไปใครวะ
3: ฉันเองปล่อยคุณนนท์เดี๋ยวนี้พวกแกมาทำไมฉันก็มาช่วยคุณนนท์ไง
1: ช่วยนนท์พาพวกมารุมเหรอนนท์จะรู้ผัวกับไอ้ทำไรวีเหรอ
3: ดูสิคะคุณนนท์ว่าเขาเป็นคนยังไงอะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วคนอื่นคนแบบนี้คุยไปยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะมีหลักฐานเนี่ยไปคุยในชั้นศาลเอาไปให้ตำรวจดีกว่า
2: ไออย่ามาขู่เลยคนอย่างพวกแกนะต่อให้มีหลักฐานก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
3: ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรตำรวจเชื่อก็พอตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆนะไม่ใช่ตำรวจขี้ข้าพวกแก
1: มาแบบนี้ก็ดีจะได้จัดการทีเดียวพามันเข้าไปข้างใน
0: ไป
4: คุณนนท์พวกเรามาแล้วคุณนนท์เฮ้ยคุณไงคุณนนท
0: ์
4: เฮ้ยไปอยู่นั่นไงเจอแล้ว
1: มาที่
4: นี่คุณนน
5: ท์ลิงโว้ยโน้ตไปช่วยคนก่อนไปเร็ว
0: ผมเป็นคนไลฟ์เรียกผู้ลงทุนออกัสมาที่นี่เองแหละ
2: คุณนนท์บอกว่ามีหลักฐานว่าโค้ชอยู่เบื้องหลังออกัส
6: ใช่ตกลงความจริงเป็นยังไงแล้วเราจะได้เงินคืนจากใคร
7: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
8: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
9: สาวพาเข้าครัวครัววันนี้เชิญคุณนุ้ยมาเพราะว่ามันจะง่ายใครก็ทำได้ไม่ว่าจะมีสกิลหรือไม่มีสกิลสามารถใช้ได้หมดเครื่องครัวที่ควรจะมีติดไว้ทุกบ้านค่ะนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้สามารถประกอบอาหารตั้งแต่ดิบไปสุกสามารถฟื้นคืนชีพให้กับอาหารค้างคืนได้มันจะกรอบด้วยแบบลมร้อนที่อบอวลอยู่ในนี ้ แล้วอันนี้นะช่วยนอกจากจะไม่ต้องใช้น้ำมันนะช่วยรีดไขมันสดเกิน
10: ไปใช่แล้ววันนี้นะคะที่เอามาให้เนี่ยคือเขาเป็นหม้อใหญ่จุใจนะคุณผู้ชม 4.5 ลิตรทุกคนสามารถทานได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวทำหม้อเดียวคือทานได้หมดเลยแล้วทำได้หลายเมนูด้วย
9: ดีไซน์ทันสมัยค่ะวางตั้งไว้ก็ดูแบบดูโก้
10: อ
9: ุ๊
10: ย
9: สว
10: ยส
9: วยดูโก้ดูเก๋ตัวนี้นะคะเราด้านบนค่ะเขาจะมีแบบว่าเป็นเมนูไกด์ไลน์เนาะนะคะมีเมนูไกด์ไลน์บอกอุณหภูมิเท่าไรตั้งเวลาเท่าไหร่นะคะการใช้งานไม่ยากค่ะพ่อแม่ๆนะคะมีปุ่ม2ปุ่มบิดนะคะข้างบนเนี่ยเป็นการตั้งเวลาสูงสุดได้60นาทีข้างล่างคือตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้200นะคะองศาเซลเซียสเนี่ยตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาเสร็จปุ๊บใส่ของ
10: เข้าไปเนาะไม่ต้องเข้าใจอะไรยากเลยอ่ะ
9: พอเสร็จปุ๊บมันก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็
10: ฮ้ยไก่ทอดคือปกติอ่ะถ้าเราซื้อไก่ทอดอ่ะแล้วเราจะเอาไปทอดเองทอดใหม่มันลำบาก
9: ดู
10: อุ๊ยฟังเสียงฟังเสียง
9: ดูความกรอบ
10: นี่เสียงมั้ยเอ้ยกรอบช่วยรีดน้ำมันออกไปด้วยคือความอร่อยยังอยู
9: ่
10: แต่ว่าสุขภาพมันดีขึ้น
9: ใช่แล้วแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันอุ่นใจสบายใจแล้วยิ่งช่วงนี้นะถ้าลูกๆปิดเทอมเนี่ยยิ่งชอบมากเลย
10: แล้วไก่ชิ้นใหญ่แล้วดูสิวางไปหลายชิ้นมากนะ
9: 1 2 3 4 5 6
10: ยังมีที่เหลือ
9: 6ชิ้นใหญ่แม่ไก่ได้1ตัวแม่ไก่แบบท้องอยู่ด้วย
10: โอ้ถ้าทานไม่หมด
9: ใช่ถ้าเราสั่งมาแล้วทานไม่หมดมาอุ่นได้เพราะถ้าเราไปเวฟนะเหี่ยวชื้นและแข็ง
10: แล้วเหม็นน้ำมันด้วย
9: ใช่
10: รสชาติมันไม่ได้
9: อ่ะเอามาใส่ตรงนี้นะคะวันนี้จัดราคาพิเศษมาให้ปกติไซส์

0: 4.5 ลิตรไม่มีเขาขายไม่มีใครขายพันกว่าบาท
1: ใช่
0: มีที่เราที่เดียวปกติ 3,000
1: ถูกแต่วันนี้ลดทันที 1,900 บาทแล้วคุณจ่ายราคานี้นะคะ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เราให้แค่50เซตในรายการเท่านั้นส่งให้ก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นถ้าอยากได้แล้ว1252ที่สำคัญราคา 1,090 รับประกัน3ปีนะคะ
0: ถ้าเราไม่มั่นใจในคุณภาพเราไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ฉะนั้นย้ำค่ะรุ่นนี้อึดถูกทนใหญ่มากวันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะอ่ะต่อมาทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอ่ะเอาไก่ค้างคืนมาอุ่นนะแล้วก็จะเป็นการอบกันอะไรอย่างเงี้ย
1: จาน
0: ย
1: ่
0: างเงี้ยได้หมดเลย
1: ว้า
0: ว
1: เฮ้ยพิซซ่าอันนี้เราทำในนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้เอามาอุ่นนะคะทำสดสดในนี้เลยชอบชีสใส่ชีสชอบเมนูอะไรชอบเครื่องปรุงอะไรใส่เองลงไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถทำเองได้พิซซ่าถ้าไปซื้อเขามันแพงใช่ไหม
0: ใช
1: ่ทำเองได้แล้วจะใส่ชีสแค่ไหนก็ใส่ได้คุณผู้ชมคะอันนี้คือเราทำเองในเตานะมันก็เลยจะแบบโอ้ยนิดนึงคุณผู้ชมดูชีสยืดยืดชอบชีสเยอะๆก็ใส่เข้าไปยืดยืดแบบนี้
0: แม่เดี๋ยวเสิร์ฟให้พี่นุ้ยนะ
1: อ
0: ยากได้ชีสแค่ไหนก็ใส่ลงไปได้เลย
1: ชีสยืดขนาดนี้ขอโทษนะคุณผู้ชมขออนุญาต
0: โอ้ดูดิ
1: ขออนุญาตนิดนึงนะคะ
0: โอ้
1: แล้วดูนะคุณผู้ชมความชีสตรงนี้นะคะไปกันเลยขออนุญาตชิมนิดนึงว่าสุกพอดีไหม
0: อันเนี้ยเวลาลูกกินน่ะเข้าไปข้างนอกลูกจะกินแต่หน้าแล้วเหลือแป้งให้เราฉะนั้นเราทําที่บ้านเนี่ยเราเติมชีสได้เรื่อย
1: ๆ
0: เนาะมีของใส่หน้าที่เราชอบอร่อยไหม
1: อร่อยชีสยืดมันยืดจริงๆเพราะว่าความร้อนของเขามันทั่วถึงคุณผู้ชมพอความร้อนทั่วถึงอ่ะทุกอย่างในนี้มันสุกกำลังพอดีแป้งก็นุ่มนะแป้งหนานุ่มเลยอยากจะให้เห็นแป้งนิดนึงม
0: ัน
1: ทำง่ายไปหมดเลย
0: ใช่ทำอะไรก็ได้ขอให้มีติดบ้านไว
1: ้
0: อย่างน้อยต้องบ้านละ1เครื่องค่ะวันนี้เหลือน้อยกว่า37แล้วนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นไซส์ใหญ่ปกติที่เคยมีอาจจะ 2.5 ลิตร3ลิตรดูอร่อยเน
1: า
0: ะคุณเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อยากพูดแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไปชิมอย่างต่อไปโทรด้วยนะแม่นะตอนนี้สแกน QR code ก็ได้หรือโทรก็ได้ที่เบอร์1252ไซส์ใหญ่ 4.5 ลิตรพร้อมกับการรับประกัน3ปีต่อมาค่ะนะคะมาดูเมนูต่อไปกัน
1: เมน
0: ู
1: อะไรคะ
0: ฟู
1: ว้าวเมนูของปอดลูก
0: มันต้องกิน
1: ดิฉันไม่มีลูกหรอกแต่ดิฉันรู้ว่าเด็กๆชอบ
0: อุ้ยดูดิเดี๋ยวนะดูนะ
1: คือปกติอันนี้คือชีสบอลใช่ไหมคะเขาจะต้องทอดน้ำมันท่วม
0: ใช่ๆ
1: เพราะน้ำมันมันท่วมแล้วอันนี้เอาจริงๆนี่ก็แป้งแล้วก็ชีสแล้วพอน้ำมันท่วมอีกมันไม่ดี
0: ใช่นะคะให้เด็กๆกินมันยากแต่ว่าอันนี้เราทำเองได
1: ้โอ้โห
0: ดี
1: โอ้โหคุณดูนะคุณดูชีสนะ
0: ดูดิดูดิ
1: ชีสแบบเนี้ย
0: เออเออ
1: ดูดิโอ้โหโทษนะคุณผู้ชม
0: โทรไปด้วย
1: ถ้าไม่ติดว่าอยู่ในทีวีใช้ลิ้นตวัดไปแล้ว
0: อันเนี้ยไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะมันมีซื้อแบบแช่แข็งเนาะฟรอสเซนอร่อยไหม
1: อร่อยมาก
0: เนี่ยเห็นไหมลูกไม่ต้องกินน้ำมันซ้ำน้ำมันซ้อนนะคะใครที่ใส่ใจตัวเองคุมน้ำหนักไม่ต้องอ้วนซ้ำอ้วนซ้อนรีดไขมันส่วนเกินให้ด้วยแล้วอันนี้คือหม้อใหญ่นะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่โทรได้โทรเพราะว่าเหลือน้อยกว่า28เครื่องแล้ว
1: โอ้ยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252คุณผู้ชมค่ะราคานี้จริงๆแล้วคุณต้องจ่าย 2,990 วันนี้ลดให้ทันทีลดเยอะกว่าราคาขายเพราะว่าวันนี้นะคะจาก 2,990 เหลือแค่ 1,090 บาทแล้วคุณดูนะเขารับประกันยาวนาน3ปีผู้ชมขาเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันทีภายใน30วันแรกแล้วก็แจ้งเคลมง่ายสะดวกรวมถึงมั่นใจในการบริการหลังการขายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะจ๊ะ
0: อุ้ยฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252หรือสแกน QR code ก็ได้เอาให้ทันแม่นี่คือหม้อใหญ่ใหญ่อึดถึกทนสเปคแบบนี้ใครๆก็ชอบถูกไหม
1: พูดถึงสเปคนะคุณผู้ชมขาสเปคนี้ราคา 1,090 บาทแล้วราคาเนี้ยคุณหาได้ไหมรับประกัน3ปีนอกจากของทอดมีของย่างมาด้วย
0: ย่างแบบไม่มีควันไม่ต้องก่อเตาควันขมงชงเฉงว้าว
1: เฮ้ยซีฟู
0: ้ดนะดูดิ
1: เฮ้ยเฮ้ยเราไม่ต้องเฝ้านะแล้วเราก็ดูนะคุณผู้ชมคือมันทำง่ายมากแค่เอาใส่เตาแล้วก็เสียบปลั๊กหมุนจบ
0: ใช่นะคะใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยอ่ะแค่หมักปรุงอะไรให้เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเนาะความอร่อยทะเลพร้อมเสิร์ฟ
1: ใช่
0: ไม่มีควันเลยอ่ะพี่หนุ้ย
1: ใช่แล้วเห็นไหมว่ากุ้งเยอะมากนะปลาหมึกเยอะมากนะคือมันไซส์ใหญ่จริงๆคุณผู้ชมแล้วราคา 1,000 น่ะ 1,090 อ่ะแล้วได้ไซส์ขนาดเนี้ยหาจากไหนเอานุ้ยถามตรงๆปกติแล้วไซส์นี้ละเขาขายกัน 3-4,000 5,000 นะแล้วตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายสำหรับราคานี้ที่ลดทันที 1,900 บาทคือส่วนลดอ่ะเยอะกว่าส่วนที่คุณต้องจ่ายอ่ะเพราะคุณจ่ายแค่ 1,090
0: ใช่
1: แล้วมีรับประกันด้วย3

0: ีเต็มรีบโทรส่งให้ฟรีนะคะช่วงใหญ่ๆแบบนี้ส่งให้ฟรีทันที1252สั่งตอนนี้ส่งให้ตอนนี้เลยค่ะ
1: ฉะนั้นต่อสายไว้หรือสแกน QR code ก็ได้ค่ะนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นคืนทำชีสยืดเนาะแทนการทอดแทนการอบแทนการย่างต่อมาอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับสายที่แบบเฮลตี
0: ้ไม่ยังไงอ่ะ
1: มันไม่ต้องทอดซ้อนทอด
0: มันคืออ
1: ันเนี้ยเต้าหู้เต้าหู้ทอด
0: เต้าหู้ทอด
1: นี่
0: เต้าหู้ทอด
1: ดูความ
0: ขอโทษนะขอดูนิดนึงคุณผู้ชมตามนี้มาทางนี้ตามนี้มาทางนี
1: ้
0: ตามนี้มาทางนี
1: ้อุ้ย
0: ได้ยินเสียงกรอบมั้ย
1: ใช่ใช่
0: ได้ยินเสียงกรอบมั้ย
1: อ
0: ุ้ยคุณได้ยินเสียงกรอบมั้ยขอโทษนะขึ้นมาหน่อยค่ะขึ้นมาหน่อยค่ะขึ้นมาค่ะ
1: โอ้เรารับมันกินข้าวนะวันนี
0: ้แล้วมันไม่มีน้ำมันมันไม่อมน้ำมันเลยใช่ไหมมันไม่มีน้ำมันมันเลยทำให้เราสึกว่าเรากินแล้วเราไม่ได้รู้สึกผิดช่วงมันจะมีช่วงที่กินเจใช่ไห
1: ม
0: พอช่วงกินเจคุณผู้ชมหาแล้วทำไมเราถึงอ้วนเรากินเจทำไมถึงอ้วน
1: เพราะว่ามันแป้งซ้อนทอด
0: แต่เอามาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วมันจะได้ไม่อ้วนไง
1: ใช่แล้วก็ไม่คันคอด้วยไม่ไอด้วยลูกหลานปิดเทอมก็ต้องมีแม่เด็กชอบกินของทอดแต่ทอดใส่น้ำมันมันไม่ได้สุขภาพไง อันนี้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปจะทอดจะย่างตัวนี้สายแน่นมากเพราะว่าลดไปถึง 1,900 บาทนะวันนี้จากปกติอันนี้เดินเข้าห้าง 3,000 แน่นอน
0: ใช่คุณผู้ชมแต่วันนี้ออฟไอ 1,090 บาทที่สำคัญนะคะส่งให้ก็ฟรีรับประกันที่อีก3ปีเต็มย้ำนะคุณผู้ชมว่า3ปีเต็มอันนี้มั่นใจได้เลยถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ทันทีเทมก็ง่ายแล้วก็รับประกันก็สูงแล้วราคาก็ดี 1,090 บาทที่พอตอนนี้ส่งให้ฟรีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วแล้วเมนูเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปนะคะถ้าเป็นแบบว่าไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้ถ้าต้องการชีสที่มันยืดนะคะต้องการความกรอบนอกนุ่มในฉ่ำข้างในมันต้องเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นรีดน้ำมันส่วนเกินได้ด้วยอุ๊ยอันนี้อยากกิน
0: อ
1: ะ
0: เอา
1: เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินดูอยู่โทรด้วยนะ1252
0: คุณค่ะทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นอยู่จะเป็นเฉพาะของคนที่โทรทันเท่านั้นจริงๆแล้วราคานี้คือ3,000แต่วันนี้ลดทันที 1,900 แล้วให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทไซส์ใหญ่ขนาดนี้รับประกันให้ด้วย3ปีเต็มไซส์ใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: ส่งให้ฟรีด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วไซส์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรเค็มง่ายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ทันที
1: ใช่รับประกันตั้ง3ปีใช้ไปยาวๆได้เลยค่ะย้ำนะคะโทรให้ติดที่เบอร์1252โปรวันนี้ 1,090 บาทอยู่ไหนก็ไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต่อสายไว้ที่เบอร์1252ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แบบนี้สร้างออกการ์ดมาทำให้วีเสียหายไปด้วยวีเครียดจนเข้าโรงพยาบาลไม่พอนนจะให้วีเป็นแพ้รับบาปอีกเหรอก็ที่เรียกทุกคนมาจะให้วีรับผิดชอบแทนงั้นสิ
1: แพ้รับบาปอย่างนั้นเหรอใครเป็นแพ้เดี๋ยวก็รู้ที่ผมเรียกทุกคนมาที่นี่ก็เพราะว่าผมจะส่งหลักฐานให้กับทุกคนว่าโค้ชวีนัทเกี่ยวข้องกับออกัสแล้วก็เป็นคนเอาเงินของผู้ลงทุนทุกคนไปเดี๋ยวผมจะส่งหลักฐานให้กับทุกคนแล้วก็คุยกันตรงนี้เลยคุยกันให้รู้เรื่องว่าโค้ชวีนัทจะเอายังไง
0: ถ้าใครยอมกลับไปดีๆโค้ชจะเอาเรื่องนนท์ให้ถึงที่สุดแต่ถ้าใครเชื่อนนท์โค้ชจะถือว่าความช่วยเหลือเรื่องทนายที่เคยเสนอเอาไว้เป็นโมฆะและโค้ชจะฟ้องร้องทุกคนที่มาที่นี่ก่อความวุ่นวายที่สถาบัน
1: ไม่กลัวเว้ยฟ้องก็ฟ้องไปดิคุณนนท์ส่งหลักฐานเลยส่งมาเลยคุณนนท์ส่งหลักฐานเลยส่งมาเลยมาเลยนนท
0: ์หยุดใส่ร้ายวีนะนนท์
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: กันตามหาเงินให้เจอก่อนที่มันจะเอาหลักฐานไปแฉเราให้พัง
1: โอชับ
0: เมย์หมาก็ดีแล้ว

0: นน
1: นนนน
0: นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

0: โหลค่ะคุณนอน
1: คนโดนรถชนอยู่หน้าสถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุขค่ะรีบมาเลยนะคะ
0: คุณนอน
1: ขอบคุณค่ะ

0: โอ้ยเจ้ภาพที่คุณนนท์โดนรถชนอ่ะยังติดตาฉันอยู่เลยอ่ะอีนางวีนั้นเนี่ยก็ทำบุญด้วยอะไรก็ไม่รู้นะเจ้คุณนนท์กำลังจะแฉมันได้อยู่แล้วเชียวอ่ะมันยังเอาตัวรอดไปได้เฉยเลยอ่ะ
1: แกไม่ต้องเอาเรื่องบุญเนี่ยไปโยงกับคนเร็วๆอย่างวีนัสได้ไหมถ้าคนเร็วๆอย่างมันอ่ะรอดได้เพราะบุญช่วยนะฉันจะเลิกเชื่อบุญบาปไปทั้งชีวิตเลย
0: เจ้จะทำอะไรอีกแค่ที่เจ้เข้ามายุ่งเรื่องวันนี้ก็เท่ากับว่าเจ้ผิดคำพูดที่เจ้เคยรับปากกับคุณชวินเขาไว้แล้วนะแล้วถ้าเขารู้ว่าเจ้จะทำยังไง

้ยเจเอาไงดีอ่ะฉันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: ุณมารอฉันนานแล้วหรอฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันไม่สบายอ่ะขอเลื่อนนัดไปก่อน
1: ผมเห็นแล้วแต่ผมก็ยังอดเป็นห่วงคุณไม่ได้อยู่ดีนะจู่ๆคุณก็หายไปเลยคุณบอกผมว่าคุณป่วยแล้วคุณกับซูชิผมติดต่อใครไม่ได้เลยนะนี่คุณสองคนไปไหนมา
0: ฉันไปข้างนอกมาไปธุระคุณแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาล
1: ไอคุณไปไหนมาคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดอีกครึ่งชั่วโมงคุณยังไม่มาเนี่ยผมไปขับรถตามหาคุณแล้วนะเรื่องที่คุณถูกตะปูวางอยู่หน้าล้อรถอ่ะมันยังวนเวียนอยู่ในหัวผมอยู่เลยไอผมเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนคุณรู้ไหม
0: ฉันรู้คุณคือฉันขอโทษนะคุณมารอฉันตั้งนานแล้วว่ายังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมคุณหิวใช่ไหมเดี๋ยวฉันไม่ทำอะไรให้คุณกินนะรอแป๊บนึงนะ

เจ็บมากไหมนนท่านนนยอมทำตามที่วีบอกไม่เอาหลักฐานมาขู่วีมันก็คงไม่เป็นแบบนี้และถ้าไม่อยากตกนรกทั้งเป็นก็อย่าฟื้นขึ้นมาอีกเลยหลับให้สบายนะนุ่น

0: ุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายนนท์รัตนประภาวงศ์เจ้าของธุรกิจออกัสประสบอุบัติเหตุถูกรถชนบริเวณหน้าสถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุขค่ะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนว่ามีรถพุ่งชนนายนนท์ด้วยความเร็วสูงซึ่งขณะนี้นะคะนายนนท์ถูกส่งตัวไปรักษาในห้อง ICU ส่วนผู้ก่อเหตุได้ขับรถหนีไปได้ทันทีค่ะนี่คือภาพของผู้ก่อเหตุค่ะท่านใดพบเบาะแสหรือทราบเบาะแสของผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีค่ะ
1: ตกลงคนที่ชนนนท์คือใครภาพก็ไม่ชัดหน้าก็ไม่คุ้น
2: ฉันว่าเราต้องหาเวลาไปเยี่ยมคุณนนท์กันบ้างนะเผื่อจะช่วยเหลืออะไรก็ได้บ้างเนี่ยฉันก็คุยกับวินนะบอกให้ส่งคุณอำนาจไปคุยกับตำรวจถึงความคืบหน้าของคดีอ่ะ
1: ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่านนท์ไม่ได้มีญาติที่ไหนฉันกลัวว่าเรื่องนี้มันจะเงียบ

0: คุณหน้าตาคุณดูไม่โอเคเลยนะ
1: คือฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณอะ
0: พูดมาสิผมรอฟังอยู่
1: คือถ้าฉันจะขอไปเยี่ยมคุณนนท์คุณจะว่าอะไรไหม

0: แค่นั้นจริงๆเหรอคุณ
1: ไอคุณชวินคะวีนัสมันกำลังไลฟ์อะไม่รู้จะพูดอะไรรีบไปดูกันเร็วค่ะ
2: ทำไมมันยังไม่ออกมาพูดอะไรอีกแล้วทำไมมันถึงไลฟ์อยู่ในวัดอ่ะหรือว่าคุณนนท์จะ
3: ไม่ใช่หรอกถ้านนท์เป็นอะไรอ่ะข่าวก็ต้องออกแล้ว

0: จะดูแปลกตาไปสักหน่อยนะคะแต่วันนี้โค้ชมีเรื่องที่ไม่สบายใจหลายเรื่องก็เลยอยากจะมาทำบุญและที่ต้องมาไลฟ์ก็เพราะว่ามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่โค้ชอยากจะขอแจ้งให้ทุกคนทราบโดยทั่วกันโดยเฉพาะลูกศิษย์ของโค้ชเอง
1: ไหนดูสิว่ามันจะมาไม้ไหนอีก
0: โค้ชอยากจะมาขอเคลียร์กับทุกเรื่องที่ทุกคนข้องใจแชร์ลูกโซ่ออกัสแล้วก็นนโค้ชเองก็ไม่รู้จะเล่าจะบอกยังไงเพื่อไม่ให้ดูเป็นการใส่ร้ายนนเพราะตอนนี้นนเองก็คงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดหรือมาโต้ตอบหรือมาเถียงอะไรได้อีกแล้ว
2: พูดเถอะครับพี่วีทุกคนจะได้รู้ความจริงสักที
3: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
4: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
5: คนผ่อนตรง
4: ไม่พอมาเลยค่ะ
5: เขารู้กันว่าเราเก่ง
6: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
7: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไดซ
11: ์ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
12: ครอบและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงครอบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
18: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
19: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
1: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
2: ์ตไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
8: ้กลิ่นปากต้องดาลิมิน
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิน
0: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบรกกิ้งโซดา
13: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
10: หยอกแม็กกี
16: ้ฮะอร่อย
10: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
3: ้ให้ลูบสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
9: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
11: ดูแม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
14: ติดหนักมากเลย
17: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์
19: นี่คืออะไรเนี่ย
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงใจเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดจอง5 9 4 4 4ออก
21: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
22: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
23: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมันด้วยมือของฉันเอง
22: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอะ
24: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
25: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
21: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
26: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
27: ที่เดียว
26: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
27: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้น
26: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
27: เพียง99บาทต่อเดือน
26: กดดอกจัน559ซีเลีย
27: โทรออก
28: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
29: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
0: ตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าออกัสก็คือแชร์ลูกโซ่แต่วีเองก็รู้เรื่องนี้พร้อมๆกับทุกคนค่ะเพราะตัววีเองก็โดนนนหลอกเหมือนกัน
30: พี่วีเสียเงินไปไม่น้อยกว่าทุกคนเลยนะครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าเอาไปให้คุณนนลงทุนพี่วีเสียเงินไปเพราะว่าโดนคุณนนโกงครับ
0: นนเป็นเลขาให้วีมานานค่ะคอยจัดการเรื่องเงินให้กับวีทุกเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้วีเองก็มีการจ่ายเงินเป็นค่าจ้างให้กับนนเป็นปกติในทุกๆเดือนตามวันและเวลาที่เราได้ตกลงกันเอาไว
31: ้จะเห็นนะคะว่ายอดเงินที่เข้ามาเนี่ยเป็นยอดเงินที่สม่ำเสมอจนกระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมา
0: จะเห็นได้ว่ามีเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากมีเป็นก้อนใหญ่วีเองไม่เคยรู้เลยค่ะว่านนได้แอบยักยอกรายได้จากค่าคอร์สของวีมาเข้าบัญชีของตัวเองแบบนี
30: ้พี่วีเขาเชื่อใจคุณนนมากนะครับ ต่อหน้าพวกเราคุณนนทำตัวเป็นคนดีแต่พอเอาเข้าจริงๆก็มีความลับปกปิดเต็มไปหมด
32: เลวจริงเลยอะใส่หลายคนที่นอนเป็นผัก
33: นี่มันคงคิดว่านนฟื้นมาพูดไม่ได้มันจะใส่ร้ายอะไรก็ได
0: ้แต่ก็มีอีกกระแสที่บอกว่าโค้ชเองอยู่เบื้องหลังค่ะอุบัติเหตุที่นนถูกรถชนโค้ชอยากขอยืนยันนะคะว่าโค้ชไม่ได้เกี่ยวข้องโค้ชไม่รู้จักกับผู้ชายที่ขับรถคันนั้นเลยไม่เคยเห็นหน้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะของลูกศิษย
31: ์ผู้ลงทุน
0: หรือคนที่เคยรู้จักรู้หน้าค่าตากันโค้ชไม่เกี่ยวข้องจริงๆนะคะและเรื่องสุดท้ายที่โค้ชอยากจะบอกกับทุกคนก่อนที่จะจบเรื่องทุกอย่างและ
31: ปิดสถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุขลงเพื่อที่จะไปอยู่ในที่ที่สงบโดยไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวข้องกับใครอีกโค้ชอยากจะขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่เกลียดชังโค้ชไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่เคยเข้าใจโค้ชผิดพี่ขวัญไอราดาเพราะตอนนี้โค้ชเองก็รู้ว่าไอราดากับนนกำลังร่วมมือกันปลุกปั่นให้ทุกคนมาเกลียดชังโค้ชและก็อยากที่จะทำลายโค้ช

0: คุณ
1: ไอ้ผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไรนะแต่เราอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้เลยผมรู้ว่าผมกำลังโกรธอยู่ถ้าคุยกันตอนนี้มันยิ่งแย
0: ่เฮ้ยคุณไม่ได้คุณฟังฉันก่อนนะถ้าคุณไม่ฟังฉันเดี๋ยวคุณจะกลับไปคิดเองเองอีกอ่ะฟังฉันนะคุณจะได้เข้าใจว่าทำไมวันนั้นฉันถึงตัดสินใจที่จะไม่บอกคุณน่ะ
1: ทำไมคุณพูดมา
0: คือวันนั้นมันจำเป็นจริงๆคุณนนท์เขาบอกกับฉันว่าเขามีหลักฐานที่จะเอาไปเคลียร์กับวีนัสฉันก็กลัวเขาจะถูกทำร้ายฉันเลยรีบไปช่วยเขา
1: แล้วทำไมคุณไม่บอกผม
0: ฉันรู้ว่าคุณจะเป็นห่วงฉันแล้วคุณก็จะห้ามฉันไม่ให้ฉันไปช่วยคุณนนท์น่ะ
1: คุณกลัวผมเป็นห่วงคุณยิ่งต้องบอกผมสิไอใช่ผมอาจจะห้ามคุณแต่คุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะปล่อยเรื่องนี้ไปหรือที่ผมไม่ทำอะไรเลยอ่ะผมอาจจะมีทางออกอื่นทางแก้ไขอื่นที่มันดีกว่าการที่คุณเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนี้ก็ได้ไอคุณแคร์ความรู้สึกผมบ้างไหมคุณรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นน่ะผมสงสัยมาตลอดแล้วผมก็รอคุณจะบอกความจริงกับผมแต่คุณก็ไม่พูด
0: เพราะฉันแคร์ความรู้สึกคุณไงฉันเลยไม่พูด
1: มันไม่เมคเซนส์เลยไอ้คุณบอกคุณแคร์ความรู้สึกผมแต่คุณกลับปิดบังแล้วไม่บอกความจริงกับผมเนี่ยนะแทนที่คุณจะบอกผมเราสองคนช่วยกันคิดหาทางออกหาทางแก้ไขแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วนะไอ้ว่าคุณจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้แต่คุณก็ผิดคำพูด
0: ฉันบอกคุณแล้วไงว่ามันเป็นเหตุสู่วิสัยฉันต้องเชื่อคุณทุกอย่างเลยเหรอฉันคิดเองทำอะไรเองไม่ได้เลยเหรอ
1: คุณอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยผมขอยิ่งคุณพูดนะมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกไอ้ทุกอย่างมันวนกลับไปที่เดิมอะ
0: ถ้าฉันจะพูดอะไรอธิบายอะไรไม่ได้เลยงั้นต่อจากเนี้ยเราก็ไม่ต้องมาคุยกัน

0: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมของเด็ดวันนี้สินค้าดีโปรเด็ดเช่นเคยโปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
2: ีแฟนละครเล่ห์ลวงเหมือนที่จอยบอกครับนี่คือโปรเด็ดชื่อเดียวกับรายการคือของเด็ดนะว
1: ัน
2: นี้ผมเอาโปรโรงงานครับเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการช่องวันโดยเฉพาะครับรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายทุกท่านครับคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒน
1: ะ
2: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่หลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงแต่ผมย้ำแบบนี้นะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒน
1: ะ
2: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เข้าใจได้ว่าหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงอับแพงขนาดไหนขออนุญาตกล้องจับนะครับคือปกติท่านผู้ชมครับเนี่ยรังนกขวดแบบนี้ท่านผู้ชมหลายคนจะซื้อแต่ทีคือต้องมีหลักร้อยส่วนตัวจอยรังนกขวดสีทองทองขวดพรีเมียมแบบนี้ส่วนตัวจอยเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: สูตรพรีเมียมมีขวดละ120พี่ปอ
2: 120บาทต้องมีเนา
1: ะ
2: กลับไปที่เฟรมเดิมครับนั้นผมเชื่อว่าแฟนละครจะดูแล้วว่าเวลารังนกทั่วไปอย่างต่ำมี100บาทแล้วถ้าเป็นรังนกขวดทองเหมือนจอยบอกอย่างต่ำนะ120 130 140เพราะมันพรีเมียมขึ้นแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองหลายคนดูละคร

0: เล่ลวงครับมาอยู่วันนี้สดครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์หลายคนอยู่ที่บ้านเนา
1: ะ
0: 11:00 น.อีก 12:00 น.วันนี้พยายามย้ำเวลาเพราะว่านี่คือรายการสดครับปกติขวด120บาทหลายคนก็ว่าจะซื้อแต่ละทีก็คิดซ้ายที
1: คิ
0: ดขวาทีแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันจอยเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายพอขวดละ120บาทหลายคนเลยไม่ค่อยกินบ่อยกล้องจับนิดเซตลังนกหน่อยสายๆแบบนี้ครับ 11:00 น.อีก 12:00 น.ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,400 กับอีก40บาทลดเท่าไหร่จอยถึงจะซื้ออ่ะวันนี้จาก 1,440
1: เป็น 1,200 ได้ไหมคะ
0: 1,200 ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จอยขอมา 1,200 พี่ปอกให้แค่ 1,000 บาทย้ำนะครับวันนี้รายการสดนะครับ12ตุลาคมปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทจอยขอเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,200
0: อ่ะเดี๋ยวว
2: ันนี้ 1,000 ไม่ขายค่ะ
0: เดี๋ยวอะไรนะ
2: วันนี้ลดอีกค่ะให้850
0: เดี๋ยวปกติขวด120บาท
2: ค่ะ
0: 12ขวด 1,440 บาทจอยขอเท่าไหร่
1: ไปขอ 1,200
2: ให้850ค่ะ
0: เท่าไหร่นะฮะ
2: 850
0: เดี๋ยว850บาทขออภัยท่านผู้ชมด้วยฮะผู้ชมหลายคนดูละครเล่นลงอยู่เหลือ
2: 850
0: เดี๋ยว850บาทนั้นเดี๋ยวแก้เป็นโปรเนา
2: ะ
0: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: อ่ะท่านผู้ชมเบิกของแถมมาก่อนท่านผู้ชมครับวันนี้ใครดูละครอยู่ยืนยันที่850บาทได้เหมือนเดิมทั้งหมดเลยแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลเกี่ยวกับสายตาเดี๋ยวให้เพิ่มเหมือนเดิมจอยเอาตรงๆนะหมดนี่คือ
2: 850ค่ะ
0: 850บาทจอยเอาลงตรงนะหมดนี้จอย 1,200 เอาไหม
1: เอาค่ะ
0: หมดนี้คือ850บาทเนาะ
1: 850ชัวร์นะ
0: จอยเอาแบบนี้หรือว่านับอาตีมต่ำ100นึงก็ได้
1: ค่ะ
0: 6ขวด12ขวด18ขวด24
1: ขวด
0: ยังต่ำ 2,400
1: ใช่อ
0: ันนี้เหลือแค่850บาท
1: ค่ะ
0: 850บาทและผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กล่องเนาะตาใครตาแห้งตาผ้าตามัวตัวนี้คือดูแลสายตาเนาะจอยปฏิบัติดูแลดวงตาปกติกล่องนึงกินได้1เดือนอ่ะยังต่ำต้องมี 4-500 บาทเนา
1: ะ
0: 4กล่องตัวนี้คือ 2,000 บาทแต่หมดหน้าจอคือ850บาทจอยเป็นจอยซื้อไหมอ่ะส่ง
1: ซื้อเลยด่วนเลยค
0: ่
1: ะตุนได้ตุนค่ะ
0: ท่านผู้ชมตรงๆนะนี่ก็ตกใจรู้ท่านผู้ชมนั้นแก้เปรโพสแจ้งกันเนาะท่านผู้ชมขออภัยด้วยวันนี้ใครดูละครเล่นลวงนี่รู้พร้อมท่านผู้ชมในรายการนะหมดเนี้ย850บาทท่านผู้ชมครับให้ดูที่ไปที่มาของรังนกขวดทองนิดนึงครับคือปกติเราไม่ได้ขายเฉพาะบนหน้าจอทีวีเราได้เรียงแบบนี้ก่อนโรงงานของเราเป็นมหาชนก่อนเนี่ยโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำในขีดเส้นใต้ของมหาชนนิดนึงคือเราจดทะเบียนในต่างทรัพย
1: ์
0: ชื่อเต็มของโรงงานเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นคุณมั่นใจคุณภาพได้ดูจากอะไรครับทุกขวดเราผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราใส่ใจดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกอยากให้ลองโปรวันนี้แค่850บาทเป็นโปรเปิดใจจอยไม่ใช่เฉพาะขายบนหน้าจอทีวีเนาะเรายังขายและวางจำหน่ายตามร้านขายทั่วประเทศนะยกตัวอย่างภาคอีสานขอเต็มจอก็ได้ครับทุกท่านครับถ้าคุณเดินไปตามร้านต่างๆเนาะอย่างภาคอีสานเนี่ยเรามีวางจำหน่ายเนี่ยตามร้านเนี่ยตั้งนี่ส่วนซูเปอร์สโตร
1: ์
0: ในจังหวัดอุดรธานีเป็นร้านค้าปลีกชื่อดังมากหรือจังหวัดยโสธรครับเราก็มีร้านบิ๊กแคทครับจัดและวางจำหน่ายรังนกแบนโดนัททุกรสชาตินะครับและขวามือสุดครับที่จังหวัดเลยครับที่สทวีพันธ์โซเราก็มีการจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันเอาลุงตองจอยถ้าสินค้าโรงงานไม่ได้จริงทั่วครับไม่สามารถวางไปจำหน่ายแบบนี้ได้เนา
1: ะ
0: ส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรสแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นและส่วนนี้มีความพิเศษคือมันพรีเมียมขึ้นเราเลยเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเป่งปังขึ้น2เท่าและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% เราใส่นานะครับและวิตามิน3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราใส่ซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอะขออินเสิร์ตทั้งหมดและทุกออเดอร์นะเอาผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีไปอีก4กระปุกด้วยอะหมดหน้าจอ850บาทเพย์โปรพร้อมยังเอ่ยอ่ะขอเพจโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับทุกผู้ชมครับวันนี้คุ้มมากหมดหน้าจอแค่850บาทครับรังนกแท้2โหล24ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวขวามือนะ CL ตรานัทอันนี้แถมให้ฟรีครับเอาไปดูแลและถนอมสายตาครับหมดเนี้ยแค่850บาทเซตนี้จอยเอาตรงๆนะกินได้เกือบ5เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-065-888ยังครับหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% ครับใครตาแห้งตาพร่าตามัวตามองของแชทน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุเอา CL ตรานัทครับเอาไปถนอมสายตากินฟรี4กระปุกได้อีก4เดือนเนาะ1กระปุก30กระปุกก็ได้1เดือน4กระปุกที่ให้ไปคือกินได้4เดือนนะจ๊ะหมดหน้าจอ850บาท02ครับ265888ครับบางคนอาจจะลังเลจะตัดสินใจฝากจอยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หน่อยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ทำให้เรื่องการใส่ใจตัวเองเป็นเรื่องง่ายคุณผู้ชมราคาวันนี้850ประหยัดเงินในกระเป๋าได้หลายพันนะจ๊ะ
0: จริง
1: ถ้าไปซื้อข้างนอกน่าแพงกว่านี้เนาะ
0: ขวดนึงเป็น100จอย24ขวดอย่างต่ํา 2,400 วันนี้เหลือแค่850บาทแล้วในงบ850บาทอ่ะยังแถมผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกเนาะหมดหน้าจอ850บาทครับ02 06 5888ครับ กล้องจับมาที่ของแถมหน่อยแล้วขอรายละเอียดของแถมก็ได้ทุกท่านครับคนเราพออายุมากขึ้นหลายคนจะมีปัญหาคือตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุตัว CL ตัวนี้มีทั้งลูทีนโกจิบุรีและบิวบุรีให้ไปกินฟรี4กระปุกแต่เงื่อนไขเวลาส่งขอญาตเก็บกล่องทุกงานให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนอ่ะโปรรอบที่2มาเลยครับย้ำครับหมดหน้าจอ850บาทจริงๆครับรังนกแท้24ขวด2โหลรังนกยังกินได้แข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกครับเซตนี้กินได้เกือบ5เดือนจ่ายแค่850บาท02ครับ265888ส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้ววันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกกันต่างหากจากโรงงานเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกชมย้ำครับหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกแท้24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดเนี่ยจอยแค่850บาทแล้วเราได้ดู850บาทรังนกถึง24ขวดและผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกนะหมดเนี่ย850บาทก็02 065888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมย้ำเบอร์ข้างท้ายก่อนดูละครต่อนะครับ02 065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรดีรีบสั่งด่วนเลยนะคะวันนี้โรงงานมาเองขอบคุณพี่ปอนะคุณผู้ชมยังโทรได้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: ตกลงไอ้กับคุณชวิงเคลียร์กันได้หรือยังคะ
4: ยังฉันละเหนื่อยใจกับลูกชายคนนี้จริงๆเลยนะวินเนี่ยดีหมดเสียอยู่อย่างเดียวชอบโอเวอร์โปรเทคผู้หญิงที่ตัวเองรักมากจนเกินไปเขาจะรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยนะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ผู้ชายมาคอยดูแลเทคแคร์ปกป้องเหมือนสมัยก่อนแล้วเขาคิดเองทำเองแล้วก็สู้ได้ด้วยตัวเอง
3: คนรักกันนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับกันได้แหละสถาบันปิดจริงๆทั้งเพจ Facebook หน้าเว็บแล้วก็ Instagram ก็ถูกปิดลงหรือมันจะเลิกทำอาชีพไลฟ์โค้ชแล้วจริงๆคะ
4: ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้ผู้หญิงอย่างวีนัสยอมแพ้แล้วก็ถอยไปได้ตอนนี้เรื่องของออกัสเนี่ยถูกฟ้องร้องเข้าสู่ชั้นศาลเรามีหน้าที่แค่รวบรวมหลักฐานทุกอย่างแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่มีหน้าที่จัดการไปถ้าเกิดว่าหลักฐานเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าวีนัสเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะต้องถูกรับโทษแล้วก็ดำเนินคดี

0: นี่พี่นี่เราต้องอยู่แบบนี้กันไปอีกนานแค่ไหนเนี่ย
1: อยู่แบบนี้มันก็สุขสบายดีไม่ใช่หรือไง
0: อะไรของพี่เนี่ยผมอยากกลับไปรับงานละครผมอยากเป็นดาราอยากมีชื่อเสียงพี่จะให้ผมมาอยู่แบบนี้ตลอดไปมันไม่ได้นะพี
1: ่ทนอีกหน่อยก็แล้วกันทำอะไรอ่ะ
0: ถ่ายสตอรี่ไงไม่ได้เหรอ
1: ก็พี่บอกแล้วไงเรามาอยู่ที่นี่เพราะต้องการหนีจากผู้คนต้องการให้เรื่องทุกอย่างมันเงียบไม่ให้ใครพูดถึงแล้วฟินทำอะไรอัพสตอรี่เปล่าประกาศให้ทุกคนรู้ได้ไงว่าเราหนีไปอยู่กันอย่างสุขสบายอ่ะบ้าหรือไง
0: นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ผมเบื่อจะตายอยู่แล้วพี
1: ่เบื่อก็ต้องทนถ้าพี่ไม่ได้บอกให้ทำอะไรช่วยอยู่เฉยๆด้วยพี่จะเป็นคนเลือกเองว่าให้ฟินทำอะไรเวลาไหนอย่าทำตัวให้มันมีปัญหามากเข้าใจไหมเชื่อพี่ทนอีกหน่อยรอให้แผนการของพี่สำเร็จแล้วเราก็จะกลับไปมีทุกอย่างกันเหมือนเดิม
0: แผนอะไรอีกนี่พี่คิดจะทำอะไรอีกอ่ะ

0: วินประชุมเรื่องรีโนเวทโรงงานเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยยัง
1: เดี๋ยวหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างจะทำแบบแล้วก็เสนองบประมาณมาครับถ้าเกิดเรียบร้อยยังไงผมส่งให้แม่ดูอีกทีนึงนะครับ
0: นี่ยังไม่คุยกันหรอ
1: ยังนะครับแม่ยังไม่อยากคุยครับตอนนี้อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่คุยไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับ
0: แม่ว่าไม่ดีนะปล่อยทิ้งไว้นานๆแบบเนี้ยคนเราถ้ามีปัญหากันก็ต้องหันหน้ามาพูดจากันอย่าทำเหมือนพ่อกับแม่เวลามีปัญหาก็ต่างคนต่างเก็บไว้ในใจแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกแบบนี้มันจะทำลายความรักความสัมพันธ์ลงแม่ไม่อยากให้วินกับไอ้เป็นเหมือนพ่อกับแม่

0: ุณนนท์โดนชนตรงนั้นแล้วก็กระเด็นมาสลบตรงนี้โทรศัพท์ก็น่าจะหล่นแถวนี้นี่ซูชิไปดูตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปดูตรงนู้น
1: โอเคเจ๊

0: คุยกับแฟนหรือยังเนี่ย
1: ยัง
0: เอ้าเจ๊อะไรเนี่ยหรือว่าผู้ชายเขาไม่ง้อนี่ถ้าผู้ชายเขาไม่ง้อเราก็ง้อก่อนก็ได้ปะนี่มันสมัยไหนแล้วเจ๊ปล่อยไว้แบบนี้มันไม่ดีนะเจ๊คนรักกันอ่ะมีปัญหาก็ต้องรีบเคลียร์กันดี

0: คุณรู้ได้ไงว่าฉันกับซูชิอยู่ที่นี
1: ่ผมไปหาที่บ้านแล้วไม่เจอน่ะหาที่ร้านผัดไทยก็ไม่เจอเลยคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่ไอผมขอโทษนะผมพูดกับคุณแรงเกินไปจริงๆอ่ะผมมาลองคิดดูแล้วผมเองก็ไม่ได้คิดถึงใจคุณเลยว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างคุณต้องโดนวินัสทำร้ายพ่อคุณต้องเข้าโรงพยาบาลผมก็คิดแค่มุมของผมไงว่าผมเป็นห่วงคุณผมก็เลยพยายามห้ามไม่ให้คุณทำนู่นทำนี่โดยที่ผมไม่ได้คิดเลยว่าคุณทำไปทำไมคุณต้องการอะไร
0: ฉันก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันที่ฉันปิดบังคุณแล้วก็ทำให้คุณเป็นห่วง
1: งั้นต่อจากนี้ถ้าเรามีอะไรพูดกันตรงๆนะไอเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะ

0: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
1: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
0: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
3: Magic Clean
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: สั่งลูกบ้างเถอะซื้อเอาเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
7: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
9: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ๊ยหลางหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
6: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
4: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-065522ไทยประกันชีวิต
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
12: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
16: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
18: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
19: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
0: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
9: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
10: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
14: หอม
4: อะไร
14: ผัวอยาก
4: ขั้ว
12: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั้วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
15: ชาวบ้านองครักษ์จังหวัดนครนายกและจังหวัดปทุมธานีรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลอง12รังสิตปทุมธานีเรียกร้องกรมชลประทานเร่งระบายน้ำหลังท่วมขังกว่า13วันสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรจนน้ำเริ่มเน่าเสีย
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เมฆโค้ชกำลังถึงเมฆอยู่พอดีเลยอ่ะ
1: จริงเหรอครับโค้ชโค้ชไม่โกหกผมใช่ไหมครับ
0: จริงสิโค้ชจะโกหกเมฆทำไมกัน
1: ก็ในไลฟ์อ่ะโค้ชบอกว่าโค้ชไม่รู้จักผมเลยอ่ะผมเสียใจนะครับ
0: โถเมฆโค้ชไม่คิดเลยว่าจะทำให้เมฆต้องเสียใจโค้ชพูดไปแบบนั้นเพราะไม่อยากให้ใครมาสืบถึงตัวเมฆโค้ชกำลังช่วยเมฆอยู่นะ
1: จริงเหรอครับโค้ชผมดีใจมากเลยนะครับที่โค้ชไม่ลืมผมอ่ะแล้วตอนนี้โค้ชอยู่ไหนครับให้ผมไปหาโค้ชได้ไหมครับ
0: โค้ชยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเลยไว้ถ้าได้ที่อยู่ที่แน่นอนแล้วน่ะโค้ชจะบอกเมย์ไปนะ
1: ได้ครับโค้ชแต่ว่าโค้ชไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ทำร้ายโค้ชอ่ะผมจะไปจัดการมันให้โค้ชเองครับ
0: ขอบใจมากเมฆมีแต่เมฆนี่แหละที่ดีกับโค้ชอยู่เสมอไว้ถ้าโค้ชมีอะไรให้เมฆทำโค้ชจะบอกเมฆไปนะ
1: ครับ

0: ี่พี่สั่งให้ไอ้เมฆขับรถชนคุณนนท์ใช่ไหม
1: พี่ไม่ได้สั่ง
0: แต่เมื่อกี้ผมได้ยินพี่บอกว่าพี่จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีใครสืบถึงตัวไอ้เมฆอ่ะ
1: ก็เขาอาจจะฟังคำพูดของพี่แล้วก็ตีความผิดก็เหมือนอย่างที่ฟินได้ยินไงแล้วก็เข้าใจพี่ผิดอยู่แบบเนี้ย
0: เข้าใจผิดอะไรอ่ะพี่ฆ่าคนตายมันเรื่องใหญ่นะพี่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ
1: ฟินตั้งสติแล้วฟังพี่นะเราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยเชื่อพี่นะฟิน

0: 喂，
1: ตกใจเลยขนาดนั้นน่ะทำไมคิดว่าพี่จะยิงฟินเหรอ
2: นี่พี่มีปืนด้วยเหรอ
1: มีสิปืนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างพี่เอาไว้ป้องกันตัวกลัวเหรอ
2: ผมแค่แปลกใจผมไม่เคยเห็นพี่ยิงปืน
1: ไม่ได้ยิงมาสักพักแล้วล่ะสงสัยต้องกลับไปซ้อมซะหน่อย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี
0: ้โอ้โหอุ๊ยพอมาวันนี้เสร็จปั๊บพี่จ๋าแรงเงา2026ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
1: มาสิ
0: คือเวอร์ชั่นนี้นะมุดินกับนกนภาคือแซ่บมากเอาจริงหนูว่าไม่ได้แซ่บแค่2ตัว
1: นกนภาเวอร์ชั่นนี้เห็นบอกว่ามีตำแหน่งใหญ่โต
2: สวัสดีค่ะเลย
1: ท่านรัฐมนตรี
0: ตีแต่อยากให้จับตาดูผอ.ด้วยเพราะบอกแล้วว่าความแซ่บไม่ได้อยู่แค่2ตัวละครนะจ๊ะผอ.เจนภพที่รับบทโดยพี่ป๋อณัฐวุฒินี่ก็แซ่บมาก
1: เห็นบอกว่าปากแซ่บด้วย
0: ปากแจ๋วสุดอยากรู้แจ๋วแค่ไหนไปดูกันค่ะ
3: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
4: ยังไม่นานหรอก
5: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราต่างไม่ต้องเป็นห่วงนะ
4: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
6: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
7: ันกลับมาแล้วนี่
5: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
7: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
5: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
8: ตาหายไปไหนมา
5: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
9: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
5: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
1: ว้ายขนมจะพามาลบ
7: เลิกยุ่งกับนางุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
5: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
8: เฮ้ยรู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
7: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
6: ้วายอค่ะอย่าเห็นตบกันในงานสักทีวะ
10: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
3: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
11: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
7: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
3: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
8: เธอเป็นใคร
3: หนูตา
6: แก่แล้วตรงเนี้ย
7: ปากดีเนี่ยนะมึง
1: ตายเป็นของจริงสูงขนาดตาย
0: พี่เชื่อไหมเราจบรายการกันเขายังกิ้งไม่ถึงพื้นเลยมันได้สูงมาก
1: สูงสุด
0: แต่ก่อนอื่นต้องอย่างนี้จ้ะ
1: อะไรจ้ะวายยอ
0: วายยอค่ะ
1: โอ้โหน่าตบอ่ะ
0: หมายถึงเขา
1: เธออ
0: ุ๊ยนี่เห็นไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงเราก็ยังคงเห็นมุมแบบความรักของพี่น้องฝาแฝดมุนินมุตาอยู่นะ
1: ฉันอยากเล่นเป็นผอ.
0: เพราะอะไร
1: นี่ยังเสียวไม่พอ
0: เอ้ยได้กำไร
1: แซ่บมากแซ่บมากเวอร์ชันนี้แซ่บมาก
0: แซ่บขนาดนี้ถ้าใครอยากจะดูแรงเงา2026ก่อนใครนะคะต้องสมัครแอป 1D Premium
1: ใช่เพราะว่าเด็ดมากตรงไหนรู้ไหมฮะ
0: ตรงไหน
1: คือออกอากาศตอนแรกเนี่ยเขาออกอากาศวันจันทร์ที่26ตุลาคม
0: ถ้าดูช่องวันใช่ไหม
1: ช่องวันนะแต่ถ้าคุณสมัครแอป 1D Premium คุณจะได้ดูก่อนล่วงหน้า3วันค
0: ือ
1: วันศุกร์ที่23ตุลาคมเอาอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: แล้วรับรองเขาไปสปอยในโซเชียลแน่นอน
1: แน่นอนถ้าคุณไม่สมัครแอป 1D Premium เนี่ยคุณเจอสปอยแน่นอน
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครเน
1: า
0: ะ
1: ห้ามพลาดเลยนะฮะเอ้ามาที่แขกรับเชิญของรายการของเราในวันนี้แน่นอนเธอคือแชมป์ของ The Golden Songเวทีเพลงเพราะ All Star ที่เพิ่งคว้าตำแหน่งสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองเลยนะฮะวันนี้เราเลยต้องเชิญมาทั้งโค้ชและแชมป์เลยอยู่ตรงนี้แล้วน้องภูมิและคุณพี่แอน
12: สวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีค่ะ
12: สว
13: ั
12: สด
13: ี
12: ค
13: ่
12: ะ
1: เป็นผู้แข่งขันที่ผมบอกทำไมเธอรู้จักกันเหรอ
0: พี่เอาเราเป็น AF
12: ด้วยก
0: ั
12: น
1: AF ด้วยกันเหรอ
12: AF
1: ทำไมเขาร้องเพลงเพราะล่ะ
12: เอ้าพี่เดียเขาบอกเพลงเพราะ
0: ไม่แล้วนี่รีบปล่อยมือแอนเลยนะเพราะว่าจริง
1: แต่เล่น
0: ไม่แต่ว่าแบบเราเห็นน้องมานานไงพี่เกลือ
1: เป็นหนึ่งในผู้แข่งขันที่ผมบอกเลยผมส่งแรงใจเชียร์มาหลายรอบมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเธอสมควรค่าแก่การได้แชมป์สักที
12: ขอบคุณค่ะ
0: เรา แล้วคนที่ภูมิใจกว่าพี่ดูหน้า
1: ได้อยู่ตรงนี
0: ้เออ
13: ครับพ
0: ี่
13: วันนี้
0: ถิ่งเลย
13: รอบที่แล้วผมมาแบบนิ่งๆวันนี้ผมมาเอิดครับ
1: โอ้แล้วพอประกาศผลปั๊บโอ้ทั้งหัวหน้าทีมทั้งลูกทีมกอดคอกันร้องไห
0: ้ใช่ค่ะ
1: นี่โมจะเป็นลมเนี่ยเหรอ
0: จะเป็นลมค่ะคือจริงๆแอนน่ะรู้ว่าทุกคนตั้งใจหมดแล้วก็ทุกคนก็หวังว่าถ้าเรามีโอกาสได้เป็นจริงๆมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยทุกคนหวังหมดค่ะแต่เป็นหวังที่แบบพอดีเราก็ไม่ได้ยินเสียงว่าแบบเอ๊ะใช่ชื่อเราไหมนะอะไรเงี
14: ้
0: ยแล้วแบบมันเหมือนตกใจอ่ะพี่เดียมันเหมือนตัวสั่นอะไรเงี้ยแล้วน้องไปก็กอดไว้แล้วสักพักพี่พุงวิ่งเข้ามาชาร์จอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบใจสั่นตื่นเต้นจะเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ถามแชมป์หลายคนแล้วเขาบอกว่าพอจังหวะได้ยินชื่อตัวเองมันจะวิ่ง
0: ดับใช่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยจริงไหม
0: จริงค่ะจริงจริง
1: ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะไม่เคยประกวดร้องเพลงอะไรกับใครเลย
14: ไม่เคยเหมือนกันเพราะประกวดแต่ไม่เคยได้แชมป์ไงน่าเศร้ากว่าไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วเมื่อวานเนี้ยตอนแบบจับมือกันนะเนา
0: ะ
14: ระหว่างแอนกับไปอ่ะโอ้โหคือฟีลลิ่งมันคือจักรวาลอ่ะดูดิ
13: ยูนิเวิร์สเลย
14: โอ้มันคือแบบอุ้ยไปจักรวาลแล้วว่าจริงๆแล้วพอวินาทีที่แบบดีใจภูมินี่คือกระโดดแบบ
0: น่ารักมากพี่ภูมิวิ่งเข้ามาชาร์จเลย
14: แล้วพี่เห็นภูมิตั้งแต่เพลงแรกอ่ะเธออ่ะชัดๆๆคือจะเข้าไปอยู่ในสิ่งในร่างแอร์แล้วอ่ะ
1: ทุกโชว์ทุกโชว์ของผู้แข่งขันทุกคนในทีมเขาเหมือนเขาจะวิ่งไปทำโชว์ด้วย
14: เออพี่คือเขาอ่ะนั่งอยู่นี่เนาะแต่เหมือนภูมิกระโดดไปสิ่งแอร์ตรงนั้นน่ะ
0: เหมือนแบบอยู่บนเวทีด้วยกัน
13: ก็คือเป็นทีมเดียวกันเราก็ต้องช่วยกัน
0: ใช่
1: เขาบอกว่าตั้งใจซ้อมกันมากเลยกับโ
0: ชว์มากๆค่ะมากๆค่ะจริงๆตั้งใจร้อยเรียงมินิคอนเสิร์ตนี้ให้แบบอยากทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนรู้สึกว่าได้ฟังบทเพลงทองคำที่ครบทุกๆแคตตากรีก็คือเพลงสุนทราภรณ์เพลงลูกกรุงแล้วก็เพลง80ค่ะ
1: แล้วหัวหน้าทีมของคุณภูมิเขาบอกว่าเขามั่นใจเขาเห็นตั้งแต่ตอนซ้อมเขามั่นใจเลยว่าพี่แอนได้แชมป์
14: พี่แอนน้องนาย
0: อันนี้จริงๆรออีกแล้ว
14: อันนี้พี่ถามจริงๆว่าแบบคือเราแบบคิดเลยไหมเห็นภาพเลยไหมว่าแบบเป็นพี่แอนแน่ๆอย่างเงี้ย
13: ผมขออนุญาตพูดตามตรงเลยว่า
14: เออ
13: ใช่ครับ
1: นี่
13: คือผมมั่นใจมากว่
0: า
13: พี่แอนจะได้แชมป
0: ์
13: ต
0: ั้
13: งแต่ตอนซ้อมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือเรามองเห็นศักยภาพของพี่แอนแล้วเรารู้เลยว่าโหพี่แอนเป็นanother levelแล้วอ่ะเป็นอีกหนึ่งระดับแล้วเป็นเหมือนระดับที่เราต้องจับจองซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อไปดูเขาโชว์แสดงนะ
1: คุณรู้สึกเหมือนผมเลยตอนวันถ่ายรอบไฟนอลเหมือนกันผมนั่งดูผมบอกนี่ไม่ใช่การแข่งขันแล้วนี่คือการทำแบบดูคอนเสิร์ต
14: โชว์ศิลปินใช่ป่ะ
1: จริง
13: แล้วนี่มันเลยเป็นการตอบโจทย์มินิคอนเสิร์ตของรายการ The Golden Song แล้วมันตอบโจทย์ความเป็นออลสตาร์มากๆสำหรับพี่แอน
1: แต่อีกเรื่องนึงที่เซอร์ไพรส์คือคุณแอนคุณเก่งขนาดนี้คุณยังมูหนักมากอีกเหรอ
13: โอ้โห
0: สุดๆค่ะ
13: ไม่อยากจะเมาเลยอันนี
14: ้แป๊บนึงนะก่อนที่เราจะไปรู้อะไรมาพี่จริงๆไม่รู้เลยว่าแอนเป็นสายมูแต่พี่มองเข้าไปพี่รู้สึกว่าเธอคนนี้มากับชุดอะไรแดงๆตลอดเวลาเธอจะต้องมีสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของเธออย่างเงี้ยพี่ว่ามันเกี่ยวข้องป่ะแอน
0: จริงๆชอบสีแดงเป็นทุนเดิมค่ะแล้วก็ทุกรอบตั้งแต่แข่งมาก็จะชอบสีแดงใส่สีแดงเสมอแล้วก็เวลาไปไหนจะมีแต่คนทักว่าวันนี้ไม่ใส่สีแดงมาหรออะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ปากเห็นไ
0: หมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราอยากจะนอกจากสีที่เป็นมงคลทางด้านจิตใจของเราแล้วแต่ไม่ได้มูในเรื่องของสีนะคะเราก็รู้สึกว่าเราจะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราในทุกๆครั้งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆที่ที่เราไป
1: มีไหมผ่านหน้าสตูได้ไปมูไหม
0: วันนี้ด้านล่างสตูไหว้แล้วตายายเรียบร้อย
14: เห็นว
1: ่
14: า
1: ไหว้แล้วที่แอคสตูดิโอมีสาร
0: พิษที่แอคสตูดิโอแอนจะไหว้ทุกครั้งทุกรอบทุกวันที่ไปไม่ว่าจะเป็นวันซ้อมหรืออะไรอยู่แล้วค่ะแต่วันจริงวันที่เป็นวันแข่งจริงๆก็คือตอนเช้าเราไปแต่หัววันเลยไปแต่หัววันต่างๆ
14: ไปซ้อมไปซ้อมน้องเอง
0: ไม่ไปคุยกับตายายก่อน
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: เธอคนผ่านไปผ่านมาเขาจะคิดว่าเธอหลอนแล้วนะ
0: ไปเช้าพี่ยามที่แอคสตูดิโอคือรู้เลยว่าม
13: า
0: แอนมาแล้วคือแน่นอนไม่พวงมาลัยต้องมีข้าวมีน้ำมีอะไรแต่วันนั้นเราแถมโชว์ให้ตายายด้วย
1: มีโชว์
13: เป็นโชว์พิเศษเฉพาะรอบ
0: เป็นโชว์พิเศษเฉพาะรอบชิงก่อนก็คือประมาณว่าทุกครั้งที่เราไปเราก็จะไปขอความเป็นมงคลสิริมงคลขอความมั่นใจแต่ไม่ได้แบบมูไม่ได้บนอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเป็นวันที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นวันยิ่งใหญ
14: ่
0: เราจะขอตายายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้ตายายกลับคืนด้วยเราก็เลยงั้นขออนุญาตทำโชว์ให้ตายายได้ชมก่อนใครแล้วก็เต้นโชว์เลย
1: ตายแล้วคอนเสิร์ตนี้จะต้องไปลองถวาย
14: มีคลิปเคยไหมนี่ขนาดชุด
1: เต้นจริงด้วย
14: ชุดถวายยังชุดแดงอ่ะ
13: ตัวตายายจำไม่ได
14: ้นี่หนูแอนเองนะคะ
1: ยึกยักหน้าดูยึกยักหน้าด
0: ูก็คือตั้งใจให้ตายายแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราขอบคุณสิ่งทุกๆอย่างแล้วก็แอนว่ามันเหมือนเป็นพลังทางใจค
1: ่ะคอนเสิร์ตนี้เจอกันเดี๋ยวไปรำถวาย
14: ทำไมจะรอประกาศอะไร
1: ไม่ก็ต้องขึ้นโชว์ไง
14: จะได้เป็นที่ประ ทับใจพาพี่เกลือไปด้วยนะลูกแน่นอนพี่เกลือต้องไปนี่แต่ว่าเรื่องชุดเมื่อกี้นอกเหนือจากคำว่าสีแดงในทุกๆชุดแล้วแอนเนี่ยนอกจากมูกับตายายกับสารแล้วเขาคุยกับชุดได้ด้วยนะ
1: จริงป่ะเนี่ย
14: เออชุดที่เขาใส่เขาคุยกัน
15: ค่ะก็คือชุดจริงๆอ่ะพี่เกลือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบก็คือวินาทีสุดท้ายเราเปลี่ยนชุดค่ะจริงๆรอบซ้อมมันเป็นอีกชุดนึงที่เราตั้งใจดีไซน์ตัดชุดกันออกมาเพราะว่าเราทำมินิคอนเสิร์ต3เพลงเราจะทำยังไงให้
14: ชุดนี้หรอ
15: ใช่ค่ะ
13: ให้
15: แบบได้เป็นชุดเต้นได้ด้วยที่แบบคล่องตัวแล้วก็เป็นชุดยาวที่ดูสมกับบทเพลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ชุดเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างทั้งหนักทั้งแบบไม่พอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจวันนั้นอะไรก็ไม่รู้แบบตอนเช้าก็ม้วนเสื้อไป1ตัวเป็นชุดที่เป็นรอบชิงค่ะแล้วชุดเนี้ยแอนเก็บไว้ตั้งแต่แบบเป็นปีแล้วค่ะเป็นชุดที่แบบมันหลวมด้วยอะไรด้วยแอนก็ประมาณ 4:30 นึกในใจอะไรไม่รู้ก็นั่งเย็บชุดเนาเก็บข้างอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ถือติดไปก่อนแล้วก็ไปแขวนไว้ที่ในห้องสตูที่แอ๊กอะค่ะแล้วแบบตอนที่ลองชุดนี้แล้วทุกคนก็แบบทีมงานก็เป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยมันหนักนะมันแอนดูไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหันไปมองชุดนี้แล้วแบบเฮ้ยหรือว่าจะต้องเป็นชุดนี้นะที่พาเราแบบรอดอะไรเงี้ยค่ะในใจคือแบบคิดว่าชุดนี้แหละจะพาให้เราแบบว่าไปถึงฝั่งฝันได้แล้วก็เป็นชุดที่แอนรู้สึกว่าเป็นชุดที่มีพระคุณไปเลยค่ะใช่
1: คือว่าชุดมันพูดมาจริงๆแม่งถ้าพาแอนไปหาหมอแล้วนะ
14: อินเนอร์เหมือนเขาแต่เขาก็บอกนี่ว่าเขารู้สึกว่าชุดแบบฉันนี่แหละจะพาเธอเข้ารอบ
15: น
14: ี่
15: แหละ
14: ฉันนี่แหละจะให้เธอได้แชมป์
1: ใช่ชุดนั้นมันสวยมากจริงทำให้คุณ
14: สวย
15: อู้ขอบคุณมาก
13: ผมว่านี่คือความโปรเฟชชั่นอลของพี่แอนด้วยเพราะว่าเขาเตรียมชุดนี้มาเป็นสำรองการที่คุณจะเตรียมชุดสำรองมาได้แสดงว่าคุณต้องมีแบบแพลนนู่น
1: มีแพลนไว้แล้วจริง
13: นี่คือความโปรเฟชชั่นอลของพี่แอน
15: คุณค่ะ
1: สิ่งนึงที่เห็น2คนนี้มีความเหมือนกันเลยนะทั้งในฐานะโค้ชกับฐานะผู้แข่งขันคือทั้ง2คนเนี่ยได้ที่2มาจากซีซั่นปกติ
13: ใช่ครับ
1: มันเหมือนมาขี้คายปมกันในแบบ The Golden Song All Star กันทั้งคู
13: ่ ใช่คือใช่พวกเราคือได้ที่2มาในซีซั่น4กับซีซั่น7ใช่ไหม
15: ครับ
13: ดังนั้นพอในซีซั่น All Star เนี่ยพวกเรามองเป็นภาพเดียวกันคือว่านี่คือโอกาสครั้งที่2 นี่คือโอกาสที่พวกเราจะได้กลับมาอ่ะอย่างแรกเลยคือกลับมามอบความสุขในบทเพลงทองคำแล้วก็กลับมาแก้ตัวเนาะ
15: ค่ะ
13: ดังนั้นการแข่งขันใน Golden Song All Star เนี่ยพวกเราตั้งใจกันมากๆก็ดีใจมากๆคือทุกครั้งที่เราได้ที่2กันมาบ่อยมากพี่แอนก็ได้ที่2มาหลายรอบผมก็ได้ที่2มาหลายรอบเงี้ยเราจะมีคำถามในใจเราจะแบบเออมันเกิดอะไรทำไมเราถึงยังไม่ได้ที่1แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะหาคำตอบได้แหละครับว่าทำไมเรายังไม่ได้ที่1แต่ว่าพอวินาทีที่พวกเราได้เป็นแชมป์กันจริงๆอ่ะคำถามพวกนั้นมันได้คำตอบแล้วอ่ะครับ
1: มันเหมือนปมในใจมันได้คลี่คลายแล้วจากการแข่งขันในครั้งนี้นะ
13: ใช่ครับใช
15: ่ค่ะแต่จริงๆอาจจะบอกว่าน้องๆอีก3คนทั้งน้องเอฟน้องติ๊กแล้วก็น้องไบต์น้องไปเนี่ยก็คือทุกคนเก่งมากๆเหมือนกันทุกคนตั้งใจเหมือนกันใช่ๆค่ะทุกคนตั้งใจไม่แพ้ไปกว่าแอนเลยแต่คือเราอาจจะมีจิตแรงกล้าแล้วก็ตั้งแต่แรกที่แบบ
14: ยังเข้าเรื่องจิตด้วยอยู่มา
15: คือตั้งแต่แรกที่แบบแอนได้รับโจทย์ว่าจะทำมินิคอนเสิร์ตคือภาพในหัวแอนชัดมากว่าแบบจะทำยังไงให้คืนกำไรกับผู้ชมให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะร้อยเรียงบทเพลงยังไงที่เป็นบทเพลงทองคำและยังอนุรักษ์อยู่ด้วยแล้วก็มีตัวเราเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบว่าลิงก์กับคนดูด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบช่วยกันกับน้องภูมิด้วยอะไรด้วยแอนว่ามันทุกอย่างมันเป็นความลงตัวที่แบบมันเกิดขึ้นในที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันเหมือนแบบว่าทั้งคู่ได้แชมป์มาพร้อมกัน
15: ได้ด้วยกันค่ะได้ด้วยกันทั้งทีม
14: จริงแล้วเห็นสายตาของภูมินะตอนที่แอนแบบว่ายืนถือถ้วยรางวัลอยู่ข้างหน้าเนาะภูมิก็คือยืนภูมิใจคือสายตายิ่งกว่าคุณพ่อคุณแม
13: ่ผมไม่สามารถเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้
14: สายตาหนูภูมิใจในตัวพี่เขาแบบสุดๆไปเลย
15: ส่งที่นั้นส่งพี่ถึงฝั่งฝัน
13: วินาทีนั้นคือผมเหมือนเห็นภาพเดิมแหละตอนที่ฉลองแชมป์ในซีซั่น4หรือซีซั่น7อะไรเงี้ยแต่มันเป็นการฉลองแชมป์ของพวกเราเอง
1: จริง
13: วันนั้นผมมองบรรยากาศผมมองสตูผมมองไฟผมมองทุกคนแล้วแบบเออนี่คือวินาทีแล้วก็เป็นวันของพี่แอนจริง
15: ๆขอบคุณมาก
1: ในฐานะพิธีกรผมบอกเลยว่าเป็นซีซั่นที่ผมเสียน้ำตามากที่สุดจริงๆแบบทุกคนตั้งใจแล้วผมชอบบรรยากาศของการแข่งออสตาร์มากคือมันเป็นการแข่งแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะแต่ละคนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมีใครสักคนชนะทุกคนมันเหมือนชนะด้วยกันหมดทุกโชว์ทุกรอบเลยจริงๆอะไรเงี้ยน
14: ะ
1: ซึ่งความประทับใจนี้แหละผู้ชมจะได้ชมกันสดๆบนเวทีเลย The Golden Song All Star นะครับซึ่งตอนนี้มีเพิ่มรอบแล้วด้วยนะเป็นรอบการกุศล
14: ฝากหน่อยฝากหน่อยมา
13: ครับก็อยากจะฝากไว้เลยนะครับสำหรับThe Golden Show All Star Concert นะครับ2026นะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ Ticket Major ทุกสาขาทุกช่องทางเลยแสดงวันที่
15: 6ค่ะ 6-7-8แต่เราเพิ่มรอบวันที่6ขึ้นมาด้วย
13: ใช่เป็นรอบการกุศลเนาะ
15: ใช่ค่ะ
13: ใช่ครับ
15: ก็จับจองบัตรกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆทุกคนตั้งใจแล้วก็เริ่มซ้อมกันมาบ้างแบบแล้วเลยแหละคือเห็นโชว์แล้วแบบอยากให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนพลาดอยากให้ทุกคนได้ไปอยู่ตรงนั้นได้ชมโชว์จริงๆได้ฟังเสียงร้องสดๆจริงๆแล้วก็ครบอย่างที่เคยเป็นมาแล้วมันก็จะทวีคูณความสุขขึ้นไปอีกรวมไปถึงปีนี้เช่นกัน
0: นะค
1: ะความพิเศษในฐานะแชมป์มีอะไรไหมโชว์คอนเสิร์ตนี้มีไหม
13: เอาแล้ว
15: จริงๆมีอยู่แล้วค่ะเราก็จัดเตรียมเพลงต่างๆเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าทุกๆบทเพลงเนี่ยมีความหมายอยู่แล้วแล้วก็จะได้เห็นกิมมิกบางอย่างของทุกๆแชมป์เลยค่ะสนุกแน่นอนค่ะ
1: แล้วผมบอกในหาพิธีกรว่าจริงๆแล้วการดูในทีวีเนี่ยว่าคุณได้ความรู้สึกได้อรรถรสแล้วนะ
15: ค
1: ุณได้มาฟังสดๆอ่ะมันยิ่งกว่าแน่นอน
0: ซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่รอบการกุศลแต่ว่าก็มีรอบปกติด้วยรอบปกตินี่เมื่อไหร่บ้างลูก
13: วันที่7กับวันที่8ครับวันที่7 2รอบก็คือรอบบ่ายกับรอบเย็นแล้วก็วันที่8เป็นรอบบ่ายครับผม
1: ซึ่งท่านก็ซื้อบัตรได้ทุกรอบนะฮะ
15: ถ้า
1: เป็นรอบการกุศลก็ยังสามารถซื้อได้ยังมาชมได้บัตรเหลือไม่มากแล้วนะฮะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับ
15: อยากให้มาดูด้วยตัวเองค
1: ่
15: ะ
0: ต้องไปดูไปฟังด้วยตัวเองจริงเพราะจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่พี่เกลือบอกว่าดูแล้วแบบน้ำตาจะไหลอ่ะ
1: ไม่จะไหลไหลแล้ว
0: ไหล
1: มากเลย
0: เนี่ยมันเป็นยังไงต้องไปรับรู้ด้วยความรู้สึกตัวเองจริงเนาะ
1: นะฉะนั้นห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตดีๆของเรานะครับว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ขอบคุณครูแอนกับน้อง
0: ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นทั้งนักแสดงและนักร้อง
0: ได้กำไร
1: จะเป็นใครสักครู่กลับมาเจอกันกับรายการวันนี้ครับ
16: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
18: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
19: ์ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: ไม่รู้ทั้งหมดเป็นวันเชิญคุณนึกถึงแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number one brand Thailand 300 milliliters
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
4: 8 โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าว

0: ใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่มะเร็งกระตุย
9: ใช้คิตตี้บาล์ม
10: ฮัทชิ่วฮัทจมูก
11: ใช้คิตตี้บาล์ม
12: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
13: คิตตี้บาล์ม
12: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
0: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
14: มายดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
0: ์3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: มาจ้ากลับมาช่วงนี้เรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญเขาเป็นหนุ่มหล่อยิ้มหวานไหนลองยิ้มซิไปที่แขกดีกว่านะคะก็ไปที่แขกไง
16: น้องเมียเด็กของฉันนี่มันปีก้าขาแข็งหุ่นเยอะนะ
15: ไม่เพราะว่าแขกของเราวันนี้คือน้องแจ็คกี้จักรินจ้ะวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาในฐานะแบบนักแสดงอย่างเดียว
16: เล่นซีรีส์เยอะนะค่าประเสริฐไง
15: อุ้ยเล่นเยอะมากแล้วคือเล่นแต่ละเรื่องคือดังคือปังหมดเลยแต่ว่าวันนี้เขามีเพลงใหม่จ้ะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกแบบของการคิดถึงคนสำคัญในทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้วเขาพร้อมโชว์อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกัน Until We Meet Again แจ็คกี้จ้ะ

0: ีค่ะ
1: โอ้เพลงซึ้งอ่ะ
2: นี่นึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในฐานะศิลปินอิสระเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสังกัด
3: เพลงสุดท้ายในอัลบั้มของจิ๊กกี้ครับ
2: ซึ่งเพลงนี้เห็นบอกว่าแต่งเพื่อแบบให้กับคนที่ซัพพอร์ตคุณมาตลอดเส้นทาง
3: ใช่ครับผมก็จริงๆแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ก็คือเป็นการนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของตัวเองว่าใครที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราบ้างคอยทำให้แบบวันนี้เป็นมีเราในวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหมือนคนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดอะไร
2: ไหนไหนนี่เป็นใครบ้างตอนร้องเพลง
3: ตอนร้องเพลงนี้ก็จริงๆนึกถึงครอบครัวน
0: ึ
3: กถึงเพื่อนที่อยู่ในวงการด้วยกันมาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือนึกถึงพี่ๆแฟนคลับ
0: นี่แหละแฟนคลับที่เป็นกำลังใจสำคัญของเราเพราะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเห็นแจ็คกี้นี่คืออุ๊ยอยู่ในวงการจริงๆทั้งในฐานะนักแสดงฐานะศิลปินแต่หลายคนไม่รู้นะคะว่าเขาเคยท้อจนไม่อยากเป็นศิลปินแล้วอะ
2: จริงเหรอ
0: ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอ่ะ
3: ก็จริงๆผมว่ามันเป็นปัญหาแบบว่าของศิลปินหลายๆท่านแหละที่แบบว่าคาดหวังในผลงานของตัวเองหวังว่าสักวันนึงผลงานของเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังม
0: ี
3: แบบคนฟังเยอะอะไรเงี้ยแต่พอเราคาดหวังมากเกินไปมันก็ทำให้เราแบบค่อนข้างเหนื่
0: อ
3: ยแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้ปรับ mindset ตัวเองแล้วก็แบบว่าคิดกับตัวเองใหม่ว่าแบบจริงๆแล้วเราก็ใส่ใจแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำอย่างให้เต็มที่แล้วก็โฟกัสกับความสุขของแฟนคลับทุกๆคนอะไรเงี้ย
0: ก็คือเหมือนหันร้องเพลงหันไปเห็นหน้าแฟนๆก็คือนี่แหละกำลังใจที
3: ่
0: ทำให้เราแบบไปต่อได้เลย
2: จริงเพราะว่าในวงการมันเหมือนการกดดันตัวเองเยอะมากอย่างพี่เองเคยคิดเหมือนกันว่าแบบไม่อยากอยู่วงการนี้แล้วจริง
0: เมื่อไหร่ดี
2: ยังไม
0: ่โอเค
2: ท้อเคยท้อเคยรู้สึกว่าโอ้ทำไปมันได้เท่านี้ก็อยากจะไปได้ไกลไกลกว่านี้อะไร
0: ใช่ใช่
2: จนสุดท้ายพี่หันไปเห็นในเนี่ยตัวเลขบินบัตรเครดิตอ่ะพี่ก็เลยรู้ว่าพี่ต้องอยู่วงการน
3: ี้ต้องอยู่ต่ออ
0: ันนั้นไม่เหมือนกัน
2: อ
0: ันนี้เรามีภาระ
2: ไม่พี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้เลยพี่รักขึ้นมาเลยการอยู่ในวงการ
2: นี่กูเยอะจริง
3: อย่าเอาครับเป็นความสุขของทุกคน
0: คืออันนี้เขาเป็นยอดนี่แต่ว่าศิลปินหลายคนอาจจะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของยอดวิวอันนี้เข้าใจนะ
2: จริง
0: ๆใช่มั้ยบางทีเราก็จะเป็นเหมือนกันว่าเฮ้ยทำเพลงนี้ออกมามันไม่ได้อย่างที่เราหวังแบบยอดวิวไว
3: ้มีบ้างแต่ตอนนี้ก็เต็มที่ครับมีความสุขกับผลงานทุกๆชิ้น
2: เหมือนเราได้แรงแบบแรงผลักดันดีจากคุณพ่อคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลา
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่
3: พ่อแม่ก็จริงๆส่งเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงๆคอยดูอยู่ห่างๆครับผมแล้วก็เหมือนคอยช่วยซัพพอร์ตช่วยบอกว่าเป็นกำลังใจให้ในทุกๆวัน
2: เป็นเหมือนลมใต้ปีกให้กับลูกนะคือหลายครั้งความสำเร็จของเด็กๆมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจที่ดีเลยนะ
0: ใช่แล้วปลูกฝังให้น้องเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กเลยด้วย
2: จริงใครที่อยากฟังอันทีวีมิดเกนตามฟังที่ไหนฮะ
3: ครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็มิวสิกวิดีโอนะครับปล่อยแล้วนะครับทางช anel YouTube แจ็คกี้จักรดินครับก็กำกับเองด้วย
0: อุ้ยอุ้ยเก่ง
2: นายจะทำทุกอย่างเองไม่ได้นะ
0: จริงศิลปินเนาะเป็นนักแสดงแล้วกำกับเองด้วยนี่ภาพออกมาสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นฝากแฟนๆไปดูมิวสิกวิดีโอตัวเต็มกันได้เลยอันทีวีมีเดเกนวันนี้ขอบคุณแจ็คกี้จักริน
3: ค่ะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะพี่เกลือ
2: ช่วงหน้าผมบอกเลยฮะ
0: ตาวาวเลยนะ
2: เทศกาลกินเจมาถึงแล้วไงเราจะมาอยู่เฉยๆกินแต่เนื้อสัตว์กันไม่ได้เดี๋ยวเรามีร้านเด็ดมาแนะนำสักครู่เจอกันกับวันนี้ครับ
4: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
5: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
6: เราพร้อมให้คำแนะนำ
7: คอกพิษเลิศจริง
6: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
8: ้คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่คอกพิษ
9: Is that good?

0: ทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
5: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี

0: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายกสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคใต้ใกล้ชิดโดยมีรองนายกและรัฐมนตรีกำกับติดตามสถานการณ์พร้อมเร่งรัดก่อสร้างคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลาก
3: เรียโด101ตอนจบคืนนี้เวลา20:30
4: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ใหม่มาจิคลีนสูตรกลิ่นน้ำหอมที่หมาแมวชอบกลิ่นพื้นที่นุ่นต้องมีทุกคนชอบ
6: มงเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: กลับมาอยู่ต่อกับรายการ
8: วันนี้นี่เพิ่งเตรียมกันเมื่อกี
7: ้เฮียแจกคิดไม่ได้หรอกค่าเนี้ยบอกเลย
8: วันนี้มีข่าวดีด้วยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆของสองสาวน้ำตาลฟิล์มจ้ะที่เขากดบัตรแฟนคอนของทั้งคู่ไม่ทันทำไงได้บ้าง
7: โอ้โหโกรธสิโกรธสิแต่ไม่เป็นไรเรามีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่าวันนี้ทาง JMTV นะเขามีข่าวดีมาข่าวดีคืออะไรไปติดตามกันเลย
8: ค่ะ
9: JMTV เสิร์ฟไม่หยุดกับคอนเสิร์ตครั้งใหม่ของน้ำตาลทิพนารีและฟิล์มรัชนันท์สองนักแสดงจาก JMTV ในงานน้ำตาลฟิล์ม Glamorous FanCon ที่ทั้งคู่นั้นพร้อมเนรมิตเวทีถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางสุดเปล่งประกายให้แฟนๆด้วยโชว์สุด Exclusive แบบจะเต็มไม่มีกั๊กทั้งร้องเต้นและการแสดงสุดพิเศษงานนี้น้ำตาลฟิล์มได้ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในการดีไซน์ทุกพาร์ทการแสดงอย่างพิถีพิถันโดยเรียบเรียงเรื่องราวการเดินทางตั้งแต่วันแรกที่ต่างคนนั้นต่างเริ่มต้นจากเส้นทางที่แตกต่างจนกระทั่งโคจรมาพบและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมเนรมิตเวทีให้กลายเป็นโรงละครใหญ่ชวนแฟนทุกคนเข้าสู่ห่วงเวลาแห่งความตระการตาไปด้วยกันในวันเสาร์ที่14 พฤศจิกายน 2569ณยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์นอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมความสนุกแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดเหมือนอยู่ในฮอลล์เดียวกันกับทุกคนผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดได้อีกด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ticketmaker.com ได้เลยค่ะ
7: ดีใจด้วยสำหรับที่กดบัตรไม่ทันก็มีโอกาสแล้ว
8: ใช่แล้ว
7: คราวนี้ห้ามพลาดนะ
8: ใช่แต่ว่าอันนี้พี่เกลือเนี่ยไม่พลาดแน่นอน
7: ไม่มีพลาดอยู่แล้วนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมอาหารที่เป็นอาหารเจนะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขานำสูตรอาหารของครอบครัวมาซึ่งเป็นอาหารสไตล์แต้จิ๋วเนี่ยมาต่อยอดเป็นร้านอาหารแล้วก็พิเศษในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเขามีปรับหลายเมนูสำหรับใครที่ทานเจอยู่รับรองได้อร่อยแน่นอนเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้แล้วฮะคุณบอลสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
7: โอ้
11: เชิญเลยครับ
7: เอาอันแรกเลย
8: จริงหรอ
7: ร้านชื่อร้านอะไรครับ
11: ร้านชื่อเคลพอดคิงครับ
8: เ
7: คลพอดคิง
11: ใช่ครับมาจากเยาวราชเลยครับ
7: จากเยาวราชเลย
11: ใช่ครับ
7: นะฮะก็อย่างที่บอกไปถูกไหมก็คือร้านนี้ก็คือได้แบบสูตรอาหารจากครอบครัว
11: ใช่ครับสูตรอาหารก็จะมาตั้งแต่อาม่าแล้วก็ป้าป้าส่งมาแล้วก็เป็นพวกผมเป็นรุ่นที่3ครับ
7: แล้วตอนนี้ทางร้านก็คือเนื่องในเทศกาลกินเจก็มีการปรับสูตรเพ
11: ื
7: ่อให้เป็นอาหารเจ
11: ใช่ครับก็หลักๆ ก็เหมือนเราไม่อยากให้ลูกค้ากินเจที่มันจำเจครับก็เลย
8: เปลี่ยน
7: กินเจไม่จำเจ
11: ใช่ครับก็เลยเปลี่ยนก็เลยมีคอนเซปต์ก็เหมือนวัยรุ่นเริ่มมามีแพลนเบสเข้ามาทำอาหารด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่เหมือนกับเจทั่วไปครับ
7: เมนูที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนั้
11: นไก่ไก่จริงๆครับอันนั้นเป็นฝั่งเมนูที่เป็นเมนูปกติครับ
8: เรามาเมนูนี้ก่อน
11: เมนูเจจะอยู่ฝั่งนี้คร
8: ับ เป็นเมนูชูโรงคือซุปเปอร์พาโลเจอันไหนคะ
7: ซุปเปอร์พาโลคือ
11: ซุปเปอร์พาโลเจก็จริงๆเมนูเจคนจีนก็จะมีเป็นพะโล้เจอยู่แล้วครับ
12: พะโล
8: ้อ้าวผิดเอาใหม
11: ่เสริมกล่องสุ่ม
8: กล่องสุ่ม
7: ไม่ใช่
8: ไม
7: ่
8: ใช
7: ่
8: ไหนลองไปเรื่อยๆสิให้มันจบรายการ
11: ใช่ใช
7: ่เฮ้ยอย่าแซวแขก
8: อ๋อ
7: ไอ้นี่อย่าเขาไม่ให้กิน
8: อ้าวนี่ไงเปิดแล้ว
11: ซุปเปอร์พะโล้เจจริงๆก็เป็นตัวพะโล้ครับแล้วก็ด้วยคนไทยคืออย่างที่รู้กันว่าเมนูเจส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนไทยคนไทยที่กินต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยกินเจ
8: วิเห็นพริกด้วยอ่ะ
7: แต่ซุปเปอร์พะโล้ก็คือ
11: คล้ายๆซุปเปอร์ตีนไก่ครับ
7: เออเหมือนต้มซุปเปอร์แต่เป็นน้ำพะโล้
11: ใช่ครับ
8: ลอง
7: มาจีมาจีมาจีมาจีมาจีมาจี
8: เป็นไง
7: เต้าหู้ยัน
8: เนาะไม่คือได้กลิ่นแล้วมันหอมแบบแต่มันหอมแบบเหมือนมันหอมไม่จืดอ่ะเป็นไงเป็นไงร้อนน้องพี่เกลือใช่ไหมล่ะ
11: ร้อนนะ
7: อ๋อร้อน
11: ถูกแล้วครับอันนี้
8: ถูกแล้วน้องมันต้องร้อนถ
11: ู
8: กไหมคะ
7: เต้าหู้ดีมากแล้วแบบน้ำซุปมันสดชื่นโทษนะซอสดังขนาดนี้คนหรือไดโว่เนี่ย
8: พี่เข้าสวยได้เลยอ่ะ
7: ดี ฉันยังติดใจเสียงซดเธออยู่นะ
8: มันแซ่บว่ะอุ้ยมันเป็นเหมือนแบบฟิวนัวแต่แซ่บอ่ะนึกออกไหมเนาะ
7: กับจื้
8: นอุ้ยอันนี้รสมากนี่ก็คือชื่ออะไรนะพะโล
11: ซุปเปอร์พะโลเจ
8: ซุปเปอร์พะโลเจนะคะอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันที่บอกว่าชูโรงก็คือหมี่คลุกทรงเครื่องเจ
11: อันนี้ก็
8: ต้องคลุกเลยใช่ไหม
11: ต้องคลุกทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วก็ชอบทานเผ็ดใส่น้ำมันพริกที่สูตรของทางร้าน
8: พี่เกลือทานเผ็ดเปล่า
7: ใส่มาเลยใส่มาเลย
8: จริงป่ะใส่หมดเลยไหม
7: ใจเย็นๆ
11: เผ็ดนะครับใจเย็น
8: ฟึบนี่แค่นี้เนาะ
11: คุกได้เลยครับตัวหมูสับนี่ก็จะเป็นหมูแพนเบสครับเป็นแบบเจ
7: หมูแพนเบส
11: ใช่ครับ
8: พี่ลุย
11: ครับ
7: เอาหมูมาลอกมา
11: ก็กินได้ความสดชื่นของผักสดด้วย
7: อะไรนะ
8: เ
7: นี่ย
8: เป็นไง
7: เมียแก่ไม่อยู่ไม่งั้นจะช่วยกันกินคำใหญ่ๆ
8: จริงเหรอนี่ก็กินสิ
11: ระวังเผ็ดนะครับใส่ไปเยอะเลย
8: อ๋ออันนี้ถือว่าเยอะเหรอคะ
11: ใช่ครับน้ำมันพริกเก็บมาครับน้ำมันพริกที่ร้าน
8: เผ็ดไหมเผ็ดไหมแต่พวกเรากินเผ็ดได้นะ
7: อย่าพวกเรา
8: หนูกินได้หนูกินเผ็ดได
7: ้หืมต้มดีมากอ่ะต้มดีมาก
11: เส้นเป็นเส้นข้าวครับเป็นเส้นทำจากข้าวครับเพราะว่าเจกินทานไข่ไม่ได้ปกติเส้นบะหมี่จะมีไข่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเส้นที่ทำจากข้าวครับ
8: อุ้ยจริงนี่ไงอยากให้ดูเส้นใกล้ๆเส้นมันเท็กเจอร์มันแบบ
11: ใช่เราเลือกเส้นเราเลือกเส้นแบนด์อยากเพราะว่ามันจะได้จับตัวน้ำซอสได้ดี
8: ขึ้นอุ้ยพี่เขามีดีเทลอ่ะ
7: มาแล้วมาแล้ว
8: ไปถึง
7: น้ำมันพริกมาแล้ว
8: อุ้ยแต่เดียวเชื่อว่ามีคนแบบนี้เพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนกิน
7: มาแล้ว
8: คือหนูอ่ะกินมังสวิรัติทุกวันพฤหัสแล้วนี่เป็นคนต่อให้กินมังหนูก็จะชอบกินเผ็ดซึ่งร้านนี้ตอบโจทย์หนูมาก
7: เผ็ดดีมาก
11: ครับครับ
8: ใช่ไหมมีเมนูอื่นๆอีกผัดหมี่จันดีคือไหนคะ
11: ผัดหมี่จันดีคืออันนี้ครับจริงๆก็จะผัดเป็นผัดหมี่เหมือนของทางผัดหมี่ของทางใต้ครับแต่ว่าเส้นเนี่ยก็จะเส้นมาจากบ้านของมาม่าครับก็จะเป็นเส้นของทางจันดีที่นครครับ
7: มันอารมณ์เหมือนไปตังแล้วได้กินบะหมี่ฮกเกี้ยนอะไรใช่ไหม
11: เหมือนภูเก็ตก็จะมีหมี่ต้นโพของภูเก็ต
7: อ๋อ
8: เนี่ยแล้วเขายกไปทั้งจานคนเดียวเลยนะดู
7: กินเหรอ
8: กินบ้างไหนดูมีแต่เสียงเคี้ยวเสียงหืออย่างเงี้ยเนาะ
7: อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ
8: ลองเมนู
11: อันนั้นเป็นหมี่กึ่งครับถ้าคนจีนคนจีนก็มีถ้าคนจีนเรียกหมี่กึ่งครับ
7: ชิ้นเนี้ยเหรอ
11: ใช่ครับ
7: ชื่อว่าหมี่กึ่ง
11: หมี่กึ่งครับหมี่กึ่งคนจีนเรียกหมี่กึ่งถ้าคนไทยก็อาจจะเป็นไส้หมูเจอะไรเงี้ยครับ
7: อ๋อต้องคอยแปลนะครับเพราะผมเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสนะ
11: อ๋อครับ
8: ครับได้ทำเมนูอื่นๆด้วยค่ะคุณบอล
11: อันนี้เป็นกระตุ่นน้ำแดงเจครับลักษณะเราทำมาคล้ายๆกับกระเพาะปลากระเพาะปลาน้ำแดงแต่อันนี้ก็เป็นแบบเจก็จะใช้ฟองเต้าหู้มาใช้แทนตัวกระเพาะปลา
7: อย่างมูฟออน
8: ได้แต่ตอนนี้เราไม่มีถ้วยเหลือแล้วเนาะพี่เกลือตักเป็นคำเลยแล้วกัน
11: ครับ
8: นี่มันมีส่วนไหนที่แบบจะต้องชิมตอนนี้โปรดิวเซอร์รีบป่องมาเลยอ่ะชิมแค่น้ำพอนะกลัวเราเก่งคำใหญ่ไง
11: ระวังร้อนนะครับ
7: ดีไหมดีไหมดีไ
8: หมอุ้ยอร่อยกลมกล่อม
11: ครับขอบคุณครับ
8: ดีอ่ะ
11: มีอันนี้ก็เป็นโอเถากล้วยอันนี้ก็เป็นขนม
7: ขนมฮะ
11: แล้วเรียกเป็นขนมเป็นเมนูทานเล่นแบบโบราณไม่หากินยากนะเป็นโอเถากล้วยก็เป็นเผือกนึ่งครับก็จะปรุงรสถ้าเป็นแบบไม่เจก็จะมีพวกกุ้งแห้งอะไรพวกนี้ด้วยครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเจก็จะเป็นเผือกกับตัวถั่ว
8: ผสมพี่เกลือมา
7: เจมาเจมาดิ
11: ทานกับน้ำจิ้มสีดำนี่นะครับ
8: น้ำจิ้มสีดำ
11: ใช่
7: น้ำจิ้มสีดำ
11: ก็จะออกเปรี้ยวหวานครับ
7: ในอันนี้ใช่ไหมฮะอันตรงหน้าผมนี้นะ
11: ใช่ครับใช่ครับ
7: อ๋อโอ้ย
8: นี่มันชื่อเมนูอะไรนะคะ
11: โอเถากล้วยครับ
8: โอเถากล้วย
11: ใช่ครับ
7: ส่วนเธอทานกับน้ำมันพริกได้เลย
8: อุ้ยอร่อย
7: อร่อยไหม
8: อร่อยมากอัน
11: นี้เป็นเผือกนึ่ง
8: ค่ะขอเมนูที่เหลือๆเลยค่ะ
11: ไม่อันนี้เป็นแปะกล้วยคั่วเกลืออันนี้เป็นเผือกทอดครับ
8: เป
11: ็นเผือกทอดโอชาอันนี้เป็นแปะกล้วยเป็นผัดหมูกล้วยครับผัดหมูกล้วยข้างบนก็จะเปลี่ยนเป็นแล้วก็เอาเต้าหู้โมกิมาทอดชุบแป้งทอดให้กรอบครับอ
7: ุ้ยดีอ่ะขนม
8: อันนี้
11: โอเถากล้วยครับ
7: อุ้ยอยากกินแบบไม่เจเลยค่ะ
8: อร่อยเน
11: า
8: ะ
11: ถ้าแบบไม่เจจะมีกุ้งแห้งก็จะได้ความอูมามิเพิ่มขึ้น
8: เออจริงๆมีอีกหลายเมนูมากๆแต่ว่าอร่อยมากอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะขออีก
11: โอเค3อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแบบไม่เจครับ
7: ไม่เลย
11: ใช่ก็จะมีกระเพาะปลาสดครับซึ่งปกติเราทานกระเพาะปลาเป็นแบบฟูๆอันนี้เป็นกระเพาะปลา
8: แต่ที่เราเห็นอันนั้นคือสาลี่หรอ
11: ใช่ครับอันนั้นเป็นสาลี่ตุ๋น
7: กระเพาะปลาสดมันหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชม
8: สาลี่ตุ๋นแล้วก็กระเพาะปลาที่พี่เกลือตักอยู่นะคะแล้วก็ซ้ายมือนี้
11: อันนั้นเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีน
8: ไก่ดำตุ๋นยาจีนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ร้านก็มีเมนูปกติด้วยนะคะร้านอยู่ที่ไหนคะ
11: ร้านอยู่ที่เยาวราชทั้งหมดมี4สาขาครับมีเยาวราชครับมีที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลพาร์ค ครับแล้วก็มีเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับ
8: โอ้โห4สาขาด้วยกันแล้วร้านเขาใหญ่มากเลยนะชื่อร้านอะไรขออีกทีค่ะ
11: ชื่อร้าน Claypot King ครับผม
8: Claypot King นะคะนี่มีเพจด้วย
7: ไก่ดำเขาตุ๋นแบบเนื้อละลายเลย

0: เนื้อเข้าไปเลยเนาะรสช่องรสชาติได้หมด
1: ดูความไก่ดำสิ
0: เฮ้ยเป็นไงล่ะ
1: จัดไปสิทุกคน
0: จัดไปนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจอ่ะไปได้เคลพอดคิง4สาขาด้วยกันวันนี้ขอบคุณคุณบอลมากๆ
2: ขอบคุณนะคะ
0: จริงมีอันนี้อีกอันที่เรายังไม่ได้ชิมด้วยนะ
3: อันนี้เป็นเกี๊ยวผัด
0: พริ
1: กใครที่สายเจอครับไปได้เลยนะคะ
0: ใช่ใช่แล้วค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะลองกันได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเจแต่ว่าเดี๋ยวรายการต่อไปรอติดตาม
1: ออกมาแรงเลยนะออกมาแรงนะประกันสังคม
0: เออประกันสังคมตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงนะคะกับเรื่องใหญ่รายวันเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันได้
1: เพราะว่านี่แบบว่าเลือกตั้งประกันสังคมก็คือแบบว่าฮือฮากันแล้วนะ
0: เขาฮือฮาเขามีถึงขั้นว่าบางคนไปแล้วไม่มีชื่อด้วยนะ
1: อุ้ย
0: ใช่เออ
1: จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูซิว่าออฟเนี่ยจะเจาะลึกแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้คนกำลังสนใจกันอยู่เลยนะฮะ
0: ตอนนี้
1: ออฟแล้ว
0: ใช่แล้วก็หมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เรามัดรวมเรื่องใหญ่มาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับในฝั่งของนายจ้างและลูกจ้างอย่างละ7ท่านรวมเป็น14ท่านจากทั้งหมดเนี่ยนะบอร์ดเต็มเนี่ย21ท่านเนี่ยณขณะนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมาจากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหรือที่เรียกว่าฝั่งสีส้มนะครับใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับคะแนนนี่ถล่มทลายมากนะครับจากปรากฏการณ์ที่เมื่อวานนั้นคนตื่นตัวออกไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะครับทีนี้น่าจับตานะว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยประกันสังคมในมือของประกันสังคมก้าวหน้าหรือสีส้มจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นก็ต้องตามต่อเพราะว่านายกบอกไม่มีมวยล้มต้มคนดูแต่ปรากฏส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาไม่ทันจ่าพิชิตดร.วินน้องสาวดร.วินตำรวจก็บอกว่าเอ้ยตำรวจเนี่ยส่งฟ้องทันนะปปช.ติดอะไรทำไมปปช.ถึงส่งฟ้องไม่ทันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันนี้มีข่าวว่าปปช.เตรียมจะแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยท่ามกลางข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะปล่อย3คนนั้นไปแล้วเนี่ยเขาจะหนีหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับกับอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของสส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ของพรรคภูมิใจไทยนะครับตกลงสามีเธอทำอาชีพอะไรกันแน่ทำไมเว็บพนันที่ถูกแฉในช่วงหลังเนี่ยเพิ่งจะมาปิดบล็อกคนไทยนะแล้วปลัดกระทรวงดีบอกว่าเนี่ยระบบ AIจับเว็บพนันเว็บนี้ไม่ได้เพราะปริมาณการใช้งานของคนไทยน้อยปรากฏว่าฝั่งของคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็แฉกลับเลยบอกว่าแล้วทำไม Google ตรวจพบได้นะครับทั้งหมดก็จะนำไปสู่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับทั้งหมดวันนี้ผมชวน2ท่านมาร่วมพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอยู่กับเราตรงนี้1ท่านก่อนนะครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณออฟและท่านผู้ชม
0: ครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณรังสิมันโรมจากพรรคประชาชนเนี่ยจะตามมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นถามอาจารย์ในหลากหลายประเด็นที่ผมเกริ่นไว้เริ่มจากประกันสังคม
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านส้มชนะขาดลอยอันนี้เป็นไปตามคาดไหมอาจารย
1: ์ก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าทางทีมของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีแล้วก็มีการนำเสนอนโยบายที่อาจจะตรงกับความต้องการของผู้ประกันตนหลายเรื่องนะครับทั้งในแง่ของการที่จะตั้งระบบแคร์ขึ้นมาหร
0: ือ
1: ว่าการตรวจสอบโครงการทุจริตอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะมุ่งเป้าในแง่ของการปฏิรูปประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคุ้มค่ามากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมประกันสังคมเขาก็นำเสนอมาโดยตลอดแล้วอีกอย่างนึงก็ผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะมีส่วนช่วยหนุนขึ้นมาก็คือกรณีของคุณพนัสนะครับก็มันทำให้เกิดภาพคอนทราสต
0: ์ยังไงอาจารย์
1: ภาพในการเปรียบ
0: คือคุณพนัสเนี่ยเป็นอีกกลุ่มนึง
1: เป็นอีกกลุ่มนึง
0: แล้วก็เป็นอดีตบอร์ด8สมัย
1: ครับ
0: แต่เขาไม่ได้ลงเองนะ
1: ครับไม่ได้ลงเอง
0: ครับ
1: คือคุณพนัสเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่า
0: อันนี
1: ้วิธีคิดแบบเก่า
0: ครับ
1: นะครับทีนี้คนรุ่นเก่าวิธีคิดแบบเก่าเนี่ยมันที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วไงว่าคือประกันสังคมเกือบ30ปีเนี่ยมันก็มีปัญหาต่างๆมากมายสิทธิในแง่ของผู้ประกันตนจะได้รับเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงในช่วงปี62เนี่ยแทบจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการนำเงินอะไรต่างๆเนี่ยออกไปใช้เยอะแยะใช้ในโครงการที่รู้สึกว่าคนก็จะถามกันถึงกันเยอะนะ
0: ครับ
1: เรื่องของเอาไปทำแจกปฏิทินเนี่ย

0: ข้ามาบริหารประกันสังคมนะ
1: ครับครับ
0: ก็มีความคาดหวังใหม่ขึ้นมาว่าต้องการที่จะได้ทีมชุดใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งจริงๆการต้องการได้ทีมชุดใหม่เนี่ยมันก็ปรากฏมาตั้งแต่ปี62แล้วล่ะที่เข้าไปช่วงแรกก็5คนแต่ต่อมาก็ถูกตัดไปคนนึงอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยพอทีมใหม่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นเข้าไป4คนใช่ไหม
1: ครับ
0: โดยอาจารย์สัทธรัมใช่ไหมที่เป็นคนนำเนี่ย
1: คนตรงกลางเสื้อขาวนะครับ
0: ก็เข้าไปแล้วก็สามารถปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติมได้หลายอย่างนะ
1: ฮ
0: ะทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนี่ขนาดเข้าไป4คนผู้ประกันตนก็เห็นเราได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าถ้าหากว่ามีการบริหารโดยทีมชุดใหม่เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าคนกลุ่มใหม่เนี่ยเขาคงจะมีความตระหนักอยู่ด้วยเพราะว่ามีคนเขาพยากรณ์ว่าประกันสังคมเนี่ยอาจจะล้มละลายภายใน20ปี
1: ครับ
0: เพราะงั้นประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญของทางทีมชุดใหม่ด้วยที่จะดำเนินการกำหนดแนวทางอย่างไรที่ให้มีการใช้จ่ายกองทุนประกันสังคมเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะงั้นประกอบกับทั้งความกังวลที่กลุ่มเก่าเข้ามาแล้วก็ความหวังที่ทางกลุ่มใหม่เสนอผมคิดว่ามันก็เลยเป็นแรงที่จะกระตุ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมาจากการเล่นตุกติกของกลไกราชการด้วยอย่างเช่นเรื่องของการจะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งนะบ้างหรือว่าจะเลื่อนเลือกตั้งบ้างประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นผู้ประกันคนผมเองก็ไปใช้สิทธิ์นะคุณน้องเพราะว่าเป็นอาจารย์หลังปี42เนี่ยก็ต้องเข้าประกันสังคมนะก็ไปเนี่ยก็เห็นคนหนุ่มๆตัวสาวเยอะแยะเลยก็รู้สึกผมไปตั้งแต่ตอนเช้านะ8โมงคนก็ยังเต็มเลยตอนแรกนึกว่าไม่น่าจะมีใครบอกเพราะว่า9โมงเนี่ยผมต้องไปสอนต้องรีบไป
1: ครับ
0: แต่ที่ไหนได้โอ้โหยืนเข้าคิว
1: ไม่แต่อาจารย์แต่คะแนนมันห่างเกินไปไหมเมื่อกี้ทีมงานเราเอาคะแนนเ
0: ร
1: ียลไทม์ขึ้นมาเนี่ยนับไปเกือบ 100% แล้ว
0: ถูก
1: 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันห่างกันเป็นร้อยกว่าเท่าฮะ
0: ใช่
1: มันเป็นแสนเลยอาจารย
0: ์ใช่คือเนื่องจากว่าทางทีมเนี่ยเขามีการรวมกันเป็นทีมที่เป็นเอกภาพไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาคนเลือกเนี่ยเขาก็คงมองออกถ้าเลือกเป็นรายบุคคลรายประเจกเนี่ยมันคงทำอะไรไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเป็นทีมนะทั้งในแง่ของทีมผู้ประกันตนที่หลักขึ้น 700,000 แล้วใช่ไหมรู้สึกล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็เตรียมไว้ดีก็คือว่าเตรียมทางผู้ประกอบการด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดก้าวหน้าเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยก็อาจจะมีจุดร่วมก็คือต้องการเห็นกองทุนเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็การบริหารมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจุดยืนของการเป็นนายจ้างกับผู้ประกันตนเนี่ยในบางเรื่องก็อาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียวแต่ก็มีจุดร่วมที่สำคัญ
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นการเสริมพลังเข้าไปในการบริหารจัดการในอนาคตให้มันมีประสิทธิภาพและก็โปร่งใสมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ครับนะฮะตอนนี้เราต้อนรับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณรังสิมันต์ที่ให้เกียรติรายการนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกับทางอาจารย์พิชาอยู่นะเพราะฉะนั้นขอถามทางนี้ต่อเลยเพราะว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณพนัสไทยล้วนออกรายการคุณสรยุทธกรรมกรข่าวนะครับโอ้โหพูดยาวมากนะฮะแต่ว่าเอาประเด็นนึงที่เขาบอกว่าเขายอมรับความแพ้เป็นอินทรีย์ปีกหักแต่เขาบอกว่าก็เพราะประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยมีพรรคการเมืองหนุนหลังเอานักการเมืองมาช่วยหาเสียงเขาเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นฝั่งนั้นเนี่ยก็เลยชนะก็ต้องถามทางนี้เพราะถูกเชื่อมโยงคิดยังไงฮะ
2: เห็นตอนแรกแกไม่ได้พูดแบบนั้นใช่ไหมฮะตอนแรกก่อนที่ผลจะออกมา
1: ครับ
2: แกโอ้พูดไปถึงขนาดว่ายังไงคือฟังดูเหมือนว่ายังไงแกชนะแน่
1: ชนะแน่
2: มาแน่นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรจริงๆเนี่ยเราก็ทราบมาโดยตลอดนะครับว่ามันมีความพยายามในการจัดตั้งนะครับคนนะครับเพื่อที่จะมาเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราก็รับรู้รับทราบมาโดยตลอดนะครับ
1: ครับ
2: แต่นับว่าเป็นเรื่องดีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาตื่นตัวแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างกว้างขวางนะครับผมว่านี่คือปรากฏการณ์แล้วเราควรจะมองเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับอย่างชื่นชมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในฐานะของคนที่อาจจะเรียกว่ามีสิทธิ์หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงขนาดนี้เนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับแต่ส่วนในประเด็นว่าเรื่องของพรรคการเมืองหรือเรื่องอะไรเนี่ยเอาจริงๆพี่อ๊อฟ คือคนเขาจะด่าเราก็ด่าละด่าเราแหละ

0: ครับ
1: แต่ถามว่าเราเคยปกปิดไหมเราเคยไปเป็นไปแอบทำหรือไปอะไรไหมผมว่าไม่นะครับผมพวกเราเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าการที่เราพยายามรณรงค์ในเรื่องนี้ให้คนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็พยายามที่จะใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบปัญหาที่มันเกิดขึ้นคำถามที่มันง่ายๆเลยก็คือว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: อีกไม่นานนะฮะมันล่มสลายแน่น
0: อ
1: นแล้วถามว่าไอ้คนที่มันอยู่มาเดิมๆเนี่ยใครเป็นคนทำฮะใครเป็นคนเกี่ยวข้องคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีส่วนว่าคนที่เข้าไปนะครับคนที่อาจจะเรียกว่าได้รับเลือกเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ไม่ได้อย่างไ
0: ร
1: อันนี้ผมก็คิดว่าก็ว่าไปตามกติกา
0: ครับคือมันมีประเด็นที่ทางคุณพนัสเขาพาดพิงมาทางพรรคประชาชนนะเขาบอกว่าประกันสังคมหลังจากนี้อยู่ภายใต้พรรคการเมืองแล้วเอาพรรคการเมืองมาแทรกแซงผู้ประกันตนที่ไปเลือกเนี่ยเอาไฟเผาบ้านตัวเองหมดแล้วว่าขนาดนี้เลยนะ
1: ผมว่าอย่าไปดูถูกนะครับพี่น้องประชาชนคนที่เลือกนะครับแล้วก็คนที่สมัครได้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพ
0: ร
1: รคการเมืองได้ไม่ได้อย่างไ
0: รอัน
1: นี้ผมว่ามันจบในตัวมันเองส่วนว่าพวกเราในฐานะของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วพยายามรณรงค์พยายามพูดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นรวมไปถึงการตรวจสอบอย่างเช่นการที่ส.ส.ไอซ์หยิบยกเรื่องปฏิทินเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วว่าปฏิทินมันคือพี่อ๊อฟดูมือถือตัวเองตอนนี้เนี่ยก็มีปฏิทินใช่ไหมมันไม่มีความจำเป็นแล้วมันสามารถประหยัดเงินได้เนี่ยนะครับผมว่าก็ทำไปในความหมายคือยกเลิกปฏิทินดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมองไปข้างหน้าก็คือว่าประกันสังคมก้าวหน้านะครับที่เขาเพิ่งชนะกันไปเนี่ยนะครับเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประกันสังคมได้อย่างไรผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญที่สุดในตอนนี
0: ้ครับนะฮะอีกหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้แล้วก็พาดพิงหลายท่านเลยนะฮะอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับอาจารย์พี่ชายฮะต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับจากทางนิด้านะฮะโหอาจารย์ออกมาโพสต์เดือดมากนะฮะบอกว่าเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันสะท้อนประชากรคุณภาพต่ำเห็นไหมประชาชนคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยโอ้อาจารย์พี่ชายฮะ
2: ผมก็ต้องถอนหายใจหลายเฮือก
0: เดือดมาก
2: ก็เป็นคงจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกพ่ายแพ้นะที่อาจจะเกิดขึ้นพอเห็นทางประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยชนะอย่างถล่มทลายแล้วก็คนไปใช้สิทธิ์ก็เกิน 300-500% ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ 300% ถึง 512%
2: คือคนที่ไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพสูงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชนชั้นกลางที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเลือกประกันสังคมนั้นเนี่ยมันไม่ได้กากบาทนะครับมันจะต้องเขียนหมายเลข
0: ครับ
2: แล้วก็ต้องจำทั้ง7หมายเลขนะทีนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปในวันนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็ไม่มีใครคือไม่เห็นว่าใครจะ อะไรล่ะจดโพยไปนะ
0: ครับ
2: ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเขาศึกษามาเป็นอย่างดีว่าจะเลือกใครก็คือรู้ว่าจะเลือกใครมาตั้งแต่อยู่ที่บ้าน
0: ครับ
2: แล้วก็ศึกษาว่าเบอร์ไหนบ้างแม้กระทั่งที่มีการเปลี่ยนเบอร์หนึ่งเนี่ยจาก45เป็น38นะครับ
0: คือมันจะไม่เรียงกันทีเดียว
2: ไม่เรียงกันทีเดียวแล้วก็คะแนนก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่อาจจะมีคนสับสนบ้างแต่น้อยเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าแม้วิธีการเลือกตั้งจะซับซ้อนนะแล้วก็เบอร์ที่จะต้องจำมีหลายเบอร
0: ์
2: นะครับแต่ว่าคนก็ยังสามารถที่จะเลือกได้อย่างมีคุณภาพนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประชาชนจะเลือกถูกทุกครั้งเสมอไปนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบมันเปิดให้มีการโอกาสให้มีการคัดค้านและเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของประชาธิปไตยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครบอกว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย
0: สำหรับประเทศไทยด้วยนะ
2: ก็ต้องเสนอสิว่ามันมีระบอบอะไรที่ตัวเองเชื่อที่บอกว่าดีกว่าประชาธิปไตยอ่ะลองเสนอมาดูนะครับแต่ว่าก็ต้องตอบให้ได้ด้วยว่าใครเป็นคนเลือกผู้ปกครองประเทศ
0: ครับ
2: ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ปกครองประเทศและประชาชนจะเอาผู้ใช้อำนาจที่ล้มเหลวเนี่ยออกจากตำแหน่งอย่างไรไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมืองไหนนะต้องตอบคำถาม3คำถามนี้ทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถตอบคำถาม3คำถามนี้ได้ดีกว่าระบอบอื่น
0: ๆ
2: เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่นานาประเทศเนี่ยก็ใช้ระบอบนี
0: ้
2: ในการปกครองนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดก็จริง
0: ครับ
2: แต่ว่าเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนในการตรวจสอบในการบริหารซึ่งแตกต่างจากระบอบอื่นที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเลยแล้วก็อ้างแต่ว่าตัวเองเป็นคนดี
0: ครับ
2: ปัญหาคือว่าเป็นคนดีของใครล่ะ
0: ตอนนี้คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ของข่าวช่องวันคอมเมนต์เดือดมากนะเอาใจเย็นๆกันนะทุกท่านนะบางท่านบอกว่าเอาเสนอมาด้วยนะครับบอกว่าประกันสังคมอยากให้ช่วยปรับให้เข้าได้ทุกโรงพยาบาลได้ไหมครับคุณน้อยพิมพ์มาบางท่านบอกว่าด่าชนชั้นกลางว่าคุณภาพต่ำนี่นะหรือบางท่านบอกว่าทำไมดูถูกประชาชนนะครับบางท่านผมก็อ่านไม่ได้เลยนะบางคอมเมนต์เอาไปว่าประมาณนี้ก็แล้วกันคอมเมนต์ก็เข้ามาถามในมุมของคุณรังสิมันบ้างคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เรื่องของการเลือกตั้งอะไรเงี้ย
1: ผมว่าวันนี้เรามีหน้าที่ช่วยกันบันทึกฮะว่าใครออกมาดูถูกประชาชนบ้างนะครับบันทึกไว้เลยฮะว่ามีใครบ้างที่ออกมาดูถูกการตัดสินใจของพวกเราบันทึกไว้เลยครับว่าในวันที่คุณเห็นเนี่ยนะครับว่าฝ่ายที่คุณอาจจะไม่ชอบไม่เชียร์ชนะคุณก็บอกว่าประชาชนนั้นไม่มีสติปัญญาดูถูกประชาชนแต่ผมถามกลับแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายที่คุณเชียร์ชนะเนี่ยก็คือคุณก็จะบอกโอ้ประชาชนเนี่ยเลือกได้ดีเลือกได้ถูกต้องผมคิดว่าสุดท้ายครับตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนนะครับว่าการเลือกเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เราเลือกมันจะต้องชนะ
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่เราเลือกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับแต่ถึงที่สุดเนี่ยมันคือกลไกเดียวครับว่ามันสามารถเปลี่ยนได้แล้วเมื่อเราเห็นว่าเขาเลือกไปตอนแรกเขาอาจจะดีก็ได้แต่พอวันเวลาผ่านไปอยู่ในอำนาจมันไม่ดีก็ได้ประชาชนก็เลือกใหม่ได
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยผมว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่านั่นแหละครับสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันบันทึกก็คือว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ดูถูกประชาชนกันแบบนี้เนี่ยคือใครนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะต้องใช้พยานหลักฐานดิจิตอลฟุตปรินต์ในเวลานี้เนี่ยในการตัดสินใจเหมือนกันว่าทิศทางประเทศนะครับภายใต้กลุ่มคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้มองแค่ตัวคนนะ
0: ครับ
1: ผมมองเป็นตัวกลุ่มคนเนี่ยนะครับเราควรที่จะคิดอ่านอย่างไรกับคนแบบนี้ต่อไปในอนาคต
0: ครับครับนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของประกันสังคมนะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่เจอทั้งนักการเมืองและนักวิชาการต้องถามต่อเลยคือเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะทางนี้ก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะฮะอาทิตย์ก่อนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวสำคัญก
1: ็
0: คือว่า3ผู้ต้องหาเนี่ยถูกปล่อยหมดแล้วเพราะว่าครบกำหนดฝากขังนะฮะจากพิชิตดร.วินน้องสาวดร.วินนะก็มีการโยนกันไปโยนกันมาตำรวจก็บอกว่าฉันทำสำนวนทันปปช.นั่นแหละทำไม่ทันเดี๋ยววันนี้ปปช.จะแถลงนะฮะแต่นายกก็ยืนยันว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมและทั้งสองท่านนะย้อนฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกสักประมาณกลางเดือนกันยายนหน่อยที่นายกเนี่ยจริงจังมากบอกว่านี่มาโกงกันบนหัวผมนะไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปเกรงกลัวฟาดให้ยับครับอ่ะลองย้อนฟังท่านนายกหน่อยครับ
3: การเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่ามาโกงกันบนหัวผมนะครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
0: ถามทางนี้ก่อนบ้างฮะท่านนายกบอกฟาดให้ยับครับแต่วันนี้นี่3คนปล่อยไปแล้วฮะคุณรังสิมันยังไงฮะเนี่ย
1: คือในฝั่งตำรวจเอาเคส3คนก่อนนะคร
0: ับครับ
1: ฝั่งตำรวจเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลในการอธิบายเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับในคดีทุจริตเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเขาจะมีเวลาไม่เยอะประมาณ1เดือน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะต้องสรุปทุกอย่างแล้วก็ส่งให้ปปช. ซึ่งถ้าเกิดว่าปปช.เนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจในการดูใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะพิจารณาได้ว่า

0: ว่าโอเคถ้าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งกลับให้ตำรวจดำเนินการต่อก็สามารถทำได
1: ้
0: หลายคดีเป็นแบบนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าคดีนี้ปปช.ก็เล่นใหญ่ตั้งบอกว่าเป็นนี่เป็นคดีพิเศษเลยนะเป็นคดีใหญ่มากเลยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสิ่งที่ผมได้ข้อที่จริงมาก็คือว่าตัวกระดาษคำตอบข้อสอบทั้งหลายเนี่ยที่ปปช.เนี่ยนะครับได้ใบเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ตรวจเลยฮะ
1: สรุปตั้งแต่ตอนนั้นที่บอกจะตรวจใหม
0: ่ยังไม่ได้ตรวจเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าปปช.เนี่ยเขาก็ให้คำอธิบายว่าการที่จะตรวจได้เนี่ยมันต้องทางปปช.เนี่ยเขาก็ไม่มีงบประมาณคือพูดง่ายๆเนี่ยปปช.เขาจะขอใช้ฟรีแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินปปช.เนี่ยนะครับก็บอกตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีเงินนะครับก็เลยเจรจากันอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้การสั่งฟ้องเนี่ยนะครับมันอาจจะดำเนินการไม่ได
1: ้
0: เพราะยังเคลียร์กันไม่จบเลยว่าแค่จะตรวจกระดาษคำตอบเนี่ยใหม่กันทั้งหมดเนี่ยยัง
1: ไม่ได้ตรวจเลย
0: ไม่ได้ตรวจเลยกับประเด็นที่2ก็คือว่าตอนที่ปปช.เขาชี้แจงในกรรมธิการเนี่ยนะครับการกฎหมายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถึงแม้จะปล่อยไปเนี่ยนะครับออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดเขาสรุปกันเสร็จเนี่ยมันอาจจะมีหลายคนมันอาจจะมีมากกว่า3คนเขาก็สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายในการสั่งฟ้องอะไรต่างๆได้
1: ครับ
0: แต่ประเด็นที่ทุกคนตั้งคำถามก็คือไอ้3คนนี้เนี่ยมันจะไม่หนีเหรอใช่ไหม
1: หลายคนก็ถามอย่างนั้น
0: เขาจะหนีหรือเปล่
1: า
0: แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าหนีเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคือผมต้องเล่าในฐานะของคนที่ติดตามเรื่องนี้เนาะแล้วก็เชิญหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาผมสามารถยืนยันกับคุณออฟได้เลยว่ามันมีความพยายามในการที่จะจำกัดขอบเขตของเครือข่ายเนี้ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เล็กที่สุด
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับไม่ที่จะรับผิดกับเรื่องนี้เนี่ยมันเหลือน้อย
1: อ
0: ันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองก็คือว่ามีความพยายามเนี่ยที่จะบอกว่าไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันขยายไปยังถึงการเมือง
1: ครับ
0: ผมเวลาผมบอกว่าเรื่องนี้พยานหลักฐานในการที่จะระบุแบบนี้เนี่ยมันอยู่กับมันตั้งต้นตั้งแต่แนวทางในการทำสำนวนเลยถ้าคุณบอกว่าการทุจริตครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นที่มสว
1: ครับ
0: การเมืองจะรอดไปเยอะเลยฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมสวจะได้งานแล้วคือย้อนกลับไปตั้งแต่มบูรพาเนี่ยเขาชนะเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าคุณไปดูร่องรอยตรงนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า มันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เขาบอกว่าใครนะอย่าโกงบนหัวผมใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: คนนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเลย ผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวคุณอนุทินเป็นคนโกงนะ
1: ครับครับครับ
0: แต่ผมกำลังบอกว่าการประชุมครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่17มกราคม
1: ครับ
0: ปีไม่น่าจะปีผมจำปีไม่ได้นะเอาว่าเนี่ยแต่วันที่17มกราคมนะครับตอนนั้นคุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: นะครับมีการจัดการประชุมขึ้นแล้วให้มีการเลื่อนเซ็นสัญญาระหว่างมบูกับสถ ออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวอธิบดีก็คือคุณนฤชาเนี่ยนะครับโคสาวิไลซึ่งเป็นโคสาศิวิไลเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีสถในเวลานั้นก็อ้างผลการประชุมนั้นทำหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อที่จะได้นำไปสู่การยกเลิกต่อไป
1: ครับ
0: หลังจากนั้นครับการจัดสอบท้องถิ่นนะครับเกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดมีบุคลากรมีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เมื่อกี้คุณอนุทินพูดถึงบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องใช่ไหม
1: ฮะ
0: หนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคือคณะทำงานของท่านอ่ะ
1: คนใกล้ตัว
0: คนใกล้ตัวใกล้ชิดเลย
1: ที่เรียกแล้วนี่ฮะแต่ไม่ได้มาใช่ไหม
0: ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะผมยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมพยายามตั้งคำถามก็คือนายทองเจือคนนี
1: ้
0: คุณจะไปยุ่งกับการจัดสอบท้องถิ่นทำไ
1: ม
0: ทำไมคุณถึงต้องไปยุ่งด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้มีภารกิจหน้าที
1: ่
0: คุณไม่ได้รับมอบหมายอะไรนะครับซึ่งเรื่องราวตลกมากเรื่องราวตลกตรงไหนตลกตรงที่ว่าอ๋อมันเกิดจากสถ.เนี่ยเขาไม่สบายใจในการคุยกับมสว.
1: ครับ
0: ก็เลยต้องการตัวกลางในการไปคุยก็เลยไปคุยกับนายทองเจือ
1: ครับ
0: โดยที่นายทองเจือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดฮะคุณในฐานะที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยคุณคุยได้อยู่แล้วว่าจะบริหารยังไงให้สัญญาเนี่ยมันเกิดความถูกต้องตามที่มีการตกลงใน TOR มากที่สุดทำไมคุณไม่ดำเนินการคุณต้องไปผ่านตัวกลางทำไ
1: ม
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาว่าผมรู้รายละเอียดมากกว่านั้นอีกแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเรายังพูดในชั้นนี้ไม่ได้
1: คือแปลว่าคุณเอาสิมันมีหลักฐานว่าคุณทองเจือเนี่ย

0: เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอน 100% เลยไหมฮะ
1: คือตอนนี้ทุกฝ่ายยอมรับกันหมดแล้วฮะทุกฝ่ายยอมรับกันนะครับคุณสาครนะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าประจวบก็ยืนยันว่ามีการประสานไปยังนายทองเจือ มีการยืนยันโดยอธิการนะครับ อธิการมสว.
0: ครับ
1: นะครับอยู่แถวนี้เนี่ยฮะแถวในแถวช่องเนี่ย
0: เดินไปก็ได้ฮะ
1: เดินไปเจอก็ได้
0: ครับครับ
1: คือทุกคนเนี่ยยอมรับกันหมดแล้วว่ามีตัวละครที่ชื่อว่านายทองเจือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
0: ้
1: นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่รับกันก็คือว่าทางสถ.เนี่ยเขายืนยันว่าเขาประสานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารสัญญานะครับเนื่องจากว่าการจัดสอบท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องมาคุยกันว่าจะจัดสอบแบบรวมศูนย
0: ์
1: หมายถึงมาตรวจข้อสอบรวมศูนย
0: ์
1: หรือจะตรวจณศูนย์สอบทั้ง10ศูนย
0: ์ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยทางฝั่งสถ.เนี่ยเขาบอกเขาประสานให้นายทองเจือมาคุยกับมสว.ในประเด็นนี
0: ้
1: แต่ทางมสว.บอกว่าที่นายทองเจือมาคุยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนี
0: ้
1: คำถามคือประเด็นอะไร
0: ถึงต้องมาคุยกัน
1: ถึงต้องมาคุย
0: กันอ๋อเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาฟังคอมเมนต์จากทางอาจารย์บ้างนะในฐานะนักวิชาการแม้ว่าจะไม่ได้อยู่มสว.ก็ตามนะอาจารย
2: ์ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ครับผมขอสลับอารมณ์แป๊บเดียวนะฮะใครที่ดูซีรีส์เรื่องคลึง EP 4มาแล้วน่าจะยังค้างคากันอยู่นะครับว่าตรงหยางจะรอดหรือตายและทำไมพัดต้องลงมือนะครับเมื่อหัตถาเดินหน้าทำภารกิจแก้แค้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงหยางกลับทำให้เรื่องราวกำลังจะเปลี่ยนไปอีกขั้นแล้วคืนนี้ครับคลึง EP 5คำตอบของตรงหยางจะเป็นอย่างไรหัตถาจะเดินหน้าต่อกับภารกิจของเธอแบบไหนครับและเรื่องราวหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคลึงตอนที่5และใครที่ยังดู4ตอนแรกไม่ครบหรือว่ายังไม่เคยดูนะครับดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทได้ที่แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นตามดูให้ทันก่อนจะดู EP 5คืนนี้ 20:30 นทางช่องวัน31นะครับและดูย้อนหลัง 20:30 นครับที่แอปวันดีที่เดียวพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะครับอ่ะขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
3: ไอเดีย AI e-commerceช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีด
5: อกุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่อัปาเช
11: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
10: ่ I love อัปาเช
12: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
16: ้เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
18: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
19: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: 3แม่ครัวความอร่อย

0: อยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอยู่กับสสรังสิมันโรมนะฮะแล้วก็อาจารย์พี่ชายนะฮะกลับมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางคุณรังสิมันเนี่ยได้เปิดเผยไปแล้วว่าที่ผ่านมาเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นมายังไงนะฮะถามคอมเมนต์อาจารย์บ้างนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็บอกว่าฉันส่งฟ้องทัน
3: อ
2: ปช.นั่นแหละที่ไม่ทันก็เลยต้องปล่อย3คนนี้ออกไปเนี่ยอาจารย์มองไงฮะ
3: คือตำรวจเนี่ยเขามีเวลา30วัน
2: ครับ
3: เขาก็ส่งไปแล้วให้ปปช.ใช่ไหมทีนี้ปปช.เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีเวลากี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีความหนึ่งก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจสองก็คือมีความสามารถเพียงพอข้อคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าดูแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแล้วก็มีเส้นเวลาชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องระดมทรัพยากรเข้ามาจัดการให้มันเสร็จสิ้น
2: ครับ
3: แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาอย่างที่คุณโลมพูดตะกี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องตลกเลยนะปัญหาเกี่ยงกันว่าใครจะออกเงินในการตรวจข้อสอบ
2: เลยไม่ได้ตรวจใหม่สักที
3: ระบบราชการมันเป็นอย่างนี้
2: อ
3: ่ะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อความยุติธรรม
2: ครับ
3: ก็แปลว่าไม่ว่าใครนะไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือว่าหน่วยงานที่อยากจะตรวจข้อสอบไม่ได้ยึดกลุ่มภาพรวมของประเทศไง
2: ครับ
3: ไม่ได้ยึดกลุ่มพันธกิจของหน่วยงานราชการที่จะต้องทำให้การบริหารเนี่ยมันโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ปลอดจากทุจริตถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องเล็กๆแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็ยังทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้เนี่ยแล้วจะไปแก้ปัญหาอะไรในประเทศไทยเนี่ย
2: แต่มันย้อนแย้งไหมครับว่าปปช.ช่วงนั้นเนี่ยถึงขนาดตั้งเป็นคดีพิเศษขึ้นมา
3: ถูกไง
2: แต่กับอีเรื่องตรวจข้อสอบยังไม่ได้ตรวจซ้ำเลย
3: ก็นั่นไงคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าทั้งในแง่ของตัววิธีคิดนะแล้วก็วิธีการทำงานของปปช.เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับระบบยุติธรรมของประเทศไทยไง
2: ครับ
3: เพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดเหตุผลมาแล้วเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นก็ปปช.ก็คงจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอีกคือช่วงแรกเนี่ยปปช.เหมือนพระเอกเลยนะเข้ามาไปตรวจสอบแล้วตอนนี้เนี่ยจากพระเอกจะกลายเป็นผู้ร้ายหรือยังไงเนี่ยมันพลิกบทเลยอ
2: ่
3: ะ
2: เอาอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้เถียงแทนปปช.นะฮะเราเดาเหตุผลก่อนว่าเดี๋ยวปปช.จะแถลงว่าอะไ
3: ร
2: ถ้าสมมติเขาแถลงแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าคนเกี่ยวข้องเยอะโอ้เนี่ยเดี๋ยวถ้าส่งฟ้องจริงๆนะมีเป็น 5,000 6,000 คนเลย
3: ครับ
2: ก็เลยทำไม่ทันอ่ะเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย
3: ์คือมันก็อ้างได้เนาะอ้างได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นไงว่าถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ไหมว่ามี 6,000 คนอ๋อเพิ่งรู้เปล่าไม่ใช่นะคือรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามันมีคนอยู่แค่นี
2: ้ครับ
3: งั้นคุณก็ต้องประมาณการวางแผนให้มันชัดเจนวางแผนนะวางเป็นไหมในการทำงานอ่ะนะถ้ารู้จักวางแผนให้มันชัดเจนแล้วก็หาคนที่มีความสามารถดูว่าตรงไหนที่มันเป็นคอขวดที่มันเป็นปมอยู่เนี่ยก็ไปทะลุทะลวงให้มันพ้นปมนั้นให้ได
2: ้
3: ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยปปช.ก็อาจจะได้รับคำชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คือมันพิสูจน์ไงว่ายังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ถามต่อ84วันไม่พอจะขออีกกี่วันถ้าขออีกกี่วันเนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆที่ไปสัมภาษณ์เลยนะถามให้เอาให้มันเป๊ะๆเลยว่
2: า
3: จะขออีกกี่วันที่จะส่งฟ้องเนี่ยแล้วทำอะไรบ้างนะรับสำนวนมาแล้วกี่วันปัญหาติดที่การบริหารหรือว่าติดที่ตรงไหนยังไงนะแล้วก็จากเนี้ยนับไป30วันจะส่งฟ้องได้ไหม
2: ครับ
3: อย่างเนี้ยก็ต้องบีบให้มั่นคันให้ตาย
2: โอเคเอาเหตุผลเดียวกันถามทางนี้บ้างนะฮะถ้าสมมติปปช.แถลงบ่ายนี้บอกว่าโอ้โหมันทำไม่ทันเพราะว่าคนเกี่ยวข้องเยอะฟังขึ้นไหมฮะ
4: คือจริงๆผมคงจะตอบคล้ายอาจารย์
2: อ
4: ่ะมันรู้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆ84วันไม่น้อยนะ
2: ครับ
4: โอเคอาจจะหักลบเวลาของตำรวจหรืออะไรไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะเพียงพออยู่ผมเนี่ยกำลังสงสัยว่าถ้าสำนวนเนี้ยมันอยู่แค่เฉพาะตำรวจไม่มีการส่งไปที
2: ่ปปช.
4: ปปช.เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตำรวจยังไงทำทันคือผมไม่ได้หมายความว่าตำรวจเนี่ยเก่งหรือดีหรืออะไรนะผมก็พูดตามเนื้อผ้าว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคดีประเภทแบบลักษณะแบบเนี้ยผมว่าทางตำรวจน่าจะส่งทันเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ตำรวจชั้นผู้น้อยมันโดนเอาผิดมันโดนเล่นงานแต่นี่แหละพอเป็นปปช.เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามต่อว่าเอาการส่งไม่ทันเนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายต่อคดีขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับปปช.จะต้องรับผิดชอบไหมแล้วใครจะตรวจสอบปปช.มันมีสิ่งเหล่านี้ตามมาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลายๆกรณีเวลาที่มันมีแบบนี้เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจอย่างน้อยชั้นผู้น้อยหรืออะไรเนี่ยเขาต้องกูต้องเอาตัวรอดก่อนวะต้องส่งให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์ที่ผมติดตาม

0: ตามในเรื่องลักษณะแบบนี้ผมว่าถ้าเป็นตำรวจนะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของทันหรือไม่ทันผมเล่าให้ฟังนะคุณน็อปผมในฐานะกรรมาธิการเนี่ยเวลาที่เราพยายามที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับปปช.เนี่ยผมยอมรับว่าผมเจออุปสรรคเพราะว่าสภาเนี่ยนะครับเรามีข้อจำกัดมากในการที่จะไปสอบถามหรือไปถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเนี่ยของปปช.ยกตัวอย่างสำนวนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตามระเบียบของตร.เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยสำนวนต้องเป็นความลับจะต้องปิดไม่ให้คนอื่นหรือบุคคลภายนอกรู้เนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตัวกรรมธิการเรามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและอำนาจตามข้อบังคับเนี่ยในการที่จะถามได้ไม่มีกฎหมายไหนที่จะใหญ่กว่าของเรา
1: ครับ
0: แต่พอเป็นปปช.เนี่ยมันเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่
1: า
0: ถ้าเราจะไปถามหรือไปเข้าไปเกี่ยวกับในเนื้อของคดีเนี่ยนะครับเราถามไม่ได้ดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้เราจะมีการเชิญปปช.แทบจะทุกครั้งแต่เราเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังว่าการถามของเราหรือการติดตามในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะไม่กระทบต่อคดี
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดว่าไปกระทบต่อคดีหรือว่ามีคนไปตีความว่ามันกระทบต่อคดีเนี่ยเดี๋ยวไอ้นักการเมืองเนี่ยจะซวยนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆก็คือเราจะไปเพรสเชอร์ในส่วนของปปช.เนี่ยไม่ได้นะครับแต่พอเราไม่เพรสเชอร์นี่ไงคุณได้ความเป็นอิสระเต็มที่ในการทำงานคุณก็เลยอิสระจากการตรวจสอบไปเลยนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่แหละการส่งฟ้องไม่ทันผมก็ถึงถามต่อไปว่าเนี่ยปปช.จะรับผิดชอบไหวไห
1: ม
0: ถ้าหากปรากฏว่า3คนนี้เนี่ยเกิดเขาหลบหนีขึ้นมานะครับหรือ2ถ้าเกิดว่าคดีนี้นะครับพยานหลักฐานมันเกิดกระทบกระเทือนขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหวไหม
1: ครับ
0: เพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันลามมันลามไฟลามทุ่มมันไม่ใช่แค่เรื่องของแค่3คน
1: ครับ
0: นะครับมันมีอีกตั้งกี่คนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เคยมีการออกหมายเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอดีตอธิบดีสถ.นะครับนายธีรุธนะครับมีการออกหมายเรียกอีกตั้งหลายคนไปดูในสำนวนของรองนายกประกรณ์เนี่ยเขาชี้มูลเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: ใหญ่ที่สุดที่มีการชี้มูลเนี่ยน่าจะรวมไปถึงนายณฤชาด้วย
1: ก็คืออดีตอธิบดีด้วย
0: อดีตอธิบดีด้วยนะครับที่เขาก็ได้ยังได้ดีอยู่นะครับไปอยู่อีกกรมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายคนที่ถูกชี้มูลทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไฟลามทุ่งการที่ส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่ยังไม่เป็นผู้ต้องหานะครับหรือผมเป็นคนที่ยังไม่ได้ถูกฝากขังเนี่ยแบบ3คนนี
1: ้
0: การเห็น3คนนี้เดินออกมาได้เนี่ยผมเปิดวายฉลองแล้วนะผมคิดโอ้คดีนี้สบายละรอดละ
1: โอ้โหงั้นเอาอย่างนี้
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมผมจะบอกให้ผมเนี่ยกำลังตั้งสมมติฐานว่าถ้า3คนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในคุกเนี่ยมันอาจจะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดหรือเปล่า
1: อ๋อแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ย
0: ก็คุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วนี่คุณจะไปพูดอะไรอ่ะก็คุณสามารถที่จะออกมาได้ตราบใดที่คุณยังคงรับใช้ระบอบนี้ไม่รู้เสียอะไรนะครับแต่คุณรับใช้ระบอบนี้คุณก็ปลอดภัยนี่คุณก็ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในคุกถ้าผมเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะ
1: คุ
0: ณอ๊อฟแล้วผมมีข้อมูลมากเนี่ยผมก็พูดเลยว่าถ้าผมไม่ได้ออกเนี่ยผมแฉแน่ผมพูดแน่อ๋ออันนั้นคืออำนาจในการต่อรองของผม
1: อ่า
0: แล้วเราอย่าลืมว่า3คนนี้ถ้าเราไปดูแผนประทุษกรรมเนี่ยเราดูเช
1: ื
0: ้อสายของเขาเนี่ยชาร์ตของเขาโอ้เขาสามารถเกี่ยวข้องกับคนตั้งเยอะตั้งแยะ
1: เหมือนเป็นคนตรงกลางใช่ไหมที่เชื่อมระหว่างด้านบนกับด้านล่าง
0: ถูกต้องแล้วเขาเชื่อมมาตั้งแต่ยุคของมอบูที่ได้งานแล้วนะครับซึ่งพยานหลักฐานข้อมูลเหล่านี้ผมส่งให้ปปช.หมดแล้วเวลาผมบอกว่าส่งคืออะไรรู้ไหมคุณอ๊อฟหลายคนถามเคยส่งไม่เคยเห็นข่าวไปยื่นปปช.เลยผมให้ปปช.มานั่งประชุมร่วมกันกับผมอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นปปช.ได้รับข้อมูลทุกอย่างหมดแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไรเนี่ย
1: ครับ
0: ปปช.รับรู้ทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือว่าทำไม84วันทำไม่ทันแล้วถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยใครจะรับผิดชอบต่อไปนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นผู้มีอำนาจเล่นใหญ่โดยเฉพาะเล่นใหญ่โดยที่ยังไม่มีผลลัพธ์เนี่ย
1: ครับ
0: ให้พึงระวังไว้ว่ามันอาจจะผลลัพธ์ของคดีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น
1: เอาไหนๆคุณรังสิมันบอกว่าคนที่มีอำนาจเล่นใหญ่แล้วขอถามคอมเมนต์อาจารย์หน่อยฮะท่านนายกเนี่ยโอ้โหประกาศเอาจริงเอาจังแล้วอย่างกรณีปล่อย3คนออกมาเนี่ยนายกก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาเราจับคนร้ายมาได้ตั้งหลายคนแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นยังไงฮะเนี่ยเรื่องสอบท้องถิ่น
2: คือไม่ใช่เฉพาะเรื่องสอบท้องถิ่นนะคุณอ๊อฟคือคุณนายกเนี่ย
1: คุณนายกนะ
2: เขานะ

0: คือเขาพูดใหญ่ทุกเรื่องพูดเรื่องเรื่องสอบท้องถิ่นก็พูดใหญ
1: ่
0: นะว่าจะจัดการอย่างเด็ดขาดฟาดฟันสแกมเมอร์ก็พูดเรื่องใหญ
2: ่
0: นะใหญ่ทุกเรื่องน้ำท่วมก็พูดเรื่องใหญ่และอุตสาหด่านายอำเภอออกทีวีเนี่ยเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยที่คุณนายกพูดเนี่ยนะแต่ว่าผลลัพธ์ผมยังไม่เคยเห็นผลลัพธ์อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือพูดใหญ่ไว้ก่อนนะแต่หลังจากเวลาผ่านไปก็เงียบหายถ้าจำได้ตั้งแต่เริ่มเข้ามานั่งตำแหน่งใหม่ๆอ่ะไอ้น้ำมันที่หายไปอ่ะตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลย
1: ครับ
0: นะคือสรุปเนี่ยพูดเรื่องใหญ่ให้ไอ้แฟนคลับรู้สึกว่าเออนี่นะ
1: เอาจริง
0: เอาจังแต่เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเขาปล่อยให้ระบบแล้วก็กลไกดำเนินการไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพูดเรื่องใหญ่จริงแต่วิธีคิดของเขาเนี่ยคือวิธีคิดของเขาเนี่ยเขามักจะโทษในเชิงของปัจเจกบุคคล
1: ครับ
0: อย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องโกงท้องถิ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นกระบวนการก็เป็นเรื่องของความผิดส่วนบุคคลไปไม่ใช่เป็นความบกพร่องหรือความล้มเหลวของระบบทั้งที่การทุจริตท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของระบบอย่างชัดเจนที่มันมีการทำอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการแล้วก็เกี่ยวข้องคนเป็นจำนวนมาก
1: ครับ
0: มันทำกันเป็นระบบแต่อนุทินบอกว่าเอ้ยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเพราะงั้นเนี่ยทั้งวิธีคิดการพูดใหญ่วิธีคิดเล็กผลลัพธ์ก็ยิ่งเล็กไงก็คือพูดช้างแต่ว่าได้มดสไตล์ของคุณอนุทินเป็นอย่างนั้นเลย
1: ครับครับนะ
2: เอ้าเรียกว่าพูดช้างได้หนูฮะ
1: พักดีกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถามทั้งสองนะจริงๆคุณนรงค์สมันเปิดหลายประเด็นมากเลยนะสสสุชาดาเดี๋ยวก็ต้องกลับมาถามนะฮะเนี่ย
2: คือมันเป็นงานของฝ่ายตรวจสอบฮะ
1: ครับ
2: ผมเองก็เป็นฝ่ายตรวจสอบดังนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่มันก็คงจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ตกลงมีนาตาชาในพักน้ำเงินส่งข้อมูลให้จริงไหมฮะ อย่าเพิ่งบอกฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยฮะ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
4: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิรอล

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: หมดเยอะจังครับด้วย
8: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
9: ฝุ่นคราบเยอะ
8: ใช้มาจิกครีนเก็บลงถัง
10: มาจิกครีน
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
14: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
15: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
16: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
17: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
18: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
19: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

0: ร่วมข่าวใหญ
1: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
0: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะครับอาจารย์พิชัยนะครับแล้วก็สสรังสิมันโรมนะครับกลับมาช่วงนี้อีกหนึ่งประเด็นนะที่เขย่ารัฐบาลสีน้ำเงินนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยเรื่องโกงสอบไปแล้วเรื่องของเว็บพนันบ้างที่มีคนบอกว่าแหมพอเพิ่งเป็นข่าวปุ๊บเพิ่งปิดเพิ่งบล็อกคนไทย shuffle.com แล้วเว็บนี้เนี่ยผมพูดสั้นๆก็แล้วกันไปเชื่อมโยงกับสามีของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยนะว่าสามีของเธอเนี่ยไปร่วมลงทุนในเว็บพนันนี้แต่ว่ารัฐมนตรียุติธรรมก็บอกแล้วว่าเว็บนี้ถูกเปิดที่ต่างประเทศล่าสุดเนี่ยปลัดกระทรวงดีอีบอกว่าโอ้ยปิดเว็บพนันมาเยอะมากแต่จับเว็บนี้ไม่เจอเพราะปริมาณการใช้งานของคนไทยน้อยคุณสิริโชคโสภาอดีตสสประชาธิปัตย์เลยออกมาสวนกลับบอกเอาทำไม Google ก็ยังรู้เลยนะก็ต้องหันมาถามทางนี้ก่อนเพราะว่าก็เปิดเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะตกลงประเด็นนี้ณวันนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนคุณสุชาดาก็เงียบไปเลยนะฮะ
4: ครับก็น่าจะเงียบไปอีกพักใหญ่คิดว่านะฮะ
0: ครับ
4: คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทางฝ่ายรัฐแล้วกันนะครับผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบ
0: ครับ
4: ผมในฐานะประธานกรรมธิการเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ตรวจสอบของเราแต่สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือในฝากฝั่งของดีอีเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่เห็นการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้เลย
0: ครับ
4: แล้วก็การพูดออกมาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับน่าสนใจนะคุณอ๊อฟจะดูระหว่างบรรทัดเนี่ย
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือปลัดดีอีหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีดีอีไม่มีใครบอกว่าเว็บนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสุชาดาไม่มีใครบอกว่าเว็บนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายท่ายหยางซางนะครับเหมือนกับว่าทุกคนก็รับรู้ว่าโอเคข้อเท็จจริงนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องออกมาพูดแค่เพียงอย่างเดียวว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ้เว็บนี้เนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดกฎหมายไทยหรือว่าเว็บนี้นะครับตกลงแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือเครือข่ายสแกมเมอร์มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เนี่ยต้องไปดูผมให้ข้อมูลกับคุณออฟแล้วก็ท่านผู้ชมสั้นๆนะครับปกติแล้วเนี่ยเว็บพนันกับสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นพี่น้องคลานตามกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสถานที่ฟอกเงินมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกนำไปใช้นะครับในเรื่องของผิดกฎหมายซึ่งแน่นอนเราคงไม่สามารถสรุปว่าเว็บพนันทุกเว็บเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมแบบนั้นเพราะในหลายประเทศที่เขามีแล้วเขาเปิดให้มันเล่นถูกกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาก็คงมีมาตรการในต่างๆที่ในการตรวจสอบแต่ประเด็นก็คือว่าตัวเว็บShuffle เนี่ยก่อนหน้านี้มันเล่นในประเทศไทยได้แล้วมันผิดกฎหมายไทยแล้วมันก็ไม่เคยถูก
0: ปิดเลย
4: กำกับดูแลโดยกฎหมายไทยแน่ๆว่าเฮ้ยมันจะต้องไม่มีมาตรการในเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับฟอกเงินมันคงไม่มีแน่ๆเพราะเราถือว่ามันผิดหมด
0: ครับ
4: ซึ่งตอนนี้เนี่ยเส้นเงินเนี่ยนะครับมันชัดว่ามันไปถึงมันมีเงินจากบริษัทหรือจากไทยเนี่ยนะครับไปถึงเว็บ Shuffle ดังนั้นเนี่ยมันผิดแน่ๆนะ
0: ครับ
4: ซึ่งมันจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีคือก่อนคุณจะไปปิดเว็บเนี่ยคุณก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีต้องมีการดำเนินการส่งเรื่องไปให้ศาล
0: ครับ
4: ประเด็นก็คือว่าเราไม่เห็นความคืบหน้าเรื่องนี้เลย
0: อ
4: ันที่2ก็คือว่าคุณอนุทินบอกว่าเนี่ยเขาปราบสแกมเมอร์บ้าระห่ำใช่มั้ย
0: นี่รัฐบาลเพิ่งออกข่าวช่วงเสาร์อาทิตย
4: ์ครับ
0: บอกว่าปราบเว็บพนันออนไลน์ไปแล้วเนี่ยแค่ปี69นะฮะ 940,000 กว่ารายการ
4: ซึ่งคุณชัยชนกเนี่ยตอนที่ไปชี้แจงที่กรรมาธิการผมเขาก็บอกนะปิดประมาณ1ล้านเว็บนะครับอติแล้วกลมใกล้ๆกัน1ล้านเว็บวันนี้เราก็เลยมาเจอไงฮะว่าเว็บที่เชื่อมโยงกับคุณสุชาดาเนี่ยคือปิดมาหมดล้านเว็บยกเว็บเว็บนี
0: ้
4: แปลว่าอะไรแล้วช่วงเวลาที่คุณสุชาดาเนี่ยนะครับเป็นเลขารัฐมนตรีเนี่ยมันทำให้เราคิดกังวลเลยทันทีว่าไอ้ที่ไม่ปิดเนี่ยที่ดีอีไม่มีข้อมูลหรือว่าพลาดไปเนี่ยหรือมันเป็นเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับคุณสุชาดาเป็นของผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
4: ในกระทรวงในรัฐบาลหรือเปล่าแล้วเวลาเราดูท่าทีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
4: แม้ถ้าเว็บนี้เนี่ยเป็นฝั่งส้มเนี่ยผมว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยจะต้องออกมาอย่างท้าอย่างเข้มแข็งแน่นอนอย่างน้อยที่สุดนะประโยคที่จะถูกเขียนสคริปต์รอให้กับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะต้องตรวจสอบเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะต้องเข้าไปดูว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงอะไรไหมไม่ใช่ออกมาพูดว่า เออเว็บนี้มันกฎหมายไทยอาจจะไปไม่ถึงถ้าใครมีข้อมูลว่ากฎหมายไทยไปถึงอย่างไรเนี่ย

0: ช่วยบอกผมด้วย
1: อ๋อ
0: ทั้งที่จริงๆเป็นหน้าที่ของท่านต้องตรวจสอบนะไม่ใช่หน้าที่ที่พวกเราหรือประชาชนคนทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบด้วยซ้ำไป
1: ครับครับ
0: ได้เบาะแสขนาดนี้ยังไม่ทำอะไรนะครับยังทำหน้าที่เป็นแค่เป็นลาเอื่อยๆไม่ยอมทำงานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ท่านให้คนอื่นเนี่ยนะครับมาบริหารดีกว่าท่านถ้าท่านไม่อยากจะใช้อำนาจของท่านที่มีอยู่แบบนี
1: ้ครับครับครับอาจารย์แล้วมองประเด็นนี้ไง
2: คือผมก็ตั้งคำถามนิดหนึ่งว่าคุณสุชาดาเนี่ยแกก็เป็นเลขาคุณชัยชนกตอนที่เป็นรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมเลขานุการนี่ก็ถือว่าใกล้ชิดใช่ไหมใกล้ชิดมากทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามไงว่าคนใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ย จะรู้ไหมเนาะว่าเลขาของตัวเองเนี่ยมีสามีกำลังไปเปิดเว็บอยู
1: ่
2: นะฮะคืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะแต่ว่าคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็อาจจะมีคำถามไงว่ารู้หรือไม่รู
1: ้ครับ ครับ
2: ทีนี้เนี่ยพอเรื่องมันแดงออกมาว่าสามีของคุณสุชาดาไปเปิดเว็บเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีข้อสงสัยเพราะเงินออกจากไทยไปแล้วแล้วก็เข้าเว็บชัฟเฟิลเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยต่อแล้วคุณสุชาดาเนี่ยเคยเอาเงินสามีมาไห
1: ม
2: แล้วคุณสุชาดาเคยบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
1: โอ้นี่อาจารย์จะเชื่อมไปถึงพรรคภูมิใจไทยเลยนะ
2: ไม่รู้สิก็ตั้งคำถามดูเพราะว่าถ้าหากว่าเงินอันนี้มันเงินผิดกฎหมายเว็บพนันใช่ไหมเงินออกจากไทยเข้ากระเป๋าบริษัทนี
1: ้
2: เข้ากระเป๋าคุณไทหยางคุณสุชาดาซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับคุณไทหยางเนี่ยเอาเงินคุณไทหยางมาบ้างไหมแล้วก็เงินของคุณสุชาดาเนี่ยเคยบริจาคพรรคภูมิใจไทยบ้างหรือเปล่า
1: ครับครับ
2: อันนี้ก็รบควรรัฐมนตรีดีช่วยไปตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะประชาชนอย่างผมเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง
1: นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในประเด็นนี้รวมไปถึงศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31ครับสลับมาที่ใครที่ยังไม่เคยลองสบู่สมุนไพรธรรมชาติครับวันนี้สุกสกินโซฟจัดโปรเด็ดนะครับห้ามพลาดนะฮะติดตามจากคุณแยมได้เลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะไหนๆอากาศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยทั้งยังร้อนบางที่ก็ฝนยังตกชุกทั้งวันบางที่น้ำก็ท่วมด้วยนะคะวันนี้ค่ะใครที่กังวลในเรื่องของสุขภาพผิวกายนะคะเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์วันนี้ทุกเพศทุกวัยจัดไปได้เลยกับสบู่สุขสกินที่ต้องบอกว่าเป็นสบู่สมุนไพรวันนี้มาจัดโปรพิเศษให้คุณผู้ชมเพราะว่าคุณป้องเจ้าของมาเองสวัสดีค่ะคุณป้อง
4: สวัสดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฝนตกอบอับชื้น
3: เนาะ
4: นะคะน้ำท่วมอีกน้ำกัดเท้าอีกนะคะวันนี้สบู่ธรรมดาเอาไม่พอเอาไม่อยู่แล้วนะต้องเป็นสบู่ดับกลิ่นแล้วลดอาการคันด้วยวันนี้ต้องตัดล็อตพิเศษมาให้นี่คือสบู่ตัวหอมหอมฟุ้งมาก
3: หอมมาก
4: คนอายุเยอะ60 70 80จะชอบมากเพราะอะไร
3: ค่ะ
4: พอผิวมันมีกลิ่นใช่ไหมคะพอมันอับอบชื้
3: น
4: ม
3: ัน
4: เก
3: ิ
4: ดกลิ่นผู้สูงอายุแล้วมันมีอาการคันผิวจะแห้งพอไปใช้เบสสบู่ที่เป็นเบสโซดาไฟอ่ะมันจะมีอาการคันแล้วแห้ง
3: ยิ่งเกาใหญ่เลย
4: แต่พอเจอเบสน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกมันทำให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วไม่มีอาการแห้งลอกแล้วไม่มีอาการคัน
3: คุณผู้ชายอย่างพี่หนุ่มก็ยังใช้เลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช้เลยค่ะพี่หนุ่มบอกว่าปกติใช้สบู่ธรรมดาเอาไม่อยู่วันนี้ต้องใช้เป็นสบู่เบสน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันมะรุม
3: เพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปเลยโปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะวันนี้เยอะมากเลยคุณป้อง
4: คือปกติเนี่ยโปรมันจะเป็น8แถม8 16ก้อนแพ็คแถมแพ็
3: ค
4: เฉพาะวันนี้นะป้องขอตัดล็อตพิเศษมาให
3: ้
4: ป้องขอเบิ้ลให้อีกแพ็คนะคะแพ็คพันกว่าบาทนะ
3: คะ
4: รวมเป็น3แพ็ค2โหลไปเลย
3: อันนี้คือ24ก้อน2โหล
4: ใช้ไป2ปีสั่งวันนี้อีก2ปีมาสั่งกันใหม่เพราะว่าก้อนนึงใช้ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็ยังมีตัวครีมอาบน้ำตัวหอม
3: แถมเพิ่มไปอีก
4: ให้อีก8ซองทั้งหมด32ชิ้นนะ
3: คะ
4: ตกเฉลี่ยเนี่ยหลัก10คิดดูนะว่าจากหลักพันเหลือหลัก10สบู่ถ้าหลัก10ยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลย
3: โอ้แต่นี่สบู่สมุนไพร
4: ถูกต้อง
3: เข้มข้นแล้วก็หอมฟุ้งเพราะฉะนั้นวันนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเห็นราคาแล้วแค่999บาทแต่ต้องโทรให้ทันเพราะว่าเราจำกัด80เซตเท่านั้น1252เบอร์เดียวเบอร์นี้โทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ
4: เอาพี่สุธีแกทำปลาในตลาดค่ะโอ้โห
3: พ่อค้าปลา
4: ใช่พ่อค้าขายปลานะความเค็มความคาวนะคะเลยบอกพี่สุธีพอแกอาบน้ำมันก็ยังมีกลิ่น คาวติดตัวเนาะเลยบอกพี่ให้เอาตัวสบู่สมุนไพรที่มันมีมะนาวเพราะมะนาวมันจะไปช่วยดับอาการคาวได้นะคะพี่สุธีก็เอาไปอาบไปฟอกเจอมะลิ
3: ตัวเลย
4: ใช่เอาไปฟอกทั้งตัวเลยแกบอกอุ้ยตัวหอมเลยตอนน
3: ี้เป็นไงคะ
4: ใช่ตัวหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอาการคาวเปรี้ยวบางทีสบู่ธรรมดามันเอาไม่อยู
3: ่บางทีกลิ่นเหงื่อเนาะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ทำอาชีพที่แบบว่าต้องตากแดดเท่านั้นนะเราบางทีมีกลิ่นเหงื่อที่ไม่เหมือนกันวันนี้คุณป้องใช้น้ำปลาแทนคนกลิ่นตัวเค
4: ็
3: ม
4: ใช่
3: กลิ่นเหงื่อเค็มก็สามารถที่จะดับกลิ่นเหงื่อได้ขอไปดมใกล้ๆ
4: คือตอนนี้ฟองฟอด
3: หอมมากเลยคุณป้อง
4: ใช่เดี๋ยวป้องฟอกให้ดูนะนี่ฟอกไปแบบ
3: โอ้โหคุณผู้ชมรีบโทรนะคะเห็นกับตาเลยว่าเมื่อกี้มีเรื่องของคราบทั้งฝุ
4: ่น
3: ทั้งสิ่งสกปรกแล้วก็ทั้งกลิ่นของน้ำปลาที่แบบเหม็นเค็มมากแต่ตอนนี้นะพูดได้เลยว่าสตูดิโอของเราหอมฟุ้งคุณโทรด่วน1252อย่าดูเพลินเพราะวันนี้คุณป้องเนี่ยมาฟอกให้ดูสดๆแต่โปรโมชั่นเนี่ย
4: ดู
3: โอ้โหเป็นไงฮะ
4: ดูเอาเถิด
3: โอ้โหแตกต่างมาก
4: ขออนุญาต
3: ขอเดิมหน่อย
4: ได้เลยค่ะ
3: โอ้โหคุณผู้ชมคะหอมมากเลยคือเป็นสมุนไพรที่ฟุ้งมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม
4: กินน้ำปลาหายเลยนะ
3: ฟอกตัวได้เลยนะคะใครที่มีกลิ่นเหงื่อเค็มกลิ่นเหงื่อเปรี้ยวหรือว่ากลัวกลิ่นแก่วันนี้จัดให้24ก้อน
4: ใช่2โลน
3: ะ
4: แล้วก็ยังมีสบู่ครีมอาบน้ำตัวหอม
3: นะ
4: คือใครที่ผิวคันจากน้ำท่วมมีหลายคนมาก
3: ต้องลุยน้ำ
4: ใช่ต้องลุยน้ำนะคะ
3: จัดไปเลย
4: นะวันนี้นะนี่คือโปร2โลนะคะคือโปร2ปีส
3: ั
4: ่งวันนี้อีก2ปีค่อยมาสั่งกันใหม
3: ่คุ้ม
4: มากนะแค่999บาทนะคะตกเฉลี่ยเนี่ยแค่หลักสบู่หลักสิบซื้อสบู่ธรรมดาไม่พอนะคะยังไม่ได้ราคานี้นะแต่อันนี้ได้เป็นสบู่สมุนไพรเบทน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุม
3: ค
4: นอายุเยอะๆผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยใช้สบู่อะไรมามีอาการคันยิบๆกลางคืนนอนไม่ได้เอาไปฟอก
3: จัดไปเลย
4: คนที่มีปัญหากลิ่นตัวนะคะช่วงนี้น้ำท่วมฝนตกอบอับชื้นม
3: ัน
4: จะเกิดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยว
3: ฟอก
4: เอาตัวนี้ไปฟอก
3: ค
4: อดำขาหนีบดำรักแร้ดำ
3: ฟอกหน้าได
4: ้พี่ดาเนี่ยจะทำกับข้
3: า
4: วแล้วปรากฏว่าอากาศก็ร้อนอบอับชื้นเหง
3: ื่
4: อไหลคายย้อยตัวเหม็นคาวทั้งตัว
3: ความร้อนจากเตาก
4: ลับไปอาบน้ำก็ยังเหม็นคาวเหม็นอับอยู่เลยบอกพี่ดาเอาสบู่สูตรเขียวตัวนี้ไปฟอกเลย
3: ต้องลองใช้
4: ปรากฏพอพี่ดาเอาไปฟอกแกบอกเย็นสบายหัวตัวคือเย็นเพราะมันเป็นสูตรเย็นมาก
3: ๆโอเลยนะคุณผู้ชม1252คุณพี่ท่านนี้เกษตรกรเหรอคะ
4: ใช่คือเจอพวกเคมี
3: อ
4: ่
3: ะ
4: มันต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรวันนี้ต้องบอกเลยนะแม่ไม่ต้องไปจ่ายตังค์อะไรแพงๆ50ชุดสุดท้าย
3: ต้องรีบคุณผู้ชม999บาทวันนี้ต้องบอกว่าปกติเนี่ยคือได้แค่2ได้แค่
4: โหลเดียว
3: โหลเดียววันนี้จัดให้2โหลแล้วยังมีครีมแบบน้ำแถมให้อีกเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดมาโทรด่วนที่1252วันนี้เก็บเงินปลายทางนะคะ999บาทเหลืออีกแค่1นาทีเท่านั้นแล้วต้องบอกเลยว่าโปรเนี้ยไม่ได้จัดทุกวันและตอนนี้เหลือไม่ถึง50เซตแล้วโทรด่วนเลย
4: คือจะไปซื้อสบู่อะไรแพงๆนะป้องว่าไม่ต้องเลยนะเอาสมุนไพรเนี่ยตัวพวกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างพวกเนี้ย
3: ใ
4: ครที
3: ่
4: ผิวแห้งแตกลอกนะเป็นมีมหามีมะขามป้อมพวกนี้คือมันฟอกแล้วมันก็ยิ่งผ่องยิ่งฟอกมันยิ่งใส
3: คุณผู้ชมฟองเยอะมาก
4: ฟองเยอะแล้วอากาศร้อนอบอับชื้นคน40 50 60 70กินแก่กินอับกินข้าวกินเค็มเอาอะไรไม่อยู่เอาตัวสูตรนี้มันเป็นสบู่ดับกลิ่น
3: แก่ผิวดีมากจากผิวที่แห้งผิวที่คันนะคะแม่แยมถ้านั่งดูที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางทีคันจนกลางคืนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาเกาหรือทาโลชั่นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นสบู่สมุนไพรดูคุณผู้ชมค่ะผิวเนี่ยหอมด้วยกลิ่นผู้สูงอายุก็ช่วยได้ด้วยคุณป้องยี่สิบชุดสุดท้ายต้องขอต่อแล้วแหละ
4: คุณผู้ชมรีบนะคะ
3: 20
4: ชุดสุดท้ายเอาให้ทันไม่ได้มาบ่อยตัดล็อตมาแค่วันนี้วันเดียวปกติแพ็คแถมแพ็ค8บวก8 16ก้อนต
3: ั
4: ดล็อตแค่วันนี้ใครโทรทันจะให้อีก8ก้อนเป็น24ก้อน2โลสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่นะคะถ้าอยากตัวหอมเอาไปฟอกลดอาการคันเอาไปฟอกผิวกระจ่างใสเนียนนุ่มเอาไปฟอกจากหลักพันนะคะแพ็คหลักพันวันนี้เหลือก้อนหลักสิบถ
3: ู
4: กมากๆติดโทรศัพท์แล้วกด1252ต้องมาวันเดียวนะ1252ค่าส่งไม่มีนะไม่มีเก็บสักบาทเดียวนะคะ
3: ใช่คุณผู้ชมอยู่จังหวัดอะไรก็แค่หยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรเบอร์นี้ค่ะ1252ตอนนี้มีเวลาเท่าไหร่โทรให้หมดเพราะว่าคุณป้องยังอยู่นะคะให้ไม่อั้นเลยถ้าอยากได้ในหน้าจอนี้ต้องโทรในรายการนี้แต่ถ้าโทรช้าอาจจะเหลือแค่2โหลเท่านั้นวันนี้ถ้าอยากได้1252หรือว่าแอดช็อปวัน31ได้เลยหรือสแกน QR code นะคะคุณผู้ชมโทรต่อย้ำว่าอย่าวางนะคะคุณผู้ชมได้โปรโมชั่นนี้กันทุกคนแน่นอนขอให้คุณผู้ชมโทรทันสั่งสุขสกินกันให้ทันนะคะแล้วก็ไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจกับคุณออฟกันต่อได้เลยค่ะ
1: อย่าลืมกด1252นะครับผู้ชมครับกลับมาตรงนี้นะฮะมาต่อเรื่องสสไอเดียสุชาดานะจากสสโรมนะตกลงยังไงต่อฮะเรื่องนี
0: ้ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไงคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วผมยืนยันว่าจากหลักฐานที่เรามีเนี่ยนะครับสสไอเดียเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของเว็บพนันนะครับแต่ยังมีเรื่องอื่นสิ่งที่เราให้ความสนใจไม่แพ้กันเนี่ยอย่างเล่นเรนบริดจ์ซึ่งมันก็มีข้อกล่าวหาในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเงินผิดกฎหมายเนี่ยถึงประมาณ540ล้านเหรียญสหรัฐ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับอันเนี้ยก็คงต้องไปดูนะครับแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความเชื่อมโยงของสสไอเดียเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะคุณชัยชนกนะครับเพื่อความเป็นธรรมนะแม้กระทั่งคุณสุริยะเนี่ยก็เกี่ยวนะครับตอนที่เข้าใจว่าตอนที่สสไอเดียเคยทำหน้าที่เป็นโฆษกนะครับให้กับคุณสุริยะเนี่ยในกระทรวงหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปดูเหมือนกันว่าถึงที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องราวของคุณสสไอเดียมันจะไปสุดที่ตรงไหน
1: ครับ
0: แต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยนะครับผมว่านี่คือจิ๊กซอที่สำคัญในการที่จะตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าคนใกล้ชิดของรัฐบาลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตกลงแล้วเนี่ยจะไม่ตรวจสอบใช่ไห
1: ม
0: หรือถ้ามันเป็นส้มเนี่ยถึงจะตรวจสอบแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นน้ำเงินเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปช่วยกันออกมาสแตมป์บอกว่าไม่มีปัญหายังไงสบายใจได้
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่านี่คือการเลือกปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอย่างร้ายแรงของรัฐบาล
1: ครับครับนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์จะได้ฟังความเห็นของอาจารย์ด้วยนะครับทุกช่องทางของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับตอนนี้ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับแล้วตกลงมีนาตาชามีสายลับในภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปต่อในออนไลน์นะครับทางหน้าจอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใคร3วันสมัครวันดีพรีเมียมวันดีพรีเมียมทุกวันศุกร์และเสาร์ช่องวัน31ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นี่คือน้องดีเทลสมาชิกใหม่ของภาค2นายนักตกวัดโคกปังนี่แหละค่ะ
3: ชมพูนุชแซ่ควง
4: ค่ะหนูเองค่ะหนูเป็นนักกีฬาบ้านโคกปัง
2: ขอบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งในนักแสดงภาค2น้องเคยเกือบเป็นหนึ่งในนักแสดงภาคแรกมาแล้วด้วยนะคะ
4: ภาคหนึ่งหนูแคสไม่ติดค่ะหนูก็ตามดูแล้วหนูก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เล่นวอลเลย์บอลเลยค่ะ
2: ว้าวมากทุกคนละครนักตบวัดโคกปังเนี่ยนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังให้พลังกับคนดูได้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะ
0: แล้วหนูไปทำอะไรมาบ้างอ่ะ
4: หนูก็ไปซ้อมวอลเลย์บอลแล้วก็ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนค่ะ
0: จากเดิมที่ยังไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: ตบบ้านโคกปังเนี่ยหรอ
4: ก็เลยตั้งใจซ้อมค่ะมีไฟค่ะ
5: พอเขาดูเนี่ยเขาติดมากๆเลยครับจนเขาแบบว่าฝึกเล่นวอลเลย์จนได้เป็นตัวโรงเรียนนะครับผม
0: แล้วก็พอเรื่องนี้เหรอคะ
5: ใช่ครับเป็นแรงจูงใจเลยครับ
4: ไ
6: ปและเมื่อชมพูทำให้บอลไม่ตายได้เราก็จะมีโอกาสตีโต้
2: ทุกคนดีเทลเนี่ยมาแคสรอบแรกไม่ติดกลับไปดูละครไปซ้อมวอลเล่จนพัฒนาฝีมือแล้วได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนในชีวิตจริงที่สำคัญความฝันของดีเทลก็ไม่เคยหมดไฟค่ะ
4: เห็นว่ามีภาค2หนูก็แม่ส่งดูนี่ เอาเลย ใช่ค่ะ
2: เอาสิทุกคนหมดชีวิตเรื่องนี้ดีเทลเขียนเองเลยจ้าพร้อมพาตัวเองพาความมุ่งมั่นมาหาทีมงานอีกครั้งจนในที่สุดก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงของนักตบวัดโคกปังที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
4: จริงเหรอ

0: ครสร้างแรงบันดาลใจไม่ต้องพูดเยอะดูน้องดีเทลค่ะจากแฟนละครดูแล้วได้แรงบันดาลใจก็เป็นนักกีฬาในชีวิตจริงแล้วในที่สุดก็ได้กลับมาเป็นนักแสดงในละครที่ตัวเองเคยชื่นชอบในภาคแรกมันเลิศ
1: ลูกตกพญาแถน
0: นักตบวัดโคกปัง
2: ปอย
0: ดูแล้วระวังนะคะ

0: ิดขึ้นแค่บนจอแต่มันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีชีวิตของคนไทยวันที่ต้องเจออุปสรรค
1: มึงสองคนรักกันมากเท่าไหร่ก็ขอให้วันนี
0: ้มีดราม่าที่ต้องเผชิญ
2: นี่น่ะหรอนกนภาม
0: ีบทรักให้จดจำ
3: จะเลิก
0: มีวันที่ต้องต่อสู้
3: หรือพวกพ้อง
4: ถ้าโลกนี้ไม่มีแนนนกก็ไม
0: ่มีวันที่ชนะแล้ววันที่ต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งทุกวันคือเรื่องจริงทุกเรื่องคือความรู้สึกจริงจากผู้คนจากความเป็นไทยคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยแอปวันดีดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้โรคผิวหนังจากเชื้อราปากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: ที่มันชุดนอนของคุณพิงค์นี่เธอเอามาใส่ทำไมอ่ะ
1: ไม่ใช่นะคะนี่ชุดของลำเองค่ะ
0: ไม่ใช่ฉันจำได้นี่ชุดคุณพิงค์ลำอย่าทำแบบนี้ไปเปลี่ยนชุดซะ
1: นี่มันชุดนอนของลำค่ะลำซื้อของลำมาเองนะคะคุณอาแต่ถ้าคุณอาไม่เชื่อคุณอาก็ขึ้นไปดูที่ห้องนอนก็ได้ค่ะว่าชุดของคุณพิงค์อ่ะยังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วเธอจะซื้อมาเหมือนคุณพิงค์ทำไมล่ะ
1: ก็ลำชอบแบบนี้นี่ค่ะ
0: ชุดอื่นมีตั้งเยอะทำไมไม่ชอบ
1: ก็เหมือนที่ผู้ชายคนอื่นอ่ะก็มีตั้งเยอะทำไมลำถึงไม่รักแต่ลำกลับมารักคุณอาคนเดียวเนี่ยนะคะ
0: ลำไปเปลี่ยนชุดซะและห้ามใส่ชุดนี้อีกไม่งั้นฉันจะไปเผาให้ดู
1: เราต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่และเธอก็รู้ว่าเพราะอะไร
1: คุณอาไม่ทานด้วยกันเหรอคะ
0: ฉันยังไม่อยู่

เดี๋ยวฉันไปอาบน้ำแล้วก็เธอก็กินคนเดียวแล้วกันนะและจำไว้ด้วยนะรำที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณพิงต่อให้คุณพิงไม่อยู่เธอก็ไม่ควรจะมานั่ง

0: นุ่มลากลับก่อนนะคะคุณน้ำผึ้ง
1: ขอบใจมากนะที่มาทำขนมจีนให้ทานอร่อยเหมือนเดิม
0: ด้วยความยินดีค่ะลานะคะ
1: จ้ะ
2: ทิ้งไปก่อนนะคะ
1: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักของแม่ที่มีกับลูกยังเหมือนเดิมนะอ้อมแขนของแม่พร้อมที่จะกอดลูกเสมอ

0: ก็คุณทำไม่ล็อกประตูนี่คะ
1: แต่นี่มันห้องน้ำของฉันกับน้องพิงนะเธอไม่ควรจะเข้ามา
0: ก็ว่ามันอยากกล่อมคุณอานะคะลำรู้นะคะว่าคุณอาไม่ชอบให้ลำใส่ชุดนั้นลำก็ไม่ใส่แล้วเห็นไหมคะลำแค่เห็นว่าคุณอาชอบลำก็เลยอยากจะเอาใจคุณอาลำอยากทำทุกอย่างให้คุณอารักลำลำไม่ให้คุณอาทิ้งลำลำกลัวว่าคุณอาจะทิ้งลำนะคะ

拜。

0: เคยพูดถึงคุณพิงให้ดำฟังนะคะวันนี้ดำได้เห็นคุณพิงตัวจริงยิ่งมองใกล้ๆเนี่ยคุณพิงยิ่งสวยมากเลยนะคะแต่สวยต่างจากผู้หญิงคนก่อนที่คุณอาพามาที่บ้านนะคะ
1: อุ้ย
0: ลำขอโทษนะคะที่ลำพูดตรงๆนะคะก็ลำเห็นคุณพิงหน้าตาดูเป็นคนใจดีก็เลยอยากจะเตือนคุณพิงไว้ก่อนนะคะไม่อยากให้คุณพิงหวังอะไรจากคุณอามากกว่านี้ลำอยู่กับคุณอามาตั้งแต่เด็กรู้จักคุณอามากที่สุดคุณอาไม่อยู่ที่ใครหรอกค่ะถ้าคุณพิงแต่งงานกับคุณอาชีวิตคุณพิงจะไม่มีความสุขนะคะ

0: ามีทำแบบนี
1: ้ลำก็แค่อยากอาบน้ำคุณอาเองคะ
0: ลำออกไปจากห้องนอนฉัน
1: ไม่อารำคาญลำขนาดนี้เลยหรอคะ
0: ฉันไม่ได้รำคาญฉันแค่ไม่อยากมีปัญหานี่มันห้องนอนของฉันกับคุณพิงค์นะ
1: ลำก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คะก็ลำเห็นว่าคุณพิงค์ไม่อยู่อ่ะลำก็เลยอยากดูแลคุณอา
0: ดำดำฉันบอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิ
1: แล้วเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้หรอคะ
0: ดำอย่าทำแบบนี้ดำลุกขึ้นมา
1: ถ้าคุณอาอยากให้ลำลุกคุณอาก็กอดดำก่อนสิคะ
0: นี่เธอเรียกร้องอีกแล้วนะลุกขึ้นมา
1: โอ๊ย

0: กล่อง
1: ค่ะเอค่ะ
2: ร่างอย่าทำแบบนี้ปล่อยปล่อย
1: ถ้าคุณอาไม่อยากให้ทำแบบนี้แล้วแบบไหนคะที่คุณอาอยากทำกับรำคุณอาอยากจูบรำแบบนี้หรือเปล่าคะ
2: รำหยุดฉันไม่อยากจูบเธอ
1: จริงเหรอคะ

0: ุณนุ่มคะตอนนี้คุณนุ่มเป็นคนทำความสะอาดห้องนอนของพิงกับคุณลือหรือว่าให้ใครเป็นคนทำคะ
1: ลำทำแทนมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณน้ำพิงลำทำไม่สะอาดเหรอคะ
0: เปล่าค่ะพอดีพิงเห็นกรอบรูปมันดาวนะคะเหมือนโดนกระแทกก็เลยอยากรู้ว่าคุณนุ่มเป็นคนทำหรือว่าใครเป็นคนทำ
1: สงสัยลำทำแน่ๆแหละค่ะนุ่มขอโทษแทนลำนะคะเดี๋ยวนุ่มจะเอาไปเปลี่ยนกระจกให
2: ้โอ้ย
1: ลำนะลำทำอะไรผิดแล้วชอบเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวไม่ยอมบอก
0: ลำเขาไม่เคยบอกอะไรคุณนุ่มเลยเหรอคะ
1: เด็กคนนี้นะคะไม่เคยบอกอะไรนุ่มหรอกค่ะยิ่งถ้าเรื่องแอบทำผิดแล้วก็ไม่มีทางมาบอกหรอกค่ะแทนที่จะรีบบอกจะได้รีบแก้ไขเนี่ยปล่อยเอาไว้ให้พังซะหมดแล้วนุ่มไม่รู้จะสอนลำยังไงแล้วล่ะค่ะ
0: ลำเขาคงไม่คิดมั้งคะว่าคุณนุ่มจะรู
1: ้ไม่รู้วันนี้ก็ต้องรู้วันหน้าล่ะค่ะไม่มีความลับในโลกหรอกค่ะคุณน้ำพิง
2: ถ้าคุณอาไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำค่ะแต่รำทำเอง
0: คุณนุ่มคะเดี๋ยวคุณนุ่มเข้าบ้านก่อนเลยนะคะพิงขอโทรหาลูกค้าหน่อยค่ะพอดีเขาเพิ่งส่งข้อความมาให้พิงโทรกลับ
3: ได้ค่ะคุณพิงค์

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
3: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนพับสู่ Galaxy
5: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปอนจ์บ๊อบว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับ

0: มีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
2: ช
1: า
2: ร์
1: จย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
8: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
9: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
10: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
11: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
12: ดูเบ็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ

0: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
1: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
2: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
1: สัมผัสสบายเท้า
3: ฝุ่นคราบเยอะ
1: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
4: มาจิกคลีน
5: งานเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
7: ไอ้เมียครับ
6: Formos Omega 369
8: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
9: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเริ่ด
10: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
11: หนุ่มเต้นณภัทรพลเผยว่าในละครนักตบวัดคบปังตัวละครก่อนจะเป็นคนนิ่งๆไม่แสดงออกแต่จะเน้นสื่ออารมณ์ออกทางสายตาแทนค่ะ
12: เงียบๆขรึมๆแบบไม่ค่อยได้แสดงสีหน้าหรือท่าทางอะไรมากมายก็จะแสดงออกทางสายตาแล้วก็อารมณ์แบบอินเนอร์ซะมากกว่า
13: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
14: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
15: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่ไทย
16: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวกาแฟหอมกาแฟแท้ต้องดาวกาแฟคุกกี้เดนมาร์กสอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ก is not just a cookie it's Denmark

0: มีเรื่องด่วนต้องจัดการให้กับลูกค้านะคะคุณนุ่มไม่ต้องรอเปิดประตูให้พิงนะคะอาจจะถึงเช้าเลยก็ได้แค่นี้นะคะ
1: ครับ

0: ธอทั้งแค้นทั้งเสียใจแต่เธอต้องมีสตินะนาตี
1: ฉันก็อยากมีนะสติอะแต่ถ้าลองเป็นเธอถ้าคุณคือสามีเธอนอกใจเธออย่างเงี้ยเธอยังจะมีไหมอะสติอะ
0: นาตีถ้าคุณลือก็นอกใจฉันฉันก็คงเป็นเหมือนกับเธอนี่แหละแต่ฉันนี่ต้องคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นค่าตัวฉันฉันก็ต้องเห็นค่าตัวเอง
1: ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเธอจะทำไงอ่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่คิดว่าคุณหรือจะนอกใจฉัน

0: นั่งทำอะไรในรถ
1: ละตีอ่ะนอนหรือยัง
2: พี่ละตีหลับแล้ว
1: แล้วทำไมยังไม่นอนอ่ะ
0: แล้วพี่มาทำไมตอนนี
1: ้หิว

0: บ่นหิวไม่เห็นกินเลย
1: ไม่อร่อยอ่ะ
2: น้ำสลัดผมเนี่ยนะไม่อร่อย
0: พี่กินไงเนี่ย
2: หรือว่าตอบรับรถพี่มันไม่รู้รถแล้ว
1: ขอบใจนะที่ทำให้กินอ่ะ

0: ฉันเหนื่อย
1: ก็น่าจะเหนื่อยแหละขับรถคนเดียวเนี่ยขนาดพี่ตีไม่ได้ขับขับมายังบ่นเหนื่อยเลยกินนู่นกินนี่ขึ้นไปนอนแล้ว
0: ทำไมเธอไม่นอนอ่ะ
1: เล่นเกม
2: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวนะคะคุณผู้ชมบ่ายๆแบบนี้ตื่นเลยยังไม่อยากให้ง่วงเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเราควรจะสดใสกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายออกกำลังกายอันนี้สำคัญแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังรู้สึกว่ามันไม่พอวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารสกัดจากน้ำมันงาถึง3ชนิดแล้วนี่นะดูนะนี่คือนวัตกรรมที่เป็นแบบแคปซูล2ชั้นอันนี้เดียวว้าวมากๆเขาทำงานยังไงแล้วมันดียังไงไปพบกับเจ้าของที่มาเองเลยวันนี้คุณเป้ค่ะสวัสดีคุณเป้
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: โอ้โหมันยังไงคะตัวนี้
4: สาเหตุที่ต้องเป็นแคปซูล2ชั้นเพราะว่ามันเรียงระดับการดูดซึมครับแต่ในเนี้ยมันมีผงด้วยมันจะเรียงระดับการดูดซึมตั้งแต่ให้น้ำมันเนี่ยดูดซึมไปก่อนแล้วก็ผงดูดซึมทีหลังสารสกัดเนี่ยเต็ม 100% ในเม็ดเลย
3: อ๋อแต่เห็นบอกว่าตัวนี้จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่
4: คุณแม่นะครับผมเพราะคุณแม่เนี่ยอายุก็เยอะ84 85ครับคุณเดียนะคนที่80เนี่ยบางครั้งเดินไม่ค่อยไหวละปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเดินชอบโยคะแล้วมีอยู่มาวันนึงเนี่ยครับก็ไม่เดินเลยไม่ไปไหนเลยเวลาทานข้าวทานข้าวที่ห้องเวลาไหว้พระก็คือไม่ขึ้นไปไหว้พระละก็ไม่ไหว้ก็คือพนมมือไหว้พระปกติ
3: ใช้ชีวิตอยู่ด้าน
4: อยู่ในห้องอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งเราไปถามคุณแม่จริงๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ปวดเข่า
3: ค่ะ
4: นะก็เลยแบบไม่อยากไปไหนแล้วสำคัญที่สุดคือพอเข้าห้องคุณแม่เนี่ยจะเห็นยาหม่องอยู่หลายสีนะครับและในหลายสีนั้นจะมีหลายกลิ่นด้วยท่านผู้ชม
3: อ๋อเหรอทำไม
4: สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะแบบกลิ่นแบบตลกอบอวนจำไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรคือกลิ่นอะไรนะครับพอคุณแม่ทาเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าแม่ทาแล้วเป็นอะไรเพราะแม่บอกแม่ปวดเข่าเดินไม่ค่อยไหวนั่นนู่นนี่นั่น
3: ก็จะหายาหม่องมาทา
4: ใช่ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ทาเนี่ยปวดเนี่ยมันแค่ปวดแบบหายชั่วคราว
3: ค่ะ
4: พอสักพักมันก็พอมันยามันหายปวดปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอีกนั่นคือการทำงานของยาหม่องนะครับผมแต่การดูแลลึกเนี่ยมันสำคัญมากๆผมจึงแบบให้ R&D เนี่ยฝ่ายวิจัยพัฒนาของบริษัทเนี่ย
3: ค
4: ิดสูตรขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้ราคาไม่เกี่ยงทำยังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยแบบออกแบบหายขึ้นมาแบบปุ๊บออกมาเดินได้ออกกำลังกายได้ทำอะไรก็ได
3: ้
4: จึงออกมาเป็นกายาเฟกวันนี้เลยครับผม
3: อ๋อแล้วนี่คือเป็นงา3ชนิดด้วย
4: ใช่ครับ
3: แต่ก่อนอื่นถามหน่อยค่ะว่าทำออกมาปั๊บคุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงคะ
4: คุณแม่ทานประมาณกล่องครึ่งนะจากนั่งอยู่ปกติประมาณเดือนนิดๆคุณแม่เริ่มออกมาเดินได้เดินนอกบ้านได้หน่อย
3: ค่ะ
4: พอเดินนอกบ้านได้หน่อยนึงแม่บอกว่าเฮ้ยแบบฉันรู้สึกว่าฉันโอเคแล้วว่าพาแม่ไปซื้อชุดโยคะหน่อย
3: ค่ะ
4: นะแล้วก็แบบพาไปโยคะหน่อย
3: นี่คุณแม่โยคะ
4: นี่คุณแม่โยคะครับคุณแม่โยไปโยมา
3: ก็ทำท่าได้กว่าเดียอีกนะคะคุณผู้ชมโอ้โห
4: เนี่ยครับนะเน
3: ี่
4: ยนี่ครับนี่คือคน80กว่าก็ยังกลับมาได้
3: ค่ะ
4: นะครับที่บ้านยังมีคนอายุมากกว่า80กว่าปีคือคุณยายทวด
3: ค่ะอายุ
4: 104ปี
3: โอ้โห104ปีนี่คุณทวด
4: คือเกิน100แล้วถามว่าเกิน100แล้ววิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เกินจริงไปนิดนึงแต่ก็ยังพอที่จะเดินได้แต่ต้องพยุงเดินเล่นเลี้ยงหลานนะข้อสำคัญที่สุดคือคุณยายทวดมีความสุขกับการเลี้ยงหลานมาก
3: ๆค่ะอุ๊ยตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วล่ะ คุณเป้ขอโปรหน่อยได้ไหมคะวันนี้จัดโปรมาให้ด้วยใช่ไหม
4: โปรโมชั่นวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆอันนี้โปรโมชั่นของคุณแม่ที่ทำให้คุณแม่จริงๆนั่นก็คือ3กล่องแถมอีก3กล่องนะเป็น1199นะครับ ครทงพันตอนนี้แถมเพิ่มอีก1กล่องเลยนะครับเป็น7กล่องนะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วย
3: ค่ะ
4: 1099เธอเลยครับตอนนี้1252ครับ1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศครับผม
3: อันนี้คือโปรดีมากนะคุณผู้ชมคือแถมให้อีก1กล่องไม่พอยังลดไปอีก100อีก
4: ครับ
3: ตอนนี้สายมาเลยเรื่อยๆเลยนะคะ1252คุณผู้ชมกดมานะเหลือ89เซตแล้วคือเข้าใจเลยตอนนี้คือเวลาปัญหาผู้สูงวัยแล้วเราเป็นลูกเป็นหลานถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่บ้านแล้วเขารู้สึกไม่อยากไปไหนใจ

0: รามันก็พานจะไม่มีความสุขไปด้วย
1: ใช่ใช่ครับสำคัญโปรนี้ทานได้7เดือน
0: ค่ะ
1: แบ่งคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าได้หมดเลยทั้งครอบครัวทานกันได้หมดเลยนะครับ
0: ค่ะตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้าง
1: สารสกัดหลักๆนะครับแน่นอนผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเนี่ยมีงาดำนะครับแล้วก็นอกจากงาดำเราใส่งาขาวด้วยแล้วก็งาคีมอนด้วยคือ3งาเนี่ยรวมอยู่ในเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวคุณได้3งาเลยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใต้กล่องนี้จะมีเขียนว่านอกจากชื่อแบรนด์กายาเฟรกนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีเขียนว่าคิวมินเฟรกอยู่ตรงนี้นี่คือสารสกัดจากขมิ้นที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆเม็ดสีขาวข้างในอีกชั้นนึงตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะครับออกมาเดินได้เร็วขึ้นน
0: ี
1: ่คือนวัตกรรมแคปซูล2ชั้นหรือไฮบริดแคปซูลของเราจริง
0: ๆนี่ล่ะก็เลยเราจำเป็นจึงต้องแยกเป็น2ชั้นแบบนี
1: ้ใช่ครับผม
0: สาเหตุหลักๆคือเพื่อการทำงานของเขาเหรอคะ
1: ใช่ครับคือน้ำมันดูดซึมก่อนผงดูดซึมทีหลังไม่งั้นเนี่ยบางทีสารสกัดเข้าไปในร่างกายปุ๊บได้สารสกัดไม่เต็มที
0: ่
1: มันก็ประโยชน์ไม่เต็มที่อันนี้คุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเลย
0: อุ๊ยดิชอบมากเลยนะ คือไม่ใช่แค่ว่าสารสกัดดีอย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่รู้ได้ว่าสารสกัดเนี้ยเขาควรจะทำงานจังหวะเวลาไหนอวัยวะไหนของร่างกายอันนี้คือคิดมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เหลือ65เซตแล้วย้ำโปรกันอีกทีเลยได้ไหมคุณเป
1: ้โปรโมชั่นนะครับย้ำโปรอีกทีได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะครับได้ไปทั้งหมดนะครับ7กล่องด้วยกันน
0: ะคร
1: ับผม7กล่องนี้ทานได้7ดวน1กล่องมี30เม็ดถ้ากว่าเราได้7กล่องนะครับแล้วเราก็ลดเพิ่มอีก100ราคามันจะเหลือแค่1099ย้ำอีกทีนะครับ1099ต้องโทรให้ทัน1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับตกแคปซูลละแค่5บาทเท่านั้นครับ
0: อันนี้คือคุ้มมากนะ ครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราใส่ใจตัวเองเนี่ย5บาทนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาให้ทันวันนี้เพิ่มอีก1กล่องไม่พอลดไปอีก100เอาเฉพาะวันนี้ในโปรติดดาวนี่แหละคุณผู้ชม40เซตแล้วนะคะเมื่อกี้คุณเป้บอกว่าให้99เซตใช่ไหมเหลือ40เซตแล้วฉะนั้นคุณผู้ชม1252กดมาเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนนี้เดียชอบมากๆเพราะว่าผู้ใช้จริงเองอ่ะเขาก็ให้ฟีดแบคกลับมาที่ดีมาก
1: ใช่คือตัวนี้ขายมาค่อนข้างนานละมีหลากหลายอาชีพคนเราท่านผู้ชมใช้ข้อใช้เข่ามาตลอดทั้งชีวิตบางคนใช้หนักมากบางคนใช้หนักน้อยนะครับมันเสื่อมไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีอย่างนึงที่เหมือนกันครับ
0: ค
1: ือเสื่อมเหมือนกัน
0: อุ๊ยตายแล้วแล้วเป็นอันที่เหมือนกันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดจริงๆ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลข้อเข่าของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอาการออดๆแอดๆลึกๆแคบๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทุเลาลงไปครับ
0: คุณแม่นี่คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหม
1: คุณแม่นี่เห็นได้ชัดมากแล้วก็เป็นบุคคลคนแรกที่ได้รับประทานสารสกัดตัวนี้ของกายาเฟรกแล้วก็เห็นผลเร็วคนแรกเหมือนกันว่าแบบทานแป๊บๆนี่คือออกมาเดินได
0: ้นะครับผ
1: มนี่คือลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมเป็นคุณพ่อของพนักงานในบริษัทสมัยก่อนนี่แหละครับก็คือชื่อลุงชุนอยู่ที่ขอนแก่นอาชีพเนี่ยก็คือเลี้ยงวัวนะครับตอนแรกก็เดินไม่ค่อยได้ใช้พรองไม้เท้านะครับพอทานไปได้สักกล่องกว่าๆนี่ครับก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วที่สำคัญแกกลับไปเนี่ยแกขับไปจูงวัวที่บ้านได
0: ้คือจริงๆถ้าบอกว่าจากคนที่ใช้ไม้เท้าเดินแต่ตอนนี้เดินขนาดนี้สำหรับเดียใช้คำว่าเดินปลอนะคุณผู้ชม
1: เ
0: พราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบเดินได้แบบนี้ขนาดนี้แล้ว28เซตสุดท้ายนี่อันนี้ก็ลูกค้าอีกใช่ไหมคะ
1: ลูกค้าเยอะมากครับเพราะว่าเราขายมานานเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาออกรายการบ่อยนักเพราะว่าของเนี่ยมันมีจำนวนจำกัด
0: อ้าว
1: นะครับผม
0: เพราะฉะนั้นต้องรีบนะคุณผู้ชมคุณเป้บอกที่ไม่ได้มารายการบ่อยเนี่ยเป็นเพราะของมีจำนวนจำกัดแล้ววันนี้ก็จำกัดเพราะฉะนั้นตอนนี้15เซตแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมกดมานะวันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำโปรให้อีกทีนะคะซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่องและยังไม่พอนะในรายการนี้เอาไปเลยอีก1กล่องค่ะลดไปอีก100ด้วยนะคะเหลือ1,099บาทนะคะกด1252คุณผู้ชมรีบกดมาไอ้เรื่องการที่เราแบบรู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเดียวว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตนะ
1: มากๆครับ
0: อุ๊ยตอนนี้1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายแน่นถ้าใครโทรติดแล้วอย่าเพิ่งวางสายนะคุณเป้ขาเดี๋ยวถามหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครหรือใครควรทานคะ
1: คือจริงๆเหมาะกับแบบจริงๆทุกคนนั่นแหละครับที่แบบใช้ร่างกายเยอะๆบางทีอาจจะไม่มีอาการมาก่อนนะแต่ว่าระยะหนึ่งที่เราเมื่อสูงอายุขึ้นไปอาการนี้ออกทุกคน
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะออกน้อยออกมากจะเป็นทุกคนจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงวัยนี่ก็คือแบบเป็นกันเยอะมากๆในการที่เราแบบเอาแค่นั่งไหว้พระเนี่ยนั่งไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ยืนปกติเลยบางทีนั่งไหว้พระที่คนทุกคนอยากไปไหว้พระนั่งไม่ได้จริงๆ
0: นั่งไม่ได
2: ้
1: ครับ
0: ของหมดหมดแล้วคุณเป้เวลาเรายังเหลืออีกไม่เกิน20วิขอเพิ่มได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: คุณเป้ให้สักกี่เซตดี
1: เอาสัก10เซตดีไหมครับ
0: 10

0: ยี่ได้ไหม
1: ยี่สิบเซต
0: บอกขอ50
1: ห้าสิบเซตไปเลยเอาโอเคครับงั้น50เซตไปเลยเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับ
0: ได้
1: ครับ1 2 5 2ได้ไปเลย7กล่องนะครับ
0: คุณผู้ชมเอาเป็นว่าต่อให้อีกสักประมาณ10นาทีเก็บให้ครบเลยละกันใน10นาทีนี้เนาะคุณเป้เนาะเดี๋ยวขอนะ
1: ได้คร
0: ับ โอเคเพราะฉะนั้นกดให้ทัน1 2 5 2คุณเป้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ1 2 5 2กดมาค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: นี่เล่นเกมตอนนี้เนี่ยนะไม่เหนื่อยหรอถึงมาเล่นเกมตอนเนี้ย
1: ก็เหนื่อยละนอนไม่หลับ
2: ฟุ้งซ่านอยากได้สมาธิ
0: เล่นเกมเนี้ยมันทำให้หายฟุ้งซ่านได้ด้วยหรอ
1: บางคนช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้นะ
2: มันขึ้นอยู่กับว่าความฟุ้งซ่านของแต่ละคนเกิดจากอะไร
0: แล้วเธอฟุ้งซ่านเรื่องอะไรอ่ะฉันถามว่าเธอฟุ้งซ่านเรื่องอะไรเรื่องฉันใช่ไหม

0: ำอะไรอยู่นะน้ำพิง
1: ถามว่ารู้แต่เมื่อไหร่อ่ะที่ไหนอ่ะ
2: ทะเลอ่ะ
1: ทะเลเหรอแสดงว่าเธอเห็นสองคนนั้นเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่ฉันยังไปไม่ถึงตอนที่ฉันกำลังไปซื้อของโปรดให้เขากิน
3: เฮ้ยฉันอะไรหรือเปล่าคะคุณ
4: ไม่เป็นไรค่ะขอโทษทีนะคะพอดีสามีชอบทานหอยตัวเล็กๆค่ะเขาบอกว่าเนื้อมันหวานกว่า
3: แหมหอยเด็กมันก็ต้องอร่อยกว่าหอยแก่อยู่แล้วล่ะค่ะคุณ
1: สวัสดีคุณแจ๊คตุ๊กพ่อแต่ตอนนี้ฉันตาฝนฉันเข้ารถไม่ได้ฉันโทรหาเขาแต่เขาไม่รับสายฉัน

0: ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวใช่ไหม
1: พี่รู้เรื่องเมื่อไหร่พี่รู้ได้ไง
0: ฉันบอกเขาว่าฉันจะไปค้างบ้านแม่
1: พี่จะไปค้างบ้านแม่พี่จริงหรือว่าพี่โกหกพี่ก็กลับบ้านแต่เห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกัน
0: ฉันไม่ได้เห็นเองหรอกฉันไม่กล้าพ
1: อพี่ก็เลยมาที่นี่เพื่อหนีความจริง
0: ฉันไม่ได้หนีนะฉันไม่รู้จะมองหน้าเขายังไงที่ผ่านมามีแต่คนเตือนฉันบอกฉันว่าระวังนะฉันจะเสียใจเพราะผู้ชายคนนี้แต่ฉันก็ไม่เชื่อขนาดแม้ฉันพูดเนี่ยฉันยังไม่เชื่อเลยฉันยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาคอยอยู่ข้างๆเขาแต่เขาก็กลับมาทำร้ายฉันนะ

ที่ฉันโกรธที่ฉันเจ็บไม่ใช่เพราะว่าฉันถูกแย่งผู้ชายแต่ฉันถูกเขาหักหลังฉันถูกหักหลังจากคนสองคนที่ฉันไว้ใจที่สุดเขามาทำลายความรักของฉันน่ะฉันพยายามคิดนะว่าฉันทำอะไรไม่ดีอ่ะเขาถึงได้เกลียดฉันเขาถึงได้เขาทำเหมือนเขาจะฆ่าฉันให้ตายทั้งเป็นเนี่ยทำไมอ่ะความรักที่ฉันมีให้เขาเนี่ยมันไม่พอใช่ไหม

0: ี้ยว่าฉันจะมาตั้งหลักอะว่าฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันเลือกที่จะลืมทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับหลังฉันครอบครัวฉันก็จะยังอยู
1: ่แล้วคือแล้วถ้าพี่ลืมไม่ได้อะ
0: ถ้าฉันลืมไม่ได้ฉันนี่แหละจะเป็นคนทำลายครอบครัวของฉันด้วยมือของฉันเอง

0: Ram, จะไปไหน
1: ลำไปห้องน้ำมานะคะ
0: นี่อยู่กี่โมงแล้ว
1: เที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะ
0: เที่ยงคืนไปเถอะกลับไปนอนห้องได้แล
1: ้
0: ว
1: ลำไม่กลับอะค่ะลำอยากอยู่กับคุณอาร
0: ำ
1: ทำไมอะคะคุณอาครีมแม่คุณพิงก็ไม่อยู่สักหน่อยอะ
0: ไม่ได้หรอกลำถึงคุณพิงไม่อยู่เธอก็นอนห้องนี้ไม่ได้หรอกแค่นี้ฉันก็ทำมากเกินไปแล้วล่ะกลับไปนอนห้องซะ
1: งานนี้คุณอาก่อนล่ะ

บ้านหน่อยสิคะเวลาคุณอากอดดำเรารู้สึกอบอุ่นมากเลยนะคะ

0: จริงดูใกล้ๆล้อหล่อ
1: เธอนี่นะโตป่านี้จะอ้อนเป็นเด็กอีก
0: แล้วคุณอาชอบไหมล่ะคะ
1: มันก็ดีกว่าเธอกวนประสาทฉันนะถ้ารักฉันก็ทำตัวดีๆนะอย่าสร้างปัญหาเข้าใจไหม
0: ทำก็ทำตัวดีมาตลอดนี่คะไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณอาเลยเราตั้งใจเรียนได้คะแนนดีจนเรียนจบแต่ไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนนะที่จะให้รางวัลรำที่รำเรียนจบบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: จะเอาอะไร
0: เอาคุณอาค่ะ
1: พูดดี
0: ๆงั้นถ้ารำขอคุณอาจะซื้อให้รำใช่ไหมคะ
1: จะเอาอะไรก็บอกมาสิ

0: แกหานี้อยู่ใช่ไหมที่ฉันเห็นไม่งั้นนะแกไม่มีทางที่อยู่บ้านนี้อีกแล้ว
1: นี่คุณพิงไม่เห็นลำกับคุณอาหรอแม
0: ่โหย
1: เสียดายจัง
0: แกพูดอย่างนี้ได้ไงแกพูดอย่างนี้ได้ไงทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณลือเป็นชายแกเป็นชาย
1: คุณอาก็เป็นผู้ชายลำก็เป็นผู้หญิงทำไมจะทำไม่ได้หรอแม
0: ่ฉันเลี้ยงให้แกเป็นคนไม่ได้เป็นหมาจะได้มีเรื่องนอนกับใครก็ได้โดยไม่ต้องเลือกอ่ะแกก็รู้อยู่ว่าคุณลือมีคุณพิงทั้งคนแกยังไปนอนกับผัวเขาได้อ่ะแกไม่อายหรือไงอ่ะแกไม่อาย

0: ายด้วยอ่ะบางทีนะคนที่แย่งผัวคนอื่นอาจจะเป็นคุณพิงก็ได้ลำอาจจะเป็นเมียคุณอามาก่อนแต่ว่าไม่มีใครรู้ไงแม่
1: นี่แกพูดโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเจ็บมากขนาดไหนอ่ะแกรู้บ้างไหม
0: ก็ที่ลำทำอยู่ตอนนี้อ่ะแม่เพราะลำอยากให้ชีวิตของเราสองคนดีขึ้นนะแม
1: ่ถ้าอย่างนั้นนะแกรู้ไว้เลยนะผู้ชายที่นอนกับแกแล้วยังไปแต่งงานกับคนอื่นเขาได้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เอาแกจริงแกเกลียดว่าเป็นลูกคนใช้และไอ้ที่แกทำล่ะไปนอนแบให้ผู้ชายกินฟรีๆเนี่ยอย่างนี้สิมันน่ารังเกียจกว่าถ้าแกจะถีบตัวเองให้สูงขึ้นโดยไปนอนกับผู้ชายอะนะชีวิตแกจะดูต่ำไร้ค่าไม่มีศักดิ์ศรี
0: ด่าสิแม่เรากำลังสนุกเลยด่ามาเลยแม่ด่าดิพูดมาอีกดิด่าเลยมาดิอะไรอีกอะพูดมาเลย
1: แกทำอย่างนี้แกไม่กลัวบาปหรือไงไม่อายหรือไง
0: บาปคืออะไรเหรอแม่ศีลธรรมคืออะไรอะแม่เราไม่เห็นรู้เลยนรกอยู่ตรงไหนหรอคนที่ตายไปแล้วเคยมาบอกไหมว่าสวรรค์กับนรกอะมีอยู่จริงพ่อตายไปแล้วเคยมาบอกแม่ไหมล่ะแม่ตบเลยแม่ตบเลยตบทำเลยตบสิแม่ตบอีกดิตีลำให้ตายเลยแม่เอาให้ตายคามือแม่ลำก็จะพูดแบบนี้สวรรค์ของลำนะแม่คือชีวิตที่มีความสุขส่วนนรกเหรอก็คือคนที่มันทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างคนอื่นไม่ได้มันก็เลยปั้นเรื่องนรกขึ้นมาไงแม่เพื่อให้มันรู้สึกดีว่าที่มันไม่มีเหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นมันเลวแต่มันอะคือคนดีมีศีลธรรมในความเป็นจริงเหรอในหัวใจของมันอะมันก็อยากแยกนั้นแหละมันก็อยากแยกทุกคนทั้งนั้นแหละแม่
1: มีความคิดเร็วๆอย่างนี้ได้นอกจากคนเห็นแก่ตัวไม่อายต่อบาปบ้างเลย
0: แม่กลัวบาปแม่กลัวตกนรกแล้วชีวิตแม่ตอนนี้มันเหมือนอยู่บนสวรรค์เหรอแม่ฮะเนี่ยเหรอบนสวรรค์นอนอยู่ในห้องเท่ารังหมาแบบนี้เหรอแม่เลิกคิดเลิกพูดคำว่าบุญคุณที่เขาให้เราอยู่ฟรีกินฟรีสักทีนะแม่เราก็ทำงานแลกทุกอย่างเหมือนกันถ้าเราไม่ทำเขาจะให้เราอยู่ไหม
1: แกเลิกเอาความคิดเร็วๆใส่หัวฉันได้ไหมฉันไม่มีทางเชื่อว่าไอ้เรื่องผิดศีลธรรมเนี่ยมันน่าสนุกอย่างแก
0: โอกาสที่เราเป็นขี้ข้าแบบนี้ไงเพราะว่าแม่เอาคำว่าบุญคุณมากดหัวเอาไว้แม่แต่ว่าตอนเนี้ยคุณอาไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราแล้วนะแม่เขาจะดูแลแม่ดูแลลำในฐานะที่ผัวดูแลเมียอย่างลำ
1: หยุดพูดได้แล้วแกเลิกยุ่งกับคนอื่นได้แล้วอ่ะแกนอนกับผัวคนอื่นเขาแน่แกไม่อายต่อบาปไม่ไงฮะถ้าคุณพิงรู้จะเป็นยังไง
0: ที่แม่กลัวว่าคุณพิงจะเสียใจขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ฉันกลัวว่าแกจะเสียใจถ้าคุณพิงเขารู้คุณลืมไม่ได้เรื่องเกิดว่าแกไม่มีอะไรเทียบเท่าคุณพิงเขาได้เลย
0: แม่พูดแบบนี้แม่รู้จักอีลำน้อยไปแล
1: ้
0: ว
1: แกพูดอย่างนี้ได้ยังไงแกอยากให้แม่ตอมใจตายหรือไงอ่ะฉันบอกไว้ให้จบเรื่องคุณเลยจบได้แล้วก่อนที่แกจะเดือดร้อนก่อนที่แกจะเดือดร้อน
0: ไม่จบ
2: จะไปยืนอยู่ตรงนั้น
3: Fortuner
4: สุดยอดดีจริง
3: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
5: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
7: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้าน

0: รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาย
1: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
6: ว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
7: มันทำอะไรกันวะ
8: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับ
6: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
9: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งกูฝันเดี๋ยวก่อน
6: นี่อะไรเหรอคะ
10: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: ที่เดียว
11: นักตบวัดโคกปัง
12: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
11: เวลา1ทุ่มตรง
12: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาท
12: ต่อเดือน
11: กดดอกจัน59ซีเลีย
12: นโทรออก
10: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
13: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
6: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจอ่ะฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
13: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
14: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
15: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
10: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
12: ที่เดียว
11: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AAS
11: เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเลีย
11: โทรออก
10: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
16: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
17: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
18: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกให้ดีได้
19: ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
10: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
20: งานเสร็จแล้ว
21: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
22: ครับ
21: Formos Omega 369

0: แล้วถ้าพี่ลืมไม่ได้อะ
1: ถ้าฉันลืมไม่ได้ฉันนี่แหละจะเป็นคนทำลายครอบครัวของฉันด้วยมือของฉันเอง
0: คนสร้างคือพี่คนทำลายคือเขาครอบครัวมันสร้างจากคนสองคนสองคนต้องช่วยกันรักษาพี่ถ้าพี่พยายามรักษาอยู่คนเดียวแผลไม่ไหวหรอกยังไงก็พัง
1: เราจะให้ทำยังไงฉันต้องทำยัง

ี่เคยเห็นสภาพแม่ผมใช่ไหมพี่เคยเห็นแม่พี่ว่าเป็นยังไงตอนแม่พี่รู้ความจริงว่าพ่อพี่นอกใจพี่รู้พี่เห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่นะว่าพี่จะเลือกเห็นค่าตัวเองแล้วเดินต่อไปหรือว่าจะเห็นคนอื่นมีค่ามากกว่าตัวเองแล้วก็ทนอยู่กับความรักที่มันไม่ซื่อสัตย์ต่อไปอะพี่ไม่มีใครตัดสินใจแทนพี่ได้พี่ต้องเลือกด้วยตัวเอง

0: ต้องเลิกยุ่งกับคุณลือนะ
1: ทำไมเราจะต้องเลิกยุ่งลำเป็นเมียคุณอานะแม่คุณอาต้องรับผิดชอบลำต่างหาก
0: แล้วคุณพิงค์เล่าถ้าคุณพิงค์เขารู้อะแกไม่มีทางได้อยู่บ้านหลังนี้หรอก
1: ก็ไม่ต้องอยู่บ้านหลังนี้ไงแม่ลำก็ใช้คุณอาซื้อคอนโดสวยๆให้ลำลำไม่อยากอยู่ห้องนี้ไปจนตายหรอกนะแม
0: ่ถ้าคุณลือเขาคิดจะรับผิดชอบแกนะเขาไม่แอบไปนอนกับแกโดยไม่ให้ใครรู้หรอกแกต้องเลิกกับคุณลือ
1: ถ้าลำไม่เลิกหรอกแม
0: ่ฉันจะคุยกับคุณลือแล้วถ้าแกยังทำผิดลับหลังกับคุณพิงกันอยู่แล้วก็ฉันจะบอกคุณพิง
1: บอกเลยแม่บอกให้หมดไปเลยถ้าแม่เห็นชีวิตคนอื่นดีกว่าลูกสาวตัวเองก็บอกเลยบอกคุณพิงเร็วๆเลยนะแม่
0: ไอ้ลับ

0: ำไมเห็นหน้าพิงเราต้องตกใจขนาดนี้ด้วยล่ะคะ
1: พอดีนุ่มทำงานเพลินๆนะคะไม่ได้ยินเสียงรถคุณพิงด้วยงานคุณพิงเป็นยังไงบ้างคะได้นอนบ้างหรือเปล่าหรือว่าทำงานทั้งคืนจนเพิ่งกลับมาคะ
2: อ้าวพิงกลับมาแล้วแหละอาการคุณแม่เป็นไงบ้าง
0: คุณนุ่มไม่ได้บอกคุณเลยเหรอคะ
2: บอกอะไรเหรอครับ
3: แม่ของคุณพิงไม่ได้ป่วยค่ะคุณอาเมื่อคืนคุณพิงพาแม่กลับบ้านค่ะแต่ว่าคุณพิงมีงานด่วนก็เลยต้องรีบไปเคลียร์นะคะแม่บอกลำแล้วแต่ว่าลำลืมบอกคุณอานะคะ
2: อ้าวแล้วพิงไปอยู่ไหนมาทั้งคืนล่ะอย่าบอกว่านั่งเคลียร์งานที่ออฟฟิศแล้วก็เพิ่งกลับมานะ
3: แหมคุณอาคุณพิงไม่เหมือนคุณอานะคะที่บอกไปทำงานแต่แอบไปที่อื่นนะคะคุณพิงไปทำงานก็ต้องอยู่ที่บริษัทสิคะ
1: รำพูดให้ดีๆหน่อย
2: ไม่เป็นไรครับคุณนุ่มผมไม่สนใจปากยายรำอยู่แล้ว
3: คุณพิงค่ะ

0: คุณพิงเหนื่อยไหมคะ
1: นี่ไม่ต้องมาทำเป็นประจบคุณพิงหรอกคุณพิงเพิ่งกลับมาเหนื่อยสรุปว่าพิงยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเหรอทำไมไม่บอกผมล่ะผมจะได้ไปรับพิงลองคิดดูสิถ้าขับรถเพลียๆเหนื่อยๆหลับในเป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมจะทำยังไงล่ะ
0: คุณพิงขาคุณพิงหิวไหมคะอยากทานอะไรไหมคะเดี๋ยวรำจะทำให้ทานค่ะ
2: คุณพิงขึ้นไปอาบน้ำก่อนเถอะค่ะแล้วค่อยลงมาแล้วมื้อกลางวันเนี่ยคุณพิงอยากรับอะไรคะเดี๋ยวนุ่งจะทำให้
3: ตรงนี้ไปไหน

0: ละครกันเป็นคณะเลยนะใช่ไหมใช่ไหมสมแล้วนี่ที่อยู่บ้านหลังเดียวกันมานานจนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ทำตัวเน่าเปะเหมือนกัน
1: พี่พูดอะไรอ่ะ
0: พูดอะไรพูดอะไรเป็นยังไงนอนกับมันแล้วเป็นยังไงอ่ะมีความสุขมากไหมมากไหมอย่าถามว่าใช่ไหมไปกลางคืนนอนกับมันนอนกับเด็กในบ้านรู้กันหมดทั้งหัวงอกหัวดำแล้วพออยู่ต่อหน้าฉันทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้สึกอะไรกันเลยเหรอแต่ฉันรู้สึกฉันรู้สึกฉันทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ฉันยิ่งจะอ้วกมันขยันขยันกี่วันนี้กูมีกูมีความสุขกันแค่ไหนกูมีเฮ้ยไหม
2: คุณเพียงขอร้อง
0: อย่าเข้ามานะคุณพี่ขอร้องนะคะคุณ
3: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธอยืนจะเขียน
4: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีด่าหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: ดูใหญ่ผิดหูผิดตาใช่ไหมครับใหญ่เนาะปกติเตาอบแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะขายกันอยู่ที่9ลิตร12ลิตรนี่คือใหญ่สุดแล้ว
2: ใช่นี่ก็ใหญ่แล้วนะ
5: วันนี้ครับสมาร์ทโฮมครับส่งประกวดครับตัวนี้ฮะจัดให้ขนาด42ลิตร
2: เฮ้ยใหญ่มากนะพี่
5: กระโดดเลยนะกระโดดเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยแล้วถ้ามัน42ลิตรแบบนี้แล้วมันจะราคามันจะสูงขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
5: อ่ะถ้าเป็นที่อื่นนะครับเจอ 4,000 5,000 บางแบรนด์เกือบหมื่นครับ
2: ใช่
5: แต่วันนี้ครับวันนี้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จัดให้เตาตัวใหญ่นะครับ42ลิตรแบรนด์ขึ้นห้างแบรนด์สมาร์ทโฮมทำได้ทั้งคาวหวานเบเกอรี่นะครับอุ่นอาหารจบครบของแถมถุงมือสำหรับกันความร้อนที่คีบมีให้ 2,490 บาทเท่านั้น
2: ราคานี้จริงปะเนี่ย
5: จริงเ
2: ถอะแต่คุณผู้ชมขาราคานี้นะคะ
5: ตกใจ
2: ราคานี้เนี่ยไม่น่าเขาให้น้อยเขาให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นถ้าคนอยากได้รีบโทรตอนนี้รับประกัน3ปีเต็มมีแค่สมาร์ทโฮมเท่านั้นที่ทำได้แบรนด์หนึ่งเขาปีเดียวคุณผู้ชมอันนี้3ปีเต็มไม่ต้องกังวลฉะนั้นตอนนี้กังวลแค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทัน100สายแรกเท่านั้นรีบโทร1252ใหญ่ๆแบบนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินปลายทางและส่งให้ฟรีค่ะ
5: ไปคุยกับเขายากมากเพราะว่าราคาเต็มมัน 5,000 กว่าไงแต่เราขอบอกว่า
2: เยอะนะ
5: เราขอ 2,490 แล้วส่งฟรีได้ไห
2: ม
5: เขาแทบจะไม่ให้วันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบเพราะว่าครั้งหน้าถ้ากลับมาแล้วถ้าเกิดผมขาย 4,000 เนี่ยคุณอย่าโกรธกันนะรีบ1252คุณผู้ชมเตาอบตัวใหญ่นะครับอันนี้ตั้งกับครัวใครที่เป็นร้านค้าร้านอาหารทำคาเฟ่เอาไปตั้งได้สวยๆเท่ๆใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยากจะมีติดครัวไว้ทำอาหารต้องเตาแบบนี้นะฮะตัวหน้ากระจกเต็มตัวหน้าเตาแบบนี้เป็นกระจกนิรภัยด้วยแข็งแรงทนทาน
2: เฮ้ยราคานี้ได้กระจกนิรภัยเลยเหรอ
5: ถูกต้องเธอปกติมันจะเป็นแบบว่าด้านๆแบบว่าปิดทึบไปเลยนะ
2: ใช
5: ่คุณผู้ชมครับมาดูครับว่าเมนูอาหารจะทำอะไรได้บ้างบอกให้ครับย่างได้อบได้คุณผู้ชมครับนี่ฮะวันนี้ครับอยากจะกินหมูแดดเดียวแต่ไม่อยากเอาลงไปในทอดแบบในกระทะน้ำมันท่วมๆคุณก็เอาหมูแดดเดียวมาใส่ได้เลยแบบนี้นะครับด้านล่างขอโทษครับคุณผู้ชมลืมด้านล่างนี่ฮะอันนี้เป็นห่อหมก
2: ห่อหมก
5: ห่อหมกย่าง
2: คือเราสามารถทำ

0: 2เมนูแล้วคือแต่ละเมนูทำได้เยอะขนาดนี้เลยนะค
1: ือ
0: กินหนึ่งครอบครัวยังกินไม่หมดอ่ะกินได้หลายมื้อเลยอ่ะ
1: ใช่นะครับคือทำทั้งทีทำให้มันเยอะๆไปเลยคุณผู้ชมทำกินทำขายได้แล้วหมูเนี่ยมันไม่แห้งนะบางทีเอาหมูแดดเดียวไปทอดกับน้ำมันท่วมๆนะมันแห้งนะทอดไม่เป็นนะแต่พอใส่เตาอบแบบนี้เธอเป็นไง
0: เฮ้ยหมูนุ่ม
1: เออ
0: เฮ้ยหมูนุ่มไม่แห้งไม่กระด้าง
1: เออ
0: อันนี้คือหมูแดดเดียวนะปกติกินหมูแดดเดียวนึกปวดกรามนะ
1: อ่ะ
0: อันนี้คือนุ่มๆเลยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยนุ่มๆแบบนี้เลยกัดขาดกัดแล้วกัดง่ายคุณผู้ชมอื้อมันทำง่ายเนาะ
1: คอหมูก็ได้ปลาเผาก็ทำได้ใส่ปลาไซส์แบบเกือบ2โลได้เลยอ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นไก่อบนะไก่2ตัวจบครับแล้วมีให้เลือกทั้งตะแกรงและตัวถาดแบบนี้2ชั้นทำพร้อมกันจบครับคุณผู้ชม
0: ขอห่อหมกนิดนึงได้ไหมคะ
1: ห่อหมกย่างไม่ต้องเอาไปนึ่งนะไม่ต้องไปก่อเตาถ่านห่อกระดาษไปตรงไปตองอะไร
0: คุณดูนะมันสุกทั่วถึงไปหมดเลยอ่ะแล้วคือแบบทำได้หลายชิ้นหลายถ้วยทำขายได้เลยคุณผู้ชมอันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆอุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากนะขอโทษนะ
1: นึกถึงคนที่เขาทำ delivery แบบว่าไม่ได้มีหน้าร้านอ่ะคุณผู้ชมมีเตาอบแบบนี้คุณทำอาหารได้หลายเมนูนะเอาใส่ไปในโปรแกรมของคุณในการขายอาหารนะจะแบบว่าส่งไปให้เพื่อนในหมู่บ้านในกลุ่มไลน์สร้างอาชีพได้อีกแต่คุณต้องมีตัวช่วยมีตัวเตาดีๆถึงจะทำอาหารออกมาได้สุกเร็วสุกไวและได้จำนวนทิ้งเยอะๆทันขายต้องเตาตัวนี้42ลิตรเตาอบสมาร์ทโฮม 2,490 เท่านั้นนะคุณผู้ชม
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมรับประกันให้ด้วย3ปีเต็มนะคะให้ถุงมือกันความร้อนให้ฟรีๆอเนกประสงค์ไปด้วยทั้งหมดนี้2,490 บาทส่งให้ฟรีแล้วก็รับประกัน3ปีเต็มส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้1252ถ้ามีปัญหาทำยังไงโทรไปที่เบอร์โทรตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีนะคะโทรไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องให้ทันที
1: คุณผู้ชมครับย้ำ2,490 บาทราคานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องเสียเวลานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะหมดรีบโทร1252ส่งให้ฟรีด้วยปกติค่าส่ง200ค่าธรรมเนียมเก็บเงินไปทางอีก100เครื่องนี้ตกไม่ถึง 2,000 น่ะเอาจริงๆหักค่าส่งแล้วอ่ะแต่นี่เขาส่งให้ฟรีคุณผู้ชมครับต้องรีบโทรนะครับการใช้งานของเขาเครื่องนี้นะครับบอกเลยใช้งานง่ายๆครับดูปุ่มครับปุ่มจะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับอยู่ด้านนี้นี่ฮะคุณผู้ชมด้านบนจะเป็นปุ่มความร้อนอุณหภูมิปรับได้สูงสุดถึง250องศาเซลเซียสถัดมาครับอันนี้เป็นปุ่มไฟคุณผู้ชมดูนะเปิดปิดไฟได้เห็นไหมแล้วแต
0: ่
1: ผมชอบเปิดเพราะว่าอะไรครับมองเห็นอาหารชัดๆด้านในนะครับปุ่มที่3ครับเป็นไฟบนไฟล่าง
0: hey. อ
1: ันนี้เป็นแบบเตาอบอุตสาหกรรมเตาอบแบบ
0: hey. โรง
1: ง
0: านใหญ่ๆเฮ้ยควบคุมไฟได้ด้วยหรอ
1: เบเกอรี่ไง
0: hey.
1: บางอย่างเบเกอรี่นะครับพวกขนมปังจะใช้ไฟบนอย่างเดียว hey. ใช้ไฟล่างอย่างเดียวหรือใช้ทั้งไฟบนไฟล่างก็ hey. ได้
0: นี่เขาควบคุมไฟมันต้องราคาแพงมากเลยนะ
1: ปกติเครื่องเป็นหมื่น
0: ใช่ไงที่ฟังก์ชันนี้จะใส่เข้าไปอ่ะ
1: วันนี้เท่าไหร่เครื่องนี
0: ้ 2,490
1: ว้าว
0: ไม่เอาไหวหรอคุณผู้ชมเออต้องเอาแล้วล่ะ
1: รีบโทรครับไฟบนไฟล่างนะครับเหมาะกับการทำอาหารบางชนิดแล้วก็การทำขนมครับต้องเตาตัวนี
0: ้
1: ด้านล่างครับตั้งเวลาครับตั้งเวลาสูงสุดถึง1ชั่วโมงหรือ60นาที
0: ใช้งานง
1: ่
0: าย
1: น้องจ๋าแค่หมุนแค่นั้นเองนะครับ
0: ฟังก์ชันครบขนาดนี้เตาใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ก็ฟรีคุณผู้ชมค่ะอันนี้เราทำเมนูอะไรบ้างพี่
1: มาดูครับนี่ฮะ2ชั้นนะครับเรามีชั้นล่างที่เป็นตะแกรงแบบนี้ให้นะครับอันนี้คือไก่นิวโอลีนเราชอบบ่นไม่ใช่เหรอ
0: มันแพงเวลาเราสั่ง delivery อ่ะได้มาไม่กี่ชิ้นจ้ะตั้งเป็นร้อยอันนี้เราทำเองคุณผู้ชมค่ะซื้อจากห้างแดงมาทำเองได้ตั้งหลายชิ้น
1: เห็นไหมแล้วมันหนังมันยังเลื่อมๆนะ
0: มากหนังเลื่อม
1: มันวาวาวฉ่ำๆมันไม่แห้ง
0: ขายได้เลยอ่ะ
1: ถูกต้องมันต่างจากไมโครเวฟไหมคะต่างค่ะไมโครเวฟไว้อุ่นอาหารอย่างเดียวค่ะ
0: ทำอาหารไม่ได
1: ้นี่คือเตาอบที่ทำอาหารจัดสุกนะครับจากดิบให้เป็นสุก
0: ใช่
1: นะครับเออ
0: จะมาอุ่นก็ได้คุณผู้ชมมันก็สามารถอุ่นเพราะว่าไมโครเวฟเวลาอุ่นแล้วมันก็ด้างนะอ
1: ัน
0: นี้เวลาอุ่นแล้วมันจะนุ่มๆ
1: ถ้าไมโครเวฟทำพิซซ่าไม่ได้นะจ๊ะหนูจ๋า
0: พิซซ่าทำเองคุณจะใส่หน้าเท่าไหร่จะใส่ชีสเท่าไหร่ก็ได้แฮปปี้โอ้โห
1: น้อง
0: สี่พิซซ่า
1: น้องดูความยืดของชีสดูความเยอะคุณผู้ชม
0: โอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมเอ้ย
1: ดู
0: ชีสเยอะๆแบบนี้ทำเองได้เลย
1: ถูกต้องต้องเตาแบบนี้นะ
0: ใช
1: ่ทำขายนะครับรับออเดอร์พรีออเดอร์เพื่อน
0: ใช่
1: นะครับคนในหมู่บ้านเพื่อนในออฟฟิศได้เงินสร้างอาชีพแป๊บเดียวขาย 2-3 วันได้ทุนคืนค่าเตาแล้วเธอ
0: ใช่คือทำที่บ้านก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มีร้านนะคุณผู้ชมค่ะเอาไปวางแบบนี้ก็โชว์ได้สวยๆเลยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแบบหลายบาทคุณผู้ชมปกติแล้วจริงๆคุณต้องจ่ายครึ่งหมื่นแต่วันนี้แถมของแถมไปให้นะคะมีถุงมือกันความร้อนมีที่คีบอเนกประสงค์ให้ทั้งหมดนี้แค่2,490 บาทรับประกันให้เลย

0: ย3ปีเต็มและที่สำคัญเครื่องใหญ่42ลิตรส่งให้เครื่องใหญ่ๆแบบนี้ส่งให้ก็ฟรีคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้รีบโทรให้ทัน1252ไว้ตอนเริ่มต้นรายการที่บอกว่ามี100เซตแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า27เซตในรายการแล้วคุณผู้ชมและนี่คือพิซซ่าที่เราสามารถใส่ชีสเท่าไหร่ก็ได้ฟินสุด
1: ๆ
0: ดีมาก
1: ไปดูเตาลุ้นเถอะ
0: เฮ้ยเตานี้เมนูอะไร
1: คุณผู้ชม
0: คุณทะเลถางกับซี่โครงหมูบาร์บีคิว
1: คือเตาตัวเนี้ยย่างได้อันนี้จะออกแนวแบบอบๆคุณผู้ชมดูความฉ่ำนะครับเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยแบบเนี้ยนะครับ
0: แล้วใส่มาเยอะมากนะเพราะว่าเตาเขา42ลิตรเราทำได้เยอะๆกินได้ทั้งครอบครัวแบบนี้ไม่ต้องคอยทำหลายๆครั้งไงมันเหนื่อย
1: ถูกต้องด้านบนเราย่าง
0: เฮ้ยซี่โครงหมู
1: ซี่โครงหมูแบบนี้คุณผู้ชมดูนะ
0: เฮ้ยสุกทั่วถึง
1: คุณผู้ชมดู
0: โอ้โหล่อนทั่วถึง
1: ล่อนออกจากนี้ยังมีซี่โครงมันอยู่นะเนี่ยเนื้อมันล่อนนะครับคุณตั้งอุณหภูมินะครับถ้าเป็นอาหารอบนะครับอยากให้มันจุ้ยนุ่มแบบนี้ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาให้นานหน่อยแล้วใช้ไฟกลางใช้อุณหภูมิสักประมาณ200องศานะครับแล้วก็ตั้งเวลาให้นานหน่อยนะครับแล้วดูจังหวะเอาเพราะว่าเรามองเห็นอาหารได้ชัดเจนเพราะว่าเป็นหน้ากระจกแล้วมีไฟอยู่ในตัวเครื่องด้วยคุณผู้ชมครับรีบเถอะครับก่อนที่สินค้าจะหมดแล้วบอกให้ครับว่าครั้งหน้ามาไม่รู้จะขึ้นราคาหรือจะไม่ได้หรือว่าราคาเนี้ย
0: ไม่ได้แล้วให้แค่ครั้งนี้เท่านั้นและเหลือน้อยกว่า19เครื่องสุดท้ายคุณผู้ชมในประเทศไทยนะคะและเตาใหญ่ๆแบบนี้คุณเห็นซี่โครงไหมเราใส่เข้าไปตั้ง4ชิ้นนะ
1: เนี่ยเธอกล่องเขาใส่กล่องให้มีกล่องให้นะคุณผู้ชม
0: มีกล่องให้แบบนี้แล้วให้ดูนะคะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาแจ้งปัญหาสินค้าชำรุดกรุณาติดต่อ02นี้เลยแล้วเขาเปลี่ยนเครื่องให้ทันทีจริงใจไหมล่ะจริงใจสุดๆแล้วรับประกันตั้ง3ปีเต็ม
1: คือถ้าเขาไม่มั่นใจอะว่าสินค้าเขาดีเขาไม่กล้ารับประกัน3ปีหรอกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเจ้าไหนที่รับประกันให้3ปีซื้อเถอะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วครับคุณผู้ชมปกติเครื่องนี้ 5,000 กว่าไปเจอที่อื่นนะครับบางแบรนด์ขายกันเกือบหมื่นแต่วันนี้ครับเครื่องนี้วันนี้มีมอกได้มาตรฐานเตาอบมืออาชีพพ่อค้าแม่ค้าเอาไว้สร้างรายได้พ่อบ้านแม่บ้านไว้ทำอาหารให้ครอบครัวคุณกิน 2,490 บาทย้ำราคานี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทร1252ต่อคิวรอไว้
0: กล่องใหญ่แบบนี้ส่งให้ฟรีโทรมาเลยนะคะ1252ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: 平。平。平平平平平
1: 平平平平平平平
0: 平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
1: ค่ะคุณเรียกพิงทำไมเหรอคะ
2: ก็คุณอาถามว่าคุณพิงยังไม่ได้นอนทั้งคืนหรอคะ
1: คือพิงพิงเหนื่อยมากเลยอะค่ะยังไงเดี๋ยวพิงขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะ

0: พี่จะกลับไปหาพ
1: ่
0: อแต่พี่ก็รู้ว่าสองคนนั้นเขาทำอะไรรับหลังพี่แล้วพี่จะกลับไปหาเขาอีกทำไมอ่ะ
2: ถ้าฉันเดินออกมาเฉยๆเนี่ยมันก็ง่ายเกินไปกับสิ่งที่เขาทำกับฉันเขานอนกับเด็กในบ้านเด็กที่ฉันเคยสงสารเด็กที่ฉันคิดว่าเราเหมือนกันเพราะว่าไม่มีพ่อเด็กที่ฉันเคยรักเหมือนน้องสาวแล้วก็ไว้ใจเขาได้แล้วกับผู้หญิงคนอื่นๆน่ะที่เขาบอกว่าไปทำงานไม่มีอะไรก็โกหกซะอีกเหมือนเดิมอ่ะ
0: เราพี่จะกลับไปทำอะไรอ่ะกลับไปตบผู้หญิงทุกคนเพื่อแย่งเขาเหรอพี่ถ้าพี่ทำแบบนั้นนะผมโหผมพูดตรงๆเลยผมโคตรเสียใจแทนแม่พี่อะแม่พี่อุตส่าห์เลี้ยงพี่มาขนาดนี้เพื่อให้พี่เป็นคนที่มีคุณค่าแต่พี่กลับไม่เห็นค่าตัวเองแล้วจะไปตบตีเพื่อแย่งผู้ชายงั้นเหรอพี่แม่งห่วยชิบหายอะ
2: เฮ้ยพูดกับฉันดีๆฉันเป็นพี่นะให้เกียรติฉันหน่อย
0: พี่ยังไม่ให้เกียรติตัวเองเลยแล้วทำไมผมต้องให้เกียรติพี่
2: คน
0: ผมไม่สนใจหรอกเรื่องอายุอ่ะไม่ใช้ความคิดผมก็ด่าอยู่ดีอ่ะผมถามพี่จริงๆทำไมเขาถึงแต่งงานกับพี
2: ่เพราะว่าเขารักฉันไง
0: เขาแต่งงานกับพี่ตอนเขาอายุเท่าไหร่เขาไม่เคยผ่านผู้หญิงที่เขารักมาก่อนเลยเหรอ
2: เธอกำลังอยากจะบอกอะไรฉันเธอบอกมาเลยไม่ต้องมาอ้อมค้อมให้ฉันคิด
0: พี่ผมแค่อยากให้พี่ตาสว่างใช้สติตัดคำว่ารักออกไปผู้ชายที่ผ่านผู้หญิงมาเยอะขนาดนี้ทำไมเขาถึงหยุดที่พี่พี่มีอะไรต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านมาในชีวิตเขาหรอ

0: รำล่ะคะ
1: รำไม่อยู่ค่ะรำออกไปข้างนอกคุณพิงมีอะไรเหรอคะ
0: พิงจะให้รำไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนทั้งหมดนะคะ
1: ทำไมต้องเปลี่ยนตอนนี้ล่ะคะคุณพิง
0: การเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลอื่นด้วยเหรอคะนอกจากมันสกปรก
1: เปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวนุ่มไปเปลี่ยนให้นะคะ
0: ไม่ต้องหรอกค่ะคุณนุ่มให้รำทำหน้าที่ทำความสะอาดห้องนอนของพิงเดี๋ยวรอให้รำทำก็ได้ค่ะ
1: แต่รำไม่อยู่อะค่ะยังไงนุ่มไปทำให้ได้ค่ะ
0: รำไปไหนคะเราไปกับใคร
1: รำไปกับคุณลือค่ะพอดีคุณลือเห็นคุณพิงขึ้นห้องนอนแล้วก็ไม่อยากรบกวนคุณลือก็เลยออกไปข้างนอกกับรำค่ะแต่คุณลือบอกว่าจะรีบกลับนะคะ
0: ไปด้วยกัน2คนจะกลับเร็วหรือกลับช้ามันก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละค่ะ
1: คุณพิงว่ายังไงนะคะ
0: พิงจะออกไปข้างนอกนะคะถ้าคุณลือกลับมาเนี่ยฝากคุณนุ่นบอกคุณลือด้วยนะคะ

0: โทษนะที่อยู่ก็นัดมาเจอ
1: นี
0: ่ของเล่นจ้ะฉันซื้อมาฝากลูกชายเพลิน
2: ขอบคุณมากนะคะคุณพิงจริงๆคุณพิงไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะคะ
0: ไม่เป็นไรเลยจ้ะแล้วเราเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่แล้วลูกชายล่ะอาการดีขึ้นหรือยัง
2: ตอนนี้ลุกขึ้นมาวิ่งเล่นเตะบอลได้แล้วค่ะเป็นเพราะคุณพิงช่วยหาหมอมาผ่าตัดหัวใจให้เขาแล้วยังออกค่ารักษาทุกอย่างให้ด้วยลูกของเพิร์นเลยกลับมาวิ่งเล่นได้เหมือนเด็กคนอื่นๆเพิร์นไม่รู้จะตอบแทนคุณพิงยังไงแล้วอะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณพิง
0: ฉันบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรยังไงเพิร์นก็ทำงานที่บริษัทของคุณลือคอยช่วยดูแลเรื่องบัญชีของคุณลืออยู่แล้ว
2: แล้วที่คุณพิงเรียกเพิร์นมาวันนี้คุณพิงอยากให้เพิร์นช่วยอะไรหรือเปล่าคะคุณพิงสั่งมาได้เลยนะคะเพื่อคุณพิงแล้วเพิร์นทำเต็มที่เลยค่ะ
0: ถ้าฉันมีเรื่องอยากจะให้เพลินช่วยแต่ว่าเพลินช่วยรับปากฉันอย่างหนึ่งได้ไหม
2: ได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณพิง
0: ฉันเห็นว่าเพลินเนี่ยคอยดูแลบัญชีให้กับบริษัทของคุณลือฉันก็เลยอยากจะดูรายละเอียดเรื่องเงินหมุนเวียนของบริษัทนะจ๊ะแต่อย่าบอกคุณลือได้ไหม
2: ได้ค่ะเราไม่เชื่อนะคะเนี่ยว่าคุณอาจะซื้อกระเป๋าวันนี้ให้ลำอะค่ะขอบคุณนะคะ
3: เอ้าก็เธอขอฉันไง
2: ลำก็แค่ลองใจคุณอาเฉยๆนะคะ
3: จริงเหรอถ้าเธอไม่อยากได้ฉันเอาไปคืนได้นะ
2: คุณอาซื้อให้ลำแล้วห้ามเอาไปคืนค่ะเป็นของลำแล้วค่ะ
3: หวงอย่างนี้ไปตลอดนะไม่ใช่แบบใช้ที2ทีแล้วก็ไปวางทิ้งไว้ราคาเป็นแสนเธอ
2: ค่ะแล้วลำบอกคุณพิงได้ไหมคะว่าคุณอาซื้อเป็นของขวัญวันเด่นจบให้กับลำอะค
3: ่
2: ะ
3: ฉันว่าอย่าเลยดีกว่า
2: ทำไมล่ะคะคุณอากลัวว่าคุณพิงจะสงสัยเหรอคะ
3: เปล่าหรอกแค่กระเป๋ามันราคาเป็นแสนอะเลยไม่อยากให้พิงเขารู้เอางี้พอถึงบ้านเนี่ยเธอรีบเอาไปเก็บในห้องแล้วเวลาจะใช้เนี่ยใช้นอกบ้านอย่างเดียวอย่าให้พิงเห็นเข้าใจป่ะ
2: เข้าใจค่ะเดี๋ยวเพิร์นส่งการเงินของบริษัทไปที่อีเมลของคุณพิงนะคะ
0: ขอบคุณอีกครั้งนะเพลินแต่อย่าลืมนะห้ามบอกคุณลือเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันไม่ไว้ใจ
2: เพิร์นเข้าใจค่ะคุณพิงเป็นสปอนเซอร์หาทุนให้บริษัทก็คงอยากจะเห็นการเงินของบริษัทเป็นธรรมดาแต่คุณพิงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการเงินของบริษัทไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณลือหาลูกค้าเก่งค่ะ
0: ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยฉันก็ดีใจจ้ะไม่ห่วง
2: งั้นเพิ่นขอตัวก่อนนะคะคุณลือโทรมาค่ะเดี๋ยวเพิ่นขอตัวไปรับสายก่อนนะคะ
0: เพิ่นอย่าบอกว่าอยู่กับฉันนะเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าเธอมาหาฉันทำไม
2: ได้ค่ะฮัลโหลค่ะคุณลือเช็คค่าตัวคุณลือเพิร์นเอาเข้าบัญชีส่วนตัวให้คุณลือแล้วนะคะเงินยังใช้ไม่ได้หรอคะอ๋อมันเป็นเช็คต่างธนาคารนะคะก็คุณลือให้เพิร์นเอาเข้าบัญชีใหม่ไม่ใช่บัญชีเดิมได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลือ
0: เพิร์นเช็คค่าตัวอะไรเหรอจ๊ะ
2: อ๋อค่าตัวคุณลือที่รีวิวสินค้าในรายการนะคะ
0: มีด้วยเหรอฉันนึกว่ามันเป็นแค่ค่าไทยอินสินค้าฉันไม่รู้เลยว่ามันมีค่าตัวส่วนตัวของคุณลือด้วย
2: อันนี้แล้วแต่คุณลือจะตกลงอะค่ะสินค้าบางตัวคุณลือก็ไม่ได้คิดค่าตัวนะคะอย่างสินค้าของคุณศศีคุณลือรีวิวให้ฟรีค่ะเพราะคุณศศีให้ค่าโฆษณาเยอะ
0: นี่ฉันเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยแล้วเช็คค่าตัวของคุณลือเนี่ยเขาไม่ได้ใช้บัญชีบริษัทรับใช่ไหม
2: เปล่าค่ะใช้ชื่อบัญชีของคุณลือค่ะแต่ว่าให้เพลินเนี่ยเอาเข้าบัญชีส่วนตัวให้ค่ะ
0: เป็นแบบนี้นี่เองอ่ะฉันถึงไม่เคยเห็นเรื่องค่าตัวของคุณลือในบัญชีบริษัทเลยขอบใจนะขอย้ำเลยนะว่าอย่าบอกคุณลือนะว่าฉันถามเนี่ยเพราะเขาคงไม่อยากให้ฉันรู้ว่าเขามีรายได้ส่วนตัวเท่าไหร
2: ่ได้เลยค่ะคุณพิงยังไงเพลินขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจ้ะ

ธอรู้เรื่องฉันกับคุณอาจะทำเป็นแกล้งไม่ดูจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้สิหนูพิงค์

0: คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: แล้วคุณกลับมาแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: สักพักหนึ่งแล้วครับแล้วพิงอันนี้ไปไหนมา
1: พิงไปคุยงานกับลูกค้านะคะ
0: แล้วโอเคไหมได้นอนบ้างยังอ่ะ
1: ก็โอเคอยู่นะคะคุณทำอะไรอยู่คะ
0: พอดีลูกค้ามีปัญหานิดหน่อยทีมเราถ่ายไปเกิน 30% แล้วแต่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินนี่รายที่3แล้วนะที่จ้างเราถ่ายงานถ่ายไปแล้วแต่ก็ไม่จ่ายเงินนี่ผมใจดีเกินไปใช่มั้ยเลยโดนโกงนี้ตลอด
1: แล้วแบบนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องการเงินของบริษัทเรามั้ยคะ
0: เดือนนี้ยังไม่มีครับแต่ถ้าลูกค้าไม่จ่ายเนี่ยเดือนหน้ามีปัญหาแน
2: ่เพิร์นเข้าใจค่ะคุณพิงเป็นสปอนเซอร์หาทุนให้บริษัทก็คงอยากจะเห็นการเงินของบริษัทเป็นธรรมดาแต่คุณพิงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการเงินของบริษัทไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณลือหาลูกค้าเก่งค่ะ
1: ให้พิงช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมคะ
0: คือบัตรเครดิตผมที่พิงจ่ายของเดือนนี้ไปก่อนเนี่ยผมขอเวลาเคลียร์ลูกค้านิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมจะรีบคืนให้พิง
1: ไม่เป็นไรค่ะพิงบอกแล้วไงคะว่าเราเป็นสามีภรรยากันยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันถ้าบริษัทของคุณมีปัญหาพิงก็ต้องช่วยอยู่แล้วขอเพียงแค่คุณบอกกันตรงๆอย่าโกหกมันก็พอ
0: คุณพิงค์มากจริงนะแค่พิงค์เอาบริษัทมาสปอนเซอร์รายการผมเกือบทุกรายการที่ผมก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วจริงๆแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะรบกวนพิงค์เลยนะแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งถ้าพิงค์ไม่ช่วยผมก็ไม่รู้จะขอให้ใครช่วย
1: แล้วให้พิงค์ช่วยเรื่องอะไรเหรอคะ

0: ะให้พิงช่วยเรื่องอะไรหรอคะ
1: พิงเคยได้ยินชื่อโปรแกรมชื่อ World TV ไหม
0: เป็นโปรแกรมที่มีรายการของต่างประเทศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับรายการท่องเที่ยวของผมอะต้องบอกว่าแทบจะไม่มีใครรู้จักหรอกผมอยากจะลองเสนอ World TV คือถ้าเขาเอาเนี่ยคนเขาจะได้ดูกันทั่วโลกเลยมันจะเจ๋งมากเลย
0: ดีนะคะคุณก็ลองเอาไปเสนอเขาดูสิคะ
1: เนี่ยผมอยากทำอย่างนั้นแต่ว่าบริษัทก็เล็กโปรดักชันก็ยังเป็นโปรดักชันสำหรับโซเชียลคือจะคุยกับใครมันก็ยากอะแหละแต่ผมได้ยินมาว่าคุณนิกที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ World TV ประเทศไทยเนี่ยเขาชอบไปตีกอล์ฟกับคุณจรินคุณพ่อของคุณรัตตี
0: คุณจะให้พิงบอกรัตตีเพื่อที่จะนัดกับคุณนิกใช่ไหมคะ
1: ได้ไหมครับ
0: แป๊บนึงนะคะ

0: Hello.
1: นี่ฉันโทรหาราตรีนี่ทำไมเธอรับสายล่ะ
0: พี่ตีเข้าห้องน้ำพี่มีอะไรอ่ะบอกผมมาดิเดี๋ยวผมบอกพี่ตีให
1: ้ฉันจะถามราตรีว่ารู้จักคุณนิกที่เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ World TV มั้ย
0: พี่นิกรู้จักพี่นิกเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ผมใช่พี่มีอะไรอ่ะ
1: แล้วเธอสนิทกับเขาไหมช่วยนัดคุณนิกให้ฉันได้หรือเปล่า
0: ที่จะคุยเขาเรื่องอะไรเอ่ย
1: คุณลือเขาอยากจะไปเสนอรายการ
0: เมื่อคืนพี่เพิ่งร้องไห้เพราะเขาวันนี้พี่จะช่วยเขาอีกเนี่ยนะพี่จะให้เขาไปถึงไหน
1: แต่คราวนี้มันไม่เหมือนทุกครั้ง
0: หมายความว่าไงพี่จะทำอะไรพี่จะเอาคืนสองคนนั้นหรอ
1: ฉันไม่ได้เอาคืนใครทั้งนั้นน่ะแต่ฉันจะทำให้เขารู้ว่าการถูกคนที่ไว้ใจที่สุดโกหกและหักหลังนี่มันเป็นยังไง

0: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
1: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
1: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ช่วยค่อยเดินนะแม
1: ่อุ้ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
7: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065500ไทยประกันชีวิต
8: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไก
9: ส์เดี๋ยวขอเช็คสายเซนดีก่อนว่า
10: ช้
9: าหร
10: ือ
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: อย่าสนุกอ่ะ
5: มันต้องมีตัวเปิด
6: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
7: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
8: กรมชลประทานลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเช่นเดียวกับเขื่อนแก่งกระจานลดการระบายน้ำเหลือ68ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบรรเทาผลกระทบตัวเมืองเพชรบุรีส่วนทงไม่เถียงคุณภริศวัชรศิลป์และอาจารย์วรนัยวานิชกะรวมไปขอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปรากฏการแลนด์สไลด์อย่าเพิ่งดีใจศึกใหญ่ยังไม่จบชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
9: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:00 น.ครึ่ง
10: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: จะไปยืนอยู่ต

0: พิงโทรให้แล้วนะคะเดี๋ยวพลจะช่วยนัดกับคุณนิกให้ค่ะ
1: เอาแล้วอัมพลเกี่ยวอะไรด้วย
0: พลเขาสนิทกับคุณนิกค่ะถ้าเกิดว่าเขานัดได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะบอกพิงระหว่างนี้คุณก็เตรียมตัวอย่างรายการไปเสนอแล้วกันนะคะคุณเป็นคนเก่งรายการคุณก็ดีภาพก็สวยยังไงก็ต้องเสนอผ่านอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพิงจะบอกคุณนะคะว่าให้ช่วยเชียร์รายการของคุณกับคุณนิก
1: ขอบคุณพิงมากๆเลยนะผมนี่เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดจริงๆที่มีผู้หญิงอย่างพิงมาเป็นภรรยาง
0: ั้นพิงเอาของไปเก็บก่อนนะคะ
1: โอเคครับ

0: เมื่อกี้คุณอาขอให้คุณพิงช่วยเรื่องอะไรหรอคะ
1: เธอคงไม่เข้าใจหรอก
0: ถ้าคุณพิงบอกรำอาจจะเข้าใจก็ได้นะคะแต่นอกจากสว่าคุณพิงไม่อยากจะบอกรำ
1: เรื่องงานอะ
0: คุณอามาขอให้คุณพิงช่วยเรื่องงานกับเรื่องเงินอีกแล้วหรอคะโอ้ยนี่รำเคยได้ยินนะคะบางคนเนี่ยเขาพูดว่าคุณอาแต่งงานกับคุณพิงเพราะว่าหวังผลประโยชน์ถ้าคุณพิงได้ยินแบบนี้อย่าคิดมากนะคะทำเตือนเพราะว่ารำเป็นห่วงนะคะ
1: ทำไมฉันต้องคิดมากด้วยล่ะถ้าฉันได้ยินแบบนั้นน่ะฉันควรจะต้องดีใจด้วยซ้ำ
0: จริงเหรอคะคุณพิงคนนินทาว่าคุณอาไม่ได้รักคุณพิงแต่แต่งงานเพราะว่าหวังผลประโยชน์คุณพิงยังดีใจได้อีกเหรอคะ
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหม
0: รำไม่รู้หรอกค่ะแต่ถ้าให้รำเดามั่วๆเนี่ยรำคิดว่าคุณพิงกำลังปลอบใจตัวเองอยู่มั้งคะ
1: ไม่ใช่ที่ฉันดีใจเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะคอยช่วยเหลือคอยผลักดันส่งเสริมให้สามีเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้เพราะว่าการเป็นภรรยาของใครสักคนมันไม่ได้เป็นแค่คู่นอนบนเตียงส่วนคนที่มีไว้แค่นอนบนเตียงแค่มีเงินก็หาซื้อได้แล้วถ้าผู้หญิงที่นอนเพื่อแลกกับเงินแล้วก็พวกกระเป๋าแพงๆเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะแล้วก็การเป็นภรรยาที่ดีของใครสักคนนึงเขาต้องรู้ว่าเขามีค่าแล้วก็มีความหมายที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังต้องหาประโยชน์เพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยขาดเราไม่ได้จำไว้นะรำเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็แฟนของรำเนี่ยเขาคุยกับรำหรือยังว่าเขาจะเปิดตัวคบกับรำเมื่อไหร่
0: เรื่องนั้นเนี่ยคุณพิงค์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะอีกไม่นานหรอกค่ะแฟนของรำจะเปิดตัวรำให้ทุกคนได้รู้คุณพิงค์รอดูนะคะ
1: แต่ถ้าเขาปิดว่าคบกับรำนานเท่าไหร่ก็แปลว่าเขาไม่เห็นค่าของรำมากแค่นั้นฉันเตือนด้วยความหวังดีนะ

0: ทำไมไม่บอกพี่ว่าพิงรู้เรื่องสองคนนั้นแล้ว
1: บอกแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะ
0: ก็พาพิงไปฟาดสองคนนั่นไงไม่ปล่อยให้พิงกลับไปอยู่ให้ตัวเองสกปรกตกต่ำที่บ้านนั่นหรอก
1: เพราะแบบนี้ไงถึงไม่บอก
0: นี่พลไม่ห่วงพิงเลยเหรอนางเด็กนั้นมันร้ายมันกล้านอนกับคุณลือบนหัวพิงขนาดนั้นน่ะมันไม่ปล่อยให้พิงลอยหน้าลอยตาอยู่ในบ้านต่อไปหรอก
2: คุณรู้เรื่องฉันกับคุณอาแล้วใช่ไหม
3: พูดเรื่องอะไรของเธอหรออ
2: ย่ามาทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยเมื่อกี้คุณเข้าไปค้นในห้องฉันเข้าไปหากระเป๋าใบใหม่ของฉันที่โพสลงอินสตาแกรมนั่นแปลว่าคุณก็ต้องเห็นรูปมือสิรูปที่ฉันจับมือกับคุณอาอยู่บนเตียงด้วยกันอย่าบอกนะว่าจำมือของคุณอาไม่ได้มือของผู้ชายอาจจะเหมือนกันนะแต่ว่าแหวนที่อยู่บนนิ้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกัน
3: เธอพูดอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องจริงนะ
2: หรือว่าคุณอยากจะอยู่3คนผัวเมียแบบนี้ก็ได้นะ
3: นี่ฉันงงไปหมดแล้วอ่ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอ
2: คุณไม่ต้องมาทำเป็นแกล้งโง่เลยฉันรู้ว่าคุณรู
3: ้แบบนี้เหรอเรียกว่าโง่ที่ฉันทำเนี่ยก็ทำเหมือนกับที่เธอทำ

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: โปรโมชั่นที่พิเศษมากๆสังเกตดีว่าคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าใช้ครีมต่างๆแล้วเนี่ยแล้วแบบจัดการปัญหาริ้วรอยต่างๆไม่ได้วันนี้บอกเลยว่าคุณจะต้องใช้ตัวนี้เป็นครีมรกแกะจาก You Star ซึ่งแบบขายดีดีมากๆรีวิวคือเยอะมากๆและที่สำคัญภายใน10นาทีนี้นะทุกคนต้องโทรมานะ1252เบอร์นี้นะเพิ่มเงินแค่9บาทได้แป้งอีก1ตลับตลับไม่ใช่กระจุกกระจิกกระจกกระแจกนะตลับใหญ่โตทาได้แบบนานเลยเป็นไปได้ไงไปเจอลูกสาวดีกว่าพอยลี่จ้า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไปแล้วถ้าโทรตอนนี้ที่1252เลยนี่เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเยียวยาจิตใจให้กับคุณผู้ชมเลย1252จากแป้งตลับละ600บาทจะเหลือ9บาททันทีหลักร้อยจะเหลือแค่9บาทเพราะฉะนั้นรีบโทรตั้งแต่ต้นโชว์เพราะมีให้แค่100สายและบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าอยากจะนำพาแป้งยูสตาร์ผสมรกแกะมาให้ตั้งนานแล้วแต่เอามาไม่ได้เพราะหมดตลอดถามว่าหมดเพราะอะไรถ้านึกถึงแบรนด์ยูสตาร์แน่นอนเลยเราจะนึกถึงครีมรกแกะเป็นสารสกัดที่นำเข้ามาจากออสเตรเลียเขาเก่งกาจและถนัดมากในเรื่องของการจัดการริ้วรอยคุณแม่ที่สำคัญก็คือเขาไม่ได้มาตัวเดียวนี่สิวันนี้พลีพามากับรกแกะที่เป็นสูตรออริจินัลขายดีมากที่สุดคุณผู้ชมขาเพราะว่าอะไรในนี้นอกจากรกแกะที่จัดการริ้วรอยแล้วนะคุณผู้ชมยังมีเซรามายด์คอมเพล็กซ์ค่ะ
1: เดี๋ยวจะทานะเดี๋ยวจะทาที่มือให้ดู
2: ระหว่างนี้ให้แม่อ๋อมทาเลยนะคะแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนิกด้วยอุ้มน้ำเอาไว้อีกยังไม่พอมีสารสกัดจากคาคาดูพรามจัดการฝ้ากระจุดด่างดำและแม่จะเห็นเลยว่าทำไมยูสตาร์ถึงอันดับหนึ่งมาตลอดแม่รู้สึกยังไงตอนนี้
1: รู้สึกแบบซึมแล้วก็สบายผิวมากอันนี้ไม่ได้ทานะส่วนอันนี้ทา
2: คือต้องบอกเลยว่ามันซึมเข้าผิวดีคุณผู้ชมแม่ครีมที่ดีไม่ใช่แค่สารสกัดที่ดีแต่ต้องไม่กองอยู่หน้าผิวต้องทำงานทันทีต้องซึมได้ดีและยิ่งในวัย80วัยเลยคาดหวังแม่บอกแบบนี้ใช้ครีมอะไรมาจะโถมจะบอกยังไง
1: อยู่ใช่ไหม
2: เอาไม่อยู่แม่จ๋าริ้วรอยยังมาอยู่ยิ่งอาบน้ำอุ่นนอนห้องแอร์ตื่นเช้ามาเฮ้ยริ้วรอยมันลงลึกกว่าเดิมอ่ะทั้งแนวตั้งแนวทะแยงยังไม่ทันยิ้มเลยตาตกลงไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชมริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยวันนี้อยากให้ลองใช้กับยูสตาร์สูตรนี้จริงๆความสดใสที่ได้มาบนผิวหน้ามาพร้อมกับความปลอดภัยและวันนี้คุณผู้ชมแม่มันจบในขั้นตอนเดียวคือมันสบายผิวหน้าเพราะเนื้อครีมเราซึมซาบดีรกแกะทำงานเต็มที่และวันนี้โปรโมชั่น
1: เด็ดมาก
2: ใช่แล้วคุณแม่คะปกติ1กระปุกของเรา100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากใช้ได้นานมากนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมจัดโปรจุกๆให้แล้วกันปกติ2กระปุกก็ 1,200 แล้วแต่วันนี้รับไปเลยค่ะครีมรกแกะ5กระปุกกันแดดทาตัว SPF 50 อีก2และแป้งเพิ่มเงินอีกแค่9บาทคุณผู้ชมคะเอาไปเลยให้แม่อ๋อม8ชิ้นนี้จ่ายแบบแบงค์พันมีเงินทอนนะคะ999บาท999บาทและส่งให้ฟรี
1: แกะนะนำเข้านะขายได้ไง
2: แม่นำเข้าไม่พอจัดส่งให้ฟรีจองสิทธิ์ก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้แค่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์แล้วยกหูมาก่อน1252
3: เอา
2: จริง
1: ไม่ถึง100เซต
2: แม่ไม่อยากให้พลาดเพราะวันนี้เป็นโปรที่พลิ้งไม่ต้องมาเหนื่อยเลย
1: นานมาทีนะ
2: พวกเนี้ยเห็นแป้งยูสตาร์ตัวนี้หมดแน่นอนคุณผู้ชมขาแต่มาดูตัวหลักกันก่อนกับครีมรกแกะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเข้มข้น
1: เข้มข้น
2: ในขนาดที่ว่าคว่ำแล้วก็ไม่หกแต่ทำไมถึงถูกใจคนไทยคุณผู้ชมขึ้นหน้าแบบนี้เลยจัดการ
1: ตลอด
2: ปัญหาริ้วรอยแบบตรงจุดแม่เอาจริงนะทาจนจะไม่มีอะไรให้ทาแล้วอะ
1: ฮอยลี่แม่บอกเลยนะว่าฮอยลี่เป็นแม่มาแม่มองไม่เห็นใช่ไหมแต่ฮอยลี่ทาครีมปุ๊บแม่มองเห็นเลย
2: เห็นไหมว่าไม่มีริ้วรอยและซึมง่ายมากแม่และทาหน้า
1: อย่าแล้วทำไมสว่างเลยอะ
2: คุณผู้ชมทาได้ทาโบกได้โบกแม่จ๋าริ้วรอยตรงไหนมันแน่นมันหนักทาหนาหนาแทนมาร์กหน้าได้เลยและตัวนี้พลี่บอกเลยนะ
1: สวยมาก
2: เขาซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมันไม่กองอยู่หน้าผิวเพราะฉะน
1: ั้นพี่หยาทา
2: ขนาดพี่หยาแม่จ๋านี่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนที่อยู่กับยูสตาร์มาตั้งแต่สูตรนี้แหละออริจินอลพี่หยาบอกว่าครีมที่พี่หยาถูกใจจนเอามารีวิวก็มีแค่ยูสตาร์เพราะอะไรในวัยเลข5ปัญหาผิวหน้าแน่นอนริ้วรอยมันมา าเต็มอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะริ้วรอยเริ่มมีกันตั้งแต่30กว่าแล้วพี่หยาบอกก่อนใช้
1: เนี่ยฝ้าค่ะต่างๆ
2: ถูกต้องมันกองมันถมบริเวณหน้าแก้มแบบนี้
1: เลย
2: ไหนจะเรื่องของริ้วรอยพี่หยาบอกว่าจริงๆนะยิ่งแต่งหน้ายิ่งแคร็กยิ่งแต่งหน้ายิ่งเห็นชัดแต่ว่ายูสตาร์นี่แหละที่งัดออนผิวหน้าพี่หยา
1: ไปไหนอ่ะจ้าเลยอ่ะ
2: ทาเป็นประจำเลย

0: สีชมพูและวันนี
1: ้
0: อย่าลืมนะ1252เพิ่มกระตังแค่9บาทอ
1: ะไรนะ
0: เพิ่มเงินแค่9บาท
1: เพิ่มเงิน9บาทเองอ่ะ
0: ได้แป้งผสมรกแกะผสมรองพื้นและผสมกันแดดไปด้วยรวบตึงแบบนี้ทั้งเมคอัพแล้วก็บำรุงไปด้วยแค่9บาทคุณผู้ชมค่ะวันนี้999บาทตอนนี้คู่สายไหลลงไปเยอะแล้วนะ
1: 42เซตสุดท้ายแล้ว
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมอยากได้แบบน
1: ี้
0: ใช่รีบโทรนะคะ999บาทเพราะอะไรวันนี้อยากให้ดูกันกับพี่ตัวแป้งพลอยหยิบขึ้นมาพูดตั้งแต่แรกเลยความจริงเขาไม่พูดนะพอเปิดมาทีไรหมดตลอดคุณผู้ชมค่ะ
1: พลอยแล้วอย่างเงี้ยที่วางไว้กับแม่เนี่ยคือเบอร์อะไรแม่ใช้ได้ป่ะ
0: ทุกคนจะได้เบอร์นี้เลยเบอร์02เป็นเบอร์ที่คิดมาแล้วว่าเข้ากับผิวคนไทยเป็นเบอร์ที่ทาและผิวคนไทยจะดูผ่อง
1: ดูไม่หรอ
0: ไม่ลอยใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองที่ผิวหน้าเลยหลังจากที่เราดูแลบำรุงกับครีมรกแก่เสร็จปุ๊บเราตามด้วยการตบแป้งของยูสตาร์ได้เลยเราตบแป้งตามแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมขานี่เลยแบบนี้เลยคุณผู้ชม
1: ตาสวยมาก
0: ใช่คุณผู้ชมขาแล้วมันจะทำให้ผิวหน้าของเรามันยิ่งดูผ่องมันเนียนกริบบางคนบอกว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจริงไหมอ๋อแต่พรุ่งนี้ลูกขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้ต้องไปงานบวชขอสวยด้วยบำรุงด้วยวันนี้แป้งยูสตาร์ตลับนี้เหลือแค่9บาทแม่อ๋อมลองเลยก็ได
1: ้เพราะว่าเขาบอกว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวสีผิวเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมขายิ่งทายิ่งเนียนแล้วมันเบลอรูขุมขนเลยทันทีต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า9บาท9บาทจาก600
1: อะไรอ่ะ
0: แม่วันนี้อยากสวยไม่ต้องรอฉันหน้าไม่ต้องรอพรุ่งนี้โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ1252เห็นไหมเห็นไหม
1: รู้ได้ไงอ่ะเธอเก่งมากเลยเหลือ27
0: แล้วเขาบอกว่าทันทีที่คุณสกาวใจป้ายขึ้นหน้าปุ๊บสายแน่นมากคุณผู้ชมใครๆก็อยากได้พอยลี่บอกแล้วว่าวันนี้เอามาให้ขนมาให้แฟนคลับยูสตาร์เลย8ชิ้นหน้าจอค่ะคุณผู้ชมขาจ่ายแค่999บาท999บาทจองสิทธิ์ก็ได้วันนี้ถามเลยค่ะว่าคุณผู้ชม
1: แป้งละเอียดมาก
0: นี่ไง
1: แป้งเนียนมาก
0: ชอบมากเพราะอะไร
1: ชอบมากเลย
0: ที่อยากให้แป้งคัมแบ็คพอยลี่รอมายิ่งกว่าคุณผู้ชมเหมือนรอน้ำลดอีกคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้มาแล้วนะจอ
1: แป้งไปด้วยอ่ะ
0: 9บาทเท่านั้นคุณแม่9บาทเป็นแป้งใส่ผสมรกแกะแล้วก็กันแดดแล้วก็รองพื้นให้ไปด้วย
1: ผสมรกแกะ
0: ผสมรกแกะอะไรที่บาคาในครีมบำรุงผิวหน้าให้แล้วแม่ให้ใช้คู่กันแบบนี้คุณผู้ชมขาและวันนี้ทาด้วยครีมรกแกะแล้วก็ตามด้วยแป้งรกแกะของเราเลยเป็นโปรที่จัดมาให้ตามคำเรียกร้องเพราะอะไรปัญหาผิวหน้ามันรอไม่ได้จริงโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาริ้วรอยหลายคนบอกว่าทุกวันนี้ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปมันต้องใช้กับเรื่องจำเป็นการดูแลผิวหน้าโดยเฉพาะเรื่องของริ้วรอยเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจจริงๆคุณผู้ชมและขนาดวัยเลยคาดหวังแล้วคุณแม่ขาริ้วรอยจะลึกขนาดไหนวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์แล้วจริงๆนะผิวหน้าของเราเวลาที่มันเกลี้ยงกล่าวคุณแม่ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นริ้วรอยมันแลดูจางลงมันจะทำให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแลดูอ่อนเยาว์ลงจริง
1: หลังใช้แบบดีมากเลย
0: ถูกต้องวันนี้ไม่ต้องรอพรีออเดอร์ทั้งสิ้นคุณผู้ชมขายูสตาร์จัดให้แล้วนะฝาสีชมพู
1: เหลือไม่กี่เซนแล้วมึงเนี่ย
0: แม่อย่าขานใจหายเหมือนกันคืออยากจะขนมาให้ได้เยอะที่สุดทีมงานเอาอย่างนี้นะถ้าเรื่องของแป้
1: ง
0: ใช่หลายคนอยากได้แป้งจริงๆคุณแม่วันน
1: ี้
0: ไม่ไ
1: ป
0: ออกถือขึ้นมาเลยวันนี้แป้งนะคุณผู้ชมขาปกติยูสตาร์ขายตลับละ600บาทวันนี้จาก600จะเหลือ9บาทเหลือ9บาทแค่
1: เติมยิ่งเซ็ตยิ่งเติมยิ่งบอก
0: เห็นไหมไม่อยากขาดคุณผู้ชมอยากได้โทรก่อน1252 1252และห้ามวางสายเด็ดขาดใครต่อสายอยู่บอกเลยว่าจะเอาแป้ง9บาทบอกแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม
1: ทาไปอีกทาไปอีก
0: เขาบอกว่ายิ่งทายิ่งเนียนยิ่งเนียนยิ่งทาไปเล
1: ย
0: วันนี้ใครอยากได้แป้งรกแก่จากยูสตาร์ไปด้วยพร้อมกับ
1: รกแก่สายชมพูจนวุ่นวายแล้วเพราะว่าจะหมดแล้ว
0: แป้งไงเขาบอกว่าไพลี่อย่าทาแป้งทาแย่งแป้งพี่จะทาพี่จะทาค่ะน้องเพราะอะไรยิ่งทายิ่งบำรุงปกติคนบอกว่าแต่งหน้ายิ่งทาแป้งหน้าไม่หายใจแต่ไม่ใช่กับแป้งยูสตาร
1: ์ยิ่งหายใจเลย
0: ให้ทั้งกันแดดด้วยให้ทั้งรองพื้นด้วยให้ทั้งบำรุงด้วยแต่9บาทได้ไหม
1: ค่ะเพิ่มให้อีก30เซตทุกคนเพิ่มให้อีกเพราะว่าใกล้หมดแล้ว
0: โอเคเพราะฉะนั้นคุณชมเดี๋ยวไปรีทวนให้แบบนี้นะวันนี้คุณได้อะไรไปบ้างคุณได้
1: โปรไปยับโปรไป
0: ใช้แล้วค่ะสำหรับฝาสีชมพูนะออริจินัลได้ไปเลย5กระปุกเท่ากับครึ่งกิโลหน้าพอยลี่เนี่ยคุณผู้ชมให้กันแดดทาตัวไปอีกนะคะ2หลอดคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ให้แป้งพับกันแดดไปด้วยรกแก่ด้วย9บาทโทรเดี๋ยวนี้1252ห้ามวางสายทุกกรณีโทรด่วนๆตอนนี้ค่ะ
1: จริงๆอ่ะบอกเลยว่าทุกคนต้องรีบใช้นะเพราะว่าวันนี้ยูสตาร์เขาจัดโปรยิ่งใหญ่จริงเนาะน้องแกะ จดีมากวันนี
0: ้ใช่แล้วคุณแม่วันนี้รู้เลยว่าสายไหมใครต่อสายอยู่ห้ามวางสายเด็ดขาด1252โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: ขอบคุณลูกสาว
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอให้ทุกคนโชคดีโทรทัน1252วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ลงจะเอายังไงจะสลับวันกันนอนกับคุณอาไหมจ๊ะ
1: ทำไมต้องสลับวันนอนด้วยเพราะในเมื่อในบ้านหลังเนี้ยคุณลือเขามีฉันเป็นภรรยาแค่คนเดียว
0: ฉันก็เป็นเมียคุณอาเหมือนกัน
1: เขาเคยพูดแบบนั้นเหร
0: ออ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าคุณก็ยอมรับแล้วสิว่าคุณรู้เรื่องฉันกับคุณอาเป็นผัวเมียกัน
1: เธอควรจะรู้จักผู้ชายให้มันมากกว่านี้นะอย่าไปตีค่าราคาของเขาให้มันสูงเกินไปเพราะเธอเป็นคนเคยบอกฉันเองว่าผู้ชายอะต่อให้ดีแค่ไหนถ้าผู้หญิงมาแก้ผ้าต่อหน้ามันก็เอาเท่านั้นแหละคุณเลือเขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเธอเองหรือว่าเธอเป็นฝ่ายแก้ผ้าเข้าไปหาเขาล่ะ
0: ไม่ว่ายังไงอ่ะคุณอาก็นอนกับฉันแล้วต่อให้คุณมองว่ามันคือความผิดพลาดนะแต่ฉันบอกเลยว่ามันไม่ใช่คุณอารักฉันมาก่อนคุณฉันกับคุณอาไม่ได้นอนกันแค่ครั้งเดียวนะฉันกับคุณอามีอะไรกันทุกที่ในบ้านหลังเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนู้นหรือว่าตรงนั้นหรือแม้แต่บนเตียงของเธอเนี่ยฉันก็ทำมาแล้วนะเมื่อคืนคุณไม่อยู่อ่ะฉันกับคุณอาก็นอนบนเตียงของคุณสำหรับคุณอาคุณมันก็เป็นแค่ตัวเงินตัวทองแต่ฉันเนี่ยมันเป็นความรักความสุขที่คุณอาขาดไม่ได
1: ้เธอนี่มันโตแต่ตัวจริงๆเลยนะความคิดของเธอเนี่ยมันเด็ดที่ฉันคิดเยอะเลยอ่ะเธอรู้ไหมทำไมผู้ชายเนี่ยเขาถึงชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะว่ามันง่ายและมันถูกผู้ชายมันฉี่ไปทั่วยังไงนะมันก็ไปเอาผู้หญิงจนทั่วแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปให้ค่าราคาเซ็กของผู้ชายมากจนเกินไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เธอควรจะให้ค่านี่ก็คือตัวเธอเองถ้าคุณลือเขายังไม่เรียกเธอว่าเมียเธอก็เป็นได้แค่คนใช้อย่าลืมไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนในห้องนอนฉันด้วยดำนำ

0: พี่จะไปไหน
1: ก็จะไปช่วยพิงไง
0: ไม่ต้องไปอ่ะกลับไปนั่งสวยๆในบ้านแหละแต่งตัวมาขนาดนี้แล
1: ้
0: ว
1: แต่พี่เป็นห่วงพิงคนก็รู้ว่าพิงเป็นคนนิ่งสู้นางเด็กนั้นไม่ได้หรอกอย่างนางเด็กระยำนั้นมันต้องเจอพี
0: ่พี่ไม่ต้องไปหรอกพี่พิงเขาจัดการได้เขาแค่เป็นคนนิ่งไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอนี่ถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือก็แสดงว่าเขายังจัดการได้

0: น้ำพิง
1: ก่อนจะเข้าห้องอ่ะควรจะไปเอาผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนผืนใหม่มาก่อนนะ
2: ฉันจะบอกคุณอาว่าเธอรู้เรื่องที่ฉันเป็นเมียคุณอาแล้ว
1: บอกเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเลือกหรอให้เขาเลือกระหว่างฉันกับเธอมันไม่ต้องบอกหรอกเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเลือกใคร
2: คืนนี้เธอคิดว่าคุณอาจะเลือกเธอหรอ
1: ถ้าเขาเลือกเธอเขาต้องเดินมาบอกฉันว่าเขารักเธอคงไม่ปล่อยให้เธอมาคอยดิ้นพล่านมาแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบนี้หรอกที่ฉันนิ่งฉันไม่พูดเนี่ยเพราะฉันเห็นว่าเธอยังเด็กยังกลับตัวทันแค่เอาตัวไปนอนกับผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอมันดีขึ้นมาได้หรอกโดยเฉพาะผู้ชายที่เขามีครอบครัวแล้ว

0: คิดว่าเขาจะเอาจริงๆหร
1: ออย่ามาสอนฉันที่เธอไม่พูดเนี่ยเพราะเธอกลัวว่าคุณอาจะเลือกฉันตั้งหากฉันรู้เธอทำเป็นนิ่งแต่ในใจเธอดิ้นพล่านยิ่งกว่าฉันอีกเป็นถึงผู้บริหารใหญ่โตแต่กลับแพ้เด็กอย่างฉันน่ะโดนเด็กอย่างฉันเนี่ยใช้ผัวร่วมกับเธอยอมรับเธอว่าเธออะแพ้ฉันแล้วที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเธอไปจากตรงนี้ซะถึงกับอึ้งคุณไม่ออกเลยเหรอฉันขอโทษนะฉันอาจจะพูดกระแทกใจเธอไปใช่ไหมแต่ว่าฉันหวังดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็หวังดีกับฉันฉันหวังดีก็เลยพูดตรงๆกับเธอยิ่งเธออยู่อ่ะเธอก็จะมีแต่เจ็บกับเจ็บสุดท้ายคนที่ไม่มีค่าก็คือเธอ

ไอ้ผ้าปูที่นอนเนี่ยฉันไม่เปลี่ยนหรอกนะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันไม่ได้เป็นแค่เด็กในบ้านอีกต่อไปแล้วฉันก็เป็นเมียคุณอาอีกคนเหมือนกัน

0: กาแฟได้เหรอคะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณอาค่ะคุณอาทำอะไรอยู่คะ
2: ลำคุณลือยุ่งอยู่อย่ารบกวน
0: ก็ลำอยากช่วยคุณอานี่แม่ไหนๆลำก็เรียนจบแล้วค่ะเผื่อว่าลำจะขอไปทำงานที่บริษัทของคุณอานะคะคุณอา
2: คุณนุ่มคะช่วยไปหยิบผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนใหม่ไหมเพียงเนี่ยค่ะพิงจะเอาไปเปลี่ยน
1: แล้วทำไมพิงต้องทำเองด้วย
2: ก็ตอนแรกจะให้รำทำนี่ค่ะเพราะคุณนุ่มบอกว่าเขามอบหมายให้รำเนี่ยคอยดูแลทำความสะอาดในห้องนอนแต่เขาไม่ยอมทำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพิงทำเองคุณนุ่มคะช่วยไปหยิบให้พิงหน่อยนะคะ
1: พิงไม่ต้องทำมันไม่ใช่หน้าที่ของพิงรำเธอไปเปลี่ยนผ้าปูแล้วก็ปลอกหมอนซะ
0: ก็อีแค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำไมเราต้องทำด้วยอะคะ
2: ก็มันหน้าที่แกไงรีบไปทำซะ
1: ไปสิรำอะไรที่เคยทำก็ไปทำเรื่องแค่นี้อย่าทำตัวมีปัญหา
3: เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฉันไม่พูดเพราะฉันเห็นว่าเด็กอย่างเธอพูดไปก็ไม่มีประโยชน์มันต้องทำให้เห็นแล้วเห็นหรือยังอะว่าในสายตาของเขาอะเธออยู่ในสถานะอะไร

0: ติงกูนี่แหละอีลำที่ทำบ้าเลยอีลำออกไปดิ
1: ก็มันใช้ลำเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอ่ะแม่มันก็ต้องเจอแบบนี้แหละ
0: บ้าบอไปใหญ่แล้วนะฮะ
1: ปลอกหมอนเหรองั้นถ้ามึงอยากนอนบนปลอกหมอนเนี้ยมึงก็นอนบนปลอกหมอนที่เช็ดตีนกูก็แล้วกัน
0: จะทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะบางทีมาเห็นแกจะเดือดร้อน
1: ก็ให้เขามาเห็นเลยสิแม่ถ้ามันใช้ลำมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละลำไม่ใช่ขี้ข้านะแม่ลำก็เป็นเมียคุณอาเหมือนกันถ้ามันทำอย่างเงี้ยมันใช้ลำเหรอมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละเช็ด
0: ฉันขอร้องแล้วทำฉันขอร้อง
2: แล้วยุ่งกับคนลือได้แล้วถ้าคุณพิงมาเห็นเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะคุณพิงเขาดีกับแกขนาดนี้แกไปร้ายกับเขาเนี่ยไม่นึกถึงความดีของเขาบ้างหรือไง
1: ก็ตอนนี้สิ่งที่ลำกำลังทำเนี่ยลำกำลังช่วยมันอยู่นะแม
2: ่ไปยุ่งกับสามีเขาเนี่ยนะช่วยบ้าช่วยบออะไรอ่ะฉันอายผู้คนฉันไม่กล้าไปสู้หน้าใครอ่ะฉันเครียดฉันกลัวว่าคนจะรู้เรื่องจะคิดฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้ว
1: แม่ไม่ต้องเครียดอะไรทั้งนั้นหรอกแม่ลำมาถึงขนาด

0: าดนี้ได้เนี่ยยังไงลำก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแม่นางน้ำพิงเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเก่งมันคิดว่าตัวเองรวยแล้วจะเหนือกว่าทุกคนเหรอไม่จริงหรอกแม่ความจริงอ่ะมันคือไม่ใช
1: ่ฉันขอร้องลำให้ฉันไหว้ก็ได้อ่ะแกเลิกยุ่งกับเขาเถอะนะแกเลิกพยายามสู้ยังไงอ่ะแกก็ไม่ชนะหรอกคนลือเขาไม่เลือกแก
0: แม่รู้ได้ยังไงลำยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแม่แม่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจดิ
1: แกจะทำอะไรแกจะทำอะไรอีก

0: เอ้ยอะไรตีทำไม
1: พิงกำลังมีปัญหาพลยังว่ายน้ำเล่นอยู่งี้เหรอถามจริงพลไม่ห่วงพิงเลยเหรอเวลาเรามีปัญหาพิงอยู่ข้างเราตลอดตอนนี้พิงกำลังเดือดร้อนอะแต่เรากลับอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้ว่าพิงต้องกลับไปเจอกับอะไรบ้างอะมันเหมือนพิงต้องสู้คนเดียวอยู่นะพล
2: ใครบอกพี่พิงสู้คนเดียว
1: พลหมายความว่าไง

เรียนมาสอนฉันที่เธอไม่พูดเนี่ยเพราะเธอกลัวว่าคุณอาจะเลือกฉันต่างหากฉันรู้เธอทำเป็นนิ่งแต่ในใจเธอดิ้นพลันกว่าฉันอีกจนถึงผู้บริหารใหญ่โตโดนเด็กอย่างฉันเนี่ยใช้ผัวร่วมกับเธอฉันกับคุณอาเนี่ยก็มีความสุขกันบนเตียงของเธอด้วยคุณอาเขาให้ฉันใส่ชุดนอนที่เหมือนกับเธอด้วยนะเขาบอกว่าเวลาที่ฉันใส่อ่ะฉันใส่แล้วสวยแซ่บมันเด็กไม่เหมือนเธออ่ะที่มันทั้งเก่าแล้วก็แก่

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะไปกันที่ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการเลือกตั้งนะฮะแต่เป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าแลนสไลด์นะครับสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะแบบใสกริ้งนะฮะคุณผู้ชมครับกวาดไปทั้งหมด14ที่นั่งซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าศึกนี้ยังไงทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะแล้วสวยงามแต่ครับคุณไอซ์รัชนกศรีนอกออกมาเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งรีบฉลองเพราะในอดีตเคยมีบทเรียนทั้งเรื่องของคนที่คุณเลือกเข้าไปถูกสอยซะอย่างนั้นหรือแม้แต่กระทั่งการดึงเวลารับรองผลนานนับเดือนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือประเด็นร้อนแรงประเด็นแรกต่อมานะครับปมร้อนแรงที่ร้อนฉาไม่แพ้กันก็คือกรณีของคุณไอเดียหรือว่าสสไอเดียแห่งพรรคภูมิใจไทยคุณสิริโชคโสภานะครับแม่คนนี้จอมแฉฮะก็ไปขุดแบบแฉไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับปรากฏว่ามีเส้นเงินมหาศาลเชื่อมโยงไปที่เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังสวนทางกับคำแก้ต่างของกระทรวงดีก่อนหน้านี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับงานนี้สังคมจึงกังขากันทั่วประเทศว่าที่ทางกระทรวงดีบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวมากพอที่ให้ AI มันจับได้นะครับสำหรับเว็บพนันอันนี้เป็นเพราะว่า AI หรือเป็นเพราะว่าเกรงใจพวกพ้องตัวเองกันแน่นี่คือคำถามที่สังคมเข้าตั้งคำถามนะครับแถมเบื้องลึกเบื้องหลังยังลือกันให้แซดนะครับบอกว่าคนในค่ายสีน้ำเงินด้วยกันนั่นแหละที่แอบส่งข้อมูลนะฮะและเชียร์ให้ขยี้ใครล่ะครับขยี้สสไอเดียให้จมดินใช่หรือไม่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือศึกซักฟอก18รัฐมนตรีสายสีน้ำเงินครับที่ฝ่ายค้านเขาก็งัดถ้อยคำในยติมาฟาดแบบดุดันเหลือเกินดุดันซะจนแบบโอ้โหคำพูดแต่ละคำนี่นะถ้าใครเป็นเจ้าตัว1ใน18นี่ได้ยินแล้วรู้สึกสะดุ้งทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนฮะก็มีการถูกตั้งคำถามว่าทั้งหมดนี้ออกมาเนี่ยฝ่ายค้านนี่คือบันเทิงทิพย์ประตายใช่ไหมวันนี้นะฮะอยู่กับรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ส่วนซ้ายมือของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมาดูปรากฏการณ์แลนสไลด์กันก่อนนะอาจารย์โก้คุณไอติมนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่ออกมาเลือกครั้งนี้นะฮะมันเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยเท่าเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่คือข่าวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งประวัติศาสตร์ถล่มทลายครับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะฮะก็สะท้อนภาพชัยชนะแบบขาดลอยกวาดที่นั่งไป2ฝากด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมก็คือฝากของผู้ประกันตนและฝากของนายจ้างทั้งหมด14เก้าอี้ด้วยกันนะฮะจากกรรมการทั้งหมดนี่มี21คนนะมากกว่าครึ่งนึงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแต่วิธีการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ซับซ้อนอยู่ไม่เบานะฮะอาจารย์โก้คือต้องจำหมายเลขต้องหลายหมายเลขเลยนะเพราะมันมีช่องการทั้งหมดเนี่ย7ช่องด้วยกันก็ต้องจำเลขของแต่ละคนนะอยู่สมมติอยู่ในทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ต้องไปจำว่า7คนน่ะมันมีเบอร์อะไรยังไงบ้างถูกต้องไหมฮะก็ต้องไปเขียนเข้าไปแล้วเวลาปิดหีบก็เร็วนะฮะ16นาฬิกาอุปสรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็เยอะพอสมควรนะฮะคุณผู้ชมแต่หลายคนก็ยังออกมาอย่างล้นหลามจนทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเยอะขนาดนี้อาจารย์ก็คิดว่าอะไรที่ทำให้คนตื่นตัวผมขอเนี่ยไปที่อาจารย์โก้ก่อนนะคุณไอติมตื่นตัวในการเลือกตั้งเยอะขนาดนี้ครับ
3: ผมว่าส่วนหนึ่งเราก็จะต้องยกเครดิตให้กับบันเทิงที่ประไต
1: ยยังบันเทิงที่ประไต
3: ยบันเทิงที่ประไตยเราต้องยอมรับว่าประกันสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องสาระแต่ไม่ได้น่าตื่นเต้นไม่ได้เซ็กซี่ไม่เหมือนกับนาฬิกา Rolex Daytona ราคา 3.3 ล้านบาทมันไม่ได้เหมือนเรื่องสแกมเมอร์ไม่ได้เหมือนคาสิโนออนไลน์ไม่ได้เหมือนหัวสวไม่ได้เหมือนโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าตื่นเต้นแต่เป็นเพราะว่าบันเทิงที่ประไตยแล้วเราก็จะต้องขอขอบคุณตัวเล่น2ตัวหลักนั่นก็คือคุณไอซ์วัชนกกับคุณพนัทไถล้วนที่ฉากกันได้อย่างเมามันมากและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการแลกกันคนละหมัดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างความน่าสนใจให้กับประเด็นนี้มันสร้างความตื่นตัวให้กับประเด็นนี้มันสร้างความตื่นเต้นให้กับประเด็นนี้พอคุณตื่นตัวพอคุณสนใจพอคุณตื่นเต้นและคุณเจาะลึกเข้าไปคุณก็จะได้สาระและข้อมูลและสิ่งนี้แหละ มันเป็นลมที่พัดพาให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นลูกจ้างออกไปโบด 800,000 กว่านายจ้างออกไป 20,000 อัตราเติบโตเนี่ยผมดูตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้านี้นะลูกจ้างไปเพิ่มเนี่ย 330%
1: เดี๋ยวผมมีตัวเลขล่าสุด
3: มากกว่านั้นอีกนายจ้างมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นเพราะว่า1การเชิญชวนด้วยการใช้บันเทิงที่ประไตแต่ภายใต้การเชิญชวนนั้นมันมีสาระที่มันโดนตัวเราจริงๆการเลือกตั้งอันนี้มันเป็นการเลือกตั้ง

0: ที่ไม่มีบ้านใหญ
1: ่
0: มันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีรักชาติชังชาติมันเป็นการเลือกตั้งที่เรารักกระเป๋าตังค์ของเราเองมันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีการสาดกระสุนเพราะฉะนั้นเราไปเลือกเพื่อผลประโยชน์ของเราเองและเรานั้นก็ได้ไปเลือกประกันสังคมก้าวหน้าทีนี้ก็อยู่ที่ประกันสังคมก้าวหน้าแล้วอยู่ที่สีส้มแล้วว่าคุณจะปฏิรูปได้จริงตามที่พูดหรือไม
1: ่
0: ถ้าคุณปฏิรูปได้จริงนะครับและสิ่งนี้มันเป็นบรรทัดฐานของสังคมคราวหน้าคนอาจจะไปเลือกสีส้
1: ม
0: แต่ถ้าคุณมาทำงานแล้วคุณปฏิรูปไม่ได้จริงคราวหน้าคนก็อาจจะไปเลือกที่อื่นเพราะหวังไม่ได้มันอยู่กันแค่นี้
1: ก่อนที่จะไปที่คุณไอติมนะครับคุณผู้ชมครับเอาข้อมูลล่าสุดนะทางทีมงานทำมานะครับคุณผู้ชมครับคุณจิรภาบุญรัตน์ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคุณผู้ชมครับวันนี้เวลา 8:30 นะครับมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์ 819,482 นะครับณเวลา 8:30 นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2566ทั้งหมดเนี่ย 423% โดยประมาณนี่คือฝั่งของผู้ประกันตนนะครับส่วนฝั่งนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 1,737 คนนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2566เป็น 632%ขณะที่ผลคะแนนทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถนับครบได้ 100% และเมื่อเวลา 14:00 นสำนักงานประกันสังคมก็อัปเดตผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศอย่างไม่เป็นทางการนะครับนับไปแล้ว 99.81% ก็เกือบ 100% นะคุณผู้ชมคะแนนรวมที่นับแล้วนะคะแนนนะคะแนนนะไม่ใช่คนที่ออกมานะคะแนนนะฮะ 6,586,837 คะแนนฝั่งประกันสังคมก้าวหน้านะครับฝากประกันตนมีคะแนนรวมอยู่ที่ 6,213,439 คะแนนฝ่ายนายจ้างมีคะแนนรวมอยู่ประมาณ 61,673 คะแนนคุณไอติมคุณคิดว่านี่คือผลดีของบันเทิงทิปไตยที่อาจารย์ปิยบุตรด้วยความเคารพท่านนะฮะนิยามก่อนหน้านี้หรือไม
2: ่คือผมไม่แน่ใจว่าเรานิยามคำนี้ตรงกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมพูดในเชิงหลักการก่อนคือต้องบอกว่าในเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2
1: ครับ
2: ที่ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่เรามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: ครั้
2: งแรกคือปี66มาครั้งนี้ก็คือครั้งที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยผลที่เราเห็นเนี่ยมันมีเรื่องน่ายินดีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเราเห็นว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
1: ครับ
2: 400 600% นี้ก็น่าจะประมาณ5เท่า7เท่านะครับนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมี2ปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยผมคิดว่าความจริงโดยหลักการแล้วเนี่ยเรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนมากนะครับเพราะมันคือการที่เขาเนี่ยถูกหักเงินเดือนบางส่วนไปและเงินก้อนนั้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในการลงทุนหรือใช้จ่ายต่างๆแต่นั้นจะบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยคงไม่ใช่แต่ผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นการออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็คือตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนอาจจะรับรู้มากขึ้นว่าไอ้เงินที่เขาถูกหักจากเงินเดือนเขาเนี่ยมันถูกใช้ไปกับอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลบ้างหรือถูกใช้ไปกับการลงทุนอะไรที่มันไม่มีประสิทธิภาพบ้างพอเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็เลยเห็นถึงความเร่งด่วนและความสำคัญในการเลือกคนเพื่อเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงดังนั้นประการที่หนึ่งเนี่ยปัจจัยที่หนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของประกันสังคมที่ผ่านมาปัจจัยที่2เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกติกาการออกไปใช้สิทธิ์ด้วยเพราะผมจำได้ว่าตัวผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมประชาชนในรอบที่แล้วเนี่ยเราก็มีส่วนในการไปรณรง
1: ค
2: ์ตอนนั้นเนี่ยกติกาคือว่าคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วถ้าคุณลงทะเบียนทันในกรอบเวลานั้นเท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงแต่มารอบนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีการปรับเปลี่ยนกติกามีการปลดล็อกให้คนเนี่ยแม้ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งเมื่อวานได้นะครับผมคิดว่านี่เป็น2ปัจจัยหลักที่เราทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่มันมากขึ้นมีนัยสำคัญส่วนเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่2อันนี้แน่นอนพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งคือเราก็รู้สึกว่าการที่มีทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยแม้ว่าเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเราก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเรื่องของความโปร่งใสเป็นอะไรที่ทีมนี้ได้รณรงค์ไว้ตลอดการเลือกตั้งทำยังไงให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถูกใช้ลงทุนไปกับเรื่องอะไรผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการทำให้มติในที่ประชุมหรือว่าข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในที่ประชุมบอร์ดเนี่ยมันเป็นที่รับรู้ของสาธารณะมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแสงสว่างส่องไปมันมีความโปร่งใสเนี่ยผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจอย่างมีความรับผิดรับชอบมากขึ้น
1: กองทุนของประกันสังคมนี่เกือบ3ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าคนที่จะมาบริหารเงินกองทุนนี้แหละประชาชนเองมองว่าเฮ้ยเราจะต้องการคนที่โปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมอันเนี้ยคุณไอติมกำลังจะบอกว่ามันใกล้ตัวมากมันเป็นเงินที่ใกล้ตัวมากใช่ไหมฮะมันเป็นเงินของเรา

0: ก็เลยเป็นปรากฏการณ์แม้แต่กระทั่งน้องทีมงานของผมปกติวันอาทิตย์เนาะก็จะนอนตื่นสายกันหน่อยนะฮะแต่น้องจูเนี่ยน้องโซจูของผมเนี่ยต้องบอกได้ข่าวมาตื่นแต่เช้าเลยออกไปแต่8โมงเช้าเลยเพราะก็ต้องปกป้องกันสิทธิ์ของตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่านี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่นอกเหนือจากคุณไอซ์รัชนกถูกต้องไหมฮะกับคุณสหสวัสดิ์นะก็คือออกไปเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยไอกองทุนเนี่ยเราต้องออกมาปกป้องสิทธินะยังมีอีกขั้นหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์ของคุณพนัทไทยล้วนฮะซึ่งท่านเป็นอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยและท่านก็เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยท่านก็นั่งรถเข็นมาใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับบอร์ดประกันสังคมที่โรงเรียนสมุทรปราการก่อนหน้านี้คุณพระอาท่านนี้แหละฮะเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายครั้งนะครับว่าฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าเป็นพวกเด็กอมมือด้วยความเคารพท่านนะฮะเมื่อวานนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นะฮะถามว่าวันนี้คิดว่าจะล้มเด็กอมมือได้หรือไม่อันนี้คือก่อนที่จะมีผลทุกอย่างนะก็ไปถามท่านนะครับคุณพนัทเขาตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับตอบว่าล้มเด็กอมมือปะโถลำพังมันกับผมตัวมันได้สัก100คะแนนกูว่ามึงอะเก่งแล้วไอ้จุดๆๆเท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมคนแชร์กันถล่มทลายเลยนะครับอาจารย์โก้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยใช่ไหมที่ทำให้คนที่นอนอยู่บ้านได้ยินประโยคนี้บอกเฮ้ยไม่ได้ละต้องลุกออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง
1: ก็นี่คือมันเทิงทิปไตยในแง่ลบเพราะว่ามีคำหยาบเยอะเหลือเกินแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับอย่างน้อยผมคนหนึ่งแหละผมมารู้เรื่องประกันสังคมมากขึ้นก็เพราะว่
0: า
1: คุณไอซ์กับคุณพนัทเนี่ยแหละซัดกันไปซัดกันมาและทำให้เรานั้นเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: และสำหรับคุณพนัทแล้วนะครับซึ่งเขาเรียกตนเองว่าพญาเอ็นซีถ้าผมจะสรุปผลการเลือกตั้งอันนี้ผมอาจจะสรุปได้ว่าพญาเอ็นซีนั้นโดนแช่แข็งไปแล้วเพราะว่าแพ้ถล่มทลายแต่ประเด็นที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับประกันสังคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันโดนประชาชนอย่างมากมันไม่ใช่เพียงแค่เขาหักเงินเราทุกเดือนแต่มันรวมไปถึงว่าเอาเงินไปใช้อะไร50ล้านปฏิทินตั้งโต๊ะลงทุนตึกที่ไม่ควรจะไปลงทุนตัดสูตรพนักงานทั่วประเทศและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นประชาชนถามว่าคุณทำอย่างนี้คุณบริหารเงินอย่างนี้ของเราแบบนี้ได้ยังไงและทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันมาเนี่ยก็เลยเกิดกระแสที่ทำให้แลนด์สไลด์ประกันสังคมก้าวหน้าทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าในการเมืองใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นเขากระโดงเราเห็นหัวสวเราเห็นไอ้โมงเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีกระแสในการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกระแสเลือกตั้งประกันสังคมหรือไม่
0: อันนี้น่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้คุณไอติมผมขอสั้นๆนิดเดียวเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำนะฮะทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดยอาจารย์สัทธรรมนะครับเคยมานั่งในรายการถกไม่เถียงนี่นะครับก็ท่านก็ออกมาขอบคุณฝั่งนายจ้างและลูกจ้างนะครับนะอาจารย์ว่าอย่างไรฟังเสียงอาจารย์นิดนึงครับ
2: ภาวะในพื้นที่อุทกภัยก็ต้องมีการเดินทางอย่างยากลำบากความตายในความมั่งคั่งของประเทศนี้ความเอาแต่ใจของเราคือทำให้คนแก่ทุกคนได้รับบำนาญที่สมเหตุสมผลสมกับที่พวกเขาได้ส่งมาทั้งชีวิตเรายอมเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นทุกท่านครับวันนี้คือก้าวแรกแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายปี2569อาจจะเป็นฝันร้ายที่ยาวนานของคนไทยแต่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าของเราวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือปราการสุดท้ายของการปฏิรูปและเราคือแนวหน้าของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสวัสดิการให้เป็นธรรมสำหรับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อในความเป็นไปได้ขอบคุณทุกคนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนฮะตอนนี้ณเบื้องต้นยังไม่เป็นทางการนะครับเรื่องของคะแนนแต่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ต้องบอกนะฮะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณไอติมมันก็คงเส้นทางคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะคงไม่ใช่แบบว่าโอ้โหสบายไฮเวย์นะไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์ผมว่าน่าจะต้องเจอหลุมเจอบ่ออะไรหลายอย่างเลยนะครับซึ่งคุณไอซ์เองออกมาบอกเบรกแตะเบรกใจเย็นอย่าเพิ่งดีใจไปเกินหน้านี้นะคุณผู้ชมใจเย็นเพราะมันอาจจะมีปรากฏการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงสิ่งที่คุณไอซ์พูดนะครับเดี๋ยวจะมาฟังคุณไอติมนะกับอาจารย์โก้วิเคราะห์เพิ่มเติมรวมถึงกรณีของส.ส.ไอเดียที่คุณสิริโชคไม่หยุดที่จะขุดต่อเนื่องนะฮะรวมถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวก่อนคุณไอเต็มตั้งแต่แรกก็ถามแล้วตกลงเนี่ยเอ๊ะที่คิดคำต่างๆนิยามคำนิยามต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: อันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.financeด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
6: ่ราคาคุยเหลือเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
5: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tel Digital และด็อกเตอร์คาร์
9: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
11: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
5: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
12: รัฐบาลเอาอยู่นะ
13: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
14: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
15: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงคุณผู้ชม
16: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
5: ้ร่วมข่าวใหญ
15: ่คุยข่าวใหญ
5: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
17: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
18: อร่อยที
5: ่ทำถึง
19: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
20: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
21: ทิพรส
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
22: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถมไปเถียงช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์โก้และคุณไอติมพริษนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของคุณไอติมไปฟังคุณไอซ์รัชนกนิดนึงนะฮะที่ออกมาชะลอแตะเบรกอย่าเพิ่งดีใจกันเกินไปนะสำหรับบอร์ดประกันสังคมนะครับมี4ข้อด้วยกันหลักๆนะที่คุณไอซ์พูดและน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับข้อที่1ครับบอกว่าในปี2566ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วแต่ภายหลังถูกตัดสิทธิ์ไปถึง2รายซึ่งคุณไอซ์บอกว่าแม้จะชนะการเลือกตั้งมาถล่มทลายแค่ไหนก็อาจจะมีกระบวนการหาช่องทางกฎหมายมาตัดสิทธิ์ผู้ชนะในภายหลังได้ข้อที่2ครับเคยมีบทเรียนจากการเลือกตั้งรอบปี2566มาแล้วครับที่กว่าจะตรวจนับและประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการต้องถูกดึงเวลายาวนานเกือบ2เดือนข้อที่3ครับที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้คือเกิดอะไรฮะภาวะสูญญากาศขึ้นครับเพราะบอร์ดชุดเดิมเนี่ยหมดวาระลงแล้วนะครับอำนาจการตัดสินใจเรื่องเงินจึงตกไปอยู่ในมือของข้าราชการประจำเต็มตัวจนเกิดกระแสข่าวว่าอาจจะมีคนฉวยโอกาสในช่วงรอยต่อตรงนี้แหละครับรีบชิงดันงบประมาณปี2570ให้ผ่านไปก่อนที่ทีมก้าวหน้านี่แหละครับจะเข้ามาตรวจสอบและรื้องบที่ผิดปกติทิ้งไปได้ข้อที่4อันนี้สำคัญเลยนะฮะคือการดึงกองทุนประกันสังคมออกนะฮะระบบออกนอกระบบราชการต้องทำผ่านสภาครับก็คือต้องแก้กฎหมายสภาครับไม่สามารถทำผ่านบอร์ดได้นะฮะคุณผู้ชมนี่คือ4ข้อที่คุณไอซ์แตะเบรกแล้วให้ทุกท่านนะคอยพึงวิเคราะห์

0: เพราะกันนิดหนึ่งคุณไอติมเอาแบบตรงๆนะฮะมันจะขนาดนั้นอย่างที่คุณไอซ์พูดเลยเหรอฮะ14ที่นั่งที่ได้มานะฮะแล้วอยู่ๆมันจะตัดถึงขนาดแล้วตัด4 8ที่นั่งงี้เลยเหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าฮะ
1: คือผมว่าการเมืองไทยมันทำให้หลายคนระแวงนะ ผลการเลือกตั้งมันแบบนึงต้องระมัดระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่ผมคิดว่าเราก็เรียกร้องแล้วก็คาดหวังแหละครับว่าการรับรองผลการเลือกตั้งก็จะดำเนินการด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผู้ที่รับเลือกทุกคนเนี่ยได้เข้าไปทำงานอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนเขาจะทำงานได้ดีไม่ดีก็ให้พิสูจน์กันด้วยฝีมือนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับแต่ผมก็คาดหวังว่าทางผู้ที่รับเลือกรอบนี้เนี่ยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เป็นบวกต่อประโยชน์ของผู้ประกันตนได้นะครับแต่ผมคิดว่าอีกประเด็นนึงที่สำคัญที่คุณรัชนกพูดก็คือว่าความจริงข้อเรียกร้องจากสังคมเกี่ยวกับการปฏิรูปประกันสังคมเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันอยู่เกินเลยจากขอบเขตของอำนาจของบอร์ดประกันสังคมคือ14คนที่รับเลือกเนี่ยเขาก็เข้าไปทำตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีอยู่ในบอร์ดแต่ถ้าเราต้องการการไปรูประดับโครงสร้างเช่นการนำเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มันคล่องตัวมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีหลักธรรมาภิบาลที่เข้มข้นขึ้นเนี่ย บางเรื่องเนี่ยมันต้องแก้พรบประกันสังคมซึ่งมันต้องแก้ในสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนเรานะครับหลังจากการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยเรายื่นร่างกฎหมายแก้ไขพรบประกันสังคมเข้าไปแล้ว2ฉบับนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยแก้อยู่4เรื่องอย่างที่1คือเราต้องการให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้พูดง่ายๆคือไม่ต้องมาหวังว่าบอร์ดแต่ละยุคสมัยเนี่ยจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับผลประกอบการหรือเปล่าแต่บังคับเลยว่าบอร์ดทุกยุคสมัยต้องเปิดข้อมูลเหล่านี้ให้โปร่งใสตรวจสอบได
0: ้
1: 2ก็คือการนำเอาประกันสังคมเนี่ยออกจากระบบราชการไม่ได้หมายถึงไปเป็นเอกชนนะครับยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐแต่ด้วยรูปแบบที่มันสามารถบริหารด้วยความคล่องตัวมากขึ้นดึงดูดมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะประเด็นเข้ามาได้มากขึ้นนะครับอย่างที่3เนี่ยคือเราต้องการให้ตัวแทนผู้ประกันตนในบอร์ดมีความยึดโยงกับผู้ประกันตนมากขึ้นแน่นอนปัจจุบันมันมีการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่เราอยากจะเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้าชื่อถอดถอนได้หากเห็นว่าตัวแทนที่เลือกเข้าไปเนี่ยสมมติว่าทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและอย่างที่4ก็คือต้องการปรับเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆเช่นปัจจุบันเรามีหลายคนที่อาจจะทำงานในลักษณะที่ไม่ได้มีผู้ว่าจ้างทำยังไงให้เขาสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ4เรื่องในกฎหมายที่เรายื่นเข้าไปทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับกฎหมายที่เรายื่นเข้าไปเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าถ้าเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเสนอไปแล้วยังเข้าสภาไม่ได้ต้องมีลายเซ็นของคนนึง
0: คือ
1: ลายเซ็นนายกนะครับซึ่งกฎหมายนี้เรายื่นไปตั้งแต่วันแรงงานก็คือประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับแล้วฟังความเห็นอะไรผ่านเว็บไซต์ของเราเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่โต๊ะนายกอนุทินคำถามก็ว่านายกอนุทินจะเซ็นให้ได้เข้าสภาหรือเปล่าเซ็นไม่ได้หมายถึงว่าประกาศบังคับใช้เลยนะครับเข้าสภาแล้วก็ต้องมาถกกันแต่เราหวังว่าขั้นต่ำเนี่ยนายกควรจะเซ็นเพื่อร่างกฎหมายนี้ได้เข้าสภาก็เดี๋ยวรอจับตาดูแล้วก็ถ้าใครสามารถเข้าถึงนายกได้ก็ฝากลองสัมภาษณ์ดูครับว่าเขาคิดยังไงกับกฎหมายฉบับนี
0: ้อาจารย์โก้ครับฉันทามติกว่า 800,000 กว่าคนที่เขาลงมติไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ทีมนี่แหละครับประกันสังคมก้าวหน้ามาบริหารตรงนี้มันมีโอกาสไหมที่จะพลิกล็อกอย่างที่คุณไอซ์เขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะศึกมันยังไม่จบนะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้นะอาจารย์ก็คิดว่ามันถึงขนาดนั้นไหม
2: ก็ในเมื่อโดนยุบพรรคมา2ครั้งแล้วแล้วก็อีก40คนก็รออยู่เพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อกี้คุณไอติมแตะประเด็นที่ผมถูกใจอย่างมากเลย
0: คือ
2: ว่าถ้าเราจะปฏิรูปเนี่ยมันต้องปฏิรูปที่โครงสร้างมันไม่มีที่อื่นที่จะปฏิรูปมันต้องโครงสร้างแต่ถ้าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าไป14ที่นั่งจาก21แต่ก็ปฏิรูปโครงสร้างไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องให้สภาอนุมัติทีนี้เราก็เลี้ยวยูเทิร์นมาที่สิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินสภาข้างล่างรัฐบาลก็คุม200กว่าเสียง plus อีกประมาณ50สภาบนก็เสียอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะมาปฏิรูปโครงสร้างซึ่งโครงสร้างนั้นจะต้องปฏิรูปมันทำไม่ได้มันชนเพดานประตูมันถูกล็อกไว้เพราะว่าจะไปเจอสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจกันว่าถ้าจะปฏิรูปมันต้องปฏิรูปโครงสร้างประเทศถ้าไม่ปฏิรูปโครงสร้างประเทศโครงสร้างอื่นๆเนี่ยถึงแม้จะโหวตเข้าไป14เก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสมากๆที่จะไปชนเพดานไปชนประตู
0: อาจารย์คิดว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่เข้าไป14ที่นั่งเนี่ยเขาจะต้องเจอกับความยากลำบากในการทำงานไหมฮะเอาตรงๆอันนี้เราตัดเรื่องของการว่าโอเครับรองผลอะไรเรียบร้อยนะสมมติ14คนเข้าไปปึ้งเนี่ยจะต้องไปเจอกับอะไรในวันข้างหน้าของประกันสังคม
2: ทุกองค์กรมีคลื่นใต้น้ำทุกองค์กรมีความเก่าที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นใหม
0: ่
2: การที่คนใหม่เข้าไปดูองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นคนเก่าที่อยู่ในนั้นแน่นอนจะต้องต่อต้าน ทั้งต่อต้านยังออกนอกหน้าทั้งดึงเงียบและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าองค์กรนี้มันไม่ใช่องค์กรอิสระไม่มีองค์กรไหนในประเทศนี้เป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเมืองจะต้องมีสภามาดูแลอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าต้องการอะไรบางอย่างอย่างเช่นปฏิรูปโครงสร้างคุณก็จะต้องไปขออนุมัติถ้าเขาไม่ให้อนุมัติคุณก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณมี14จาก21เก้าอี
0: ้
2: อำนาจของคุณเนี่ยมันก็จำกัดคุณทำได้1 2 3แต่คุณจะทำ4 5 6ได้หรือเปล่าและถ้าทำ4 5 6ไม่ได้เนี่ยคุณจะปฏิรูปประกันสังคมได้มากน้อยขนาดไหน
0: อาจารย์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของพรรคประชาชนหรือว่าสีส้มอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์พูดนะครับว่านี่เป็นบทบาทที่จะพิสูจน์ฝีมือของการเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะสะท้อนไปถึงภาพใหญ่ของการเมืองไทยใช่หรือไม
2: ่
0: ขยายความตรงนี้นิดนึงครับ
2: ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคที่เราทุกคนยอมรับว่ามีอุปสรรคแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามองแค่อารมณ์ของสังคมความเชื่อมั่นของสังคมความโกรธความกลัวความทุกสิ่งทุกอย่างของสังค
0: ม
2: ถึงเวลาแล้วถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้นไม่ได้คงมีไม่กี่คนที่จะมานั่งให้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจว่ามันยากนะ
0: อ
2: ุปสรรคมันเยอะนะที่ขวางกีดขวางมันเยอะนะคงไม่มีเขาคงจะมองว่าเฮ้ยมีแต่ราคาคุยทำได้ไม่จริงนั่นคือความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ไม่ว่าสังคมในประเทศไหนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น challenge อันใหญ่ของทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าและประกันแล้วก็สีส้มนั่นก็คือว่าไม่ว่าเพดานเนี่ยมันจะเตี้ยขนาดไหนไม่ว่ากำแพงหรือประตูเนี่ยมันจะหนาขนาดไหนคุณก็จะต้องทะลวงมันไปให้ได้เพื่อเป็นผลงานที่เป็นประจักษ์ต่อสังคมและเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนในเรื่องประกันสังคมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสแต่ทุกโอกาสนั้นมันสามารถเป็นสิ่งที่บวกได้และเป็นสิ่งที่ลบได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างมาก
0: คุณไอติมเชื่อไหมครับว่าสนามเนี่ยมันจะเป็นสนามทดสอบว่าทำได้จริงหรือไม่เพื่อที่จะสะท้อนไปถึงการเมืองภาพใหญ่ของพรรคประชาชน
1: คือผมคิดว่าก็คงมีคนที่มองเช่นนั้นนะครับผมตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงความสำคัญในการแก้ไขพรบประกันสังคมนะครับอันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงว่าในเชิงของโครงสร้างในบางเรื่องมันต้องแก้ผ่านกฎหมายครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างที่จะบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะเข้าไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได
0: ้
1: อย่างน้อยที่สุดเขาก็ถูกคาดหวังให้เข้าไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามที่เขาได้หาเสียงไว
0: ้
1: ในช่วงการเลือกตั้งทีนี้ถ้ามาคำถามคุณทินว่าเข้าไปแล้ว14ที่นั่งบวกกับ7ที่นั่งที่จะเป็นตัวแทนของฝั่งราชการมาเนี่ยจะทำงานด้วยกันได้ไหมจะเจออะไรที่มันท้าทายหรือความยากลำบากอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าให้ความเป็นธรรมคงมีทั้งเรื่องที่ผมคิดว่าทำได้ไม่ยากกับเรื่องที่อาจจะทำได้ยากขึ้นเรื่องที่ผมคิดว่าทำได้ไม่ยากคือเรื่องความโปร่งใสผมคิดว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยคุณมีอยู่14ที่นั่งคุณชูเรื่องความโปร่งใสเนี่ยเราคาดหวังจะไม่ให้มีการลงทุนไปกับอะไรนะเสื้อสูทหรือปฏิทินที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเราคาดหวังจะไม่มีการลงทุนในตึกที่มันไม่ควรจะมีการลงทุนแล้วก็นำไปสู่การทำให้เงินที่ถูกหักจากเงินเดือนของผู้ประกันตนเนี่ยถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่านะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้และผมเชื่อว่าเขาน่าจะสามารถทำให้เกิดความโปร่งใสได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าในมุมหนึ่งหลายคนก็ได้มีการทำงานในบอร์ดมาแล้ว1สมัยก็มีการประสานงานกับทางฝั่งราชการมาดีแล้วก็พอคุณเป็นเสียงข้างมากในบอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าการขอมติในหลายเรื่องเนี่ย
0: มัน
1: สามารถดำเนินการได้เลยแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะเจอความท้าทายนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะในบริบทของโครงสร้างประชากรของประเทศเราที่เรียกว่าก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยมีคนในวัยทำงานในสัดส่วนที่ลดน้อยลงเนี่ยคำถามคือจะบริหารเงินที่ถูกหักเข้ามาในกองทุนอย่างไรให้สามารถได้ผลประโยชน์ที่มันเพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงความมั่นคงในชีวิตของคนเหล่านี้ในวันที่ตกงานในวันที่เกษียณอายุอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมยอมรับว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ฝีมือการบริหารของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่เพิ่งถูกรับเลือกเข้าไป
0: ได้ครับคุณผู้ชมประมาณนี้สำหรับประกันสังคมนะครับผมขออนุญาตไปอีกประเด็นนึงสสไอเดียคุณผู้ชมครับคุณสิริโชคโสภานะครับก็มีการโพสต์นะฮะอันนี้คือโพสต์ไว้ยาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมสรุปประเด็นเอาประเด็นสำคัญอันแรกก่อนเลยนะครับคุณสิริโชคถามไปถึงกระทรวง DE แบบจี้ใจดำเลยนะครับว่าเรื่องเว็บพนัน shuffle.com มีอะไรหมกเม็ดไว้หรือเปล่าคุณสิริโชคบอกว่าทางกระทรวงอ้างว่าระบบ AI ตรวจไม่เจอเว็บนี้เพราะอะไรเพราะมันมีความเคลื่อนไหวน้อยคนไทยมันเล่นน้อยเลยตรวจไม่เจอแต่คุณสิริโชคไปงัดข้อมูลระดับโลกมานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปเจอว่าคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่นต่อเนื่อง31เดือนเต็มๆแค่นี้ไม่พออีกหรือเพื่อที่จะให้ AI ตรวจจับได้มันเป็นเพราะ AI ตรวจจับไม่ได้หรือว่าพยายามที่จะปกปิดช่วยใครหรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้า
3: กลับมาถกกันต่อ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
5: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอโอมิรอล
7: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
8: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
9: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
8: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
7: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
8: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
7: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
10: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
7: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
11: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในเวทีเสวนาในงาน IMF World Bank 2026ชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยพร้อมพัฒนาทักษะแรงงานและช่วยรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
12: นักตบวัดโคกปากทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 1:00 ตรง
13: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
14: กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงช่วงนี้นะครับคุณไอติมพฤทธิ์อาจารย์โก้นะครับผู้คุยกันต่อคุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสิริโชคโสภานะครับก็มีการโพสต์รัวๆเลยนะครับแต่ว่าทีมงานของผมก็สรุปสาระสำคัญนะฮะของหลายๆโพสต์มาแบบนี้นะครับคุณสิริโชคตั้งคำถามไปถึงกระทรวงดีอีแบบจี้ใจดำบอกว่าเรื่องเว็บพนัน shuffle.com มีอะไรหมกเม็ดไว้หรือไม่บอกว่าทางกระทรวงอ้างว่าระบบ AI ตรวจไม่เจอเพราะคนไทยเล่นน้อยแต่คุณสิริโชคไปงัดข้อมูลระดับโลกจาก Google กับ Cloudflare มายันเลยนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่นต่อเนื่องมา31เดือนเต็มๆมีคนเข้าเล่นตกเดือนละประมาณนะฮะ 10,000 ครั้งนะซึ่งไม่ได้น้อยจนมองไม่เห็นอย่างที่กระทรวงอ้างเลยสักนิดใช่หรือไม่2ยังมีหลักฐานมัดแน่นด้วยนะครับว่าเว็บนี้เจาะจงชวนคนไทยเล่นโดยตรงเพราะมีทั้งเว็บตัวแทนเปิดวิธีสมัครแจกโบนัสเงินฝาก 100% แล้วก็ใช้รหัสแนะนำอย่าง MaxBet ชวนคนไทยสมัครเข้ามาเล่นกันอย่างเห็นๆนะครับที่คุณสิริโชคบอกนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือคุณสิริโชคตั้งข้อสังเกตว่าช่วงที่เว็บพนันนี้เปิดให้บริการให้กับคนไทยนั้นสสไอเดียยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีอยู่เลยแถมสามีก็มีชื่อถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บนี้ด้วยคนเลยกังขากันทั้งเมืองว่าไอ้ตกลงที่ AI ตรวจไม่เจอเนี่ยเพราะระบบมันตรวจไม่เจอจริงๆหรือมันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ

0: ไม่สุดท้ายคุณสิริโชคเลยย้ำว่าคดีพนันถือเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่ตำรวจมีอำนาจสืบสวนจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ใครมาแจ้งความนะครับในเมื่อหลักฐานมันมัดแน่นขนาดนี้แล้วอยากรู้เหลือเกินว่าหน่วยงานรัฐจะเริ่มดำเนินคดีและลากตัวคนผิดมาลงโทษเมื่อไหร่กันแน่คุณสิริโชคโพสต์เอาไว้แบบนี้อาจารย์ก็ครับวันศุกร์ที่แล้วคุณโรมและคุณสิริโชคก็มาตรงนี้แหละมาเล่าข้อมูลค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันว่าแม้หน้าฉากของพรรคภูมิใจไทยนะจะทำเป็นปกป้องแต่เอาจริงๆนะฮะเอาจริงๆแล้วคุณสิริโชคก็เล่าทำนองบอกว่ามีนักการเมืองหลากหลายพรรคแหละหลากหลายพรรคในคุณสิริโชคพูดเองนะรวมถึงคนในพรรคสีน้ำเงินเองทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องโทรศัพท์มาหาคุณสิริโชคโดยไม่มีใครบอกให้หยุดขุดนะฮะแต่กลับบอกว่าเต็มที่เลยพี่เต็มที่เลยน้องเอาให้ตายอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าข้อมูลนี้จริงทำไมนักการเมืองหลายพรรคหลายฝ่ายถึงมีท่าทีส่งเสริมให้คุณสิริโชคเดินเรื่องนี้ต่ออาจารย์โก้มองไงครับ
1: คือผมไม่สามารถจะคอมเมนต์เรื่องใครโทรหาคุณสิริโชคได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากผม
0: แต่ถ้าเราวิเคราะห์ในสิ่งที่คุณสิริโชคพูด
1: แต่คือก็ต้องแยกประเด็นกันก่อนนะครับคือสิ่งแรกก็คืออันนี้มันอาจจะเป็นกรณีที่ว่ากฎหมายยังตามวิวัฒนาการบนโลกดิจิทัลไม่ทันนะครับถูกต้องเปิดให้เล่นได้ในประเทศไทยถูกต้องมีคนไทยเข้าไปเล่นถูกต้องมีการทำตลาดให้คนไทยเล่นแต่ยังไงก็แล้วแต่มันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตั้งในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายที่จะไม่มีอำนาจในประเทศของคนอื่นเช่นเขาไม่มีอำนาจในประเทศของเราเพราะฉะนั้นมันตั้งคำถามขึ้นได้ว่าแล้วเราจะเอากฎหมายฉบับไหนไปเอาผิดเจ้าของ shuffle.comซึ่งหนึ่งในคนนั้นอาจจะเป็นสามีของคุณสุชาดา
0: อ
1: ันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอาจจะเป็นกรณีที่กฎหมายมันตามไม่ทันวิวัฒนาการของโลกดิจิทัลแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือการปิดเว็บไซต์ดังนั้นซึ่งในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ปิดไปแล้ว 600,000 กว่าเว็บไซต
0: ์
1: ที่เกี่ยวกับการพนันนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมพลาด shuffle.com ไปแต่เท่าที่รู้นะตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วยังไงต่อเอาความผิดอะไรกับใครได้บ้าง
0: อ
1: ีกนั่นแหละเรื่องอาญากฎหมายนะตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายมันตามทันโลกดิจิทัลหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีประตูเปิดได้ว่าให้ทำได้นั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมในฐานะที่สส.สุชาดานั้นเป็นคู่สมรสนะครับและสส.สุชาดานั้นไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนผมเหมือนคุณแต่เป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ของประเทศไทยเพราะฉะนั้น ควรจะรับผิดชอบเรื่องของสามีของตัวเองหรือไม
0: ่
1: ควรจะรับผิดชอบทั้งด้านจริยธรรมหรือไม่อันนั้นเป็นคำถามที่เป็นประตูที่อาจจะเปิดไปและก็ตรวจสอบเอาเรื่องตรงนี้ได้แต่เรื่องของอาญาผมไม่แน่ใจจริง
0: ๆครับคุณไอติมครับศึกซักฟอกครั้งนี้จะมีการแตะเรื่องสสไอเดียไหมสามีของสสไอเดียไหมหรือพรรคประชาชนมีหลักฐานเด็ดอะไรไหมที่จะเปิด
2: คือถ้าหลักฐานที่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะคงเปิดเผยในที่นี้ยังไม่ได
0: ้
2: นะครับแล้วก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของการข้อคอรหาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องสแกมเมอร์หรือว่าเรื่องเว็บพนันเนี่ยอันนี้ก็รวมอยู่ในเนื้อหาที่จะอภิปรายแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลคุณสิริโชคนะครับที่มีการแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ตอกย้ำคำถามที่คุณรังสิมันได้ตั้งคำถามไว้ในการตั้งกระทู้ถามทั่วไปและการอภิปรายในสภาเมื่อวันก่อนนะครับว่าในขณะที่รัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกเนี่ยหลายครั้งออกมาพูดถึงผลงานในการเข้าไปปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวนมากเนี่ยแต่คุณรังสิมันก็ตั้งคำถามว่าได้ปฏิบัติกับทุกเว็บไซต์ด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะครับรวมถึงมีหลายครั้งที่มีการหยิบยกบุคลากรที่อาจจะไปเกี่ยวกับพรรคประชาชนเนี่ยมาพูดรวมอยู่ด้วยเนี่ยคำถามคือว่าถ้ามันเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ใกล้ชิดกับตนเองเนี่ยได้ปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกันกับเว็บไซต์อื่นๆหรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามที่คุณรังสิมันถามนะครับและผมคิดว่าการที่คุณสิริโชคชี้เห็นนะครับว่าความจริงแล้วเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีคนไทยเข้าไปเล่นอยู่ปริมาณหนึ่งเนี่ยทั้งๆที่ปลัดดีอีออกมาบอกว่าหลุดรอดจากระบบการตรวจสอบ AI ไปเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำคำถามที่มันที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยคุณรังสิมันว่าเหตุผลที่เว็บไซต์นี้หลุดรอดไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสสที่ณเวลานั้นน่าจะเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันก็ตั้งคำถามต่อไปได้อีกถึงประสิทธิภาพการทำงานของคุณชัยชนกก็อย่าลืมว่าคุณชัยชนกเนี่ยนอกจากจะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีดีอีจะขึ้นมาพูดถึงผลงานในการปิดเว็บไซต์พนันแล้วเนี่ยพนันออนไลน์แล้วเนี่ยสมัยเป็นส.ส.เนี่ยผมจำได้ก็เคยลุกขึ้นมาอภิปรายในสภาตอนนั้นเกี่ยวกับวาระเรื่อง Entertainment Complex หรือสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อจะบอกว่าต่อต้านการพนันทุกรูปแบบอย่างไรแต่ทำไมถึงปล่อยให้ยังคงมีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ใกล้ชิด รือว่าเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดตัวเองมากเนี่ยยังหลุดรอดมาได
0: ้อย่างนี้นะถ้าฟังท่านปลัดพูดนะฮะก็คือก็ใช้ตอนนี้ใช้ระบบ AI มาตรวจสอบซึ่งจริงๆก็ปิดไปอย่างที่อาจารย์โก้บอกหลายแสนเว็บไซต์นะซึ่งมันก็ต้องไล่ให้ทันอย่างที่อาจารย์โก้พูดนะคุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอนะไปต่อกันเลยฮะคุณผู้ชมครับเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกลงไปเพิ่มเติมรวมถึงศึกซักฟอกครั้งนี้ด้วยนะครับอยากรู้เหลือเกินนะฮะว่ายัตติที่เขียนมานะฮะคำบรรยายแต่ละคำบรรยายเนี่ยใครเป็นคนคิด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันครับวันนี้วันจันทร์นะฮะที่12ตุลาคมนะฮะวันนี้ติดตามกันได้เพราะว่ามีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันเลยนะฮะ
0: วันนี้ข่าวใหญ่ๆคุณผู้ชมครับเราขอเปิดฉากข่าวนี้ข่าวใหญ่จริงๆนะครับเป็นการประชุม IMF ธนาคารโลกนะครับ
1: ครับ
0: ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ30ปีเขาบอกเป็นเวทีที่สำคัญมากๆที่ไทยของเราจะได้แสดงศักยภาพต่อสายตาชาวโลกนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของประเทศเริ่มแล้วครับนี่ฮะบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็ใช้เวลา7วันคนไทยได้ภูมิใจได้นะครับเพราะว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกถ้าเทียบเนี่ยเขาบอกเทียบได้กับการจัดโอลิมปิกทางด้านการเงินครับไทยมีโอกาสต้อนรับผู้นำทางด้านการเงินจาก191ประเทศถ้ารวมก็ประมาณ 17,000 คนทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรัฐมนตรีคลังผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ธนาคารโลกและที่สำคัญเวทีนี้คุณผู้ชมจะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกโดยมีไทยเป็นเวทีกลางนะครับ และภาพก็คือในช่วงบ่ายครับรองนายกเอกนิตินิติธรรมประภาสนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังเข้าร่วมประชุมซึ่งในแต่ละวันก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจในการผัดเปลี่ยนกันคุยนะฮะ
1: ใช่ครับแล้ววันนี้นะครับประเด็นสำคัญที่คุณเอกนิติหยิบขึ้นมาพูดบนเวทีเสวนาก็คือเรื่องของการนำ AI มาใช้ประโยชน์นะฮะผ่าน3แนวทางแนวทางแรกเลยคือการใช้ AI ครับเพื่อเอาไปช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยนะฮะอย่างเช่นร้านขายของชำให้รู้ว่าสินค้าอะไรที่ขายดีควรจะสั่งของมาสต็อกที่เท่าไหร่นะฮะรวมไปถึงการบริหารหน้าร้านอย่างไรเพื่อให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกที่สุดและมีรายได้เยอะมากที่สุดด้วยแนวทางที่2ครับเมื่อธุรกิจลงทุนใช้ AI นะฮะดังนั้นก็ต้องสร้างงานครับมีการฝึกทักษะให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้โดยที่ไม่ถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่เพียงแค่อย่างเดียวและแนวทางที่3ครับคือทำอย่างไรให้คนไทยทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้และสามารถที่จะมีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นนะฮะและก็ป้องกันมิจฉาชีพที่ใช้ AI มาหลอกลวงประชาชนทีนี้เป้าหมายสำคัญเลยครับไม่ใช่แค่ว่าจะทำให้ประเทศไทยใช้ AI เก่งขึ้นได้อย่างไรแต่ต้องทำให้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการทำมาหากินและทำให้คนไทยนั้นมีรายได้ดีขึ้นด้วยนะฮะ
0: ทีนี้เอาหลายคนกังวลครับประชุมกลางเมืองมันจะมีผลต่อการจราจรเพราะว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มันเป็นถนนเส้นหลักนะ
1: ครับ
0: ผ่านเยอะฮะปรากฏว่าวันนี้ครับมีปัญหารถติดในบ้างบางจุดแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้รัฐบาลประกาศให้ข้าราชการ work from home ลดปัญหาจำนวนรถบนท้องถนนและที่น่าห่วงก็คือรถติดแล้วเอาเย็นๆแบบนี้ฝนจะตกหรือเปล่า4โมงเย็นไปจนถึง6โมงเย็นเนี่ยมีโอกาสจะเกิดฝนไหมโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยบางซื่อดุสิตจตุจักร5แยกลาดพร้าวหลัก4ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งพื้นที่เศรษฐกิจแถวๆอารีดินแดงอนุสาวรีย์ห้วยขวางแล้วก็เขตวังทองหลาง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรดาร์ฝนในกรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนฮะเย็นนี้ชาวกรุงเทพสบายใจได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ไม่มีฝนก็จริงนะแต่ก็ต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางการจราจรจะติดขัดด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ติดตามสภาพอากาศฟ้าฝนเผื่อเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับสลับอารมณ์มากันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับที่ล่าสุดนะฮะได้คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกด้วยผลงาน ESG ขององค์กรครับไปติดตามพร้อมกันครับ
2: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับโลกแลแกน CSR Awards 2026ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในสาขา CSR All ESG Initiative โดยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการ PEA พร้อมคณะผู้บริหารรับรางวัลจากผลงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนหรือ SROI ของโครงการเรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อชุมชนซึ่งเป็นการนำพลังงานสะอาดมาใช้กับเรือไฟฟ้าสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ให้ความสำคัญกับ

0: การบูรณาการแนวคิด ESG ร่วมกับภารกิจด้านพลังงานและการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้เพื่อยกระดับความยั่งยืนขององค์กรสำหรับเวทีรายการ CSR Award เปิดรับผลงานจากองค์กรทั่วโลกเพื่อยกย่องโครงการด้าน ESG และความรับผิดชอบต่อสังคมการได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้จึงตอกย้ำการขับเคลื่อน PEA ด้วยพลังงานสะอาดและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: เอามาติดตามน้ำท่วมกันต่อนะครับหลายพื้นที่น้ำลดก็จริงแต่ปัญหาที่ทุกชุมชนเจออยู่ตอนนี้ก็คือขยะฮะ
2: ครับ
1: ขยะเนี่ยโอ้โหกองแบบเยอะมาก
2: กองเป็นภูเขาเลยอ่ะ
1: ทีนี้เคหะร่มเก้าเนี่ยพยายามจะเก็บแล้วแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่มันจะแก้ปัญหานี้ยังไงชาวบ้านก็ทนแบบนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: และ

0: มงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
8: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
9: ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: Moncler Omiral
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย โทรออก
9: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
11: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
12: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
13: ่รัฐบาลเอาอยู่นะ
14: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
15: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
16: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
17: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
12: ้ร่วมข่าวใหญ
16: ่คุยข่าวใหญ่
12: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
18: ทำไงจะลดดีกัน
19: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
20: ป้าฮาจิมะ
21: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
22: มีมี
23: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48 ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
24: แลคตาซอยออริจินอล300 มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
25: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
26: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
27: ชาวบ้านเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับบอกว่าตอนน้ำท่วมน้ำมาเนี่ยก็ว่าเดือดร้อนแล้วแต่ณตอนนี้น้ำมันลดลงไปสิ่งที่เดือดร้อนกว่าคือเรื่องของปัญหาขยะที่เจ้าหน้าที่เอาพื้นที่แถวแถวบ้านเขาเป็นจุดพักขยะถึงขั้นต้องออกมาอัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจแบบนี้เลยครับ
28: เอามาทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเคหะลมเก้าซอย10
29: มันไม่ไหวแล้วไงการบริหารจัดการประเทศกูเนี่ยเป็นแบบนี้เหรอ
27: นี่คือความอัดอั้นตันใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยต้องคือรอบๆ บ้านเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนจุดพักขยะแล้วดูกองขยะสิคุณผู้ชมพี่หนุ่มลองดูดิคือกองมันใหญ่มากนะ
30: แล้วมันเข้าบ้านไม่ได้
27: เนี่ยแล้วคือโอเคแหละเข้าบ้านมันยังพอหาแหวกทางเข้าไปได้อะแต่ปัญหาเรื่องของมลพิษล่ะเรื่องของกลิ่นล่ะอันนี้มันหนักมากจริงๆนะคุณผู้ชมและจุดนี้ในซอยนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีขยะอยู่เนี่ยประมาณสัก 1,300 ตันด้วยกัน
30: โอ้เยอะมาก
27: เยอะมากนะฮะทีนี้ชาวบ้านบอกเลยบอกตั้งแต่เจอปัญหานี้มานะฮะเจ้าตัวเองรวมไปถึงชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนครับตั้งแต่น้ำท่วมแล้วใช้ชีวิตทรมานมันไม่จบไม่สิ้นสักทีกลิ่นเหม็นขยะมันก็ลอยคลุ้งเต็มไปทั่วแล้วแถวๆนั้นน่ะสิ่งที่น่าสงสารคือผู้สูงอายุครับแล้วก็เด็กเนี่ยล้มป่วยกันเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าชุมชนแขกร่มเกล้าแทบไม่ต่างอะไรกับเมืองขยะนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขนขยะขนย้ายขยะออก

0: กับพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับ
1: ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดไม่ออก
2: ท้อแท้เลย
1: ร้องไห้กับน้ำตาไม่ออก
2: ร้องไห้ไปแล้วด้วยหลายรอบ
1: อย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะ
2: กับร้องไห้เลยนะแม่
1: จ้ามาอยู่นี่อายุ72แล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยปีนี้เนี่ย
3: จะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณผู้ชมครับท่านรองผู้ว่ากทมนะครับนายพรพรมให้อธิบายแบบนี้คือก็หลังได้รับการร้องเรียนก็มีการสั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถบรรทุกเข้าไปเก็บขยะน้ำท่วมภายในเคหะร่มเกล้าทันทีตอนนี้ดำเนินการเก็บขยะเกือบครบทุกชิ้นแล้วเหลือเพียงขยะชิ้นเล็กๆเท่านั้นก็คาดว่าช่วงค่ำวันนี้ทุกอย่างจะแล้วเสร็จนะครับ
0: ครับผมนะฮะส่วนเรื่องของการจัดหาสถานที่ใหม่ในการทดแทนเนี่ยคุณผู้ชมทางรองผู้ว่าบอกว่าเบื้องต้นประสานผู้นำชุมชนแล้วนะฮะ
3: ครับ
0: ในการจัดหาสถานที่ใหม่เพื่อที่จะเอากองขยะเหล่านั้นไปทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นณตอนนี้ท่านรองผู้ว่าบอกว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องกังวลใจเร่งประสานให้อยู่นะฮะ
3: เดี๋ยวเรื่องน้ำท่วมเรามาตามกันต่อสลับอารมณ์เดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมจะเครียดเกินไปผมเชื่อว่าหลายคนรอดูแรงเงาฮะเชิญเดียได้เลยครับ
4: ขอบคุณพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมค่ะฤกษ์ดีมากเมื่อเช้านี้นะคะช่องวัน31แล้วก็วันดีค่ะเขาบวงสรวงละครสุดแซ่บแห่งปีนั่นก็คือแรงเงาจ้ะนำทีมโดยพี่ป้อนนิพนธ์ผิวเนนนะคะพี่กู่เอกสิทธิ์ผู้กำกับแล้วก็นักแสดงอีกเยอะมากๆคุณผู้ชมใบเฟิร์นเจดพี่ป๋อนะคะพี่เบนซ์พรชิตาแอนนาเสือเสียงเสียงพรสรวงแล้วก็อีกเยอะมากๆนักแสดงเรื่องนี้เยอะจริงๆค่ะมาร่วมพิธีกันแบบพร้อมหน้าแบบนี้เลยแรงเงาเวอร์ชั่น2026นี่คือยังคงแกนหลักของเรื่องนะคุณผู้ชมนั่นก็คือมูนินที่เขาสวมรอยกลับมาแก้แค้นให้มุตตาค่ะแต่เขาจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่แบบทันกับยุคสมัยมากๆแล้วก็มีการเพิ่มบทให้ตัวละครอย่างนกนภาที่เวอร์ชั่นนี้นะคะมีอำนาจแบบจัดเต็มค่ะ
5: อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีอำนาจจะสั่งอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
6: ตั้งแต่เล่นมาสมมุติเราเล่นละครมา20กว่าปีอ่ะเพิ่งเจอบทแบบเนี้ยครั้งแรกในชีวิตมันเหมือน energy มาอะดรีนาลีนมันหลั่งอ่ะมันรู้สึกแบบอยากเล่นอยากมากองอยากมาอะไรอย่างเงี้ย
7: สนุกมากผมคิดว่ามันเป็นมหรสพอย่างนี้ดีกว่า มหรสพคือเชียร์มวยเอาสิมันจะมีสิ้นสุดที่ตรงไหนไม่มีบรรยะบรรยังเลยครับแต่ละคนดูเทปด้วยความสนุกสนานก็ขอยกความดีความชอบให้กับทุกๆคนนะครับสารต้นเรื่องนั้นดีแล้วเราทำให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันมันจะได้เข้าถึงคนดูได้นะครับ
4: และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูแรงเงาก่อนใครนะเดี๋ยวจะบอกอย่างนี้เลยสมัครวันดีพรีเมียมเลยคุณผู้ชมในแอปวันดีนะคุณจะได้ดูก่อนเวอร์ชันทีวีนี่คือ3วันนะคะง่ายๆก็คือรับชมทางแอปเนี่ยทุกวันศุกร์วันเสาร์นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกถ้าใครสมัครวันดีพรีเมียมนะคุณจะได้ดูก่อนเลยก็คือศุกร์ที่23ตุลาคมแต่ถ้าเกิดว่ารอดูทางทีวีนะคะช่องวัน31ก็คือดูทุกวันจันทร์วันอังคาร2ทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันแต่ว่าเริ่มตอนแรกนะคะก็คือจันทร์ที่26ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นจ้ะถ้าไม่อยากโดนสปอยก่อนก็ต้องวันดีพรีเมียมนะคะสมัครกันเลยค่ะอุ้ยตื่นเต้นอะจะพาไปดูอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กันคลึงค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้คลึงกำลังพาเราเข้าไปสู่โลกของการแก้แค้นของหัตถาเนาะที่เขาเดินหน้าคิดบัญชีกับตรงหยางแต่คุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าใครดูตั้งแต่ EP แรกนะมันมีตัวละครลับค่ะที่ปลิดชีพแม่ของนางเอกแล้วก็มีเบาะแสสำคัญเพียงแค่เท้าแบนหรือในภาษาละครเลยก็คือไอตีนแบนงานนี้คนดูก็เลยเฮ้ยมันคือใครอ่ะเอางี้เราลองไปฟังจากเหล่านักแสดงแล้วก็แฟนซีรีส์กันหน่อยว่าแต่ละคนคิดว่าไอตีนแบนเป็นใครค
8: ่
4: ะ
8: โอ้ยผมพูดไปมันก็จะสปอยดิน่าจะเป็นครูทิมหรือเปล่าก็สถานการณ์นั้นอ่ะคิดว่าน่าจะต้องเป็นครูทิมเพราะว่าก็เป็นหมอนวดเหมือนกันดูมีอะไรดูมีอะไร
9: พี่น็อตวรฤทธิ์เรารู้สึกต้องเป็นเขาตอนนั้นตัวละครหมอพี่น็อตเนี่ยเขาอยู่ภูเก็ตพอดีขอเชียร์ให้เป็นตัวละครพี่น็อตเพราะว่ามันจะเพิ่มดราม่าไงเพราะตัวละครพี่น็อตดูเป็นคนดีถ้าโผล่มาแล้วเป็นตัวร้ายอย่างเงี้ยมันจะเลิศ
10: หรือว่าจะเป็นพระเอกของเราเองเทศไหมไปหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าใครเป็นไอตีนแบนที่หัตถากำลังตามหาใช่ไหม
11: อาจจะเป็นพี่ดอมและพี่ดอมเองไม่ได้ปรากฏในฉากนั้นอาจจะเป็นพี่ดอมก็ได้ที่เป็นไอตีนแบนหรือเทศไมลอนเพราะนี่คือช่องวันเคยไว้ใจอะไรได้บ้าง
4: ขอบคุณมากตอนแรกเดียเดาไว้แค่คนเดียวแต่พอมาฟังเขาเป็นไปได้ทุกคนเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อได้เลยซีรีส์คลึงนะคะคืนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะดูทางทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบอันคัดทางแอปวันดีไปละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปด้วยหนึ่งในตัวอย่างของแรงเงาก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมวายอ
3: แหมนึกว่าจะเป็นมุนินมุตาน
0: ั่นน่ะสิต้องเป็นแบบนี้แหละนะฮะส่วนเป็นพี่ดีของเรานะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่กรมอุตุออกมาบอกเลยว่ากรุงจะเจอกับฝนตกหนักนะฮะหลายคนก็ไม่ได้ซักผ้ากันแต่สุดท้ายฝนไม่ยอมมาตามนัดคุณผู้ชมขณะที่เพชรบุรีประจวบกับเจอฝนถล่มอย่างหนักเลยนะฮะพยากรณ์คาดเคลื่อนครั้งนี้มีปัจจัยอะไรที่ต้าจับตามองกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับและใน

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: าดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
1: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช่
0: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: เล็กเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
4: เล็กเตอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า
5: It's real
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม่
6: ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
8: สันไลเลมอนสูตรใหม
6: ่เคลียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
11: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยา

0: ช้อปปิ้งขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
1: ๆเชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
4: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ติดหนักมากเลย
10: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย
11: ์นี่คืออะไรเนี่ย
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจากการ5944
13: พบกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่37ของน้ำพึ่งเธอจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม
14: ่เสียงเพราะร้องเป็นแอบเสน่ห์มีครบลูก
15: มาตรฐานน้ำพึ่งคือไม่เคยลดลงเลยลูก
16: ดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ
17: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
18: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
17: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
19: เราก็ไม่ปล่อยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นประเด็นสำคัญที่หลายคนตั้งคำถามไปที่ปปช.ก็คือว่าทำไม3ผู้ต้องหาคนสำคัญของขบวนการนี้ถูกปล่อยตัวไปหลังจากครบกำหนดฝากขัง84วันทัวร์ก็ไปลงปปช.นะครับทำให้วันนี้คุณผู้ชมปปช.เนี่ยต้องตั้งโต๊ะชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสามท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับไล่เรียงมาตั้งแต่คุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการปปช.คนใหม่คุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะครับรองเลขาธิการและก็นางสาวมิลินรัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ทีนี้ฟังคำชี้แจงแบบนี้นะครับทางคุณนิติพันธ์ยืนยันว่าปปช.เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นพิเศษเหตุผลที่ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนเนื่องจากว่ากฎหมายกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวในคดีอาญาที่มีโทษสูงสุดเกิน10ปีเอาไว้ไม่เกิน84วันหากครบกำหนดแล้วยังดำเนินการไม่เสร็จต้องปล่อยตัวตามกฎหมายแต่ไม่ได้ตัดอำนาจการไต่สวนหรือการดำเนินคดีต่อไปปปช.เนี่ยเขาบอกเขาเพิ่งจะรับสำนวนมาจากตำรวจในผัดที่5จากทั้งหมด7ผัดทำให้มีเวลาในการดำเนินการเหลือเพียง36วันเท่านั้นเองจึงจำเป็นต้องทำสำนวนทุกอย่างให้มันรัดกุมอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยสำนวนของปปช.กว่า 90% ที่เสนอสู่ศาลศาลก็ได้ลงโทษจึงขอให้เชื่อมั่นการทำงานของปปช.ตอนนี้ขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนนะครับ
15: ทีนี้รองเลขาธิการปปช.เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันซับซ้อนเพราะว่าในเบื้องต้นนะมีคนไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เนี่ยอย่างน้อยคือ 6,000 คนแล้ว
19: ครับ
15: คือเป็นพันๆคนเนี่ยคุณผู้ชมและแต่ละคนคือเห็นบอกว่ามีเป็นแบบผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยก็หลายคนขบวนการแก้

0: ไขคะแนนก็เยอะมีนายหน้าอีกนะฮะรวมไปถึงคนที่เข้าสอบด้วยเดี๋ยวต้องแยกให้ชัดเจนก่อนครับว่าแต่ละคนนั้นจะมีส่วนความเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของการดำเนินคดีเป็นการตัดตอนหรือว่าเอาผิดแค่เพียงบางส่วนนะฮะและปัจจุบันครับปปช.ก็ประเมินความคืบหน้าเอาไว้แล้วเนี่ยประมาณ 40% ด้วยกันแต่ทีนี้เขาบอกว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวการสำคัญเนี่ยมีบางส่วนที่ต้องใช้คำว่าคืบหน้าไปเยอะมากๆแล้วนะฮะโดยช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับคณะไต่สวนจะมีการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็แนวทางในการแจ้งข้อกล่าวหาครับโดยคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ก็คือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนทีนี้ประเด็นถามต่อว่าแล้วขบวนการนี้มีนักการเมืองไปเกี่ยวข้องไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: อ่ะรองเลขาธิการปปช.ยอมรับเลยครับว่าตอนนี้จากหลักฐานที่มีนะฮะยังไม่มีชื่อของนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือว่าส.ส.ไปเกี่ยวข้องแต่หลักฐานที่มีจะเชื่อมโยงไปถึงอดีตอธิบดีมากกว่า1คนครับ
2: เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้อันนี้คือหลักการนะครับคำถามคือแล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่แล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีเฉพาะคนที่เราต้องการดำเนินคดีเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดตอนแต่วันนี้ปปช.ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คน
0: ซึ่งท่านยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบข้อสอบเนี่ยอีกประมาณ 800,000 กว่าแผ่นคือณตอนนี้เอาเครื่องมือมาได้แล้วนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการกำหนดวิธีการในการตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อที่จะให้ผลตรวจเนี่ยใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะฮะโดยคาดว่าน่าจะดำเนินการได้ภายใน10วันนับจากวันที่แถลงข่าวนั่นเองครับ
1: แต่เรื่องการทำงานของปปช.แบบนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนฮะเหรียญมีอีก2ด้าน อีกด้านนึงเนี่ยลองฟังความเห็นจากคุณรังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มาในรายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับคุยกับออฟชัยนนท์ตั้งข้อสังเกตการทำงานของปปช.ที่มันมีความล่าช้าส่วนนึงเนี่ยอาจจะมาจากยังไม่ได้ตรวจสอบกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพราะทุกอย่างมันมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายแต่ปปช.ไม่มีงบประมาณจัดการส่วนนี้มันก็เลยทำให้ล่าช้ามีการทวงถามความรับผิดชอบจากปปช.ด้วยนะครับบอกหาก3ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวไปหลบหนีหรือมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานปปช.จะรับผิดชอบอย่างไรครับ
3: นี่เนี่ยผมไม่ได้มองแค่ตัวคนนะ
4: ครับผมมองเป็นตัวกลุ่มคนปปช.เนี่ยเขาก็ให้คำอธิบายว่าการที่จะตรวจได้เนี่ยมันต้องไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่เขามีเครื่อง
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งมันมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายเมื่อจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ทางปปช.เนี่ยเขาก็ไม่มีงบประมาณคือพูดง่ายๆปปช.จะเขาจะขอใช้ฟรีแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่ามันฟรีไม่ได้เพราะมันต้องมีเงินปปช.เนี่ยนะครับก็บอกตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีเงินนะครับก็เลยเจรจากันอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจถามต่อไปว่าเนี่ยปปช.จะรับผิดชอบไหวไห
5: ม
4: ถ้าหากปรากฏว่า3คนนี้เนี่ยเกิดเขาหลบหนีขึ้นมานะครับหรือ2ถ้าเกิดว่าคดีนี้นะครับพยานหลักฐานมันเกิดกระทบกระเทือนขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหวไหม
5: ครับ
4: เพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันลามมันลามไฟลามทุ่มมันไม่ใช่แค่เรื่องของแค่3คนนะครับมันมีอีกตั้งกี่คน
1: ตัวแทนหมู่บ้านอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมครับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของนิด้าอาจารย์มองแบบนี้นะครับว่าปปช.เนี่ยทำงานแบบไม่มีการวางแผนเพราะก็รู้อยู่แล้วว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากถึง 6,000 คนหากวางแผนการทำงานมาดีๆก็น่าจะทำงานได้ทันตามความคาดหวังของประชาชนครับปัญหา
6: คือว่าเป็นคนดีของมันก็อ้างได้นะอ้างได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นไงว่าถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ไหมว่ามี 6,000 คนอ๋อเพิ่งรู้เปล่าไม่ใช่นะคือรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามันมีคนอยู่แค่นี
5: ้ครับ
6: เพราะคุณก็ต้องประมาณการวางแผนให้มันชัดเจนวางแผนวางเป็นไหมในการทำงานอ่ะถ้ารู้จักวางแผนให้มันชัดเจน

0: แล้วก็หาคนที่มีความสามารถดูว่าตรงไหนที่มันเป็นคอขวดที่มันเป็นปมอยู่เนี่ยก็ไปทะลุทะลวงให้มันพ้นปมนั้นให้ได
1: ้
0: ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยปปช.ก็อาจจะได้รับคำชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คือมันพิสูจน์ไงว่ายังทำไม่ได้คือช่วงแรกเนี่ยปปช.เหมือนพระเอกเลยนะเข้ามาไปตรวจสอบแล้วตอนนี้เนี่ยจากพระเอกจะกลายเป็นผู้ร้ายหรือยังไง
2: โอ้โหวางแผนนะเป็นไหมวางแผนน่ะ
1: ครับ
2: มันมีอีกหลายคำมากนะคุณผู้ชมนะไปติดตามได้นะครับเรื่องใหญ่ไรวันดูทาง YouTube ข่าวช่องวันนะครับ
1: ครับผมนะฮะเรามาดูเรื่องของฟ้าฝนกันต่อเลยนะฮะหลังจากที่ชาวกรุงเทพน่าจะรอดจากฝนตกหนักแล้ววันนี้นะฮะเพราะว่าลมเนี่ยมันเปลี่ยนทิศคุณผู้ชมครับย้ายไปทางภาคตะวันตกไปทางตะวันตกแทนนะฮะแล้วก็ก่อนขยับลงสู่ภาคใต้หลายคนวันนี้บอกว่าตอนแรกก็ลุ้นกันนะว่าจะเจอฝนตกหนักหรือเปล่า
2: ชาวกรุงเทพก็เก็บข้าวเก็บของเอาไว้นะไม่กล้ายกลงอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ซักผ้าด้วยไม่ซักผ้าด้วยกลัวว่าเดี๋ยวฝนจะตกหนักแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยแดดออกแรงมากแล้วก็อากาศร้อนเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือบอกว่าช่วงตลอดทั้งวันเจอแดดหนักมากแต่ช่วงเย็นๆมีโอกาสที่จะยังเจอฝนอยู่บ้างแต่เพียงแค่เล็กน้อยประมาณสัก 20-30% เท่านั้นนะฮะเพราะณตอนนี้เนี่ยจุดหลักๆที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะฮะก็คือด้านตะวันตกครับอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะฮะและเดี๋ยวช่วงวันที่13ถึง14ตุลาคมนี้ครับต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะเนื่องจากทิศทางลมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนครับพัดไปทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะทำให้ฝนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างอ่ะค่อยๆไล่กันไปนะคุณผู้ชมนะฮะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลครับรวมไปถึงภาคกลางตอนล่างนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองที่เคลื่อนตัวไม่ใช่ฝนตกแช่เป็นเวลานานและต่อเนื่องนะฮะ
2: ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวจริงๆเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาและคนที่เชี่ยวชาญด้านน้ำหลายคนก็มีการเตือนกันบอกกรุงเทพเนี่ยจะมีฝนตกหนักนะวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องซักผ้าหรอกนะ
1: ใช
2: ้คำนี
1: ้
2: หลายคนก็ไปกล้าซักผ้าแต่เอาเข้าจริงๆคุณผู้ชมครับกรุงเทพและปริมณฑลรอดฝนตกหนักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนเนี่ยถ้าดูกลุ่มเมฆฝนมันเคลื่อนย้ายไปตกที่เพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์แทนนะครับทีนี้ก็ไปคุยกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านน้ำอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติของมอรังสิตอาจารย์อธิบายแบบนี้นะครับว่าเราเนี่ยมีการคาดการณ์ล่วงหน้าก่อน1วันและก็ใช้แบบจำลองที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพแต่พอถึงเวลาที่ระบุไว้เนี่ยกลุ่มฝนมันเคลื่อนผ่านไปแถวๆอ่ะบางขุนเทียนแล้วก็จบอยู่ที่สมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีกรุงเทพมหานครก็เลยไม่เจอฝนตกหนักตามคาดดังนั้นให้ติดตามการพยากรณ์อากาศเนี่ยคือประมาณสักทุกๆ 3-6 ชั่วโมงมันจะแม่นยำกว่
1: า
2: เพราะโดยปกติมัน1วันถูกไหมแต่ถ้าเอาแม่นจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก 3-6 ชั่วโมงนะครับ
1: ต้องดูเป็นรายชั่วโมงดีกว่า
2: ใช่ครับอาจารย์ยังบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกไม่มีความเสี่ยงฝนตกแล้วนะครับยกเว้นพี่น้องทางภาคใต้อาจารย์บอกภาคใต้เนี่ยจะยังคงมีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่จึงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับผมนะฮะซึ่งข้อมูลนี้ก็ไปสอดคล้องกับนายชวลิตครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำนะฮะที่บอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราครับบอกว่าทิศทางฝนในช่วงนี้เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปทางตะวันตกของประเทศนะฮะก่อนที่จะค่อยๆขยับลงสู่ภาคใต้ตามอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาครับแล้วก็ผลักแนวฝนเนี่ยให้เคลื่อนตัวลงมาทางใต้นะฮะดังนั้นพื้นที่ที่ต้องจับตาดูในระยะนี้เลยก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีครับโดยที่กาญจนบุรีและราชบุรีนะฮะจะมีฝนตกหนักแต่ว่า2จังหวัดนี้เนี่ยจะมีลำน้ำแล้วก็คลองขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับน้ำได้ทำให้สามารถที่จะระบายน้ำได้มากกว่านะฮะ
2: คุณผู้ชมที่อยู่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีเป็นยังไงกันบ้างส
1: ื
2: ่อสารกับเราได้นะครับเพราะว่าที่น่ากังวลน่าจะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงปริมาณน้ำเต็มเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็มันจะมีลำคลองในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กการระบายน้ำเนี่ยในการระบายไปตามพื้นที่ทะเลหรือพื้นที่ต่างๆมันไปได้ช้าอีกปัจจัยสำคัญก็คือลักษณะภูมิประเทศของเพชรบุรีครับพื้นที่บริเวณตัวเมืองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นคอดกิ่วทำให้บางจุดกลายเป็นคอขวดของการระบายน้ำประกอบกับระบบการระบายน้ำในเขตเทศบาลรองรับฝนได้ประมาณ 60มิลลิเมตรเท่านั้นเองแล้วพอฝนมาตกมาเกินกว่านี้เนี่ยน้ำมันมีโอกาสนะฮะมันจะสะสมมันก็เลยระบายออกไม่ทันก็เลยเกิดน้ำท่วมขึ้น

0: ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยยังเป็นจุดรับน้ำที่ไหลลงมาจากบริเวณเชิงเขาก่อนจะระบายออกสู่ทะเลและพอมีฝนตกหนักในพื้นที่สูงของบนเขาก็ต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากอัตกรดินที่มันไหลลงมาสมทบจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องติดตามเรื่องของปริมาณฝนแล้วเนี่ยปริมาณการระบายก็จะลำบากไปด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ลักษณะภูมิประเทศก็คือมันรับน้ำเลยอะฮะเอาลองฟังเสียงดูครับ
1: ราชบุรีกาญจนบุรีตกหนักกว่าเพชรบุรีอีกแต่มันระบายน้ำได้ทันนะฮะเพราะลำน้ำลำคลองต่างๆเนี่ยมันสายใหญ่พอนะครับแต่ว่าเพชรบุรีฝนตกน้อยกว่าราชบุรีแต่มันระบายไม่ทันเพราะว่าตัวเมืองเนี่ยมันคลอดกิ่วบางสะพานน้อยก็อยู่ชิดกับเชิงเขามากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นก็อะไรล่ะทับสแกอีกนะโรงพยาบาลไอ้เนี่ยบางสะพานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วนะ
2: ทีนี้จุดที่ต้องเฝ้าระวังต่อจากเพชรบุรีก็คือที่อำเภอบางสะพานน้อยแล้วก็ทับสแกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่อยู่ชิดเชิงเขาครับโดยช่วงฝนที่ตกลงมาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสในการเกิดน้ำป่าหลากลงมาได้ดังนั้นณตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลก็เลยมีการเตรียมความพร้อมครับในการย้ายผู้ป่วยวิกฤต ICU เนี่ยล่วงหน้านะฮะหากมีสัญญาณน้ำป่าไหลหลากเนี่ยต้องพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำเนี่ยมันสูงหรือว่าเส้นทางถูกตัดขาดขณะที่ภาคใต้ครับต้องย้ำแบบนี้นะฮะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องครับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาไปจนถึงธันวาคมซึ่งพื้นที่สงขลาและหาดใหญ่ที่หลายคนก็กังวลอยู่ว่าจะเจอฝนตกหนักหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนะล่องฝนเนี่ยยังไปไม่ถึงครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะฮะต้องคอยติดตามความแรงแล้วก็ลมหนาวในสัปดาห์ถัดๆไปถึงจะสามารถประเมินได้ว่าจะมีฝนตกหนักหรือเปล่านะครับ
0: ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนฝนจะย้ายไปลงพื้นที่ภาคใต้
2: ใช่คร
0: ับแต่ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคตะวันออกเยอะๆนะฮะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับดูตามภาพเนี่ยมองไม่เห็นพื้นดินนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: เขาท่วมแบบนี้แล้วน้ำมันเริ่มที่จะมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าพูดตรงๆนะปราจีนบุรีฉะเชิงเทรามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังต้องระบายผ่านคลองแล้วก็แม่น้ำลงสู่ทะเลมันมีข้อจำกัดจากน้ำทะเลหนุนสูงการระบายมันก็เลยช้านะครับพื้นที่มันเป็นพื้นที่ต่ำผมยกตัวอย่างบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าแม้ระดับน้ำในพื้นที่ต้นทางจะเริ่มลดลงแต่หากมันมีน้ำที่อื่นไหลมาเติมอีกแล้วมันมีน้ำทะเลหนุนอีกก็อาจจะทำให้ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำแบบนี้ไปอีกนานนะฮะ
2: ขณะที่มวลน้ำส่วนใหญ่อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคุณผู้ชมครับกำลังระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับแม้ว่าจะช้าหน่อยเพราะว่าเจอกับน้ำทะเลหนุนแต่ณตอนนี้เนี่ยทั้งกรมชลครับแล้วก็กองทัพเรือเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้วนะฮะส่วนรังสิตลำลูกกาปทุมธานีครับก็ยังคงต้องเร่งสูบน้ำแข่งกับมวลน้ำที่กำลังไหลลงมาเติมทั้งในพื้นที่อำเภอหนองเสือปทุมธานีวังน้อยอยุธยาที่น้ำเนี่ยยังคงไหลลงมาเติมเป็นระยะนะฮะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาครับณตอนนี้ปรับลดการระบายน้ำลงเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเพื่อที่จะลดผลกระทบชาวบ้านครับเช่นเดียวกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็เขื่อนพระราม6ที่มีการปรับลดการระบายน้ำลงแล้วเช่นเดียวกันนะฮะ
0: เหมือนที่เราบอกไปนะครับตอนนี้เนี่ยฝนที่ตกหนักเนี่ยจะไปตกแถวๆทางภาคตะวันตกคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดถูกน้ำท่วมและมีน้ำป่าไหลหลากอย่างเนี้ยราชบุ
2: ร
0: ีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะฮะเป็น2เด็กชายคุณผู้ชมครับนี่ดูสภาพก็คือเกาะอยู่ตรงต้นไม้กลางกระแสน้ำเชี่ยวด้วยแล้วสภาพก็คืออ่อนแรงแล้วนะครับ
2: ใช่แล้วนะฮะก่อนที่จะไปดูภารกิจในการช่วยเหลือกันนะคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดครับเพราะโปรโรงงานมาเองติดตามพร้อมกันกับคุณจ้อยเลยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มคุณโยและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสภาพฝนฟ้าแบบนี้อยากให้ใส่ใจตัวเองวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิเลยค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับจ้อยครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้สองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนข่าวเย็นเย็นวันจันทร์วันหยุดหลายคนอยู่ที่บ้านเนาะรังนกวันนี้เอามาลดราคาครับเขาบอกว่ารังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะแล้วเวลาจะกินรังนกแต่ทีต้องกินได้มาตรฐานครับอ่ะขอวิดีโอโรงงานกันหน่อยครับวันนี้ผมมาในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้มหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในต่างทรัพย์ครับดังนั้น ทุกขวดจอยดูบนหน้าจอครับเราพิถันเราใส่ใจแล้วเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ย้ำอีกครั้งนึงนะถ้าคุณกินรังนกได้มาตรฐานครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินอายุยิ่งยาวยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นแล้วปกติเราไม่ได้ขายเฉพาะบนหน้าจอทีวีเนาะเราวางจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำใช้คำว่าทั่วประเทศนะอ่ะยกตัวอย่างภาคอีสานขอเต็มจอขึ้นหน่อยครับซึ่งครับเฉพาะภาคอีสานนะวันนี้ใครเคยไปจังหวัดอุดรธานีจะเห็นเราจัดจำหน่ายที่ร้านตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร
3: ์
4: ซึ่งเป็นร้านค้าชั้นนำของจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านบิ๊กแคทครับที่จังหวัดยะโสธรและอีกหนึ่งร้านที่จังหวัดเลยนี่แค่ตัวอย่างเนาะก็ใครสนใจที่จังหวัดเลยก็สอทวีพันธ์โซนะครับทุกร้านค้าที่ผมยกตัวอย่างมาก็จัดจำหน่ายแบรนด์รังนกของเราครบทุกรสชาติครับอ่ะขออินเสิร์ตลงนั้นเห็นทั้งโรงงานมาแล้วเห็นทั้งมาตรฐานมาแล้วผมย้ำอีกครั้งนึงนะรังนกที่คุณกินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่ข้อเสียนิดเดียวหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคาแพงถามจอยตรงๆขออนุญาตกล้องจับนะครับปกติจอยเคยซื้อรังนกขวดสีทองแบบนี้เนาะราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ขวดทองนะมี120ค่ะ
4: 120เนาะงั้นจะซื้อแต่ทีจอยก็คิดซะทีคิดแล้วคิดอีกเรื่องปกติอันนี้ไม่ว่ากันกลับมาที่เฟรมเดิมแต่เย็นวันนี้โรงงานมาเองตอนนี้ 5:00 นกับอีก12นาทีวันนี้วันจันทร์ครับ12ตุลาคมปกติขวด120บาทถูกมั้ยกล้องจับวันนี้เซตรังนกหน่อยเย็นวันนี้ครับผมลองทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทถามจอยตรงๆลดเท่าไหร่เย็นวันนี้จอยถึงจะซื้ออ่ะจาก 1,440
3: ขอสัก 1,200 ก็ได้ค่ะพี่
4: 1,200 ใช่ไหมปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทขอ 1,200พี่ปอจัดให้แบบนี้ครับ 1,000 บาทย้ำว่า 1,000 บาทนะปกติขวด120บาท12ขวดเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีมงานว่าไงเอ่ย
5: ให้850ค่ะ
4: เดี๋ยวๆๆขอกลับไปที่เฟรมเดี๋ยวเท่าไหร่นะ
5: ว
4: ัน
5: นี้ให้850ค่ะ
4: เท่าไหร่นะฮะ
5: 850
4: เดี๋ยวๆรายการสดนะ 5:00 นกับอีก13นาทีปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทจ้อยขอ
3: 1,200
4: 1,100
3: ไม่ขายขาย850
4: เดี๋ยวๆ
5: 850
4: เดี๋ยวๆๆงงเหมือนกันท่านผู้ชมชัวร์เนาะเหลือ850อ่ะของแถมได้เหมือนเดิมมั้ยเอ่ยอ่ะนึกเอาของแถมเข้ามาก่อนขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับใครดูรายการสดอยู่ 5:00 นกับ อีก 13 นาทีให้หมดเลยแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อกระต่อหัวเข่าให้เพิ่มเหมือนเดิมหมดนี้คือ850บาท
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้ชัวร์เดี๋ยวแก้เผ็ดป้อมผมหน่อยเนาะ
5: แป๊บน
4: ึ
5: งนะคะ
4: โอเคนั่นแก้เผ็ดโอ้ยท่านผู้ชมตกใจขออภัยท่านผู้ชมด้วย
3: จอยตกใจ
4: ตกใจนะหลายคนตกใจหมดเลยหมดหน้าจอคือ850บาทเดี๋ยวคือรังนกอาตีมต่ำขวดละร้อยก็ได้จอย6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดกินได้เกือบ1เดือน 2,000 กว่าบาทนะ
3: ค่ะ
4: ยืนยันคือ850บาท
5: ใช่ค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวแก้เพจโปรเซสแจ้งผมเนาะ
3: ค่ะ
4: ท่านผู้ชมครับให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกตัวนี้เป็นรังนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้ปากครับและเวลาเป็นขวดทองส่วนนี้มันมีความพิเศษคือเราเพิ่มเนื้อรังนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขึ้น2เท่าและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลง 25% และเราเสริมด้วยนานะกับวิตามินดี3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายภูมิดีโรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหาภูมิดีร่างกายแข็งแรงและเราเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายและท่านผู้ชมครับ24ขวดยังต่ำ 2,000 กว่าบาท
3: ค่ะ
4: ยืนยัน850บาทจอยราคานี้ตกใจมั้ยฮะ
3: ตกใจสิคะนี่คือประหยัดได้หลายพันมากต
4: ั
3: วนี้ดีมากเลย
4: แล้วของแถมตัวนี้ให้เหมือนเดิมถูกไหมเอ่ย
3: ใช่ไหม
4: อ่ะกล้องจับมาตรงนี้หน่อยจอยอันนี้เฉพาะตัวนี้กล่องนึงเราขายอยู่590บาทตัวนี้คืออะไรครับนี่คืองาดำครับคือเวลาหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่ากระดูกปอกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงจะนึกถึง2อย่างคืองาดำกับคอลลาเจนแต่งาดำสูตรนี้ขอส่วนประกอบก่อนหน่อยครับเราผสมคอลลาเจนเข้าไปครับซึ่งคอลลาเจนก็มีส่วนช่วยดูแลกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่างาดำก็ดับเบิลดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่าเราให้ฟรีไป4กล่องกินได้4เดือนเนา
3: ะ
4: 1กล่องบรรจุ1แคปซูล1กระปุก1กระปุกบรรจุ30แคปซูลครับแต่เวลาส่งท่านผู้ชมดูบนหน้าจอนะเราขออนุญาตเก็บกล่องไว้ช่วยงานเพราะเปิดกล่องมาก็เป็นกระปุกเนา
3: ะ
4: ให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนอ่ะขออินเสิร์ตลงทั้งหมดเลยหมดหน้าจอยืนยัน850บาทเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
5: พร้อมค่ะ
4: ท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยวันนี้ปรับเหลือ850บาทเนาะอ่ะขอโปรเต็มจอขึ้นเลยครับจอยครับตอนนี้ 5:00 นกับอีก15นาทีหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้24ขวดและเป็นขวดสีทองครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับงาดำครับเอาไปดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าและสูตรนี้มีความพิเศษคือเราใส่คอลลาเจนไทท์2ครับดับเบิ้ล ดูแลหัวเข่าเข้าไปครับ4กระปุกเอาไปกินฟรีอันนี้ไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอจ่ายจบแค่850บาท902 06 5888ยังครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทเนาะรังนกแท้24ขวด2โหลงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02 06 5888ครับจอยครับบางคนอาจจะลังเลเลยตัดสินใจอยู่ฝากจอยเชิญชวนแฟนรายการข่าวเย็นๆวันจันทร์หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน
3: โปรวันนี้คุ้มมากและยิ่งสถานการณ์แบบนี้หลายคนต้องเลือกอะไรที่คุ้มค่าว
4: ัน
3: น
4: ี้
3: คัดมาให้แล้วแล้วบางทีเราปล่อยตัวเองเครียดเนาะอย่าลืมใส่ใจตัวเองเลือกโปรนี้นะคะ
4: แล้วหมดนี้แค่850บาทปกติเป็นเงิน800กว่าได้รังนกแค่8
3: ขวด
4: แต่วันนี้24ขวดครับงาดำดูแลหัวเข่าฟรีอีก4กระปุกหมดนี้กินได้เกือบ5เดือนจ่ายแค่850บาท902 06 5888ครับให้ดูโรงงานอีก1รอบและขอญาติกล้องจับไปที่ตัวรังนกหน่อยตัวนี้ผลิตเมื่อเดือน9คือเดือนที่แล้วเนา
3: ะ
4: ไม่ใช่ค้างสต็อกนะเป็นล็อตผลิตใหม่ลดราคาได้เยอะขนาดนี้เพราะเรามาตรงจากโรงงานท่านผู้ชมดูมาตรฐานครับทุกขวดเป็นมาตรฐานทุกขวดใส่ใจอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะฮะรังนกนี้คือราคาตรงจากโรงงานครับ24ขวดปกติ 2,000 กว่าบาทเหลือแค่850บาทแล้วเรายังแถมงาดำครับเอาไปดูแลหัวเข่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนก24ขวดงาดำฟรี4กระปุกหมดเนี้ย850บาทก็02 06 5888และเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกต่างหากจากโรงงานขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะฮะหมดหน้าจอจำง่าย850บาทจอยรังนก24ขวด2โหลงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับหมดนี้850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ02 06 5888อ่ะย้ำสุดท้ายก่อนดูข่าวเย็นต่อครับหมดเนี้ยรังนก24ขวด
3: ค
4: ิดแค่850บาทคุ้มมากงาดำกินฟรีอีก4กระปุกหมดนี้กินได้เกือบ5เดือนจ่ายแค่850บาท02ครับ06 5888เบิ้ล2ชุดมีของแถมให้โทรก่อน 5:00 นกับอีก20นาทีผมพูดเบอร์ครั้งท้ายก่อนดูข่าวเย็นนะจ๊ะ02ครับ06 5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: โปรดีเฉพาะรายการนี้รีบโทรมารับสิทธิ์ให้ทันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปอด้วยค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวต่อและอย่าลืมโทรมาสั่งนะคะ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
7: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
6: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
8: ์ให้ลักทาวเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่คลึงดูด้านหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: สถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็น้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีเนี่ยต้องจับตาดูต่อเนื่องคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบน้ำยังไม่ลดลงเลยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีนาทีระทึกของ2พี่น้องชายคู่นี้ครับ
10: ขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนเย็นเย็น
11: เราคุ้มไว้ก่อนพี่เราคุ้มไว้ก่อนพี่เราคุ้มไว้เร
10: ็วมาใจเย็นเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
12: ถอยถอยไม่ยังยังถอยมาโอเคถอยใกล้ใกล้ลงรถกันขึ้นมาใกล้ใกล้ใกล้ใกล้โอ้สู้สู้ลูก
13: นี่มา
12: ขึ้นมาโอเคโอเค
9: โอ้สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
0: เด็กยังตัวเล็กอยู่เลยฮะ
9: สองพี่น้องเกาะได้อยู่ตรงต้นไม้นะครับ
0: ครับ
9: ค่าคือจังหวะนี้ต้องบอกว่าถ้าขับผ่านไปอ่ะตอนแรกมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีคนเกาะอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะนี่คือที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับทั้งสองคนเนี่ยเกาะต้นไม้เอาไว้และเป็นจังหวะเดียวกันกับเรือกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ครับที่นำโดยกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็จ่ากองร้อยอาสารักษาดินแดนเนี่ยผ่านไปพอดีเด็กผู้พี่ครับก็เลยตะโกนบอกเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเอาน้องผมไปก่อนน้องผมจะไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยรีบเข้าไปครับแล้วก็นำตัวเด็กทั้งสองคนเนี่ยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยก่อนที่น้องเนี่ยจะเล่าให้ฟังครับบอกว่าจริงๆแล้วมากัน5คนแต่ว่า3คนเนี่ยหนีขึ้นฝั่งได้ทันในขณะที่2คนนี้เขาบอกว่าน้ำป่ามันมาเร็วมากหนีไม่ทันทำได้เพียงแค่เกาะต้นไม้เอาไว้เท่านั้นนะฮะ
0: พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตเหมือนกันนะครับพื้นที่ก็คือซอยวัดป่ามหาอุทุมพรอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนนะครับทีมกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเป็นคณะพระภิกษุคือเกือบจะถูกกระแสน้ำป่าเนี่ยที่มันไหลหลากมาพัดหายไปนะครับคือรถกระบะที่คณะพระภิกษุชุดนี้เขาเดินทางมาด้วยถูกน้ำซัดไปแบบนี้น้ำป่าพัดตกลงไปในบ่อข้างทางนะครับ สามารถช่วยพระได้ทั้งหมด5รูปแม่ชี1รูปคนขับอีก1คนแต่ยังมีพระสูญหายอีก1รูปก็คือพระณัฐพลอายุ30ปีตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับ
2: ครับผมนะฮะเช่นเดียวกับพื้นที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีครับที่มวลน้ำป่าเนี่ยไหลหลากมาเร็วมากครับหลังจากเกิดฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกแช่หลายชั่วโมงนะฮะทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็หนีขนของหนีน้ำกันแทบไม่ทันครับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยต้องสูญเสียลูกไก่ชนถูกน้ำท่วมตายไป30ตัวและอีกหลายรายนะฮะคือต้องบอกว่าผลพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นร้อยต้นเหมือนกันและนอกจากนี้ยังมีคุณยายวัย77ปีครับที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะฮะพอออกมาเสร็จปุ๊บกับต้องมาเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมโอ้
0: สงสารแม่
2: น่าสงสารมากๆเลยคุณผู้ชม
0: ระดับน่าจะอีกนิดนึงก็เอวแล้วนะครับ
2: แต่ว่ายังโชคดีครับที่น้องสาววัย71ปีนะฮะ
0: ค
2: ือเข้ามาช่วยเหลือทำให้รอดมาได้ครับแต่สิ่งที่คุณยายกังวลหนักเลยก็คือหลังจากนี้น้ำลดลงแล้วเนี่ยจะมีแรงในการเก็บกวาดบ้านหรือเปล่าครับ
13: โอ้โหใจแล้วก็พ่อนี่หมอบอกยายหมดสิทธิ์ทำงานแล้วนะเฉยๆอย่าไปยกของหนักฉันตื่นเข้าห้องน้ำแม่นะนอนอยู่ติดห้องน้ำนั่นเลยความที่เราไปไม่ได้อะน
14: ้
13: องไม่มาแต่ยังดีที่ว่ายังไม่ต้องใส่เป็นเพื่อน
14: ครับ
13: ลำบากจังเลย
0: โอ้สงสารคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากน้ำลดจะเก็บยังไง
2: นั่นน่ะสิฮะ
0: คนแก่อยู่คนเดียวนะคุณผู้ชมแล้วดูสภาพ
2: แน่นอนอ่ะ
0: โอ่งก็ขนาดนี้แล้วอ่ะมีน้องหมาอีกมีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหสงสารนะคนสูงอายุอยู่บ้าน
2: ครับ
0: บางทีอยู่กันแค่2คนเท่านั้นเองนะครับเอาไปดูเพชรบุรีเป็นยังไงไปดูพื้นที่ชุมชนวัดกุฏิบางเข็มนะครับอยู่ที่เขาย้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมชาวบ้านตกใจครับมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่กลางดึกเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านกว่า50ครอบครัวติดอยู่ในบ้านนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมครับต้องเข้าไปช่วยเลยเป็นผู้ป่วยไม่สามารถเดินออกมาได้เนี่ยต้องไปช่วยกันแบบนี้นะครับ
2: ครับ
0: การช่วยเหลือทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆเพราะว่าระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นและก็ไหลแรงด้วยล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่บ้านบางเข็มเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันขยายวงกว้างมากขึ้นชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนได้รับผลกระทบนะครับ
2: ครับ
0: ต้องทยอยเดินเกาะเชือกครับคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาจะต้องทำเชือกกันแบบนี้นะกลัวจะปลิวไปนะครับเอาเชือกให้ยึดแล้วก็เกาะทีมกู้ภัยก็ค่อยๆ อพยพออกจากพื้นที่นะครับคือเนี่ยช่วยอย่างทุลักทุเลมากสิ่งที่ต้องการมากๆก็คืออาหารยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาอาการพวกน้ำกัดเท้า
2: ครับ
0: ตอนนี้ชาวบ้านบอกเลยฮะสถานการณ์เนี่ยก็คืออยากให้ปกติให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเขาก็น้ำป่าอย่างเงี้ยทำอาหารกินอะไรไม่ได้เลยฮะ
2: ไม่ได้เลยรายได้ขาดไปเลย
0: ใช่ครับ
2: คือต้องบอกว่านอกจากคนในชุมชนที่เดือดร้อนหนักแล้วครับคนที่สัญจรผ่านไปมาตามถนนเองก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปท่วมผิวการจราจรทำให้การขับขี่มันก็ลำบากนะฮะจนกระทั่งมีคนที่จำเป็นต้องตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำคุณผู้ชมสุดท้ายเจอปัญหาคือน้ำมันท่วมสูงน้ำทะลักเข้าตัวรถนะฮะภายในรถก็พังเสียหายกันไปเนี่ยเขาก็มีการอัดคลงอัดคลิปกันออกมาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและนอกจากน้ำเข้าตัวรถแล้วคุณผู้ชมมีคนเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอ
0: คือ
2: ขับรถอยู่ดีๆโอ่งขนาดใหญ่ลอยตัดหน้าไปเลย
0: ขนาดโอ่งยังตัดหน้ารถได
2: ้โอ้ยโอ่งมันเริ่ม
0: อันนี้เขาเบรกทันใช่ไหม
2: ใช่ฮะดีว่าค่อยๆมา
0: ทันนะ
2: ดีค่อยๆมา
0: จะเคลมประกันกันยังไงล่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ่งก็ลอยมาได้นะครับไปที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตัวอำเภอเมืองคือเขาบอกมันตกประมาณ3ชั่วโมงได้แล้วดูสภาพครับเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมหลายจุดระดับน้ำบางแห่งเนี่ยสูงเกิน1เมตรนะครับถนนสายหลักถนนสายรองเนี่ยบางพื้นที่เข้าไม่ได้เพราะถูกตัดขาดรถหลายคันอ้าวเขาบางคนอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่นะเขาก็ฝืนขับจนสุดท้ายเนี่ยเครื่องยนต์เสียหายบางชุมชนถูกน้ำท่วมขังสูงผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยปิดร้านฮะคือมันขายไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีเลยครับ
2: ทีนี้ส่วนที่ชัยนาทไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับแม้ว่าระดับน้ำเจ้าพระยาจะมีการปรับลดการระบายน้ำลงแล้วก็ตามแต่ชาวชัยนาทยังคงเจอปัญหาอยู่นะฮะที่ตำบลโพนางดำออกครับคือเจอปัญหาเรื่องของน้ำที่มันท่วมขังมันเริ่มเสียแล้วส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะฮะล่าสุดครับทางเทศบาลก็เลยมีการนำเครื่องสูบน้ำ14เครื่องครับ เร่งระบายน้ำนะฮะแล้วก็แจกน้ำหมัก EM ครับในการปรับสภาพน้ำให้กับชาวบ้านขณะที่ภาพรวมณตอนนี้นะฮะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบไปกว่า 5,000 ครัวเรือนด้วยกันนะฮะ
0: อยู่ไม่ไหวแล้วน้ำดำขนาดนี้คุณผู้ชมครับเอาไปที่อยุธยากันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณครูไกรสอนคุณครูไกรสอนเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพโรงเรียนนี้ซะก่อนนะครับครูเล่าเรื่องราวของโรงเรียนอย่าจำได้เลยทุกปีเนี่ยเล่าทุกปีเลยโรงเรียนวัดบางกระทิงนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเสนาน้ำจากแม่น้ำน้อยมันเอ่อเข้าท่วมสูงกว่า2เมตรแล้วเป็นแบบนี้มานาน21วันแล้วตอนนี้เขาบอกน้ำลดไหมมันลดแต่มันลดลงมานิดเดียวเท่านั้นครับ
14: นี่คืออีกไม่ถึงคืบจะมิดประตูแล้วนะครับนี่คือสภาพน้ำในห้องโรงอาหารของโรงเรียนวัดบางกระทิงนี่ครับปีที่แล้วก็เหลืออีกนิดเดียวจะเท่าปี

0: ร้อนเพราะว่าเขาอยู่กับน้ำท่วมมาประมาณ1เดือนแล้วบางครอบครัวถึงขั้นอยู่บ้านไม่ได้ครับก็ต้องเอาเต็นท์เนี่ยไปกางนอนกันอยู่ริมถนนบางคนเองก็เนี่ยต้องพาก้านธูปหารายได้กันกลางแดดไปแบบนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าน้ำมันท่วมทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยบอกว่าอยากจะเรียกร้องหน่วยงานครับรีบระบายน้ำหน่อยโดยเฉพาะคือตอนนี้ห่วงเด็กๆมากในการเดินทางไปโรงเรียนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยครับแม้ว่าเข้าใจนะลึกๆในใจมันเข้าใจอยู่นะว่าอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำแต่กลับกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องเจอกับน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้และอาจจะต้องทนอีกเกือบ4เดือนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: อยากให้เขาระบายน้ำคล่องอ่ะจะได้ระบายกันหมดในหมู่บ้านนี้ทั้งตำบลเลยก็ได้อ่ะแต่ว่าในหมู่บ้านเราเดี๋ยวก็เอาเปรียบ
2: ไม่ต้องแบบวิ่งเข้าเที่ยวเข้าออก
1: ใช่
2: ตอนน
1: ี
2: ้เป็นห่วง
3: มากต้องมาอยู่นี
1: ่ห่วงสิพอออกมาอยู่นี่กันหมดอ่ะข้างในใครมาก็ไม่รู้มาที่บ้านนะใครจะมาแจกอะไรก็ไม่รู้อีกแหละไม่มีหรอกปีนี้ดูแล้ว
4: สงสารคุณผู้ชมครับเอาผมยกตัวอย่างชาวบ้านหมู่ที่6นะครับในตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินใช้ชีวิตลำบากมากๆคุณผู้ชมครับคือน้ำเนี่ยถ้าดูตามภาพเนี่ยนะบ้านมันเป็นบางหลังชั้นเดียวบางหลังก็เป็นยกสูงถูกไหมครับแต่ระดับน้ำมันสูงประมาณ 1-2 เมตรถนนเข้าออกชุมชนถูกน้ำท่วมทีนี้เปลี่ยนฮะรถมันใช้ไม่ได้นี่แม่ก็พายเรือฮะรถมันใช้ไม่ได้เขาออกไม่ได้ก็ต้องใช้เรือแทนบางคนตื่นตั้งแต่ตี 4ฮะเขาจะทำอะไรก็ต้องตื่นตี 4เพื่อไปทำงานหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนน้ำท่วมทุก 3-4 ปีแต่ระยะหลังๆมาท่วมแบบนี้แทบทุกปีเลยนะครับ
0: ครับผมนะฮะส่วนที่บางคล้าครับฉะเชิงเทราต้องบอกว่ายังคงวิกฤตนะคุณผู้ชม
4: มองไม่เห็นดินเลย
0: ครับโอ้โหคือภาพมุมสูงมันเต็มไปด้วยน้ำจริงๆนะฮะแล้วเขาเจอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยมา2สัปดาห์แล้วจากมวลน้ำคลองท่าลาดครับอ่างเก็บน้ำคลองสียัดนะฮะแล้วก็น้ำจากปราจีนบุรีไหลลงสู่แม่น้ำบางประกงและเจอกับน้ำทะเลหนุนสูงอีก
4: ครับ
0: ทำให้การระบายน้ำมันยากขึ้นไปอีกนะฮะล่าสุดชาวบ้านสะท้อนมาเลยบอกว่าน้ำมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วอ่ะ
4: บางบ้านส่งภาพมานี่คือน้ำเน่าแล้วนะเป็นสีดำเลยอ่ะ
0: คือเนี่ยมันเน่าแล้วกลิ่นมันออกมาเจอแบบ11วันคุณผู้ชมลองนึกภาพกันดูนะฮะตอนนี้คือเดือดร้อนกันแบบทั่วทุกพื้นที่เลยขณะเดียวกันเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราครับก็เจอกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงมานานกว่า5วันแล้วทำให้แม่น้ำบางประกงเนี่ยมันก็ท่วมขึ้นมาบนถนนหลายสายในตัวเมืองนะฮะแล้วก็ทะลักเข้าท่วมตลาดบ้านใหม่100ปีจนเต็มพื้นที่ตอนนี้กลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วฮะ ร
4: ้
0: านค้าส่วนใหญ่บอกขายไม่ได
4: ้จะใครจะไปซื้อแล้วเนี่ย
0: ปิดร้านก่อนเลยทำให้ณตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่ารายได้ฉันก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะฮะ
4: ครับน่าเห็นใจนะคุณผู้ช
1: ม
4: แล้วก็น่าเห็นใจเหมือนกันชาวนครนายกกับปทุมธานีกับการบริหารจัดการน้ำนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะคือนครนายกก็อ่วมปทุมธานีก็หนักดิฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ยังหนักอยู่แบบนี้ทำให้วันนี้เราจะได้เห็นภาพเลยอย่างปทุมธานีเนี่ยมีชาวบ้านประมาณ500คนรวมตัวกันเรียกร้องให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับแล้วก็มีชาวนครนายกมาด้วยเอาลองฟังข้อเรียกร้องของเขาหน่อยครับ
5: วันนี้ที่มานี่คืออยากให้เขาเปิดประตูระบายน้ำตรงนี้หน่อยค่ะ
4: เห็นใจทั้งนครนายกและปทุมธานีนะครับ
0: ค
4: ือกลุ่มชาวบ้านมาจากองครักษ์จังหวัดนครนายกรวมตัวกันนะครับมาบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ปทุมธานีคืออยากจะขอให้เปิดประตูระบายน้ำหน่อยระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหมอยู่ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมหลังพื้นที่อำเภอองครักษ์เขาบอกกระทบหนักเลยน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วตอนนี้มันมีปัญหาน้ำเน่าใช่ไหมครับแต่ผลปรากฏว่าเอาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ปทุมธานีก็ยังหนักอยู่นะคุณผู้ช
0: ม
4: ชาวปทุมธานีก็กังวลเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วแล้วถ้ามีระบายออกมาอีกก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกทีเนี้ยทั้งปทุมธานีกับนครนายกมันก็เลยเจอปัญหาด้วยกันทั้งคู
0: ่
4: แกนำชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยเอาอย่างนี้ตั้งโต๊ะเจรจาหาข้อสรุปเรื่องของการบริหารจัดการน้ำร่วมกันก่อนที่ชลประทานเนี่ยจะยอมเปิดประตูระบายน้ำคลอง12อ่ะยอมเปิดขึ้น10เซนติเมตรทดลองก่อนนะขอทดลองเป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงปรากฏว่าคุณผู้ชมครับทดลองไป2ชั่วโมงแล้วน้ำมันไหลกลับไปองครักษ์อีกพอมันไหลกลับไปองครักษ์เนี่ยเอาทีนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันใหม่แล้วว่าจะทำยังไงเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนไปจุดอื่นแล้วล่ะคุณผู้ชมข้อสรุปก็คือชาวบ้านคลอง8ธัญญะกังวลเหมือนกันน้ำจะไหลเข้าไปท่วมเขาชาวนาในพื้นที่ก็บอกมันยังมีนาที่รอเกี่ยวอยู่เหมือนกันนะทีนี้

0: นายกอบจ.ปทุมธานีนะครับพลตำรวจโทคมรวิทย์ทูปกระจ่างเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่นะก็บอกเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างองคลักษ์กับปทุมธานีนะครับซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับที่นักข่าวของเราไปทำมาเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าเอาอย่างนี้ประตูระบายน้ำคลอง12เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบายได
1: ้
0: เขาก็เลยจะไปเปิดประตูระบายน้ำคลอง13และเตรียมเปิดประตูระบายน้ำคลอง8เพื่อระบายน้ำเข้าสู่คลองรังสิตแล้วก็จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพยานะครับซึ่งตอนนี้อภิการและเห็นภาพเลยเขามีการเดินเครื่องสูบน้ำ15เครื่องจะขอเพิ่มอีก4เครื่องพิจารณาเปิดประตูประตูระบายน้ำคลอง8เป็นช่วงๆเพื่อจะแก้ปัญหาของทั้ง2จังหวัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะทีนี้จากปทุมครับขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะฮะอย่างที่เขตหนองจอกชาวบ้านบอกนี่3สัปดาห์แล้วนะฉันยังคงเจอน้ำท่วมอยู่แบบนี้น้ำมันนิ่งไม่ไปไหนเลย
0: คุณผู้ชมรู้ไหมชาวหนองจอกเขาบอกว่ายังไงหนองจอกเขาบอกเฮ้ยเขาคนกรุงเทพ
1: นั่นน่ะส
0: ิเขาคือคนพลเมืองชั้น2เหรอ
1: โอ้โห
0: เขาเป็นพลเมืองชั้น2คนกรุงเทพส่วนมากเนี่ยน้ำลดแล้ว
1: ครับ
0: แต่มีนบุรีหนองจอกลำปะทิวลำต้นติ่งลำผักชีเนี่ยทำไมอ่ะเขาจะต้องอยู่กับน้ำแบบนี้แล้วน้ำบางบ้านเน่าเน่าบางบ้านบอกมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะ
1: ใช่อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะสักประมาณข้อเท้าถึงหน้าแข้งใช่ไหมฮะแต่บางจุดคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่ามันท่วมถึงระดับเอวเลยนะฮะ
0: จริง
1: มันสูงมากนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือหลายคนเนี่ยพอด้วยความที่มันท่วมมา3สัปดาห์ทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็ต้องเดินลุยน้ำกันออกไปบางคนก็ลุยน้ำออกไปทำงานบางคนก็ออกไปซื้อข้าวของเข้ามากินบางคนบอกฉันหยุดงานไม่ได้แล้วอ่ะในขณะที่น้ำมันก็ไม่ลดลงแถมตอนที่เดินออกไปฉันจะต้องเสี่ยงเรื่องของปลิงอีกปลิงเกาะขาอีกต่างหากน้ำก็กลิ่นเหม็นเหลือเกินคือชาวบ้านบอกว่าอยากจะเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการหน่อยได้ไหมอ่ะในการสูบน้ำคือช่วยเหลือให้มันทั่วถึงด้วยเพราะบางพื้นที่มันเข้าไปไม่ถึงจริงๆนะฮะส่วนเงินเยียวยาถามว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้รับเงินหรือยังบอกจะไม่ได้รับเลย
0: ค่อยๆละกัน
1: ก็ไหนก็ค่อยๆทยอยกันไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวของเราลงพื้นที่แล้วก็เลยนำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขนะฮะโดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับบริษัทเอวัตพุทธินันท์ครับก็มอบให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนนะฮะ
0: คุณยศเองเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้บริหารช่องวันแล้วก็ดาราศิลปินหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมลงไปหลายจังหวัดนะครับไปช่วยเหลือคุณผู้ชมนะที่ลำบากอยู่ตอนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไปที่ไหนวันสร้างสุขลงพื้นที่เคหะร่ม9ไปที่โซน9เขตลาดกระบังนะครับนำถุงยังชีพมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังน้ำลดแต่เขาบอกเลยมันเจอกับความเสียหายภายในบ้านเยอะนี่ฮะชาวบ้านมารับเต็มเลยอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกปัญหาสำคัญเหมือนที่เราเล่าให้ฟังขยะตกค้างกว่า 1,300 ตัน
1: ครับ
0: อ่ะถุงยังชีพวันสร้างสุขไปแล้วนะกอดให้กำลังใจหน่อยคุณเอนี่อ่าโอ้คุณแม่นะคืออ่ะสิ่งที่เรามอบให้กับคุณผู้ชมมอบให้เนี่ยเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเติมกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ตอนนี้หลายๆคนบอกรอการฟื้นฟูอยู่นะครับ
1: ต้องให้กำลังใจกับทุกๆคนจริงๆและทุกๆจังหวัดที่เจอน้ำท่วมด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างไรก็ตามเรายังคงต้องตามกันต่อนะกับประเด็นเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็น้ำท่วมครับเพราะไทยเราจะยังคงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องเราเองก็เลยขอเป็นสะพานบุญครับในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะฮะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนครับร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ชื่อบัญชีนะครับวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชีตามหน้าจอนะฮะ925-3-01311นะฮะหรือว่าสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งล่าสุดนะฮะยอดบริจาคเมื่อช่วงเวลา 16:00 นที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,225,824 บาทขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศนะฮะขณะเดียวกัน 13-14 ตุลาคมนะหลายจังหวัดนะคุณผู้ชมนะฮะตามหน้าจอนะยังมีความเสี่ยงในการเจอฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมพื้นที่ซ้ำซากนะฮะติดตามกันอย่างใกล้ชิดขณะที่ 15-19 ตุลาคม พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปครับจะมีฝนตกต่อเนื่องสลับกับตกหนักตกเบานะฮะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเจอน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำกันได้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับนอกจากวันสร้างสุขแล้วช่องวันของเรานะครับยังมีวันช่วยได้นะครับวันนี้พาไปช่วยครอบครัวนี้คุณผู้ชมเป็นคุณแม่อายุ67ปีแล้วคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกพิการติดเตียงมา5ปีคุณแม่พยายามจะทำงานเพื่อจะหาเงินไปเลี้ยงลูกนะครับแต่

0: ทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอสุดท้ายคุณแม่เลือกที่จะอดเพื่อให้ลูกได้อิ่มครับคนที่ส่งข้อความมาเป็นเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นข้อความจากเพื่อนบ้านส่งมาทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์ของเรานะครับบอกอยากจะขอให้ช่วยเหลือ2แม่ลูกหน่อยเขาอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วคุณผู้ชมดูสภาพฮะน่าสงสารมากๆนะครับคือจริงๆลูกชายเนี่ยเขาป่วยติดเตียงบ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบถึงเตียงผู้ป่วยแล้วแล้วก็ลำบากมากนะครับครอบครัวนี้ทีมข่าวของเราครับไปครับเราส่งน้องกิ๊กนรพรผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวลงพื้นที่ไปก็เจอบ้านแบบนี้คุณผู้ชม
1: ค
0: ือไปเนี่ยน้ำลดลงแล้วแต่สภาพความเป็นอยู่ของสองแม่ลูกเนี่ยหนักหนาสาหัสเลยนะครับ คุณแม่สำราญอายุ67ปีมีปัญหาสุขภาพนะครับต้องดูแลนายวิทูลอายุ46ปีลูกชายเนี่ยป่วยติดเตียงเป็นแบบนี้มา5ปีแล้วนะครับคือเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยพัดตกจากนั่งร้านขณะทำงานรับจ้างทาสีจากความสูงเนี่ยเขาบอกตกตึก3ชั้นนะคุณผู้ชมพอตกลงมาร่างกายไม่สามารถขยับเขยื้อนได้นะครับต้องมีคนดูแลตลอดเวลาทั้งคู่อาศัยอยู่ในบ้านและบ้านก็เก่าทรุดโทรมมากชั้นบนเนี่ยเป็นไม้ครับแต่บันผุพังไม่มีประตูบ้านหลังคารั่วครับเป็นหลังคาเป็นสังกะสีนะก็คือฝนตกมาก็รั่วหลายจุดเลยส่วนชั้นล่างเป็นห้องโล่งๆมีเตียงสำหรับผู้ป่วยเท่านั้นเองนะครับ
1: ใช่นะฮะทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังพร้อมกับน้ำตาคลอด้วยนะบอกว่าลูกชายเนี่ยคือเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายคุณแม่ก็ต้องลาออกจากงานเนี่ยเพื่อมาดูแลลูกชายแบบเต็มเวลาครับและทุกวันนี้นะอาศัยก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการเดือนนึงเนี่ยได้เพียงแค่ 1,400 บาทเท่านั้นเองนะฮะคือเงินมันไม่พอคุณแม่ก็เลยต้องรับจ้างครับในการทาสีนะฮะคือในพื้นที่ใกล้ๆบ้านเพื่อหาเงินเนี่ยมาซื้อทั้งนมแล้วก็ผ้าอ้อมให้กับลูกแต่มันก็ยังไม่พออีกเหมือนกันแม้ค่าอาหารในแต่ละวันเนี่ยคือคุณแม่บอกแทบจะไม่มีเลยนะฮะสุดท้ายคือต้องไปอาศัยเพื่อนบ้านไปขอเพื่อนบ้านแบ่งปันกันมาคุณผู้ชมครับทุกวันนี้แม่ดูแลตั้งแต่ป้อนอาหารเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ต้องคอยสังเกตอาการเจ็บป่วยของลูกด้วยนะฮะแม่บอกว่าไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยครับหากไม่มีคนมาช่วยดูแลลูกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมบ้านเป็นสัปดาห์อีกเหมือนกันแม่ก็คอยต้องวิดน้ำเนี่ยออกจากบ้านเพราะว่าไม่อย่างนั้นน้ำมันจะถึงเตียงของลูกชายได้คือตอนที่คุณแม่เนี่ยเจอกับน้ำท่วมยืนแช่น้ำตลอดนะฮะจนเท้าของคุณแม่เองเนี่ยเริ่มเปื่อยแล้วด้วยคุณผู้ชมคือยอมรับเลยบอกมันก็เหนื่อยนะมันก็เครียดด้วยบางวันถึงขั้นแอบร้องไห้เนี่ยโอ้โหเปิดเท้าเปื่อยให้ดูคือเขาบอกว่าเครียดมากไม่รู้จะหาเงินเนี่ยมาใช้ในครอบครัวยังไงนะฮะในการซื้ออาหารให้ลูกบางครั้งก็เลยตัดสินใจต้องยอมอดเพื่อให้ลูกได้มีอาหารกินครับ
2: กินข้าวกินนมไม่จืดน้ำจืด
3: ส
2: งสารบางครั้งก็นั่งร้องไห้นะก็ไม่มีตังค์ทำอะไรได้นู
3: ้นเราก็ลำบาก
2: บางวันก็ไม่เคยจะกินเลยนะเอาให้ลูกกินหนูเพราะลูกอดทำไว้เลยน้องชีวิตลูกไม่รู้หรอกไม่ต้องเนี่ยไม่กินข้าวตังค์มี20บาทหรือเปล่
0: าคุณวิทูลลูกชายบอกดีใจนะทีมข่าวของเราไปเยี่ยมไปช่วยเหลือไปให้กำลังใจถามว่าทุกวันนี้เวลากินยังไงเขาบอกว่ากินนมเปรี้ยวเป็นหลักครับเพราะว่าผมทานข้าวไม่ได้เลยทีนี้สิ่งที่ต้องการก็คือข้าวสารอาหารแห้งที่ผ่านมาเคยมีคนเข้ามาช่วยแล้วแต่มันนานมากนะครับอยากให้มีหมอกายภาพบำบัดเนี่ยเข้ามาช่วยฟื้นฟูร่างกายจะได้ช่วยเหลือตนเองได้บ้างสงสารตอนนี้คือสงสารแม่ที่ต้องลำบากเพราะว่าตัวเองด้วยครับ
4: มันไม่มีแรง
5: มันไม่มีแรงตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหม
4: มันไม่มีงานไม่มีเลยทำงานไม่ได้ก็คือไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้า
5: เป็นห่วงแม่ใช่ไหม
4: ก็ไปได้แค่ใกล้ๆครับ
5: สู้นะพี่ต้องสู้นะ
6: ไม่เครียดหรอก
5: ห้ามเครียดนะ
1: ในขณะที่เพื่อนบ้านที่แจ้งเรื่องกับทีมข่าวนะบอกว่าก็รู้ความยากลำบากของครอบครัวนี้ครับเพราะว่าแม่เนี่ยไปรับจ้างทาสีวัดแล้วก็ต้องรีบกลับไปดูแลลูกที่ป่วยอยู่นะฮะก็เลยพยายามจะหาแนวทางในการช่วยเหลือครับเท่าที่ช่วยได้นะฮะก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานหรือว่าผู้ใจบุญเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือ2แม่ลูกคู่นี้กันหน่อยก็เลยมีการตัดสินใจครับประสานมายังวันช่วยได้เบื้องต้นนะฮะคุณกิ๊กนรพรครับกับวันช่วยได้นะฮะก็เลยมอบถุงยังชีพครับ รวมไปถึงนมเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนครับแต่ว่าทางครอบครัวของคุณแม่เองบอกว่ายังต้องการข้าวสารอาหารแห้งนมแล้วก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมด้วยนะ
0: หลายคนบอกว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วนะสงสารคุณแม่จะช่วยดูแลยังไงเอาอย่างนี้คุณผู้ชมใครใจบุญช่วยเหลือกันหน่อยนะครับคุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

0: ออมสินเลขที่บัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับ02049110569ชื่อบัญชีคือนางสาวสำราญทองแผ่นหรือถ้าอยากจะเดินทางไปช่วยเหลือที่บ้านไปได้นะครับสอบถามนะเรามีเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณเนวินเป็นเพื่อนบ้านนะครับหมายเลขโทรศัพท์0948300735ช่วยเหลือกันได้นะครับคือให้เป็นเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าครอบครัวนี้เขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนอาจจะมีความทุกข์พบใครเดือดร้อนต้องการให้เราช่วยนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่าน Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้ววันช่วยได้จะลงไปช่วยเหลือคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ใจดีนะฮะแล้วก็ใจบุญชอบช่วยเหลือกันแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีหลายคนเนี่ยโอนเงินกันไปบริจาคเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมกันแต่อีกด้านหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของมิจฉาชีพที่แฝงมาในภัยพิบัติแบบนี้นะฮะซึ่งล่าสุดครับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะฮะพร้อมกับคุณขวัญอุษามณีก็มีการเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่สน.ร่มเกล้าครับหลังจากที่มีการไปพบหลักฐานบอกมีคนคนหนึ่งเนี่ยอ้างตัวเป็นจิตอาสารับเงินบริจาคในการเปิดโรงครัวนะฮะช่วยเหลือคนที่เจอน้ำท่วมแต่กลับกลายเป็นว่าแอบนำเงินบริจาคไปเที่ยวสถานบันเทิงซึ่งก็เห็นบอกว่ามีอินฟลูหลายคนเนี่ยก็โดนลักษณะตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะฮะอาจารย์เบียร์บอกว่าชายคนนี้เนี่ยเขาอ้างตัวเป็นจิตอาสาครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตร่มเกล้าอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์ทำให้อาจารย์เองก็เชื่อใจตัดสินใจโอนเงินไปเนี่ย 180,000 บาทส่วนคุณขวัญอุษามณีก็โอนเงินเข้าไปช่วยอยู่อีกเหมือนกันนะฮะ 36,000 บาทกับชายคนกล่าวแต่เพราะเขาอ้างว่าเงินมันไม่เพียงพอนะฮะ
0: ทีนี้อ้าวพอพูดแบบนี้อาจารย์เบียร์กับคุณขวัญก็สงสัยฮะเบิกเงินซ้ำซ้อนหรือเปล่าเอาไปทำกับข้าวจริงไหมแล้วทำไมได้ของไม่ครบนะครับแล้วมีการแอบอ้างชื่อไปทำงานพวกบริจาคต่างๆด้วยนะครับ อาจารย์เบียร์ก็เลยสอบถามไปที่ต้นสังกัดของผู้ชายคนนี้ก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิแห่งหนึ่งโดยทราบว่าชายคนดังกล่าวถูกถอนชื่อออกจากมูลนิธิไปนานแล้วฟังเสียงอาจารย์เบียร์ครับ
2: มันบอกว่าตัวมันเองก็แย่ตัวมันเองก็ลำบากแล้วมันเอาเงินจากไหนไปเที่ยวอย่าลืมนะว่าคำพูดของคนโกหกเวลามันพูดอ่ะมันเคยจำคำพูดตัวเองได้เหรอคุณเปิ้ลนาครวันที่รู้ว่าโดนหลอกแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลเป็นคนพูดกับอาจารย์เองว่ามันพูดอยู่คำหนึ่งว่าผมเองก็ลำบากแล้วคุณเปิ้ลก็ยังพูดว่าเอาลำบากแล้วมาทำทำไมแต่ผมก็มีใจอยากทำถ้ามึงลำบากมีเงินจากไหนไปเที่ยวแล้วโอนเงินปุ๊บมันไปเที่ยวปั๊บเลี้ยงเองเดี๋ยวเลี้ยงเองไม่ต้องทีมงานที่เขาเป็นอาสาเนี่ยเขาอยู่กับอาจารย์เขาบอกว่าพยายามจะจ่ายเงินค่าเหล้าค่าอะไรให้มันไม่เอามันบอกว่าเดี๋ยวมันจ่ายเองเลี้ยงเองทุกอย่างเลยคำถามเอาเงินมาจากไหนเลี้ยง
1: ซึ่งล่าสุดอาจารย์เบียร์กับคุณขวัญเองก็เลยบอกว่าถ้าใครตกเป็นเหยื่ออยากให้รวมตัวกันไปแจ้งความเลยนะฮะเพื่อที่จะเอาผิดกับคนคนนี้คุณผู้ชมเพราะเห็นบอกว่าความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ฝากไปถึงทุกๆคนเลยนะฮะว่าระวังกันหน่อยนะเวลาที่จะโอนเงินอะไรยังไงก็ตามเนี่ยตรวจสอบกันหน่อยซึ่งสามารถลองปรึกษาหรือว่าให้ข้อมูลกับตำรวจได้โดยยืนยันนะฮะว่าพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อให้เรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบและไม่เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะฮะ
0: มิฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์เบียร์คุณขวัญอุษามณี
1: ครับ
0: แล้วก็คนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์เนี่ยที่ถูกพัดพิงเนี่ย
1: ครับ
0: เขาได้มีการเคลียร์กันแล้วนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้ในต่อประเด็นข่าวเย็น 18:00 ของเราเนี่ยคุณผู้ชมเราจะคุยกับอาจารย์เบียร์กับคนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่าเคลียร์กันแล้วเป็นยังไงยังคาใจกันอยู่มั้ย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะรอติดตามนะ
1: ความเต็ม
0: ต่อประเด็นข่าวเย็นนะครับคุณผู้ชมครับเอาอีกเรื่องนึงเป็นปัญหาอีกแล้วคุณผู้ชมครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ของคุณแม่ณภัทรถูกไหมครับล่าสุดเองมีปัญหาอีกแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่ามีลูกสาวออกมาขอความเป็นธรรมผ่านทีมงานของสายใหม่ต้องรอดเธอบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าไปอยู่ในศูนย์นี้เหมือนกันเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ลูกสาวเนี่ยบอกว่าพ่อ70ปีเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์พาคุณพ่อเนี่ยคุณผู้ชมไปฝากที่ศูนย์แห่งนี้ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีแต่พบว่าคุณพ่อมีลักษณะก็คือตัวเขียวช้ำผอมแห้งและก็เสียชีวิตนะครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าได้เห็นรายงานของสื่อสำนักต่างๆที่ระบุว่าศูนย์ดูแลเนี่ยมีการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เหมาะสมเธอก็เอะใจเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยเข้าไปสอบถามที่ศูนย์เกี่ยวกับร่องรอยเขียวช้ำตามตัวของคุณพ่อซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อ้างว่าคุณพ่อสะดุดหกล้มเองแต่จากข่าวที่เผยแพร่ออกมาทำให้เธอเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะ คุณพ่อถูกทำร้ายหรือเปล่าก
1: ็
0: เลยอยากจะขอความเป็นธรรมและอยากให้ตรวจสอบด้วยนะครับ
1: คือทีนี้เนี่ยเธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนปี60เนี่ยเป็นปีที่พาคุณพ่อเนี่ยไปที่ศูนย์แห่งนี
0: ้
1: เสียเงินค่าแรกเข้าเนี่ย 29,000 นะแล้วก็รายเดือนอีกเดือนละ 13,000 บาทคุณพ่ออยู่ที่ศูนย์นี้เนี่ย5ปีกับอีก8เดือนด้วยกันตอนแรกเนี่ยเธอบอกว่าคุณพ่อก็ได้รับการดูแลอย่างดีแต่พอผ่านไปสักพักนึงคือเธอเริ่มสังเกตเห็นรอยแผลครับแล้วก็ตัวเขียวๆช้ำๆเนี่ยเป็นจ้ำๆตามตัวของคุณพ่อบางครั้งเห็นบอกว่าถูกผ้าพันแผลเนี่ยปิดเอาไว้ด้วยก็เลยไม่เห็นบาดแผลและพอไปเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อพยายามที่จะกระซิบบอกกับลูกนะบอกพ่อถูกทำร้ายพ่อถูกทำร้ายแต่ณตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเสียใจมากที่เธอไม่เชื่อพ่อตัวเองครับ
3: แต่พอหลังๆที่ไปเยี่ยมแกชักเริ่มแบบไม่อยากกลับเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็จะบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยมันทำร้ายกูเอ้ยมันทำร้ายพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ถามเพราะเราคิดว่าด้วยอาการของพ่อพ่ออาจจะคิดไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาไปคือเขาเหมือนมีคนนั่งมองเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยพูดอะไรอะค่ะเพราะเวลาเราไปเยี่ยมเราก็จะได้นั่งคุยกับเขาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งห่างๆเราอยู่คนนึงอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราเสียใจอะแบบว่าทำไมเราถึงไม่เลี้ยงเขาเองหรือว่าไม่คิดถามอะไรเลยอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนเกรงใจเวลาที่เราไปเราก็จะไม่ค่อยถามอะไรเจ้าของศูนย์นะอยากให้เขาออกมารับผิดชอบกับการกระทำของเขาอะค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลักฐานต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมจะดำเนินการยังไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ต้องรอเนี่ยพี่เอกสายใหม่ต้องรอดเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าศูนย์ก็มีเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคงจะต้องฝากตำรวจแล้วล่ะว่าตกลงแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วฝากสายใหม่ต้องรอดด้วยนะครับเพราะว่าศูนย์จริงๆก็ถูกสั่งปิดไปแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: รอติดตามต่อแล้วกันครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านอำเภอแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เขารวมตัวกันไปที่สารวาการเลยเพื่อไปร้องบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านเรียกรับเงิน500บาทเพื่อแลกกับการทำบัตรคนพิการครับนี่ครับชาวบ้านนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับรวมตัวกันเลยเพราะว่าสงสัยในพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะฮะมาร้องเรียนครับตั้งแต่15กันยายนที่ผ่านมานะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาอ้างมีพฤติกรรมคือเรียกรับเงิน500บาทกับผ้าไหมอีก1ผืนเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรคนพิการภายในหมู่บ้านนะฮะก็เลยบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบประเด็นนี้กันหน่อยอยากจะรู้ข้อเท็จจริงซึ่งตัวแทนชาวบ้านบอกว่าเนี่ยอยากให้ในอำเภอเนี่ยได้ชี้แจงความคืบหน้าของการตรวจสอบด้วยว่ามันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะร้องมาตั้งแต่15กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมครับก็มารับหนังสือร้องเรียนของชาวบ้านนะฮะแล้วก็รับฟังข้อสักถามข้อเรียกร้องต่างๆก็โดยมีการชี้แจงว่าหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วเนี่ยทางอำเภอจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับและจะให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ประชาชนภายในวันที่15ตุลาคมนี้ครับ
4: เราถามกับผู้ใหญ่บ้านเราเรียกท่านผู้ใหญ่บ้านให้มาชี้แจงกับประชาชนแต่ท่านผู้ใหญ่บ้านกลับบอกว่าอยากรู้อะไรมาถามกับนายอำเภอเราก็เลยพากันมาถามที่นายอำเภอค่ะว่าผลมันเป็นยังไงบ้างค่ะประมาณวันที่15ค่ะท่านจะให้คำตอบพวกเราค่ะแล้วพวกเราก็หวังว่าคำตอบนั้นจะเป็นอะไรที่ดีงามสำหรับพวกเราดีต่อใจสำหรับพวกเรานะคะ
0: เอาชาวบ้านบอกว่ารอติดตามผลการตรวจสอบแล้วก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสนะครับเพื่อให้ข้อร้องเรียนเนี่ยได้รับการคลี่คลายและก็เกิดความกระจ่างกับทุกฝ่ายกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้ใหญ่บ้านนะมิฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอผลการสอบสวนแล้วก็คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาชี้แจงด้วยนะครับ
1: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับขอสลับอารมณ์เดี๋ยวจะเครียดกันเกินไปนะฮะใครที่ดูคลึง EP 4แล้วผมเลยเชื่อเลยว่าทุกคนคงค้างคาใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วตรงอย่างรอดหรือว่าไม่รอดกันแน่และที่สำคัญคือทำไมพัดถึงต้องลงมือกันด้วยเรื่องราวตอนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าการเดินหน้าของหัตถาในการแก้แค้นเนี่ยและสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงหยางทำให้เรื่องราวมันกำลังเปลี่ยนไปเลยนะฮะแล้วในคืนนี้คลึง EP 5ครับ
5: คำตอบของตงหยางจะเป็นอย่างไรหัตถาจะเดินหน้าต่อกับภารกิจของเธอในแบบไหนและเรื่องราวหลังจากนี้จะเข้มข้นอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับคลึงตอนที่5ส่วนใครที่ยังดูตอนที่4เนี่ยไม่ครบนะฮะหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังในอันคัตเวอร์ชันดูได้ครับผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะแล้วมาตามดูกันต่อกับ EP 5คืนนี้ครับ 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและสามารถดูย้อนหลังได้ช่วงเวลา 21:30 ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับและพิเศษสุดๆเลยนะฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมนะฮะจากราคา149 บาทเหลือเพียงแค่99 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกได้เลยครับ
0: ลงใต้ไปที่ภูเก็ตกันบ้างคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาร้องสื่อมวลชนบอกอยากให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐหน่อยนะครับเอาพื้นที่ของที่สาธารณะเนี่ยไปให้เอกชนเช่าหาผลประโยชน์หรือเปล่าคุณวนิดาเป็นตัวแทนชาวบ้านหาดชูรินจังหวัดภูเก็ตพาสื่อมวลชนลงไปสำรวจพื้นที่นะครับจุดนี้ก็คือตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หน่อยเพราะเขาพบความไม่ชอบมาพากลเนื่องจากว่ามีการแอบปล่อยเช่าที่ดินผืนดังกล่าวซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ให้เอกชนเช่าเพื่อหาผลกำไรคุณวิทย์วนิดาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามขอเข้าใช้พื้นที่ในการทำมาหากินแต่ถูกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สั่งห้ามอ้างว่าเป็นการบุกรุกเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเธอพบว่ามีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้ามาก่อสร้างร้านค้าเพื่อหาผลประโยชน์โดยจ่ายเงินค่าเช่าให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในราคา 14,000 บาทต่อ3เดือนด้วยกันนะครับ
5: และทีนี้เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมครับบอกว่าการทำในลักษณะนี้เนี่ยมันเข้าข่ายทุจริตหรือเปล่าและนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากให้สื่อเนี่ยช่วยกันตรวจสอบในข้อเท็จจริงด้วยครับ
6: หลับตาหรือเปล่าคนที่ให้เช่ามีเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามีเอี่ยวกันไหมมีอะไรกันไหมอันนี้คือประชาชนแค่อยากถามไม่ได้ว่าโจจงตรงนู้นตรงนี้แค่อยากถามว่าเราประชาชนคนหนึ่งทำไมไม่มีสิทธิ์จะใช้ที่ตรงนี
0: ้เอาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับท่านยืนยันนะไม่ได้อนุญาตให้ใครเช่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วตอนนี้ประสานให้บริษัทเอกชนเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนขณะเดียวกันนะครับสั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาหากพบเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดทุจริตเอาผิดไม่ละเว้นครับ
5: ครับคุณผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านมารวมตัวกันกว่า200คนเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำเรื่องในการยื่นขอน้ำประปาตั้งแต่ปี2547 22ปี
0: นานมาก
5: แต่กลับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยงานนี้ก็เลยรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงสว.ประหยัดนะฮะจตุพรพิทักษ์กุลครับให้ช่วยตามความคืบหน้าเรื่องของการขอใช้น้ำประปากันหน่อยและก็บอกว่าอยากให้ทางสว.เนี่ยช่วยประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต9และก็ตัวแทนของเทศบาลตำบลแม่เหี่ยเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะฮะว่าสาเหตุอะไรเนี่ยในการขอใช้น้ำประปา22ปีผ่านไปมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อหลอของเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้การเดินท่อประปาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้หรือเปล่าหรือติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายอะไรกันแน่และนอกจากนี้นะฮะตรงบริเวณบ้านแม่เหี่ยเนี่ยยังมีสภาพภูมิประเทศอยู่ระดับสูงกว่าพื้นราบทำให้เกิดปัญหาเรื่องของแรงดันน้ำไม่พอหรือไม่นะฮะ
0: เอาตัวแทนชาวบ้านเขาบอกแบบนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางออกให้กับชาวบ้านนะน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่4จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งน้ำบาดาลเนี่ยชาวบ้านเคยขุดใช้ในอดีตก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ ชาวบ้านไม่มีแหล่งน้ำทางอื่นเลยจำเป็นต้องใช้น้ำประปาครับ
7: เราเริ่มมาอยู่อาศัยเนี่ยตั้งแต่ปี2547แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีชุมชนที่อยู่เดิมเนี่ยเก่าแก่เนี่ยนานกว่านั้นเรื่องน้ำเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นเขตอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่มันเป็นสุดปลายเขตของอำเภอเมืองทำให้น้ำประปาเนี่ยแรงน้ำไม่ถึงนะครับแต่สำหรับเราในทัศนะของเราเนี่ยน้ำมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4เนาะสำคัญที่สุดจริงๆแล้วสำคัญกว่าถนนอีกประชาชนต้องรู้ว่ามันติดล็อกกฎหมายตัวไหนแล้วกฎหมายตัวนั้นมันมีทางออกมันมีทางแก้ในอนาคตอย่าง
5: ซึ่งล่าสุดหลังการหารือครับก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นนะฮะบอกว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต9จะประสานกับทางอุทยานครับ พื่อที่จะขอติดตั้งระบบน้ำประปาชั่วคราวให้กับชาวบ้านแม่เหียก่อนนะฮะโดยจะมีการจ่ายน้ำประปาผ่านสถานีประปาชั่วคราวครับด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะฮะส่วนในอนาคตครับก็จะมีการเสนอของงบประมาณช่วงปี 72-73 นะฮะเพื่อที่จะขยายเขตประปาและทำระบบประปาอย่างถาวรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปนะครับ
0: ครับไปดูความเดือดร้อนชาวบ้านนครปฐมคุณผู้ชมน้ำมันมีสีดำมากแล้วปลาตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านเรียกร้องให้ตรวจสอบหน่อยโอ้โหดูสภาพสีคุณผู้ชมดำแบบนี้เลยนะครับนี่คือคลองบางเลนนครปฐมสีน้ำดำสนิทนี่ระยะทาง5กิโลเมตรด้วยกันเป็นแบบนี้1สัปดาห์แล้วครอบคลุมพื้นที่4ตำบล นะครับทั้งในอำเภอบางเลนตั้งแต่ตำบลบางไทรป่าตำบลบางเลนตำบลดอนตูมไปจนถึงตำบลไผ่หูช้างแล้วมันมีกลิ่นด้วยนะครับนอกจากมีกลิ่นคุณผู้ชมดูปลาค่อยๆลอยตายจะเป็นจำนวนมากชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าน้ำในคลองมันดำกลิ่นก็เหม็นต่อเนื่องมานาน1สัปดาห์ไม่มีหน่วยงานไหนลงมาตรวจสอบอย่างชัดเจนผู้นำชุมชนก็นิ่งเฉยไม่มาตรวจสอบอะไรเลยคุณผู้ชมครับกลัวอิทธิพลหรือเปล่านี่เขาว่าแบบนี
5: ้
0: สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเป็นอย่างมากนะครับชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานในพื้นที่ลงสู่คลองหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักๆประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้นอาจทำให้น้ำในคลองระบายออกได้ยากจนเกิดน้ำเสียสะสมแต่ขณะนี้ยังไม่มีผลตรวจยืนยันหาสาเหตุที่แน่ชัดเลยอยากเรียกร้องให้ท่านในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ำหาต้นตอของปัญหาและอยากให้เปิดเผยผลตรวจสอบให้ประชาชนในพื้นที
5: ่
0: รับทราบนะครับเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนนะครับ
5: ครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะฮะตอนนี้เรามาข่าวรักยิ้มกันครับ
8: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: คุณผู้ชมพี่หนุ่มการเป็นตำรวจหูตาต้องไว
0: ใจต้องดี
5: ใจต้องนิ่งด้วยและทันทีที่ลงพื้นที่ตรวจยาเสพติดกลับเจอบุคคลคนหนึ่งวิ่งแบบไม่หันมามองหลังเลยครับ
9: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
5: จับได้หรือไม่ไม่ใช่แค่ว่าตำรวจหูตาต้องไวใจต้องนิ่งอย่างเดียวนะฮะต้องวิ่งเร็วด้วยนะ
0: ไม่แล้วพระวิ่งเหรอ
5: พระครับ
0: พระ
5: วิ่งคือตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ตรวจยาเสพติดหลังจากชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนมาก็ลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดครับแต่ทันทีที่พระรูปนี้เห็นตำรวจใส่เกียร์หมาวิ่งเลย4คูณร้อยวิ่งสับแบบไม่มองหลังเลย
0: จีวรบิน
5: จีวรบินของจริงสุดท้ายวิ่งตามไป100เมตรก็ไม่รอดครับตำรวจรวบตัวมาได้ก็เลยขอตรวจปัสสาวะกันหน่อยผลสรุปม่วงคุณผู้ชมครับมีสารเสพติดนะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปและขยายผลเห็นบอกว่าใกล้ๆวัดไปเจออีก2รายยาบ้าอีก9เม็ดอ่ะงานนี้ก็เลยรวบไปทั้งหมด3คนด้วยกันนะฮะ
0: คุณผู้ชมดูข่าวช่องวันแบบนี้ดูในออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าจบจากข่าวเย็นของเราต่อประเด็นข่าวร้อนวันนี้คุณผู้ชมครับเจอกับอาจารย์เบียร์คุยปัญหาที่เกิดขึ้นหน่อยเคลียร์ใจกันแล้วก
5: ับ
0: อีกคนนึงที่เขาแอบอ้างขออาจารย์เบียร์เนี่ยเคลียร์ใจแล้วเคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋ยวรอติดตามแต่วันนี้ข่าวเย็นเราหมดเวลาแล้วนะ
5: ใช่ครับ
0: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
8: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
10: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากการแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดปะทะกับแพทคุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่งจากลำปางซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่36และเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 690,000 บาท
1: ด้านนี้พ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอหาทุนปิดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำงานหาเงินก่อนโดนยึดฮะกังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียว
2: ใช่เป็น
1: อย่างที่ต้องใช้แล้วก็ขาดไม่ได้เลย
2: ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่แหละลูกนี่แหละหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้คืนละไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคืนลูก
1: เดือนนึงเด็กคนนึงใช้ผ้าอ้อม
2: ถ้าพูดถึงจริงๆนะพี่ตีเงินเลยนะเฉพาะผ้าอ้อมนะ 3,000 นี่ไม่อยู
1: ่วันนี้พ่อพร้อมสู้ไหมล่ะ
2: เต็มที่ครับสู้ครับ
1: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด

0: จะบอกว่าพี่ร้องเพลงดีนะ
1: พอร้องมาเรื่อยๆโอ้โหพี่ไมค์เลย
2: สวัสดีครับผมแตงพักกระชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงครอบครองคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกับทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จที่เบนซ์พรชิตาและครูสลาคุณอาวุธครับสวัสดีครับวันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีนมถั่วเหลืองและซอยมาเติมความอร่อยกันถึงในสตูดิโอทุกคนเลยจ้าและทุกคนได้รับไปนะฮะคือแลคตาซอยออริจินอลความอร่อยแบบออริจินอลที่คุ้นเคยพร้อมให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ใช่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real และวันนี้ฮะใครจะได้โชครายวันไปครอบครองไปลุ้นกันเลยกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันนี้ถึงคิวลุ้นเป็นเศรษฐีของพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคตัวไทยปี3วันจันทร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองในรังจากกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีเบนครับช่วงนี้เทศกาลกินเจกะทิอร่อยดีเป็นเจมั้ยครับ
0: ค่ะสำหรับลูกค้าที่ทานเจนะคะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของอร่อยดีได้เลยค่ะเพราะว่ากะทิของเรานะคะเป็นเจค่ะอยู่ที่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปทำแกงเต้าหู้หรือว่าจะทำเมนูอื่นๆนะคะที่ใช้กะทิก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญนะคะใช้แล้วอย่าลืมส่งมาลุ้นโชคกับเรานะคะ
2: ขอให้บุญจากการกินเจส่งผลให้ท่านเป็นเศรษฐีในวันนี้นะครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากกรุงเทพและปริมณฑล1ครับและ2ครับและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากกรุงเทพและปริมณฑล1ครับทานได้เลยนะอร่อยดีกะทิอร่อยดีเจไม่แตกจ้า2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวกรุงเทพและปริมณฑลทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีจากภาคกลางกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
3: พี่ขอ 300,000
4: ผมให้ 130,000
5: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
6: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
7: คำไหนคำนั้นครับผม
6: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
8: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
9: ์มิวเป็นไรอ่ะ
10: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
9: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
11: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Topping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเขาเอ็นอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Topping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999

2252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครึ่งซีตอนสุดท้าย
1: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
2: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
1: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอะ
3: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
4: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกจุ่มกับเขาได้แล้ว
0: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
6: ที่เดียว
5: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
5: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99 บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
6: โทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: Nescafe Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
8: หน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
10: วันนี้ครับพบกับนักร้องสาวสุดแซ่บเจ้าของฉายาหมอลำซิ่งโคโยตี้ลำยองหนองหินห่าวฮะมากับเพลงผู้สาวรถแห่ผู้สาวบ้านหนองหินห่าว

0: 양양이 나오니까 ดื้อหน้าดูเลยเว้ยยังไม่หยุดดื้อสักทีละแม่
1: ข่าวค่ะ
0: ข่าวเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนเอง
1: เป็นเพลงที่อาจารย์โอโกดงเป็นคนเขียนให
0: ้
1: ค่ะก็ทีมงานมรดกอีสานทีมนี่แหละค่ะ
0: ก็สร้างสรรค์เป็นเพลงนี้ขึ้นมาบอกว่าเพลงนี้ถ้าเกิดใครอยากเอาไปร้องรถหงรถแห่ไปร้องได้เลย
1: เอาไปได้เลยค่ะที่ร้องมาทุกเทปน่ะคือที่น่ะก็คืออ
0: ๋อถ้าเกิดเพลงไหนที่หนูทำเอง
1: ค่ะไปร้องได้เลยค่ะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีการเก็บลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น
0: ให้น้องๆได้ไปทำประกอบอาชีพกัน
1: ได้เลยค่ะ
0: ตอนนี้เพลงเร็วอัดมาตุ้มอย่างเงี้ยจะมีเพลงช้าบ้างไหม
1: มีค่ะนี่กำลังทำเพลงช้าสองเพลง
0: สองเพลง
1: ค่ะ
0: บอกได้ยังว่ามันไปจะออกมาแนวทางไหน
1: บอกได้แล้ว
0: บอกเลยก็บอกสิมา
1: เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนที่กำลังท้อเมื่อยแท้น้อตะถอบอะไรก็เป็นงานเพลงของอาจารย์โอโกดงแต่งเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเพลงแบบว่าสักท่อนหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: สักท่อนหนึ่ง
1: เหนื่อยแท้น้อแต่ว่าท้อบ่ได้ดอกนาแบกฝันมาเต็มสองบาสิถอดใจวางกลางทางจังได
0: ้เอาแค่นี้พอผมเชื่อว่าร้องต่อไปมันเข้าไปในหัวใจอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเพลงที่อยากจะมอบเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงทุกคนนอกจากเพลงให้กำลังใจยังมีเพลงคู่กับคุณแฟนด้วย
1: เพลงคู่กับสามีด้วย
0: ร้องคู่กัน
1: ไม่ใช่อะไรคือเวลาฟิชเชอร์ลิงการหาคนฟิตด้วยยาก ฟิต
0: โอ้ยสับสนไปหมดแล้วเวลาหาคนมาร้องคู่ด้วยหาด้วยยาก
1: ก็เลยบอกสามีว่าฟิตกับฉันหน่อย
0: เป็นเพลง
1: เป็นเพลงช้าเหมือนกันค่ะ
0: ชื่อเพลงว่า
1: อุ้ยพูดได้เนาะ
0: เฮ้ยพูดได้สิ
1: เพราะมันจะต่อเนื่อง
0: อ๋อเหรอ
1: สิตอบแทนฮัก
0: อ้
1: ายก็คือเหนื่อยมาท้อมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็วันนึงก็จะตอบแทนฮักซึ่งกันและกันประมาณนี้ค่ะ
0: ว่าแอบหวานนะเนี่ย
1: เขาก็มีมุมซึ้งอยู่พี่แฟงถึงเขาจะดื้อเขาก็เรียบร้อยนะ
0: ถึงเขาจะดื้อแต่เขาก็ดื้อเล่นๆเขารักเดียวนะ
1: รักนะ
0: ฝากผลงานเพลงหน่อยทั้งตอนนี้และในอนาคตด้วย
1: ลำยองก็ขอฝากซิงเกิลที่มันผ่านมาด้วยนะคะทั้งจะเป็นทั้งเพลงของลำยองในแกรมมี่โกหรือจะเป็นเพลงที่ลำยองทำเองอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลงที่กำลังจะออกในเร็วๆนี้ก็คือเมย์แทนอตะทอว่าไรกับสิตอบแทนฮักนะคะแล้วก็ฝากละครทางช่องวันสารเสียดช่วงเดียวกันค่ะ
0: วันนี้พร้อมกำลังใจทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยค่ะ
2: เป้าหมายที่พี่มารายการดวลเพลงจริงๆในวันนี้นะครับก็คือพี่

อยากปลดหนี้เรื่องรถมอไซค์เนี่ยครับถึงพี่กดดันมากเลยพี่แกงว่าถ้าเกิดรถเนี่ยเดินยึดไปมันก็เหมือนตัดแขนตัดขาพี่เลยนะพี่มีรถคันเดียวด้วยคือมันตัดทางทำมาหากินพี่เลยทุกวันนี้ที่ผมสู้นะครับผมสู้เพื่ออนาคตของลูกเวลาใช้ชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เรามีลูกน้อยที่ต้องดูแลเราต้องทำให้ได้

0: สบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: เนสกาแฟริชอโรมา
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ

0: ยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
13: ครึ่ง 20:30 นคืนนี้มาเอาใจช่วยหัตถาในการตามล่าหาตัวไอ้ตินแบนกันต่อและนี่คือเสียงจากผู้ชมที่อินจัดจนขอบคาดเดาว่าตัวละครตัวไหนคือไอ้ตินแบนตัวจริงค่ะ
14: พี่น็อตวรฤทธิ์เรารู้สึกต้องเป็นเขาตอนนั้นตัวละครหมอพี่น็อตเนี่ยเขาอยู่ภูเก็ตพอดีขอเชียร์ให้เป็นตัวละครพี่น็อตเพราะว่ามันจะเพิ่มดราม่าไงเพราะตัวละครพี่น็อตดูเป็นคนดีถ้าโผล่มาแล้วเป็นตัวร้ายอย่างเงี้ยมันจะเลิศ
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
17: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
18: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
19: อร่อย
18: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
20: Let's go
21: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชา
22: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยวันนี้แชมป์36สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดต้องมาเจอกับพ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอมาคว้าทุนปิดหนี้งวดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำมาหากินก่อนโดนยึดเรามาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
23: แชมป์วันนี้แชมป์36สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 690,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีค่ะเชิญเลยแต่ตอนนักเรียนด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี
24: ้ก็วันนี้ก็ใส่สุดเต็มที่เหมือนเดิมค่ะพี่แฟงแต่ว่าก็รอลุ้นคู่แข่งค่ะ
23: ต้องรอลุ้นคู่แข่งนะว่าเขาจะมาดีขนาดไหนเอาล่ะวันนี้ลุยกันเลยกับด่านนี้พ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอหาทุนปิดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำงานหาเงินก่อนโดนยึดฮะคุณขุนไกรจากสมุทรปราการวันนี้ท่านขุนท่านขุนเชิญครับกลับเรียนเชิญท่านขุน
25: สวัสดีครับ
23: รายงานตัวครับผม
25: สวัสดีครับกับผมนายไกรทองกินแก้วครับปัจจุบันอายุ32ปีจากจังหวัดสมุทรปราการครับ
23: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
25: ปัจจุบันผมได้ประกอบอาชีพค้าขายพวงมาลัยครับ
23: ขายพวงมาลัยขายตามแยกหรือว่ามีร้าน
25: คือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเลยครับ
23: อ๋อมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเลย
25: ใช่ครับ
23: เราทำหน้าที่อะไร
25: ทำหน้าที่ในแบบออกแรงช่วยตั้งร้านช่วยตั้งร้านให้แฟนแล้วก็วิ่งไปรับดอกไม้จากตลาดมาครับเพื่อที่จะเอาไม้เกวียนที่ร้านได้ประกอบจัดแต่ง
23: แล้วใครเป็นคนร้อย
25: ก็แฟนเลยครับ
23: สุดยอ
25: ดด้านฝีมือคือต้องยกให้แฟนผมเลยฝีมือเรื่องดอกไม้นี่คือต้องยกให้ผมที่หนึ่งเลย
23: นี่วันนี้มีกองเชียร์มาด้วย
25: โอ้ยตัวจี๊ดเลย
23: ตัวจี๊ดเลย
25: นี่สุดยอดเลยครับผมตัวจี๊ดเลย
23: นี่ส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลา
25: ใช่ฮะ
23: นี่ใครคะตัวเล็ก
25: ข้าวหอมลูกสาวสุนิรักษ์ไม่เป็นไรลูก
23: ใคร
25: ร้องเพลงลูก
23: ใครชื่อข้าวหอมยกมือขึ้น
25: ลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
23: จ้า
0: พ่อ
25: จ้าจ้ามาหาพ่อไปไหม
23: มาหาพ่อแม่มาหาพ่อมาโอ้
25: มาโอเคจ้าจ้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป้าป้ามาร้องเพลงจ้าจ้า
23: อุ้มไป
25: โอเคลูก
23: อุ้มไปคุยไป
25: ลูกร้องเพลงป้าป้านะร้องเพลงป้าป้านะโอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยลุงแฟงคุยลุงแฟงสวัสดีจ้า
23: สวัสดีค่ะ
25: สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อน
23: ทุจ้าหน่อยเร็ว
25: ทุจ้าทุจ้าทุจ้าทำไงทุจ้าทำไงไม่เลยตื่นอยู่ตื่นอย
23: ู่ใครใครชื่อข้าวหอมยกมือขึ้น
25: ข้าวหอมใครชื่อข้าวหอมนี่ทุจ้าเลยลูกน้าป๊าป๊าร้องเพลงไม่เป็นไร
23: เมื่อกี้อยู่กับแม่จะเอาพ่อตอนนี้อยู่กับพ่อเดี๋ยวแป๊บเดียวจะเอาแม่แล้วฮะแป๊บเดียวนะไปดูเรื่องราวของพี่ขุนกายกันครับ
1: ปัจจุบันผมเปิดร้านขายพวงมาลัยก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับพวงมาลัยที่ร้านนี่ก็จะมีชายกุหลาบชายดาวเรืองนะครับเป็นมะลิล้วนหรือเป็นดาวเรืองล้วนเนี่ยครับพวกกล้วยไม้กำและก็มัมกำพวงมาลัยไหว้พระก็จะมีราคาตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะครับร้านผมก็จะเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่มนะครับถ้าเป็นเทศกาลเป็นวันพระวันโกนี่คือดึกเลย4ทุ่มหรือว่าเลยยันเที่ยงคืนก็มีคือร้านพวงมาลัยของผมเนี่ยแฟนผมเนี่ยจะตั้งใจร้อยทุกพวงคือมะลิทุกดอกจะมีตำหนิดำไหม้ขึ้นสนิมคือแฟนผมจะไม่เอาเลยเรื่องร้อยพวงมาลัยเนี่ยต้องยกให้แฟนผมเลยคือเขาเป็นมือหนึ่งในการร้อยพวงมาลัยเลยครับถึงตัวผมเนี่ยก็เป็นตัวช่วยได้เล็กๆน้อยๆซึ่งผมพยายามร้อยแล้วเป็นชั่วโมงเลยพี่ร้อยแล้วต้องทิ้งเสียไปอีกทิ้งไปมั่งคือมันใช้ไม่ได้ร้อยไปแล้วคือใจร้อนโอเคเป๊ะใช้ได้แต่แฟนมาตรวจสอบมันใช้ไม่ได้หลักๆเลยผมเนี่ยจะเป็นคนใช้แรงงานนะครับตัวผมเนี่ยก็ใช้มอไซค์เนี่ยครับขับรถจากสมุทรปราการไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดนะครับระยะทางก็ประมาณ36กิโลของเนี่ยซื้อเสร็จแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณ 7-8 กิโลนะครับคือชั่งน้ำหนักโดยรวมมาเนาะถ้าเป็นวันพระบรรโกนงานเทศกาลประมาณ30กิโลเลยครับเที่ยงคืนแหละพี่ไปซื้อดอกไม้ประมาณตีสามพี่ก็กลับมาถึงบ้านกลับมาจัดเตรียมร้านตั้งร้านเพื่อที่จะเตรียมขายของในวันถัดไปเลยครับปัจจุบันอาศัยอยู่กัน3คนมีผมมีแฟนผมแล้วก็มีลูกสาวครับลูกสาวพี่ตอนนี้อายุก็1ขวบกับ5เดือนครับชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมครับแล้วตอนเช้าพอพี่มาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องจัดการเรื่องลูกเลย

เปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรให้อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนาะจัดการหาข้าวปลาอะไรให้ลูกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จัดร้านจัดร้านให้แฟนพอพี่จัดร้านเสร็จแฟนก็อยากมาขายของคือลูกพี่ก็ต้องเอามาด้วย

ลูกขนมนมเนยเลยเนี่ยแต่ละเดือนแล้วก็ 3-4,000 เลยนะถ้าเกิดว่าพี่ง่วงเนี่ยในระยะที่ขับรถอยู่เนาะพี่จะรีบเข้าบ้านเลยมานอนพักผ่อนก่อนหรือไม่ก็ไปเจอสวนสาธารณะสวนยอมอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดง่วงพี่ไม่ไหวจริงก็จอดพักจอดนอนก่อนพี่นอนวันหนึ่งก็ประมาณเต็มที่ก็3ชั่วโมงอย่างน้อยสุดก็ชั่วโมงนึงครับตรงนี้แหละเป้าหมายที่พี่มารายการดวลเพลงกินคืนในวันนี้นะครับก็คือพี่อยากปลดหนี้เรื่องรถมอไซค์เนี่ยครับพี่กดดันมากเลยพี่แกงว่าถ้าเกิดรถเนี่ยเดินยึดไปมันก็เหมือนตัดแขนตัดขาพี่เลยนะพี่มีรถคันเดียวด้วยคือมันตัดทางทำมาหากินพี่เลยครอบครัวผมจะลำบากถ้าขาดคือรถคันนี้หลุดมือไปแล้วทุกวันนี้ที่ผมสู้นะครับผมสู้เพื่อแบบอนาคตของลูกเวลาใช้ชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เรามีลูกน้อยที่ต้องดูแลเราต้องทำให้ได้

0: าตรฐานน้ำผึ้งคือไม่เคยลดลงเลยลูก
1: ถ้าจะมีจุดอ่อนข้อหนึ่งแหละจุดเสียงต่ำอันที่สองก็ยังสีจูงมือไปทุกเส้นทางเส้นทางมันกว้างแปลก
2: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยแถมยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสามสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทั้งหลายแอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
5: คู่รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
6: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
7: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
8: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
13: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
14: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: าสนุกอ่ะ
1: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบาเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
3: แบ๊ก
4: แบ๊กเหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
8: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
9: ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
10: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งคุณฝันเดี๋ยวก่อน
9: นี่อะไรเหรอคะ
11: ใหม่รถเกี่ยวรถเข้าคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับคุณไกรพ่อค้าขายพวงมาลัยจากสมุทรปราการที่วันนี้ขอมาสู้หวังคว้าทุนไปปิดหนี้งวดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะถูกยึดวันนี้เขาจะทำสำเร็จหรือไม่มาใจช่วยเขากันครับ
12: พี่งานพี่หนักมากเลยนะ
13: อันนี้ยอมรับเลยครับหนักจริงฮะ
12: เออใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้แหละที่เป็นคู่
13: ใช่ครับคู่ชีวิตเลยก็ว่าได้
12: คู่ชีวิต
13: ก็เสมือนเมียคนที่สองจริงๆแล้วไปไหนไปกันเลยถ้าขาดเขานี่คือจบเลย
12: กังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียว
13: ใช่ประเด็น
12: อย่างนี้ต้องใช้แล้วก็ขาดไม่ได้แล้ว
13: ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่แหละลูกนี่แหละหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้คืนละไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคืนลูก
12: เดือนเดือนหนึ่งเด็กคนหนึ่งใช้ผ้าอ้อม
13: ถ้าพูดถึงจริงๆนะพ
12: ี
13: ่ตีเป็นเงินเลยนะเฉพาะผ้าอ้อมนะ 3,000 นี่ไม่อยู
12: ่วันนี้พ่อพร้อมสู้ไหมล่ะ
13: เต็มที่ครับสู้ครับ
12: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
13: ครับ
12: ขอคุยกับคุณภรรยาหน่อยสามีดูแลดีไหม
14: ดูแลดีค่ะเขาช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือทำงานร้านพวงมาลัยเขาช่วยทุกอย่างเลยค่ะเขาไม่เคยปล่อยให้เราลำบากเราลำบากเขาก็ลำบากด้วยค่ะ
12: พอเอาแล้วพอไปเอาลูกนะเอาลูกคิดถึงจะแย่อยู่แล้ว
13: ป้าไม่เป็นไรลูกป้าร้องเพลง
12: ร้องเพลงเอาเงียบเดี๋ยวเราเรื่องรีบมาเข้าจุดเดี๋ยวเขาจะคิดถึงแม่อีก
15: เนื้อใช่ป่ะ
12: มาดึงมือหนีด้วยเป็นยังไงฉันนั่งได้เลยครับแล้วเขาก็เป็นเลี้ยวเป็นแรงให้ทุกอย่าง
14: ค่ะเป็นเลี้ยวเป็นแรงให้ทุกอย่างเป็นห่วงแต่ตอนที่ว่าเวลาเขาเอาไปวิ่งรถนะคะเฉพาะเขาช่วยเราทำดอกไม้เขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แล้วแล้วพอหลังวันพระเขาต้องไปวิ่งรถออกไปหาตังค์อีกค่ะหนูเป็นห่วงเพราะวันที่หนูดูโทรศัพท์ดูข่าวอย่างเงี้ยหนูจะเห็นรถชนรถอะไรกันเยอะมากหนูก็เลยเป็นห่วงเขาค่ะ
12: อยากจะบอกอะไรกับหัวหน้าครอบครัวคนนี้บ้าง
14: อยากจะบอก
12: ดูมองเขาสิ
14: อยากจะบอกว่าเขาดีที่สุดสำหรับหนูแล้วค่ะ
13: โอเคขอบคุณครับเช่นกัน
12: อยากบอกอะไรกับภรรยาบ้าง
13: โอเคก็อยากจะบอกว่าเราก็คงต้องสู้กันแบบนี้แหละทิ้งกันไม่ได้หรอกมากันขนาดนี้แล้วมีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้านกันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ไม่มีอะไรที่ยากที่เราจะทำไม่ได้ไม่มียากเกินเราต้องทำได้ครับ
12: เป็นไงคะพี่ลำยองเรื่องราวของพี่ตุ่นไ
16: ก่เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลำยองเชื่อว่าถ้าเราขยันอย่างเงี้ยทั้งทำดอกไม้ทั้งขับรถสักวันมันก็ต้องมีวันที่ประสบความสำเร็จละค่ะอย่างน้อยมีเก็บเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นก็มีได้ใช้แต่ละวันค่ะเขาก็เวลาทำงานหนักๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะ
13: คร
12: ับ ครับเอาละวันนี้จะเห็นคนอุ้มลูกร้องเพลงแล้วเว้ยเอาคิดถึงแม่แล้วเหรอคะคิดถึงแม่หรอ
13: ป้าป้าร้องเพลงลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
12: เอาขอหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์
13: อันลูกเพลงลูกไหมป้าป้าร้องเพลงไม่ถนัดนะลูกนะ
12: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
13: ละครชีวิตครับผม
12: เชิญฟังครับ

0: คิดถึงใครครับเป็นไงบ้างพี่ลำยอง
1: เสียงดีนะคะเสียงดีเสียงมีความแอบคล้ายพี่ไมค์พี่ลมพรแล้วทั้งคาแรคเตอร์ด้วยแล้วมีน้ำเสียงคล้ายๆด้วยนะคะเสียงดีลำยองขออนุญาตมอบค่าขนมให้น้องข้าวหอมไปเว้น
0: หนูได้ไปเว้นแล้วร้องไห้ไปเลยเป็นไงบ้างครับ
2: ก็อยากให้กำลังใจพี่ขุนไกรนะครับสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของกำลังใจทั้งหมดเลยนะขอให้มีกำลังใจดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างน้อยเราก็มีลูกมีภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่โอ้โหร้องเพลงเก่งนะพี่ขุนไกรแต่อาจจะตั้งหลักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่อนแรกพอร้องมาเรื่อยๆโอ้โหพี่ไม้เลยนะครับถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งเข้าใจวิธีการร้องแต่วันนี้เชื่อไหมว่าการพักผ่อนของเรามันมีผลเหมือนกล่องเสียงบวมเหมือนเส้นเสียงมันสึกหรอมากๆเลยซึ่งโน้ตสูงก็ไปได้อารมณ์เพลงลูกคอได้หมดเลยแต่บางส่วนบางคำมันอาจจะยังเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้แค่นั้นเองครับผม
0: ขอบคุณครับเชิญเล่นครับ
3: ตอนแรกเห็นพี่ขุนไกรอย่างหล่อเลย
0: ม
3: ันคิดหุ้ยคนขายพวงมาลัยก็เท่ขนาดนี้กันแล้วหรอคุณจะหล่อไปแล้วนะคะคุณขุนไกร ไม่เขาดูดีดูเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรานะแล้วก็เบนรู้สึกว่าพี่ขุนไกรเป็นคนมีความรับผิดชอบในตัวเองในครอบครัวสูงมากๆแล้วก็เป็นคนถ้าพูดเป็นภาษาแบบไอ้นี่หน่อยก็คือเป็นเหมือนเป็น perfectionist นิดนึงทุกอย่างต้องเป๊ะอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยมันต้องดีที่สุดมันต้องทำให้ได้อีกมันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นห่วงเขาอ่ะเป็นห่วงสุขภาพรู้เลยว่าเขาอยากทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้หนูเป็นกำลังใจให้นะขอให้พี่แบบว่าทำไปได้แล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้พักเพิ่มขึ้นนะคะ
0: แล้ว
3: ก
0: ็
3: เนาะอยากให้พักเยอะๆนิดนึงเนาะส่วนเรื่องร้องเพลงนะคะก็จะบอกว่าพี่ร้องเพลงดีนะพี่ร้องเพลงดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแสดงว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเวลาว่างๆทำให้ตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่คลายเครียดไหมพี่เนาะถ้างั้นร้องเพลงบ่อยๆนะคะพี่เนาะโชคดีนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณวิศวะครับ
4: เป็นใจเป็นคนตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ไปสุดกูเห็นภาพนั้นนะแล้วก็ดูจริงจังไปแบบ 100% อยากให้คุณไกลได้ผ่อนคลายกับตัวเองรีแลกกับตัวเองและที่สำคัญก็คือให้เวลากับการพักผ่อนส่วนการร้องเพลงนี่ร้องดีเลยเป็นนักร้องเลยเสียงเพราะร้องเป็นแอบเสน่ห์มีครบลูกจุดอ่อนวันนี้นี่ครูก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเท่าที่เล่ามาเหมือนขุนไก่ไม่ได้อยู่ในโหมดการร้องเพลงเลยแต่เสียงที่ครูได้ยินมันเสียงช้ำเสียงเหมือนคนร้องเพลงอย่างหนักจนถึงขั้นว่าคำหนึ่งคำทั้งที่ทำได้แต่ว่ามันไม่ไปตามนัดเงินซื้อข้าวยังไม่พอคำว่าพอนี่แตะคำว่าพอปุ๊บแต่ปลายเสียงมันจะเพี้ยนยังมีพ่อแม่เฝ้ารอมันจะคุมหางเสียงไม่ได้มันเกิดจากความช้ำของเสียงและจุดอ่อนมันก็แค่ความช้ำของเสียงในวันนี้แต่มันมีเยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ภาพรวมเป็นคนร้องเพราะและก็เสียงดีด้วยครับเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับเชิญครับ
5: มาถึงหน้าที่ของแชมป์36สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างพี่ขุนไกรเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
0: ตอนนี้เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนแล้วเป็นไงการเป็นแชมป์ของเราช่วยส่งเสริมกิจการที่บ้านไหมขายจากสารของเรา
6: ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วค่ะ
0: ก
6: ็มีทักเข้ามาใน Facebook บ้างค่ะมีคอมเมนต์มาบ้างค่ะว่าขอเบอร์โทรแม่หน่อยเดี๋ยวจะสนใจกระติบข้าวอยากจะเหมาอะค่ะใช่อย่าง
0: นี้เลยค่ะอยากจะเหมากระติบข้าว
6: ใช่ใช่อ
0: ยากจะดูแบบก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี้ยเหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยเพราะว่ากระติบที่เรารับมาก็รับมาจากคุณตาคุณยายที่ทำอยู่ในชุมชนใช่ไหม
6: ดีมากค่ะ
0: โอ้โหเงินกำลังจะหมุนไปสู่ชุมชนจ้าเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้นะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ใครอยากได้ดูแบบกระติบสวยๆสามารถติดต่อได้ที่ไหน
6: ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาทางเฟซบุ๊กของหนูเลยนะคะฉัตรฤดีพกาหวนค่ะ
0: มาดูแบบกระติบสวยๆกันได้และมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวเอาละวันนี้ขอหนึ่งบทเพลงเพื่อโต้ตอบนั่นก็คือเพลง
6: เอิ่นเธอว่า

0: คุณชา
1: น้ำพึ่งครับผมเป็นไงครับพี่ลำยอง
0: เป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงแล้วน่ารักค่ะอย่างเพลงนี้เป็นเพลงความรักใช่ไหมคะแล้วน้องร้องไปแล้วน้องยิ้มไปแล้วคือเข้ากับอารมณ์เพลงแหละเราดูน้องแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์เสียงก็มีเสน่ห์แล้วบุคลิกหน้าตาของการถ่ายทอดอารมณ์คือดีหมดเลยขอชื่นชมน้องน้ำผึ้งนะคะแล้วพี่ลำยองก็เป็นกำลังใจให้เป็นนางเอกหมอลำโด่งดังไปทั่วประเทศได้อีหล่าเด้อ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่พี่ครับ
3: รู้สึกน้ำผึ้งอินกับเพลงนี้แล้วก็ดนตรีเนี่ยจังหวะมันเดี๋ยวเปลือยเดี๋ยวกระจึกกระจักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้าไม่แม่นจังหวะก็ยากเหมือนสำหรับเพลงนี้นะครับช่วงเปลือยนั่นแหละก็จะได้ยินเนื้อเสียงของน้ำผึ้งที่ชัดมันก็จะมีความลมบ้างหรืออารมณ์เพลงหนักเบาก็เหมือนจะหลงเสียงตัวเองไปในนั้นแต่มันเล่าอ่ะมันก็เกิดความรู้สึกที่มันอินมากขึ้นกับคนฟังครับผมก็รักษาความสม่ำเสมอแบบนี้ไปนานๆ นะครับ
1: ครับพี่เบนค่ะ
4: มาตรฐานน้ำผึ้งคือไม่เคยลดลงเลยลูกคือแบบทุกเพลงที่มานี่คือใช่เลยแต่เมื่อกี้มีแอบลุ้นนิดนึงตรงเสียงต่ำ มีความ
1: น้องบอกน้องบอกว่าไงนะ
5: หนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะ
4: เพราะพอต่ำโอ้ยก็ได้อยู่ฟังก็ลุ้นตามเขาว่าเอ้ามันจะมาแล้วน้องเงี้ย
1: แอบตาโพงอ่ะ
4: ใช่พอสูงก็ไม่ได้ห่วงเนาะพอต่ำโอ้พอต่ำยากเหมือนกันเนาะแต่เราก็ไปได้ลูกมาตรฐานหนูดีอยู่

0: แล้วโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณครับเพลงกิสระครับ
2: วันนี้น้ำพึ่งมีเรื่องต้องให้จำเยอะมากลูกเพลงนี้ไม่ได้ยากตรงท่วงทำนองหรอกยากตรงลูกเล่นซึ่งถูกดีไซน์ไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็คนที่ร้องก็ต้องจำแม้กระทั่งคำเดียวกันนี่รอบสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวโน้ตอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้จำเยอะมากแต่ภาพรวมนี่หนูทำได้ดีเลยทำได้ดีเลยลูกถ้าจะมีจุดอ่อนข้อหนึ่งแหละจุดเสียงต่ำอันที่สองก็ยังสีจูงเมื่อไปทุกเส้นทางเนี่ยเส้นทางมันกว้างแกว่งมีจุดอ่อนประมาณอย่างนี้ลูกแต่โดยรวมถือว่าทำได้ดีครับรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับไปถึงใกล้เอาละครับวันนี้แชมป์จะออกไกลขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์36สมัยตั้งรับการเยือนของพี่ขุนไกลจากสมุทรปราการซึ่งวันนี้นี่โอ้โหเรียกได้ว่าพี่ลมพรน้อยๆเลยแหละดูซิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากกุศลาครับวันนี้แชมป์ของเรามีอาการให้ได้เห็นบ้างนะเราว่าเพลงที่เลือกมาก็มีจุดที่อันตรายอยู่ส่วนทั้งคู่ท้าดวลทำเต็มที่ฮะเพราะเขาคนนี้เต็มที่กับทุกเรื่องอยู่แล้วรวมทั้งการดูแลครอบครัวด้วยและผู้ออกนำไปก่อนรุสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมฉันออกนำฮะแทนต่อไปจากพี่เบนซ์ค่ะถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งจบตรงนี้เธอคือแชมป์สมัยที่37ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่ขุนไกลเสมอกัน 1-1 ฮะพี่ๆต้องเป็นคะแนนตัดสินอีกแล้วสิจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่เบนซ์พรชิตามอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์37สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่พีครับน้ำพึ่งครับพี่ขุนไกลวันนี้เรื่องราวของพี่น่าประทับใจมากหลานก็น่ารักมากเลยนะเขาติดพ่อใช่ไหมนี่ทำให้พี่ห่างลูกไปไหนไม่ได้อยากทำทุกวินาทีเพื่อชีวิตน้อยๆชีวิตนี้ถ้าสมมุติว่าเขาโตขึ้นมาผ่านการเวลาไปเขาเติบโตเป็นหญิงสาวคนหนึ่งพี่อยากจะฝากคำอะไรไว้ในวันนี้ให้เขาในอนาคตบ้าง
3: ก็อยากให้ลูกเดินในทางที่ถูกที่ควรที่พ่อทำให้เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีๆเนาะอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกจดจำเอาไว้ไปใช้ในวันในภาคหน้าได้เป็นตัวอย่างที่ดีและต่อไป
1: แต่พี่สัญญาไหมว่าพี่จะดูแลตัวเองดีๆเพื่อรอดูวันนั้นของลูก
3: สัญญาครับผมสัญญากับตัวเองและครอบครัวและต่อหน้าทุกคนตรงนี้ครูอาจารย์ทุกท่านตรงนี
1: ้ทุกคนเป็นห่วงพี่มากเลยเรื่องเวลานอนของพี
3: ่ครับ
1: อยากให้พี่ได้เห็นภาพลูกสาวเติบโตมาแล้วก็มีความสำเร็จอย่างที่พี่หวังวันนี้เราจากกันทั้งทีลูกน่ารักขนาดนี้มันต้องมีสิ่งดีๆมอบไปกันหน่อยไหมล่ะด้วยความประทับใจที่พี่มอบให้ในวันนี้ฮะรับไปเลยพ่ออ้อมสำหรับเด็กและอุปกรณ์ดูแลเด็กเซอร์ไพรส์จาก Lucky Friendเท่านั้นยังไม่พอฮะรับไปเลยมองข้าวลัคกี้เฟรมจ้า
3: ขอบค
1: ุ
3: ณ
1: มีแรงใจขึ้นไหม
3: ครับผมมี
1: แรงใจขึ้นเยอะเลยลัคกี้เฟรมบ้าง
3: ก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะคิดตามทำการสิ่งใดก็ตามแต่ขอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ครับผม
1: ขอบคุณใหญ่ครับ
3: ขอบคุณลัคกี้เฟรมอีกครั้งครับ
1: ครับคุณสลาครับเป็นไงครับแบบนี้ครับ
2: วันนี้เป็นการประชันกันระหว่างของจริง2คนเลยนะวันนี้ที่น้ำพึ่งได้เหลื่อมคือความสมบูรณ์ของแก้วเสียงเท่านั้นเองก็อยากให้ได้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าคุณไกลคุณว่าไม่ใช่แค่คนขายดอกไม้หรอกเป็นนักร้องอาชีพก็ยังได้เลยลูกนะครับเอาใจช่วยครับ
1: ขอบคุณครับครูครับอะไร
4: พี่ขุนไกลคะหนูขอช่วยค่างวดรถพี่ขุนไกล 5,000 บาทนะคะ
1: โอ้น่ารักมาก
3: ขอให้น้องเจริญนะครับขอยืนในตำแหน่งนี้นานๆและตลอดไปนะฮะ
4: ขอบคุณครับ
1: น่ารักมากแล้ววันนี้รายการมอบเงินทุนใจ

ก3,000บาทจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับพบกับทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์37สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับพวกเราเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์37สมัยไปเท่าไรดีไปโยกไปออกแรงหน่อยอย่างนั้นให้มันแบบนี่ให้ดีขึ้นทีด้วยดีขึ้นทีด้วย

สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมให้มาอยู่ 690,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากมะหงข้าวลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 695,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณลำยองหนองหินห้าวค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: อนนี้พวกเขากำลังเล่นเกมปิดหูอยู่ครับพวกเขาตัดการรับรู้ทุกเสียงที่บั่นทอนจิตใจ
1: ว่าอย่างกันอ่ะไม่เห็นไหนยินเลย
2: ถ้าแค่นี้เอาพวกมันไม่ลงก็ต้องเล่นให้หนักกว่านี
1: ้ดิ
2: เอา
3: เนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อสอนพระคนดังแห่งวัดโคกฟัง
4: ถ้าภายในวันนี้อาตมาหาหลักฐานไม่ได้ตามที่พูดอาตมาจะละพระเหลือง
2: อย่าถ่วงเวลาเลยขอเลยให้พวกเราขอเลย
1: หลวงตา
2: ลงมาลงเลย
4: เจอขนาดนี้ยังเล่นออกก็ให้มันรู้ไป
5: บ้านพวกฟังเสียหุ่นยางหนังเลยครับท่านผู้ชมเสียดีทำเสียเองเป็นซิปลูกเลยครับ
4: พวกเราจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยใช่ไหม
2: ก็เจอก็เจอเลยค่ะหลวงพ่ออ
4: าตมาว่าเรามาทบทวนบทเรียนกันหน่อยดีกว่า

0: อาตมาว่าเรามาทบทวนบทเรียนกันหน่อยดีกว่ายังจำได้ไหมว่าคำสอนไหนคือแก่นของพระพุทธศาสนา
1: อริยสัจสี่ค่ะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
0: แล้วตอนเนี้ยทุกข์ของเราคืออะไร
2: รู้สึกแย่ที่พวกนั้นทำร้ายหลวงพ่อค่ะ
0: แล้วสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ล่ะ
2: สุคนเข้าใจหลวงพ่อผิดจ้ะ
0: แล้วเราบังคับให้ทุกคนเชื่อเหมือนเราได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดับทุกข์ด้วยการไม่เอามาคิดให้จิตของเราฟุ้งซ่าน
3: แต่ว่ามูเฮาก็พยายามแล้วเด้อจ้ะแต่มันกดดันสุดทางเลยมูเฮาบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋ให้บ่ฟุ้งซ่านแล้วอะจ้ะ
0: ทุกข์เกิดที่ตัวเราก็ต้องดับที่ตัวเราบางทีคู่ต่อสู้ที่เราเผชิญอาจจะไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามหรือเสียงโห่ในสนามแต่เป็นคนที่ใกล้ตัวโยมที่สุด

0: ลุงพ่อหมายถึงตัวพวกเราเองใช่ไหมคะ
1: ใช่พวกโยมต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นั่นแหละคือหนทางแห่งการดับทุกข
0: ์สาธุค่ะ
2: สาธุจ้า
3: สาธุ
2: ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าหลวงพ่อที่ช่วยเตือนสติมูเฮา
1: ไปทำหน้าที่ของพวกโยมเถอะไม่ต้องห่วงหลวงพ่อสู้กับตัวเองให้ชนะและพวกโยมจะชนะทุกอย่าง
2: จ้ะ
4: เอ๊ะมันพนมมือทำอะไรกันวะ
5: ก็น่าจะทำได้แค่สวดมนต์เลยครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของมันแล้วนะครับสวดมนต์แค่นั้นแหละครับเท่าที่ทำได
4: ้ต่อให้สวดพาหูก็เอาชนะไม่ได้หรอกเว้ย
6: Lock in girls if you get this point we win okay 1 2 3 get it

0: ังกระร่องสนามแล้วยืนนิ่งกันทั้งทีมเลยเฮ้ยเหลือเที่ยงคืนครับเนี่ย
1: What are they doing? Why are they closing their eyes?
2: Just wait and see.
3: เธอมันก็แค่ลูกแม่ค้ามีดีก็แค่ตบคนเธออะไรคะทำตัวเป็นคนฉลาดแต่ก็จัดการพวกเฟคนิวที่ใส่ร้ายหลวงพ่อไม่ได้เธอมันกาบ
4: ไอ้ห่วยไอ้ห่วยไอ้ห่วยไอ้ห่วยไอ้ห่วย
3: กระจอก
5: ลูกสับปะเลอไม่ได้เรื่อง
3: อย่าเอาเรื่องวัดโขงปังมาแบกให้เหนื่อยเลยเจ้ามันก็เป็นแค่เด็กฟ้อยอย่างไม่ได้หรอก
6: ถ้ามันใครอ่ะเรียกจริงออกมาดิออกมาดิ
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเว้ยบ้านโขงปังต้องมีอย่างแล้วครับยืนนิ่งเห็นแกนซีรีส์เสือปลูกเอ็ดเซลลัวเลยครับสภาพที่เหมือนย่อมรับความพ่ายแพ้แล้วชัดๆเลยครับพี่น้องครับ
3: กระจอก
6: ออกมาดิ
3: เธอมัน
6: โอ้ย
3: เธอมันก็แค่ลูกแม่ค้า
6: ออกมาก
3: ระจอกเธอมันกากระจอกเธอมันก็แค่ลูกแม่ค้า
7: ทุกคนอย่าไปฟังเสียงพวกนั้น
3: มีดี
7: มาร่วมกัน
3: เธออะไรค่ะ
6: โอ้ยแล้วเขาสิเล่นอะไร

0: อย่าให้รู้นะว่าเป็นใครเดี๋ยวแม่จะฟาดให้
1: ไอ้ห่วยกระจอก
0: เสียงพวกนั้นก็คือเสียงในหัวของมูเฮา
1: อย่าเอาเรื่องวันคงปังมาแบ่งให้เหนื่อยเลย
0: พวกมันถูกว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังมันก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
2: ลูกสัปเหร่อไม่ได้เรื่อง
0: ยังที่หลวงพ่อบอก
1: อย่าเอาเรื่อง
0: ศัตรูที่มูเฮาแข็งนำบ่แม่นไผ่
1: เจ้ามันก็เป็นแค่เด็ก
0: แต่คือโตเขาเอง

0: เฮ็ดโตเป็นขี้โลอีกติคนห่วยๆอย่างพวกเจ้าซอยวัดบ่ได้ดอกอย่าให้ไผมาบอกว่าหมู่เฮาบ่มีค่าคันเฮาแพ้ใจตัวเองก็บ่มีวันชนะอีหยังทั้งนั้น
1: แต่ที่พวกนั้นพูดมามันคือความจริงหมดเลยนะเราจะไปชนะเขาได้ไง

0: ได้วิธีซอยวัดโคกบังในแบบของมูฮ่าคือกันลูกปอบกายผ้า
1: เราไม่ได้กาเลิกด้วยฆ่าตัวเองได้แล้ว
2: ตบคนมันไม่เท่ตบวันเล่ดีกว่า
0: ออกไปจากหัวพวกเราได้แล้วออกไปลูกตบเดี๋ยว

0: หลังจากปล่อยแห่งน้ำไปหาศูนย
1: ์บ้านโคกบางกระตือแล้วครับพี่น้องเป็นจากสายเกินไปเพราะอย่างนั้น
2: เอาชนะใจตัวเองได้แล้วสินะโยม

0: เกมเลยครับตอนนี้เอาชนะคู่รองแชมป์เก่าได้ย่างสุดมั่นเลยทีเดียวครับ
1: ครับผมและเขาก็ได้อีกทีมเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมเทพรังสรรค์นะครับนั่นก็ได้แก่ทีมบ้านโคกป้า
2: ชนะแกกีรีได้แล้วค่ะ
3: ก่อนชนะคู่แข่งเขาชนะใจตัวเองครับ
2: เก่งมากเก่งมากเก่ง

0: นมาได้ไงวะ
1: เอาไงดีอะคะฝันถามคนทั้งตลาดแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าดาวอยู่ที่ไหนอะ
2: แต่ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่ง
1: งั้นเรารีบไปกันดีกว่าค่ะเราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะไปค่ะ
2: คุณฝันเดี๋ยวก่อน
1: มีอะไรหรอคะ
2: ดูนี่สิ
1: หาสดด้วยนี
2: ่พี่เสร็จซื้อของเยอะขนาดนี้อยู่ได้เป็นเดือนแน
1: ่ครูอยากคิดเหมือนฝันไหมคะ
2: ขึ้นรถ
3: ไม่ได้สักทีกินอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ย
4: พิซซ่ามาส่งแล้วค่ะพิซซ่ามาส่งค่ะมีใครอยู่ข้างในไหมคะออกมารับของหน่อย
5: ไม่ได้สั่ง
4: จะไม่ได้สั่งได้ยังไงคะก็หมุนมันปักมาที่นี่จ่ายตังค์ไปแล้วด้วยสรุปจะเอาอยู่ไหมคะถ้าไม่เอากินเองแล้วนะคะ

0: ดาว
1: ปล่อยฉัน
0: ดาวเรามีเรื่องต้องคุยกันนี่มาคุณดาวนั่นขอคุยด้วยหน่อยเดียวเองคุณดาว
1: โอ้ย
0: แป๊บเดียวเองครับ
1: จับแสลงเลยตุนของกินไปเยอะขนาดเนี้ยกะซ่อนตัวในนี้ยาวเลยใช่ไหม
2: ซ่อนอะไรนานๆฉันจะเข้าเมืองทีก็เลยซื้อของมาเยอะหน่อย
1: แล้วจะล็อกประตูหน้าบ้านทำไมทำเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านอย่างนั้นแหละ
2: ก็ฉันไม่อยากตอบคำถามเรื่องหลวงพ่อไงถ้าพวกคุณจะมาหาฉันเรื่องนี้นะคุณกลับไปได้เลยไม่อย่างนั้นนะฉันจะโทรแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุก
1: ถ้าคุณจะแจ้งตำรวจอ่ะคุณแจ้งตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาแหละแต่ที่คุณไม่แจ้งก็เพราะว่าคุณไม่กลัวตำรวจเหมือนกัน
0: คุณดาวใส่ร้ายหลวงพ่อแบบเนี้ยจะโดนทั้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็ผิดทั้งพรบ.คอมด้วยนะครับ
2: เลอะเทอะอย่ามากล่าวหากันนะฉันกับหลวงพ่อเรารักกันจริง
0: ๆเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยครับผมมาวันนี้เนี่ยผมมาเป็นตัวแทนหลวงพ่อมาสู่ขอคุณ
2: สู่ขออะไรครูใหญ
0: ่ก็คุณกับหลวงพ่อรักกันไงก็ต้องแต่งงานกันสิครับแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นะหลวงพ่อสึกแล้วด้วยสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์เราก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือให้มันถูกต้องชาวบ้านเขาจะได้ไม่ครหา
2: แต่หลวงพ่อยังปฏิเสธอยู่เลยแล้วจะมาแต่งงานกับฉันได้ยังไง
0: ผมคุยกับหลวงพ่อแล้วครับท่านบอกว่าท่านปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ได้ท่านอยากรับผิดชอบคุณ
2: โอ้ยเดี๋ยวนะฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยอ่ะ
1: นี่ไม่ต้องอายหรอกนะคะความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงาม
0: ใช
1: ่งั้นคุณพาพวกเราไปเจอพ่อแม่คุณเลยดีกว่ามา
0: ไปคุณดาวไป
1: ให้ให้คุยกันดีกว่าค่ะไปเลยดีกว่า
0: ไปเร็วคุณดาว
2: ฉันไม่เคยมีอะไรกับหลวงพ
1: ่
2: อ
1: แล้วในคลิปนั้นมันคืออะไรอะคะ
2: ฉันวางยาหลวงพ่อแล้วก็งัดเข้าไปในกุฏิถ่ายคลิปแล้วก็ทำเหมือนว่าเรามีอะไรกันก็แค่นั้นแหละ

0: แล้วรูปที่สนิทสนมกับหลวงพ่อล่ะครับนี่ตั้งเยอะแยะ
1: ฉันใช้ AI ลบคนออกรู้จักป้า AI อ่ะฉันกับหลวงพ่อเราไม่เคยรักกันเลิกบังคับให้ฉันแต่งงานกับหลวงพ่อได้แล้ว
0: แล้วคุณแต่งเรื่องนี้ทั้งหมดไว้ทำไมอ่ะหรือมีใครใช้คุณ
1: ก็ฉันอยากถ่ายคลิปแบ็คเมย์เอาเงินหลวงพ่ออ่ะ
0: กูฟัน
2: โหชัดแจ๋วเลยค่ะครูใหญ่ขอบคุณที่รับสารภาพ
3: ฉันก็แค่วางยาหลวงพ่อแล้วก็งัดกุฏิเข้าไปถ่ายคลิปทำเหมือนว่ามีอะไรกันก็แค่นั้นแหละ
4: เจอตัวสีกาดาวหญิงสาวคนที่เขาอ้างว่ามีสัมพันธ์กับหลวงพ่อสอนแล้วนะฮะ
2: ซึ่งนั่นแปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลักฐาน
5: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
6: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
7: ช้า
6: หร
7: ือ
6: ย
7: ัง
6: ใครตะโกนแบบวันแม
8: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
9: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
12: อีกไม่นานหรอก
11: ป้าป้า
13: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
12: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
0: สวัสดีจ้ะนมนภาม
14: ันกลับมาแล้วนี่
13: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
14: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
13: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
15: ตาหายไปไหนมา
13: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
16: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
13: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
17: ว้าท่านนมนภามาลบ
14: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
17: คุณเน่ะเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้หอม

0: ไม่ได้เลย
1: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
2: ฉันตาดีแกมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
3: ้วายอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
4: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: ถ้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
3: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
0: แล้วพะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
6: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
5: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
1: เธอเป็นใคร
5: ตาแก่แล้วตรงเนี้ย

0: เงาก่อนใคร
1: สมัครวันดีพรีเมียมวันนี
0: ้วันดีพรีเมียม
1: เริ่มตอนแรก
0: 23
1: ตุลาคมนี
0: ้ช่องวัน31
1: เริ่มตอนแรก
0: 26
1: ตุลาคมนี
0: ้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ไอ้แม่ครับ
4: Formos Omega 369
6: สนับสนุนโดยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: ไอ้พวกมึงบอกว่าจะป่วนไอเด็กพวกนั้นจนเล่นไม่ได้ออกไงวะ
8: กำนันครับพวกผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับ
7: เต็มที่เหรอแล้วทำไมบ้านโคปังถึงได้เข้ารอบชิงฮะเฮ้ย
8: ไอ้พ่อครับกำนันเดี๋ยวมันตาย
7: เฮ้ยมึงไอ้คนส่งให้ไปทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จทักอย่างไอเด็กพวกนั้นแก้เกมได้หมดกูจะเลี้ยงมึงให้เปลืองข้าวสุกทำไมวะ
8: ถึงแม้พวกมันได้เข้ารอบชิงก็ไม่มีผลครับเพราะตอนนี้ชาวบ้านหมดศรัทธาจากวัดโคกปังไปแล้วต่อให้มันรวบรวมกันยังไงก็ไม่มีทางมาซื้อที่คือแบบนั้นได้แน่นอนครับ ใช่ครับยังไงไอ้หลวงพ่อสอนมันต้องศึกในวันนี้ครับ
9: คุณผู้ชมครับเรามาตามความคืบหน้าประเด็นร้อนประเด็นใหญ่กันนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวครับว่าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโคกปังนะฮะมีสัมพันธ์กับสีกาซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวไปเนี่ยทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเกิดความไม่พอใจแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดนะฮะทางตำรวจเนี่ยเจอตัวสีกาดาวหญิงสาวคนที่เขาอ้างว่ามีสัมพันธ์กับหลวงพ่อสอนแล้วนะฮะ
10: ซึ่งนั่นแปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลักฐานชิ้นสำคัญแล้วนะคะและจุดนี้ต้องจับตาค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นจุดที่พลิกคดีจากหน้ามือเป็นหลังมือการแถลงข่าวกันในช่วงเย็นวันนี้สำนักข่าววันนิวส์ของเรา
11: ตำรวจเจอตัวนางดาวได้ยังไงวะ
12: เมื่อกี้ผมได้สติในข่าวผมว่าจะไปฝีมือมันแน่แต่ว่าตอนนี
13: ้ฝันเป็นไงบ้าง
14: พี่เจนี่ไปส่งเด็กที่บ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
13: เรียบร้อยแล้วแล้วฝันเป็นไงบ้าง
14: ตำรวจกำลังสอบปากคำดาวอยู่อะครูใหญ่ก็อยู่ในห้องด้วย
13: ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นผมหมายถึงว่าฝันเป็นไงบ้างตอนเข้าไปเกี้ยของดาวเขาทำอะไรฝันหรือเปล่า
14: ตอนที่เขาหนีอ่ะเขาเอาไม้มาฟาดฉันด้วยเจ็บมากเลย
13: ไหนขอดูหน่อยตรงไหนอ่ะมีแผลปะ
14: ดาเล่นก็ไม่คิดว่าจะเป็นห่วงขนาดนี
13: ้ห่วงสิผมมีแฟนคนเดียวนะ
14: ก็ลองมีหลายคนดูสิจะทุบ
13: ทุบผมจูบนะแล้วเขาเข้าไปนานได้ยังอ่ะ
14: นานแล้วอะ
15: หลักฐานมันมัดแน่นขนาดนี้ยังไงคุณก็โดนโทษนะแต่ถ้าคุณบอกว่าใครเป็นคนสั่งให้คุณทำเนี่ยนะโทษก็จะลดลงนะครับ

0: ็ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันเป็นคนวางแผนเอง
1: ผมรู้ว่าคุณเป็นลูกหนี้

0: นั้นเป็นคนหากินกับศาสนามาโดยตลอดเขาไม่เคยรู้สึกผิดชอบชั่วดีเลยถ้าเขาสั่งให้คุณทำจริงเขาควรจะได้รับโทษชาวบ้านจะได้รู้สถีวัฒน์แท้ว่าเป็นยังไง
1: วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ขอแถลงความคืบหน้านะครับจากกรณีข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อหลวงพ่อสอนและก็วัดโคกปังจังหวัดบึงกาฬจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกอย่างทั้งหมดแล้วครับเชิญคุณดาวครับ
2: ฉันเป็นคนกุเรื่องขึ้นทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วฉันกับหลวงพ่อสอนเราไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันค่ะคืนเกิดเหตุฉันว่ายาหลวงพ่อสอนแล้วก็แอบเข้าไปในกุฏิเพื่อถ่ายคลิปแบ็คเมย์ท่านค่ะส่วนรูปที่ทุกคนเห็นว่าฉันอยู่กับหลวงพ่อ2-2ในหลายๆที่ฉันใช้ AI ลบคนอื่นออกจากตู้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพจใต้กุฏิช่วยลงให้ฉันขอยืนยันนะคะว่าฉันไม่เคยอยู่กับหลวงพ่อ2-2อย่างที่ทุกคนเข้าใจค่ะ
3: แล้วอะไรคุณดาวคือแรงจูงใจอะไรอะคะที่มีการแบบใส่ร้ายหลวงพ่อสอน
1: รบกวนพี่น้องสื่อมวลชนทีละท่านนะครับเริ่มจากช่องวันก่อนครับ
3: ขอบคุณค่ะอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณดาวใส่ร้ายหลวงพ่อสอนคะ
2: ฉันไม่มีทางเลือกค่ะถ้าฉันไม่ทำฉันจะเดือดร้อน
3: เดือดร้อนยังไงอะคะหรือมีคนสั่งคุณดาวทำคะ
2: คนที่สั่งให้ฉันทำเรื่องนี้ก็คือ

0: ไม่มีใครสั่งค่ะฉันเป็นคนทำเรื่องนี้คนเดียวค่ะ เหตุผลก็เพราะว่าฉันเห็นว่าวัดนี้กำลังดังค่ะแล้วก็มีคนบริจาคเงินให้เยอะฉันก็เลยใช้เรื่องนี้ไปขู่เอาเงินจากหลวงพ่อค่ะ
1: เมื่อกี้เหมือนเขากำลังจะซักทอดถึงกำนันแมนแล้วนะคะทำไมอยู่ๆเขาถึงเปลี่ยนใจอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
3: ฉันมั่นใจวันนั้นที่เราไปบ้านเธอฉันแอบเห็นแผนผังเกี่ยวกับวัดโคกปังอยู่บนกระดาษในห้องทำงานของกำนัน
4: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
0: ่เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บรีซสูตรซักด่วน
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon

0: and ask, what's next?
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์

0: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตป้องกันน้ำท่วมชุมชนและย่านเศรษฐกิจ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
4: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
5: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
4: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
6: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
7: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
3: ครึ่งคืนนี้เวลา 20:30
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
9: โทรออก
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: มีนิดเดียว
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: ต้องบีบเต็มแปรง
16: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าไว้บอกเก
17: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
19: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
20: ๆใหม่เคลียร์ประภูมิลิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
21: ฝัน
22: ประพัน
21: ธ์ฝันมีอะไรฝัน
23: ฉันสงสัยว่ามีคนของกำนันแมงแฝงตัวอยู่กับนักข่าว
21: ทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นน่ะ
23: ถ้าเขาเป็นนักข่าวจริงเขาก็ต้องรอแถลงข่าวจบก่อนสิถึงออกไปอ่ะเมื่อกี้ที่ดาวไม่ยอมพูดฉันว่าเขาต้องโดนขู่อะไรแน่ๆ

0: เรียบร้อยแล้วค่ะกำนัน
1: แน่ใจนะเออแค่นี้แหละ
2: ไม่ต้องกังวลนะครับกำนันถ้ามันซัดทอดก็หมายถึงชีวิตแม่มันด้วยมันไม่กล้าแน่ๆครับ
1: แล้วไอ้สันติมันรู้จักบ้านของนางดาวได้ไงวะ
3: หรือว่า

0: วันที่พวกมันมากันที่นี่แล้วแอบเข้าไปในห้องฉัน
1: ไอ้2คนไม่มีทางเข้าไปได้แน่ครับแต่มันมีอะไรแปลกๆอยู่อย่าง
0: อะไรวะ
2: นายห้องน้ำอยู่ไหนหรอ
3: ก็อยู่ข้างล่างไงจะขึ้นมาทำไม
2: ก็ฉันไม่รู้อะเดี๋ยวช่วยคุยกับกำนันให้หน่อยสิเรื่องที่ฉันขอร้องอะนะ
4: ตอนนั้นเหมือนผมได้ยินเสียงในห้องกำนันแต่ผมเปิดประตูเข้าไปก็ไม่มีใครนะครับ
0: สมุดวางไม่เหมือนเดิมต้องมีคนเข้ามาในห้องฉัน
4: ถ้าไม่ใช่ครูใหญ่กับพาฝันจะเป็นใครเลยครับ

0: หลวงพ่อครับเพจใต้กุฏิเนี่ยออกมาขอโทษแล้วนะครับเขายอมรับครับว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบคลิปที่ได้มาจากดาวทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
1: โอ้รู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วนี่ครูผมว่าฟ้องกลับดีกว่าไหมครับเอาทั้งไอ้เจ้าของเพจไอ้คนที่คอมเมนต์นี่ดังเจนนี่มันแคปเก็บไว้หมดแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเวลาที่ใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยแค่ขอโทษไม่พอครับ
2: บางครั้งคนเราก็หลงผิดได้นะโยมแต่สุดท้ายความจริงก็ชนะให้อภัยเขาเถอะ
0: เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมแอบเห็นด้วยกับบุญช่วยนะครับหลวงพ่อถ้าเราฟ้องได้เงินมาเนี่ยเราจะได้เอาเงินไปสมทบทุนซื้อที่ดินคืนจากกำนัน
2: แต่อาตมาเชื่อว่าเราต้องหาเงินได้ครบโดยไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะโยม
1: โอ้ยหลวงพ่อก็เป็นแบบเนี้ยถึงไม่รวยเหมือนพระในข่าว

0: มีอะไรหรือโยม
1: ทุกคนอยากมาขอโทษหลวงพ่อกันนะคะพวกฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้มีทั้งคนที่หลงเชื่อตามข่าวคนที่เคยหมดศรัทธาคนที่ต่อว่าหลวงพ่อหรือตัวอีฉันเองก็ยังเกิดความลังเลสงสัยเลยค่ะ
0: สงสัยได้โยมเพราะอาตมาก็ยังเป็นคนแต่บางคนก็ยังละกิเลสไม่หมดแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่ายึดติดตัวบุคคลจนเลิกศรัทธาในศาสนาน
1: ี่หลวงพ่อไม่โกรธพวกเราเลยเหรอคะ
0: ไม่หรอกโยมก็อย่างที่อาตมาเคยบอกอะวัดโคกปังไม่ได้อยู่ได้เพราะอาตมาที่อยู่ได้เพราะมีพวกเรานี่แหละ

0: ลินอุตส่าห์มาถึงนี่ทำไมไม่เข้าไปล่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะลินแค่แวะมาดูเฉยๆว่าทุกอย่างโอเค
0: ขอบคุณนะลินถ้าไม่ได้เธอช่วยไว้หลวงพ่อคงสึกไปแล้ว
1: ลินก็ทำเท่าที่ทำได้ค่ะขอตัวก่อนนะคะ
0: ฉันมีอีกเรื่องที่อยากคุยกับเธอ
1: แน่ใจนะคะว่าครูฝันมองไม่ผิด
0: ฉันมั่นใจวันนั้นที่เราไปบ้านเธอฉันแอบเห็นแผนผังเกี่ยวกับวัดโคกปังอยู่บนกระดานในห้องทำงานของกำนันแต่เสียดายที่วันนั้นไม่มีจังหวะได้ถ่ายไว้แต่ว่าฉันมั่นใจว่ามันต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันมีรูปถ่ายของวัดทุกมุมรูปแผนที่มีเส้นยงใหญ่เต็มไปหมด
2: แล้วตอนที่ลินเข้าไปในห้องนั้นลินเห็นเหมือนที่ฝันเห็นหรือเปล่าม
1: ันมีผ้าคลุมปิดไว้อะค่ะลินเลยไม่ทันสังเกต
3: อุ๊ยมันจะจริงเหรอคะน้องลินอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเหรอคะ
4: แหมที่ตัวเองน่ะอยู่บ้านกับพ่อแม่กว่าพ่อแม่จะรู้เป็นสาวก็มอปลายแล้วอะ
5: พอทั้งคู่พอ
0: คือกำนันเขาไม่อนุญาตให้ลินเข้าไปในห้องนั้นนะคะลินเขาก็เลยไม่รู
6: ้ข้อมูลนั่นเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้ว่าเขาวางแผนอะไรอยู่ถึงจงใจยึดที่ดินวัดโคกปังตั้งแต่ต้น
2: แต่ถ้าเราจะเข้าไปในห้องกำนันอีกครั้งมันน่าจะยากนะครับเขาคงระวังตัวมาก
1: ให้ลินช่วยไหมคะ
5: ไม่ต้องโยมเท่าที่โยมช่วยพวกเราเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะถ้ากำนันรู้ว่าโยมแอบมาช่วยพวกเราอีกโยมนั่นแหละจะเดือดร้อน
1: ที่ผ่านมาป้าทำร้ายทุกคนมามากพอแล้วถ้ามีใครสักคนต้องหยุดป้ามันควรเป็นลินค่ะ

0: เดี๋ยวแกเคยเข้าไปในห้องทำงานป้าไหม
1: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปาหน้าถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
2: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
1: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นไว้ทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
8: ่ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
9: จัดเต็ม
10: ไอ้ย่า
9: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
10: เยอะ
9: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร1578และสูตร14735
11: ผลผลิตดี
12: เต็มสวน
9: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
13: ต้องบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
14: นินทากันตามสบายนะคะ
15: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ที่เดียว
16: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
17: เวลา4ทุ่ม
16: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
19: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
20: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
21: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได้
22: ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
20: ถ้าคู่ทีมเป็นยังไงเหรอพ่อ
23: คู่ทีมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
18: ครึ่งคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
16: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่
10: ายไปไหนมันทั้งวัน
11: ไปคุยกับโบมาค่ะมันชวนลินเปิดร้านกาแฟด้วยกันและลินก็ไม่อยากอยู่ว่างๆด้วย
10: เดี๋ยวแกเคยเข้าไปในห้องทำงานป้าไหม

0: าไม่อนุญาตให้ลินเข้าไปแล้วลินจะเข้าไปได้ไงคะ
1: แล้วลินอยากเข้าไปไหม
0: หมายความว่าไงคะ
1: ลินบอกว่าจะกลับมาช่วยดูแลธุรกิจของป้าลินก็ต้องรู้สิว่าป้าทำอะไรอยู่บ้าง
0: ที่ป้าไว้ใจลินแล้วหรอคะ
1: แล้วมีอะไรที่ทำให้ป้าไม่ไว้ใจลินล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาป้าอาจจะคิดว่าลินฝีมือไม่ถึงแต่ลินพร้อมทำทุกอย่างเพื่อช่วยงานป้าค่ะ
1: ตามป้ามา

0: แทนผังนั่นไม่อยู่แล้ว
1: มีอะไรลูก
0: ลินแค่ตื่นเต้นนะคะอยากเข้าห้องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ต่อไปนี้ลินเข้ามาใช้ห้องทำงานป้าได้ตลอดเวลาเลยนะ

0: นอกจากธุรกิจเช่าพระแล้วเนี่ยยังมีธุรกิจหนึ่งที่ป้ายังไม่เคยบอกลิศ
1: คืออะไรหรอคะ
0: ค้าวัตถุโบราณมีนักลงทุนชาวต่างชาติก็สนใจของพวกนี้มากเลยนะและป้าเองก็เป็นคนจัดให้เขาตามที่เขาต้องการมันทำรายได้ดีเลยนะลิศเองก็รู้นี่มาเล่นการเมืองมันต้องใช้เงินเยอะ
1: แล้ววัตถุโบราณที่ว่านี่ป้าไปหามาจากไหนคะ
0: หลายๆที่แต่ไม่มีที่ไหนจะทำเงินให้ป้าได้มากเท่ากับที่นี่อ่ะ

0: นี่มันลายแทงนี่คะหรือมันคือลายแทงวัดโคกปัง
1: ใช่เป็นสมบัติที่ป้าตามหามาตลอดมันอยู่ที่วัดโคกปังใต้ต้นโพที่มีเศษพระนี่สมบัติเก่าล้ำค่าอยู่มากมายอาจจะมีมูลค่าเป็นร้อยล้านหรืออาจจะถึงพันล้านเลยก็ได
0: ้นี่เลยเป็นเหตุผลที่ป้ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี
1: ้แล้วป้าก็จะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางป้าเป็นอันขาดครบกำหนด3เดือนเมื่อไหร่ป้าจะไล่ไอ้พวกโคกปังออกไปให้หมดแล้วเราไปขุดสมบัติด้วยกันเนี่ย

0: ที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายตั้งรับมานานแล้วถึงเวลาเอาคืนสักทีนายอานนท์ไม่เคยมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของที่พอศาลตัดสินกำนันก็มาซื้อที่ต่อมันเหมือนกับว่ากำนันวางแผนมาเลยนะครับ
1: กำลังกล่าวหากันอยู่หรือเปล่า
2: ลินรู้แล้วค่ะว่าป้าต้องการอะไรจากที่ดินวัดโคกปัง
3: คุณลินมีหลักฐานเหรอ
2: หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะ

0: าคู่ทีมเป็นยังไงเหรอพ่อ
1: คู่ทีมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
2: ครึ่งคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์บอลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์บอล
10: มะเร็งกระตุย
11: ใช้คิตตี้บาร์ม
12: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
13: ใช้คิตตี้บาร์ม
14: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
15: คิตตี้บาร์ม
14: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันโมกการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิสันโมกการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group High Level Advisor Council on Jobsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคศ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนในปี2568ทั้งสองประเทศได้เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคท่านี้นายทามันซันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกรุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกรุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสส่งสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริด
ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12-16ตุลาคมนี้มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า170หน่วยงานและผู้แทนสถานศึกษาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนและขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน15โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น4ตำบลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์ผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินการในแผนแม่บทระยะที่5ปีที่7ได้พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่า
และความมุ่งมั่นที่จะช่วยการสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปชั่วลูกชั่วหลานในงานมีนิทรรศการอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหวนและซับใต้หมูเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆที่นำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าห่วงเบิ่งมูลมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มดูแลจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคเป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนต่อไป 3,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากนั้นลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สาย
ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบให้ประชาชน 1,000 ชุดบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ประชุมรายงานการเกิดอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซับซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยจากการระบายน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและฝนตกหนักติดต่อกันทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมใน11อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโนนนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟนลิฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีและวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโสมนัสวิหารวัดพิชยยาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทางนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569
สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19 นาฬิกาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่โอปป้าฮาจิมะ
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: มี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแค

0: และปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head & Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
1: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน

0: ทั่วตึกจันนี่เลย
1: ใช่
0: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
5: สวัสดีครับข่าวค่ำช่องวันนะฮะวันนี้อยู่กับผมยศณัชรุตครับเรามาตามกันต่อกับเรื่องของสถานการณ์ฝนนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นจุดต่อไปที่ฝนกำลังจะตกนะฮะอย่างที่เพชรบุรีครับน้ำป่ามาตอนช่วงกลางดึกนะฮะที่ชุมชนวัดกุฏิบางเค็มทำให้ตอนนี้เนี่ยมีคนติดอยู่ในครอบครัวกว่า50ครอบครัวด้วยกันนะฮะกู้ภัยก็รีบลงพื้นที่ครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะและสิ่งที่ต้องการณตอนนี้คืออาหารยาและเวชภัณฑ์ครับเช่นเดียวกันกับอาจารย์ชวฤทธิ์ที่ออกมาเตือนนะฮะในพื้นที่เพชรบุรีณตอนนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเพราะเขื่อนแก่งกระจานเต็มแล้วนะฮะแล้วคลองเองก็ขนาดเล็กครับลักษณะเป็นคอกิ่วนะฮะทำให้กลายเป็นคอขวดของการระบายน้ำกันด้วยส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนกันนะฮะ 13-14 ตุลาคมนี้ครับพื้นที่ภาคตะวันตกนะฮะหลายพื้นที่ตามหน้าจอนะมีความเสี่ยงครับในการเจอน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งกันด้วยส่วน 15-19 ตุลาคมนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงเป็นต้นไปนะฮะซึ่งคุณผู้ชมครับยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือกันได้นะฮะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับ2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและมูลนิธิเรวัชที่นั่นนะฮะกับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับตามหน้าจอและสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะครับขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศด้วยส่วนคืนนี้คุณผู้ชมครับกับซีรีส์ครึ่งนะฮะ บอกเลยว่าห้ามพลาดครับเพราะเนื้อหากำลังเข้มข้นแล้วมารอลุ้นกันนะฮะว่าหัตถาสุดท้ายแล้วจะตามหาไอ้ตีนแบนคนที่ฆ่าแม่ของเธอเจอหรือไม่มารอลุ้นกันได้ครับหลังจบข่าวค่ำช่องวันนะฮะดูสดผ่านทางหน้าจอช่องวัน31และดูอันคัทเวอร์ชั่นผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
7: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เลิกคิดจะแก้แค้นคุณตรงอย่างซะถ้าฆ่าคนครั้งหนึ่งคุณจะนอนหลับไม่สนิทไปตลอดชีวิต
1: คุ้มกันกันยังไงทำไมปล่อยเป็นอย่างนี้
2: ไอ้หมอหัตถามันนี่ขึ้นเรือครับ
1: มันจะทำร้ายคุณตรงอย่างทำไม
3: ไอ้ลูกไอ้หมองมาที่ภูเก็ตมันจะฆ่ากู
1: ภูเก็ตเหรอ
0: ครูทิมกำลังไปขับชนก้มต่ำไว้ใจผม
4: ลบระวัง
1: ทำอะไรกูสั่งให้ยิงยัง
5: ยันทานมันใช้วิชานวดคอแน่
4: ๆครูสาตามไปเจอมันแล้วปล่อยมันไปได้ยังไงฮะครูจะรอให้มันมาฆ่าผมอีกเหรอ
1: ผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับพวกเขา
6: เอาวิชานวดรักษาไปฆ่าคนผลสะท้อนมันจะกลับมาที่ตัวเราแล้วเราก็จะกลายเป็นคนแบบที่เราเกลียด

0: 来玩，参从我们叶问同样，等下来见呗，露露嘿，
1: 行，嗯，嘿，来。

0: จากท่านครับ
1: มึงมาก็ดีแล้วหาตัวหมอหัตถาเจอยัง
0: ยังครับ
1: ถ้าเจอไม่ต้องเอาไปให้กูทิมเอามาให้กูเป็นๆ เลยกูจะจับมันมาตัดแขนตัดขาให้ตายช้าๆเอาโทรศัพท์กูมาเดี๋ยวกูจะโทรให้ชิงให้ชิงไปจับมันมาตอนนี้เลย

0: ไป
1: เร็วๆ
0: ทำอะไร
1: ไป
0: อันนี้ห้องคุณวสันต์หรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่ค่ะนี่ห้องคุณพิพัฒน์ค่ะ
3: ไหนพวกนี้บอกว่ามึงอยู่เฝ้าแทนไม่ใช่เหรอ
4: เมื่อกี้คุณตรงอย่างตื่นมาให้ผมไปสั่งกาแฟให้แต่ตอนนี้หลับไปแล้ว

0: Jo.
1: ดอกไม้ใครวะ
0: ไอ้พัดมันเอาวา
1: เฮียเฮียเฮียเฮียหยางเฮีย
2: เคาน์เตอร์พยาบาลค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
3: ช่วยด้วยครับคนไข้ไม่หายใจครับ
2: ค่ะค่ะค่ะมาเลยยาคนไข้ขาออกไปรอข้างนอกก่อนค่ะเชิญค่ะออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะเชิญนะคะเช
1: ิ
2: ญค่ะเชิญค่ะ
1: ไอ้พัด
4: มึงไปดูกล้องวงจรปิดแล้วโทรบอกกูด้วย
5: ส่วนมึงไปดูไปเลยหนีไฟ

0: หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสามสิบสี่สิบห้า
1: เร็วเร็ว

0: ไปโรงพยาบาล
1: ไอ้พัดมันทำร้ายเฮียหยางแล้วยังพายนางคาถานี้ไปเมื่อกี้ไอ้นี่ก็โดนนางหมอนั่นกดจนสลบไป
2: กดจนสลบอ่ะตรงไหนกดตรงไหนอยู่นี่อยู่นี
1: ่โอ้ยเจ็บกูโอ้ยเจ็บ
2: อยู่นี
1: ่คุณต้องหยางเสียชีวิตแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไอ้พัดยีนางอัฐาพวกมึงตามกูไหม
2: ไม่ต้องไม่ต้องไปตามล่ามันให้เหนื่อยกูจะให้มันมาหากูเอง
1: ด้วยวิธีไหนล่ะครู

0: ณฆ่าต้องอยากทำไม
1: กลับไปหาพ่อคุณซะเราอยากกลับไปที่นั่นอีก
0: คิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอรู้ไหมว่าฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ฆ่ามันด้วยมือของฉันเองใครจ้างคุณมา
1: ไม่มีผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอะต้องอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
0: ไม่จบทำไมใครจ้างมา
1: เอามา
0: ไม่ใครจ้างคุณมา
1: ไม่มีเอาหมวกมา
2: น้องหายไปไหนมาฮะ
1: คุณยังมีคนที่รักและเป็นห่วงคุณรอคุณอยู่อย่าทำให้พวกเขาต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี
0: ้รวมถึงคุณด้วยใช่ไหมคุณฆ่าตรงอย่างพวกมันไม่ปล่อยเผยแน่

0: ผมฆ่าต้องอย่างมันตายแล้วครับพ่อ
1: มึงทำอะไรลงไปกูบอกให้ไปเฝ้าไม่ใช่ฆ่ามัน

0: น้องตรงอย่างคนนี้ใช่ไหมที่คืนนั้นส่งข้อความมาบอกลูกว่าครูทิมกำลังจะมาที่บ้านเรา
1: แล้วยังฆ่าตรงอย่างให้น้องอีก
2: คิดว่าเขาชอบน้องนะ
0: แล้วลูกชอบเขาหรือเปล่าเมื่อคืนที่หายไปเนี่ยไปอยู่ด้วยกันมาใช่ไหม
3: ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดมันไม่มีอะไรเลยค่ะ
1: ยังไม่ได้คิดอะไรเลยน้องต่างหากที่คิด
4: แต่เขาหล่อดีนะคะ
0: มิ้นเข่ง
4: เก่งด้วย
0: มิ้นเข่ง
4: บุกเข้าไปฆ่าโตหยาย
0: ังไม่หยุดอีก
2: แต่พี่เห็นด้วยกับเขานะน้องไม่ควรกลับไปอีก
5: ยังเหลือตีนแบนไง
0: อยากจะเซาซีเรื่องตีนแบนอีกตงหยางตายไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะลูกป่านนี้พวกมันคงตามหาคนที่ฆ่าตงหยางกันแล้วไหนจะพวกที่ทำธุรกิจกับตงหยางอีก
3: ไม่ต้องห่วงพ่อน้องติดตามเพจของอโลคยาแลนด์อยู่ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเขาก็ลงเองอ่ะ
6: ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความให้ผมด้วยความเป็นห่วงผมตงหยางยังอยู่ดีก็อย่างว่าคนดีๆอย่างผมอ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอน
0: ตรงอย่างยังไม่ตาย
7: นี่มันยังไงกันแน่น้อง
3: ต้องเห็นมันตายกับตาเลยนะ

0: ห็นไลฟ์ตรงอย่างป่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันก็เห็นแล้วคุณค่ามันแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวผมไปดูเองคุณระวังตัวด้วยนะถ้ามันไม่ตายจริงๆมันคงแค้นคุณกับผมมากแค่นี้ก่อน
0: เดี๋ยวฉันว่ามันแปลกๆนะเมื่อเช้าต้องหยั่งยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงไปไลฟ์ที่อโลคยาได้อ่ะมันดูไม่ได้บาดเจ็บมันดูปกติเกินไปอ่ะระวังตัวด้วย

0: ี่มินเข่งเอายาให้พ่อกินไปเดี๋ยวน้องทำเอง
1: ได้ค่ะ
2: ถ้าจะบอกให้พี่คุยกับลุงให้กลับไปอ่ะไม่ต้องนะ
1: น้องขอแค่ไปดูให้ชัวร์ว่ามันตายแล้วแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาสัญญา
2: ไปคุยกับลุงเองดิ
1: หวาน
3: น้องคิดแต่จะแก้แค้นให้คนที่ตายไปแล้วไม่คิดถึงว่าที่ยังอยู่บ้างหรอ
2: รู้ไหมว่าเมื่อคืนที่หายไปเนี่ยลุงเขาเป็นห่วงมากเลยนะเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
1: แล้วน้องอ่ะน้องก็นอนไม่หลับเหมือนกันอ่ะน้องหลับตาน้องยังเห็นแม่กับพี่ภาคตายเพราะพวกมันอยู่เลยอ่ะเพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
2: แต่น้องตัวคนเดียว
1: แล้วทำไม
2: น้องจะไปทำอะไรได้ไล่แก้แค้นทุกคนที่ทำกับเราหมดคนนี้มันก็มีคนเลวคนอื่นอีกไงน้องจะปล่อยให้ลุงเฉง้อคอยโดยที่ไม่หันมามองว่าลุงเขาแก่ลงแค่ไหนน้องรู้ปะลุงจะอยู่กับน้องได้อีกกี่เดือนกี่ปีกี่วัน
0: พ่อเป็นอะไรที่น้องไม่รู้หรือเปล
3: ่
0: า
3: เปล่าพี่กรณ์ยังแข็งแรงดีนะ
2: แต่ถ้าน้องจะเอาแต่แก้แค้นสักวันหนึ่งลุงจะต้องเดือดร้อนไปด้วยพี่ไม่อยากให้น้องต้องมาเสียใจเพราะเรื่องนี้นะ

0: วางไว้ตรงนั้น
1: ไอ้พัดไม่เห็นมานะครับครู
2: มาสิยังไงมันก็ต้องมา
3: เรดมอนด์จะวิดีโอคอลหา VIP ครับ
2: เอาสิเอาเลย
4: ครับ

0: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
1: ไม่จบนะเราเนี่ยเลิกยุ่งกับครูทิมได้แล้ว
0: ก็แค่ถามเฉย
2: ๆพ่อพูดจริงๆนะครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว

0: เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะเข้าไปส่งของที่กรุงเทพอะ
1: แล้วจะเข้าไปเอาของที่บ้านด้วยจะเอาอะไรปะ
2: ต้องไปด้วยพี่ว่าไปคนเดียวมันอันตรายจริงๆพ่อ
3: แน่ใจนะนั่นรีบไปรีบกลับ
4: ดูแลน้องด้วยล่ะ

0: พี่ว่าลงไปเอาก็ได้เดี๋ยวน้องดูต้นทางให้
1: ดูต้นทางอะไรไม่ต้องเลยไปด้วยกันนี่แหละ

0: เดี๋ยวจัดการเอง
1: คุณมุก
2: ครูทีมมีเรื่องจะคุยกับพวกเธอ
1: เรื่องอะไรเหรอครับผมมีธุระต้องรีบไปอ่ะ
2: ครูทีมอยากให้พวกเธอเข้าไปพบโดยเฉพาะอัฐา
1: ไปน้อง
2: ไปดีๆเถอะค่ะอย่าให้ต้องบังคับกันเลย
1: คุณรู้ใช่ไหมว่าครูทีมจะคุยอะไรกับน้องผม
3: รอยช้ำที่คอคุณครูทีมทำใช่ไหม
1: ทำไมเขาต้องทำกับคุณขนาดนี้คุณเจ็บตรงไหนอีกไหม
2: รีบไปกันเถอะค่ะ
1: สมมุติ
2: ฉันบอกแล้วไงว่าให้อยู่บนรถ
4: คุณรีบไปเถอะ
1: น้อง
2: ถ้าไม่หนีไปตรงนี้ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วนะ
4: ไอ้พันเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณนะคุณ

0: จอหักขากับครอบครัวฆ่าให้หมด
1: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
4: ่ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture.For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026 รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: Want that glass skin? Plump, firmClear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: คล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟรีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: แรงเงาละครสุดแซ่บแห่งปีที่สร้างกระแสจนกระหึ่มโซเชียลซึ่งพระเอกของเรื่องอย่างเจตเจตพิพัฒน์การันตีเลยว่าเวอร์ชัน2026มีความโมเดิร์นและร่วมสมัย
2: คอมันยังเหมือนเดิมก็คือเรื่องราวที่เป็นฝาแฝดกลับมาแก้แค้นแทนน้องสาวตัวเองอะไรเงี้ยครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ร่วมสมัยแล้วก็การตีความคาแรคเตอร์ต่างๆให้ร่วมสมัยให้ดูสมเหตุสมผล
3: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักคักอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ติดซีรีส์หิวดึกแค่ไหนก็รอด Grab Saver ถูกกว่าชัวร์สั่งเลย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาย
8: ินดีที่ได้เป็นหุ้นส่วนกับครูนะครูนี่คุยง่ายกว่าตรงอย่างเยอะเลย
9: แล้วเรื่องพัดอะลูกน้องที่มันรู้เรื่องมันไม่พอใจกันมากนะ
8: เฮ้ยเด็กคนเดียวเดี๋ยวผมจัดการให้นะเดี๋ยวผมไปก่อน
9: ได้ตัวแล้วใช่ไหม

0: อะไร
1: ผมสงสัยตั้งแต่ตอนไลฟ์แล้วครูทิมใช้ดีปเฟคหลอกทุกคน
0: แปลว่าต้องหยางตายจริงๆดิ
1: แล้วพวกมันก็น่าจะรู้ว่าเป็นฟีเวอร์ของผมแต่ไม่ต้องห่วงพวกตรงอย่างไม่รู้จักที่นี
0: ่ไม่รู้จักแล้วเตรียมปืนทำไมอ่ะ
1: ก็แค่เตรียมไว้

ฮัลโหลพ่อพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นฟังน้องก่อนพ่อไม่ตอนนี้น้องโอเคน้องปลอดภัยดีพ่อฟังก่อนพ่อฟังน้องก่อนเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆยังไม่ได้ทำอะไร

0: ได้ไหมพี่
1: พี่ได้ที่อยู่บ้านครูทิมแล้วจดนะ
0: โอเคโอเคแป๊บนะแป๊บนะไปแล้วถึงละโอ้

Oh!

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนด์รีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนด์รีเพร
1: ์แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ
2: ้อ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี้
5: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
6: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
7: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ผิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: นายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเผยไทยจะเข้าร่วมประชุมอันคอนรอบ2ที่กรุงเฮกระหว่างวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้เพื่อหารือด้านเทคนิคและนำเสนอหลักฐานทางกฎหมายกับกัมพูชาย้ำจุดยืนไทยต้องกำหนดเขตทางทะเลให้ชัดเจนส่วนการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลยังไม่ใช่ประเด็นในเวลานี้

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
3: คจากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
4: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิน
5: ทิมตีนไม่แบน

0: 好难呗。阿灿，别来！阿灿，快快快快！你听没？
1: 嗯。
0: 再念，再念。

0: ที่พ่อไม่อยากให้อยู่กับปู่ทิมเพราะแบบนี้อ่ะเขาน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: ต้องคุณไปบ้านคุณทิมทำไม
0: อยากรู้ว่าเขาตีนแมนหรือเปล่าวันนั้นมันฆ่าแม่ฉันอ่ะ
2: ไอ้ตีนแมน
0: มึงคือไอ้ตีนแมน
3: ไม่ใช่น้อยเลยมึง

0: ตอนผมเป็นเด็กผมอยู่กับแม่ที่กรุงเทพจนวันหนึ่งแม่พาผมไปเซอร์ไพรส์พ่อที่ภูเก็ตแต่มันกลับเป็นวันที่ผมรู้ว่าพ่อผมมีครอบครัวของเขาอยู่ที่นั่นเขามีลูกชายคนกับเมียของเขาหลังจากวันนั้นผมก็ไปนั่งร้องไห้ที่ชายหาดแล้วอยู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเจอผม
1: ภูเก็ต
2: ปวดหัวอย่ายุ่ง
3: ดีขึ้นไหมนี่ร้านพ่อเราไปได้นะ

0: ำตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
1: เพิ่งแต่ผมเห็นคุณกับพ่อคุณไปนวดคนแก่ที่วัดเขาบอกผมว่าพ่อคุณเคยเปิดร้านนวดที่ภูเก็ตผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
0: ้แล้วเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
1: เราต่างก็มีอดีตที่เจ็บปวดชีวิตของผมกลับหลังไม่ได้แล้วแต่คุณยังหยุดได้ตอนนี้เลิกแก้แค้นเลิกตามหาไอ้ตีนแบนเรากลับไปใช้ชีวิตกับพ่อคุณซะผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมวันนั้นต้องมาเปื้อนเลือดเหมือนผม
0: ที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพราะแค่ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะ
2: ฉันที่เคยโดนทำร้าย
1: หลังจากเจอคุณวันนั้นมันลุกขึ้นแม่ผมลดความตายพ่อส่งผมไปอยู่กับลุงที่เป็นมือปืนชีวิตผมเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นคุณคือความสดใสสุดท้ายในชีวิตของผม

0: 喂，
1: 喂，
2: 好。
3: 龙，
2: ช่วยมา
3: ขอบคุณนะครับที่ส่งข่าวไปบอก
0: กลับบ้านมากับพี่ชายคุณเถอะใช้ชีวิตกับพ่อคุณให้มีความสุขเพื่อผมด้วย
3: ไปเนาะ

0: Juan.
1: Huh? What?
0: Come get me. น้องรู้แล้วว่าใครจะช่วยเราได
2: ้น้องน้องเดี๋ยวก่อน

0: อุ้ยขี้นก
1: เฮ้ยคุณตัวเรียกใครอ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
3: แค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
11: เลิกเลิกค่ะ

0: ไปมันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด่น

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
1: ที่เดียว
0: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
0: โทรออก
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกโรงพยาบาลป้องกันระบบสาธารณูปโภคหลักไฟฟ้าน้ำสื่อสารออกซิเจนวางแผนเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าหลังประเมินภาคใต้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักรวมถึงนำหาดใหญ่โมเดลมาจับคู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ท่วม
8: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
9: ่ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
10: อีกไม่นานหรอก
9: ป้าป้า
11: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
10: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
12: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
13: ันกลับมาแล้วนี่
11: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
13: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
11: ตาอย่าทิ้งนี่ไปไหนอีกนะตา
14: ตาหายไปไหนมา
11: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
15: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
11: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
16: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
13: เลิกยุ่งกับนางตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
11: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
14: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
13: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี้
12: วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
14: เออ
17: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
12: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
18: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
11: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
13: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี้
12: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
14: เธอเป็นใคร
12: นุตา
13: แก่แล้วก็เนี้ยปากดีเนี่ยนะมึง
19: แรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: สนับสนุนโดยควิกแซมแซมเข้าเส้นใหม่108ช็อป3แก้วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียวคุกกี้เดนมาร์กสอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ก It's not just a cookie it's Denmark
21: พี่คะสวัสดีค่ะพี่พอจะทราบไหมคะผู้ชายกลุ่มเมื่อกี้เขาไปชั้นไหน
22: ไม่ทราบเลยค่ะขอโทษด้วยนะ

0: ไม่ได
1: ้พี่คะนะคะพี่ช่วยดูให้หน่อยว่าท่านกิจเขาไปทางไหนหนูมีเรื่องสำคัญมากๆต้องคุยกับเขาค่ะ
0: แต่มันผิดกฎนะครับคุณ
1: ไม่มีใครรู้หรอกพี่ชอบนวดไหมหนูนวดเก่งนะเดี๋ยวหนูนวดให้ฟรีเลย

เฮ้ยจะยิงฉันเหรอเนี่ยฮะจะยิงฉันเหรอ

11 12 13 14 15

0: important.
1: เห็นน้องอุ้มถามแบมท่านกิจชัยด้วยหรือเปล่า

0: ท่านกิจเขาทำร้ายคุณทำไม
1: ฉันอยากรู้ว่าท่านกิจใช่ไอติมแบนที่ฆ่าแม่ฉันไหม
2: เลิกตามหาไอติมแบน
3: ว่าแต่วันนี้มาหาถึงที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ติดหนักมากเลย
2: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์
1: แล้วพอหลังจากนั้นจุดนั้นมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปไหมพี่
2: ไม่เปลี่ยนพี
1: ่เฮ้ยพี่เป็นมือกลองวงเจสเตอร์
2: ใช่ครับ
1: ย้ายมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ไง
2: ผมกลัวว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กับลูกลูกก็โตขึ้นทุกวันโดยที่กลับมาอีกทีก็คือลูกไม่สนิทกับเราจะขออุ้มจะอะไรมันไม่ได้อะพี่ผมเริ่มเข้าใจพ่อผมทำไมพ่อต้องกินเหล้าแล้วสูบบุหรี่ทุกวันเพื่อทำงานวะเรารู้ว่าเนี่ยคือความไม่สบายของชีวิตเราเอาความสบายของตัวเราไปแลกอะแต่มันต้องแลก
1: ใช่วัยเลข4อ่ะเป็นวัยที่มันเห็นความชัดเจนว่าสังขารมึงไม่ไหว
2: โอ้โหอาการแบบนี่คืออะไรเนี่ย
1: ผมจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกูมีวันโง่นี่หว่า
2: ใช่ๆๆๆเ
1: นี่ยผมแบบถึงขั้นไปบอกกับเพื่อนว่าบางครั้งนั่งอยู่กับผัวแต่ผัวไม่อยู่ด้วย
2: เฮ้ยพี่ก็เป็นใช่ป่ะ
1: ก่อนที่จะเริ่มรายการของเรานะฮะผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะให้ร่วมสนับสนุนรายการของเราง่ายๆด้วยการกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะฮะการสนับสนุนของคุณจะมีผลต่อกำลังใจของพวกเราเป็นอย่างมากที่จะสร้างคอนเทนต์ดีๆกับพวกคุณต่อไปนะครับอ่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกได้ว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกคอนเทนต์ในโลกโซเชียล
2: อย่าชมเยอะพี่
1: เจ้าพ่อแห่งวงการคอนเทนต์บิดาแห่งผู้เริ่ม
2: พอแล้วพี่พอแล้ว
1: ช็อตคลิป
2: ไม่ใช่คนทำคลิปคนหนึ่ง
1: คุณเป็นผู้บุกเบิกคำว่าเทปคำว่าช็อตคลิปน่าจะเริ่มจากผู้ชายคนนี้แหละเอสเจ็ดวิ
2: สวัสดีครับพี่
1: จริงๆอันนี้ผมพูดไม่เกินจริงพี่เป็นคนแรกที่ทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องดูยาวก็ได้นี่เพราะว่าพี่ใช้เวลา7วินาทีเพื่อเล่าเรื่อง
2: มันไม่ถึงกระดาษนั้นพี่ผมตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแค่เพราะว่ามันเป็นชื่อที่ฟังครั้งแรกแล้วเรารู้เลยว่าเล่นด้วยได้คนคนนี
1: ้7วิไม่ได้แปลว่าคลิปยาว7วิ
2: ไม่ใช่
1: แต่ก็ยังเป็นคลิปสั้นอยู่ดีไม่ได้ยาวมาก
2: ต้องเรียกว่าผมถนัดทำคลิปสั้นแต่จริงๆลองฟอร์มผมทำได้ไหมก็ทำได
1: ้ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะติดพี่จากแบบคลิปที่1มีเพลงแล้วดูทีเดียวในเรื่องเข้าใจยากสั้นมาเข้าใจง่าย
2: ย่อยให้เข้าใจง่าย
1: ใช่แต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์พี่เป็นนักดนตรี
2: ใช่ครับพี่
1: เป็นมือกลองวงเจสเตอร์
2: ใช่ครับ
1: แล้วอยู่ดีๆทำไมย้ายมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ไง
2: ผมจะเป็นคนชอบทำงาน2งานซ้อนกันพี่เพื่อความเซฟของชีวิต
1: มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมาก
2: ครับ
1: โดยเฉพาะยุคนี
2: ้ใช่ครับอาชีพเดียว
1: ไม่พอ
2: เสียว
1: เสียวแน่นอนเสียวแน่นอน
2: คือตั้งแต่สมัยผมทำงานกลางวันใช่ไหมพี่ผมจะเล่นดนตรีกลางคืนไปด้วย
1: อ๋อตอนพี่เป็นเจสเตอร์หรือพี่นั้นพี่ก็มีงานกลางวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับคือก่อนจะเป็นเจสเตอร์อ่ะผมก็คือเล่นดนตรีกลางคืนไปด้วย
1: ครับ
2: แต่ตอนกลางวันคือผมเป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่ง
1: ทำอะไรพี่
2: เป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัททัวร
1: ์อุ้ยมาร์เก็ตติ้งมีหน้าเราครีเอทีฟ
2: ทำนองนั้นครับ
1: ครับ
2: เป็นแล้วก็พอทำดนตรีไปสักพักหนึ่งดนตรีมันเริ่มเป็นเจสเตอร์ดนตรีมันเริ่มเลี้ยงชีพได
1: ้เฮ้ย
2: มันเริ่มเงินเดือนเริ่มหลายหมื่นผมก็แบบเฮ้ย
1: มันเยอะกว่าอาชีพหลักเราละ
2: เราก็ไม่ต้องทำอันนี้แล้วก็ได
1: ้เฮ้ย
2: แล้วเราก็ทำดนตรีไปเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักพักหนึ่งไอ้โค้ดพี
1: ่
2: เสือร้องไห้จะมี4คนใช่ไหมพ
1: ี่ไอ้โค้ด
2: เนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องธุรกิจแล้วเขาเป็นคนพาเพื่อนๆมาทำสิ่งนี
1: ้อ่า
2: เขาก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเรามาทำออนไลน์กันเราก็เริ่มทำออนไลน์เป็นงานซ้อนคือนักดนตรีเป็นงานหลักแล้วทำออนไลน์เป็นงานซ้อนปีแรกๆยังไม่ค่อยได้เงินพี
1: ่ครับ
2: ทั้งปีอ่ะผมจำได้ว่าได้เงินอยู่20,000หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วตอนนั้นที่เขาทำเขามองเห็นอะไรล่ะพี
2: ่มันกำลังเติบโตพี
1: ่
2: โค้ชเขาเป็นคนมองแบบไกลๆเลยพี่เขามองว่าแบบเฮ้ย
1: ได้แน่อันนี
2: ้ตอนนี้เงินสปอนเซอร์มันเริ่มไหลเข้าออนไลน์นะเว้ย
1: ม
2: ันน่าจะเติบโตได้ในอนาคตลองทำกันไหมเราก็เริ่มทำ
1: ปุ๊บ
2: สนุกสนุกไปก่อน

0: ่อนปีแรกอะไรอย่างงี้พอทำไปเรื่อยๆเฮ้ยออนไลน์มันแซงว่ะพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตผมมีลูกพี
1: ่ครับ
0: แล้วกลายเป็นว่าผมอยากจะอยู่กับลูกให้เยอะเพราะว่าคุณบอกหลายๆคนบอกว่าช่วงที่เขาเด็กๆอ่ะเราควรจะอยู่กับเขาให้เยอะ
1: เอ้ย
0: แล้วอาชีพนักดนตรีมันต้องแบบขึ้นเหนือล่องใต้บ่อยพี่ผมกลัวว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กับลูกผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นผมเลิกนักดนตรีแล้วกันครับผมขอทำออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าผมยังเลือกได้ว่าวันนี้ผมจะอยู่กรุงเทพวันนี้ผมอาจจะต้องไปถ่ายขอนแก่นวันนี้ผมอาจจะต้องไปถ่ายเชียงใหม่แต่ผมเลือกเวลาได
1: ้แล้วอาชีพตอนนั้นมันแซงนักดนตรีแล้วด้วย
0: ต้องเรียกว่ามันเริ่มมาเท่ากัน
1: กำกึ่ง
0: มันเริ่มเลี้ยงชีพได้พี่เราก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยถ้างั้นเราเลือกลูกดีกว่า
1: หนึ่งในคนที่คิดแบบพี่เอสคือพี่โจ๊ก
0: โซคู
1: ใช่เขาบอกเหตุผลในการยุบวงโซคูเพราะเรื่องนี้เลย
0: เพราะลูก
1: เขาบอกว่าเขาอยากใช้เวลากับลูกมากขึ้นเขาบอกทำไมอาชีพนักดนตรีคือมันไม่ได้เลย
0: ผมว่าถ้าเทียบกับโจ๊กโจ๊กหนักกว่าผมเพราะว่าวงผมเนี่ยตอนพีคเดือนนึงอาจจะ15งานแต่ผมเชื่อว่าโจ๊กเนี่ยน่าจะโหถ
1: ึ
0: ง20 22ขึ้นไปถึง30ได้แล้วมันจะมีอาการว่าวันนี้เชียงใหม่พรุ่งนี้ไปนครศรีปั๊บขอนแก่นอุดรอุบลแล้วลูกก็โตขึ้นทุกวันโดยที่กลับมาอีกทีก็คือลูกไม่สนิทกับเราจะขออุ้มจะอะไรมันไม่ได้อ่ะพี่
1: มันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากนะพี่เพราะอาชีพนะ
0: อ
1: าชีพสำหรับเรามันก็คือการเลี้ยงชีพเลี้ยงดูทุกคน
0: ใช่ครับ
1: แต่โชคดีที่เรามี2อาชีพก่อนมันเลย
0: เลือกได้เพราะว่าถ้าผมไม่มีช้อยส์ผมเล่นดนตรีอย่างเดียว
1: ครับ
0: ผมก็เลือกไม่ได้พี่ผมก็ต้องขึ้นเหนือล่องใต้อาจจะได้มาเจอลูกแบบเดือนละ10วันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบนึงพี
1: ่เราก็เลยตัดสินใจมาทำ
0: ออนไลน์อ
1: ย่างเดียว
0: ดีกว่า
1: แต่ตอนนั้นอยู่เสือร้องไห้
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่มี S7 วิ
0: ยังไม่มี S7 วิใช่ครับคือจะเรียกว่ามีก็ได้แต่ว่าเป็นช่วงที่ผมยังไม่ได้ขยันทำ S7 วิ
1: คือเรามีเสือร้องไห้ไปแล้วเป็นหับใหญ่
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรามีของเราเองไว้ด้วย
0: คือจริงๆไอ้พี่ S7 วิเนี่ยเป็นเหมือนซับเป็น1แผนกเล็กๆที่อยู่ในเสือร้องไห้พี
1: ่
0: ก็คือใช้คนงานร่วมกันบัญชีใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่คือโค้ชเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทำเสือร้องไห้มาประมาณ5ปีแล้วโค้ชเล็งเห็นว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะมากที่งบเขาไม่สามารถจะจ้างเรา4คนพร้อมกันได
1: ้
0: แต่เขาก็เสียดายเงินในส่วนนี้เขาบอกว่าทุกคนกระจายตัวออกไปครับออกไปรับงานเดียวซะครับ
1: เฮ้ยพี่โค้ชเขาคุ้มหัวธุรกิจมากเลยนะ
0: โค้ชมันคนเก่งเรื่องธุรกิจมากคือผมสูเอียเขาเรื่องนี้เลยเขาแบบเฮ้ยคิดได้ไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยแตกแบรนด์ให้ทุกคนมี
0: ทุกคนไปทำงานเดียวของตัวเองซึ่งตอนปีแรกๆอ่ะผมไม่ขยันทำเพราะรู้สึกว่าก็ทำเสือร้องไห้กับเพื่อนมันสนุกกว่าจะไปดำเดี่ยวทำไมล่ะ
1: ธรรมชาติเราเป็นคนไม่ค่อยทะเยอทะยานนะ
0: ไม่ค่อยพี่ถ้าผมมีพอเท่าที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเท่านี้พอผมโอเคแล้ว
1: อ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งนึงที่มันสำหรับผมรู้สึกว่านี่คือคุณสมบัติที่ดีอย่างนึงนะ
0: จริงเหรอพี่
1: ใช่เพราะมันจะรู้สึกว่ามันไปตรงไหนมันก็รู้สึกมีความสุขอ่ะ
0: อาจจะว่างั้นก็ได้พี
1: ่มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้เราโอเคแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันแฮปปี้มากแล้วชีวิตจะมีความสุขง่ายขึ้นเยอะ
0: ใช่ครับมันจะไม่ทะเยอทะยานว่าแบบเฮ้ยฉันอยากลองขับรถคันละ10ล้านผมไม่เคยมีฟีลลิ่งนั้นเลยผมรู้สึกแบบ จักรยานหรืออะไรก็ได้ให้ผมไปจากจุด A ไปจุด B ได้อย่างปลอดภัยผมพอแล้ว
1: ถ้าเรายังมีกินอยู่ลูกเราได้เรียนหนังสือทุกอย่างโอเคผม
0: และผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกผมเชื่อนะผมไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่
1: า
0: ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเป็นแบบนี้คือเขาไม่ได้ต้องการแบบรวย
1: จริง
0: เขาต้องการแค่ปลอดภัย
1: ความปลอดภัยเนี่ยสำคัญ
0: มีโรงพยาบาลให้ไป มีข้าวให้กิน มีบ้านให้ซุกหัวนอนเสื้อผ้าอะไรก็ได
1: ้
0: ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นได้ปั๊บบางคนก็จะรู้สึกโอเคแล้วแต่ความปลอดภัยแต่ละคนมันระดับมันไม่เท่ากัน
0: ใช่พี
1: ่แต่ของพี่คือเฮ้ยถ้าเงินเดือนประมาณนี้ผมโอเคแล้วดีแล้ว
0: ใช่ครับพี่
1: 7 วีก็เลยไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต
0: ์ช่วงปีแรกๆประมาณ2ปีพี่ปีนึงมีคลิปพี่7วีออกมา2คลิปเพราะผมรู้สึกว่าอุ๊ยบทอันนี้เขียนได้เสร็จพอดีอ่ะทำละกันอะไรเงี้ยก็ทำคลิปออกมาไม่ได้ขยันผมมาเริ่มขยันจริงๆตอนมีลูกคนที่2
1: เริ่มไม่ปลอดภัย
0: ใช่ครับความปลอดภัยไอ้ที่เราเคยคิดว่าปลอดภัยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเริ่มแบบเอ๊ะตอนแรกอ่ะเราไม่ได้มองอะไรเลยพี่พอมองไปไกลๆว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าโรงเรียนแล้วมันต้องโรงเรียนแบบไหนเราต้องซื้อสังคมแบบไหนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่นี่โคตรเป็นความเครียดของคนเป็นพ่อเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คนเดียวยังพอรู้สึกว่าเอาอยู่
0: เอาอยู่
1: เอาอยู
0: ่พอได้

0: เออ
1: พอคนที่สองออกมา
0: ภรรยาเราก็ทำงานเราก็ต้องช่วยกันอะไรเงี้ย
1: คนละไม้คนละมือ
0: พอคนที่สองปั๊บไม่ได้เราต้องให้ภรรยาเราออกจากงานเพื่อดูแลเขาเป็นฟูลไทม์แล้วแสดงว่าเราต้องเร่งเครื่องขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวแล้วพอมีลูกสองคนปั๊บโอ้โหต้องเร่งขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัว อะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่ภาวะความรู้สึกของการเป็นผู้ชายคนหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะที่เราทำงานหาเงินเป็นแกนหลักของบ้านโดยที่เราตัดใจว่าให้ภรรยาเนี่ยมาอยู่เลี้ยงลูกอะหนักไหม
0: หนักพี่คือผมเริ่มเข้าใจพ่อผมตอนนั้นเลยว่าแบบทำไมพ่อต้องกินเหล้าแล้วสูบบุหรี่ทุกวันเพื่อทำงานวะ ทำไมวะคือเหล้าและบุหรี่ของพ่อผมคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องมือประกอบอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเคยชิน
1: เหมือนเขาติดอะ
0: ที่ทำให้สมองเขาวิ่งไปข้างหน้าได
1: ้
0: เขาก็เลยต้องทำอย่างนี้ทุกวันเออผมเริ่มแบบอ๋อ
1: เข้าใจแล้วครับพ่อ
0: เข้าใจแล้วครับพ่อเออ
1: จริงจริงมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใจพ่อเราจนกระทั่งเรามีลูกเองจริงๆว่า
0: ใช่
1: เขาแบกอะไรไว้บนบ่านะ
0: ใช่มันเหมือนแบบเรารู้ว่าเนี่ยคือความไม่สบายของชีวิตเรามันเหมือนแบบมันต้องบดขยี้มันเหมือนต้องเอาความสบายของตัวเราไปแลกอ่ะแต่มันต้องแลก
1: ใช่มันไม่มีบอกว่าไม่แลกได้ไหมอะไรไม่มีคำว่าไม่ได
0: ้ไม่ได้พี
1: ่หน้าที่ของมึงคือ
0: วิ่งไปข้างหน้า
1: วิ่ง
0: เพื่อไปหาเงินอะไรก็ได้มาให้คนที่เขาที่เรา รักเขาอะ
1: เคยมีภาวะของการหมดไฟไหมเพราะว่าถ้าแบกเราแบกไว้อย่างเงี้ยเยอะมันต้องมีแน
0: ่หลายๆที่เวลาผมไปเป็นวิทยากรพี่เขาก็จะถามว่าพี่ครับพี่หาไอเดียยังไงแล้วเวลาพี่หมดไฟพี่ทำไงมึงไม่มีทางหมดไฟคำนี้ห้ามอยู่ในสารระบบของมึงเหมือนแบบนอนอยู่คือมันมีคำว่าท้อมันมีคำว่าหมดไฟมันมีคำว่าเหนื่อยพี
1: ่
0: แต่คือแล้วลูกมึงกินอะไร แล้วพ่อแม่มึงอะอยู่ยังไงตื่นลุกหอกหักลุกขึ้นมาทำงานเดี๋ยวนี
1: ้มันทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่มี
0: มันหยุดไม่ได้พี่เออมันหยุดไม่ได้พี่ไม่เคยเป็นหรอ
1: เป็นแต่มันจะมีแวบนึงขึ้นมาว่าทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยทำไมเราต้องออกไปด้วยอะไรเงี้ยแต่มันแป๊บได้แป๊บเดียวแหละ
0: มันได้แค่คิดแค่ว่า
1: ใช่
0: ไม่อยากไปเลยว่ะแล้วมันจะเหมือนแบบออกไปเลย
1: จริง
0: ไอ้งั่ง
1: มึงหันไปดูลูกเมียมึงที่นอนอย
0: ู่ใช่เพราะเนื้อแท้ของผมอ่ะเป็นคนขี้เกียจพี่ใช่ไหมคนผมคิดว่าส่วนใหญ่อ่ะเราคือสัตว์ตัวหนึ่งที่แบบเราอยากจะนอนนิ่ง
1: ๆเอาจริงผมเคยเชื่อด้วยซ้ำว่าจริงๆมนุษย์ควรจะมีภาวะจำศีล
0: ใช่ไหมพี่
1: ใช่เพราะเรารู้สึกว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ากูจะต้องจำศีลหรือเปล่า
0: เฉยๆหรือเปล่านะ
1: เออข้างหน้าไม่มีอะไรกินหรอกมั้งเราควรจะนอนอยู่ในถ้ำ
0: หน้าบ้านเราจริงๆก็มีมะม่วงนี่ใช่ไหมหลังบ้านก็มีมะยมจะไปไหนอ่ะ
1: จริงมันจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพอภาระเนี่ยเออตั้งแต่มีลูกมาผมก็ลูกสองคน
0: อืม
1: เหนื่อยมันก็ไม่มีความรู้สึกว่า
0: ใช่ไหมล่ะพี่ก็ต้องรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนแบบ
1: มันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลเหมือนกันนะ
0: ใช่พี่
1: วัยเลข4อ่ะเป็นวัยที่มันเห็นความชัดเจนว่า
0: สังขาร
1: มึงไม่ไหวอ่ะเป็น
0: ไหมครับ
1: อะไรที่แสดงออกถึงความรู้สึกพี่รู้สึกว่ากูแก่ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร
2: ่ Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
4: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
6: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร์
9: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
13: ยังเบื่อง
14: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไข่จะร้อนดีกัน
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
2: อร่อยก็
3: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: Is that good?

0: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจิวาเฮ
1: อุ้ยขี้นก
2: เฮ้ยคุณโตเรียกใครอ่ะ
1: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
1: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม่
2: อุ้ย
5: ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
8: ่ Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
9: วัยเลข4อ่ะเป็นวัยที่มันเห็นความชัดเจนว่าสังขารมึงไม่ไหวอ่ะเป็น
10: ไหมครับ
9: อะไรที่แสดงออกถึงความรู้สึกพี่รู้สึกว่ากูแก่ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่
10: 40พี่มันหักลงแบบ
9: ใช่ไหม
10: ตอน30อ่ะผมยังพอจะนอน5ชั่วโมงแล้วร่างกายยังฟังก์ชันได้อยู
9: ่
10: แต่พอ40ปั๊บนอนต่ำกว่า6ปั๊บโอ้โหอาการแบบนี่คืออะไรเนี่ย
9: แล้วมันช็อกเหมือนกันนะคือเราไม่เคยสมองตื้อ
10: ใช่พี่
9: คิดว่าคือแต่ก่อนตอนเด็กๆเราเหมือนแบบเราจะไปกินเหล้ากับเพื่อนจะไปปาร์ตี้ยังไงอะตื่นเช้าเราเคมา
10: ไปได
9: ้เฮ้ยจะเขียนบทเหรอเฮ้ยจะคิดอะไรมามาดิ
10: ตอน25 26อ่ะโอ้โห มาเลยครับผมไหว
9: พอเลข4อ่ะขนาดนอน7ชั่วโมงตื่นมาอีกดีก็ทำไมตื้อจังวะ
10: อยากนอนต่อจัง
9: แล้วมันทำให้เราอ่ะขาดความมั่นใจมากเหมือนกันนะ
10: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพี่
9: ใช่ผมจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกูมีวันโง่นี่หว่า
10: ใช่ใช่ใช่ใช่
9: ตอนเด็กๆจะรู้สึกว่าเราไม่มีวันโง่คือหมายถึงว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะคิดอะไรได้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดได้นั่งเดี๋ยวก็คิดได้
10: โยนโจทย์มาครับ
9: พอตื่นปั๊บเริ่มไม่มั่นใจเฮ้ยกูจะมีวันที่กูตื่นนะมึง
10: เอ๊ะแล้วถ้าอยู่ไปอีกปี2ปี
9: มันจะตื่นลงไหม
10: มันจะตื่นกว่านี้ไหมแล้วมันจะวนกลับมาที่เดิมว่าแล้วลูกเมียกูกินอะไรอ่ะเนี่ย
9: เวลาพี่เหนื่อยพี่ทำยังไงเวลาพี่เหนื่อย
10: โหส่วนใหญ่ผมนอนนิ่งๆพี่อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยแค่เรานอนแล้วได้ยินเสียงเขาเล่นอยู่ข้างๆอะไรเงี้ย
9: โอเค
10: นั่นคือความสุขแล้วแต่ถ้าจะสุขขั้นกว่าเริ่มเป็นทุนนิยมหน่อยผมจะไปนอนโง่ๆนั่งโง่ๆอยู่ในสวนสาธารณะญี่ปุ่นพี
9: ่เอ้ยต้องญี่ปุ่นเนี่ย
10: ต้องญี่ปุ่นด้วย
9: เดี๋ยวทำไมพี่ไปนอนที่สวนสาธารณะญี่ปุ่น
10: ผมชอบการแค่เอาตัวไปอยู่ที่ญี่ปุ่นพี่ไม่ต้องไปภูเขาไม่ต้องอะไรอยู่ในเมืองโง่ๆพี่เดินแล้วทุกอย่างเป็นระเบียบเส้นถนนตรงๆตัวหนังสือบนถนนชัด
9: ๆเล็กๆน้อยๆ
10: อะไรต้องอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วแบบมีความสุขมีความสุข
9: ผมเชื่อว่าน่าจะมีใครหลายคนที่คิดแบบนี้นะคือแบบว่าต้องการความแบบเมืองที่เป็นระเบียบ
10: เป็นระเบียบแค่นั้นนี่เห็นแล้วมันก็แบบสายไฟไม่มีสายไฟอยู่ไหนวะไม่มีสายไฟว่ะอะไรอะไรมันตรงมันอยู่แบบ in place ไปหมด
9: คนเดิน
10: อะไรอย่างเงี้ยเ
9: ป็น
10: ทางเดียวกันโอ้โหฟิน คือถ้ามีคนถามผมว่าเวลาผมเหนื่อยผมอะไรผมชาร์จพลังตัวเองยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยพี
9: ่ญี่ปุ่น
10: ถ้าแบบใช้ทุนทรัพย์นะพี
9: ่
10: แต่ถ้าแบบไม่ใช้ทุนทรัพย์ก็คืออยู่บ้านนิ่งๆขุดดินมั่งปลูกต้นไม้มั่งแต่ขอให้แบบได้ยินเสียงภรรยาได้ยินเสียงเมียไปกินข้าวกับพ่อแม่อย่างเงี้ยได้อยู่กับครอบครัว
9: อยู่บ้านพี่พูดไหม
10: โอ้น้อยนะพี
9: ่มันเป็นเหมือนกันเลยคน

0: แบบส่วนใหญ่คนในสายงานครีเอทีฟหรือคนในสายงานเอนเตอร์เทนข้างนอกสนุกๆพอกลับบ้านมันเราพูดน้อยมากเลยถ้าจะเหมือนแบบกูอยากจะแบบเป็นหินนั่งนิ่งอยู่บ้านเลยภรรยาผมมาตอนคบกับผมแรกๆอะทุกคนก็จะถามว่าเป็นไงเป็นเมียพี่เกลือตลกถามจัง
1: หวะอะไรเลย
0: อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เงียบกิ๊บ
0: บ้านพี่เป็นไหม
1: เงียบกิ๊บคือผมก็คุยกับภรรยาบ้างเราก็มีดูข่าวแล้วเราก็มาคุยกันว่าอ่ะหัวข้อข่าวนี้เป็นยังไงอ่ะคุยเรื่องเหตุบ้านการเมืองกันแต่ภรรยาผมจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสมมติถ้าผมยืนรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วเขาเรียกแล้วผมไม่หันอะจิตหลุดไปแล้วคือผมคิดงานอยู่คิดเหมือนแบบกำลังรดน้ำอยู่แล้วแบบอุ๊ยบทอันนี้ดีจังมันวิ่งเข้ามาปั๊บผมจะเริ่มคิดแล้วอ๋อถ้า A เดินเข้ามา B ต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ด้วยกันใหม่ๆแต่งด้วยกันใหม่ๆพี่เขาจะไม่เข้าใจว่ามึงเป็นอะไรอยู่ดีๆก็แบบเหมือนแบบเฮ้ย
0: หายไป
1: ไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พออยู่กันมาเนี่ยประมาณ12ปี13ปีเวลาลูกเรียกผมแล้วผมไม่หันนะเขาบอกแล้วป้าคิดงานอยู่ปล่อยมันไป
0: เฮ้ยเป็นเหมือนเมียผมอ่ะถึงขั้นไปบอกกับเพื่อนว่าบางครั้งนั่งอยู่กับผัวแต่ผัวไม่อยู่ด้วย
1: ใช่เอ้ยพี่ก็เป็นใช่ป่ะหรือคนคิดบทอะไรมันจะเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะพี
0: ่ใช่คนที่เราทำงานกับความคิดได้เยอะมันจะมีภาวะของการแบบอยู่ดีหลุดหลุดออกจากแบบที่เราสมมติเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะมีภาวะคุยกันสักพักแล้วก็
1: ใจมันลอยไปถึงโลเคชั่นที่เราจะถ่ายละ
0: แต่ผมมารู้ตรงนี้เพราะว่าพอผมจุดเนี้ยจุดที่ผมไม่ได้เขียนบทแล้วผมมาเป็นพิธีกรอย่างเดียวอะภาวะนี้หายไปใช่ภาวะเนี้ยมันจะหายไป
1: เพราะว่าพี่ต้องอินเทอร์แอค
0: เพราะว่างานเรามันไม่ได้ถูกฝึกให้แบบไปอยู่กับความคิดตัวเองบ่อยๆเหมือนตอนเขียนบทแล้วเพราะมันกลายเป็นอยู่กับคนตรงหน้ามันก็เลยเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่เมียบอกว่าเหมือนได้ผัวกลับมาหลังจากผมยังทำพิธีกร
1: โอเค
0: แล้วการแบบทำงานกับบ้านพี่แบ่งเวลายังไงอ่ะหรือว่าเราทำงานที่บ้านด้วย
1: ทำงานที่บ้านพี่เพราะว่าข้อดีของงานผมอย่างหนึ่งก็คือว่าผมออกจากบ้านเฉพาะวันที่ต้องถ่ายแต่ก็ถ่ายทุกวันอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างผมจะมีงานสองพาร์ทคือเสือร้องไห้เนี่ยจะทำงานทุกจันทร์พุธศุกร์ออกไปทานร้านอาหารออกไปนั่งเนี่ยคุยเหมือนที่ไปร้านประจำพี่ชาคิดกับพี่อ
0: ่
1: ะอย่างนั้นอ่ะผมจะทำจันทร์พุธศุกร
0: ์
1: ส่วนอังคารกับพฤหัสจะเป็นวันของพี่เอเจ็ดวิประชุมทีมบ้างไปดูโลเคชั่นบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็มีวันถ่ายบ้าง
0: โอ้โหพี่ทำงานกับทุกวันเลยนะ
1: ก็เสาร์อาทิตย์จริงๆบางวันก็ไม่เว้นพี่มีแบบรับวิทยากรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็แปลว่าออกจากบ้านกับทุกวัน
1: แต่ข้อดีอย่างนึงคือผมยังได้กลับบ้านทันลูกนอนกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรคือผมต้องเหมือนแบบผมห้าให้จุ๊บหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้คือเหมือนแบบต้องทำ
0: อันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่แบบต้องการและจะต้องทำให้ได้ทุกวัน
1: ใช่พี่ถ้าเป็นไปได้อยากทำ
0: ทำไม
1: ไม่รู้สิมันเหมือนเราพอเราทำแล้วรู้สึกเอ้ยมันมีความสุขแฮะแต่คือผมก็ไม่ใช่เป็นพ่อที่ดีขนาดนั้นนะครับคือบางจังหวะพี่ผมมีบางทีก็นั่งเล่นเกมมั่งแต่ผมได้ยินว่าลูกเนี่ยนั่งต่อเลโก้อะไรอยู่ข้างหลังผมก็โอเคหรือผมอาจจะแบบนั่งพิมพ์งานรีบปั่นงานส่งลูกค้าบ้างแต่ขอให้รู้สึกว่าภรรยาอยู่ตรงนี้มีเสียงเมียมีเสียงลูกอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยผมแฮปปี้แล้ว
0: ขอให้เขาอยู่ใกล้ๆ
1: แล้วพอเขาจะเข้านอนผมจะต้องผมพาให้จุ๊บหนึ่งทีไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวโตอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เมื่อก่อนพี่คนซื้อของเล่นไหม
1: โอ้จริงจริง
0: ของเล่นเยอะไหม
1: ผมไม่ค่อยเป็นคนสะสมผมไม่ค่อยอะไรเลยพี่ผมจะเปลืองตังกับอะไรหรออาจจะเป็นโชคดีของผมไม่ค่อยเปลืองตังกับอะไรนอกการพนัน ผมติดไพ่
0: นี่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่จะคุยกันเรื่องนี
1: ้ครับพี่
0: นี่เขาพี่คือแบบเคยแบบติดหนักมากเลย
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask.What's next?
4: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
5: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปีสาม

0: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: Let the soy 300 milliliters Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
3: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
11: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
12: อีกไม่นานหรอก
13: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองแล้วตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
12: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
14: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
15: ันกลับมาแล้วนี่
13: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
15: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
13: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
16: ตาหายไปไหนมา
13: ไอ้เก็ดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
17: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
13: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
18: ว้าวขนมจะพามาลบ
15: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
13: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
16: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
15: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
19: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
20: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
21: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
22: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
13: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
15: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
21: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
16: เธอเป็นใคร
21: มึงตาแก่แล้วตรงเนี้ย
15: ปากดีนะมึง
23: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
24: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
25: ด้วยเขาพี่คือแบบเคยแบบติดหนักมากเลย
26: ก็เสียไปหลักล้านนะพี่รวมๆทั้งชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ย
25: เป็น
26: หลักล้านอยู่เหมือนกันพี
25: ่เสียแบบในหนึ่งวันที่เสียมากที่สุดจำนวนเงินมากที่สุดมันเท่าไหร
26: ่400,000อะไรอย่างเงี้ยมี
25: พี่อันนี้คือไปเล่นในไหนพี
26: ่มาเก๊าพี่
25: ไปอ๋อเข้าคาสิโน
26: ใช่ครับ
25: คือตั้งใจเพื่อจะไปเล่นคือเป็นคนเราชอบเล่นกันตั้งแต่ตอนไหนพี่เพื่อน
26: ต้องบอกว่าคนที่ชักพาผมเข้าสู่วงการนี้คือพี่โค้ชเช่นกัน
25: อีพี่โค้ช
26: แต่ต้องบอกว่าไอ้โค้ชเนี่ยมันเป็นคนมีดวงการพนันดีมากๆคือในชีวิตพี่อ่ะพี่จะค้นพบว่ามันจะมีคนแบบนี้อยู
25: ่มี
26: ซึ่งมัน
25: ไม่ใช่คนแบบเรา
26: ซึ่งมันไม่ใช่คนแบบเรามันเป็นคน โค้ชเนี่ยเป็นคนที่บวกกับการพนันพี่มันสามารถไปได้เงินเป็นหลักล้านจากคาสิโนได
25: ้เฮ้ย
26: ใช่พี่
25: คือเข้าไปแล้วเดินออกมาแล้วมันก็กลายเป็นทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบนี
26: ้เฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่แต่ครั้งแรกเลยที่เกิดขึ้นคือ เหมือนตอนสมัยหนุ่มๆอายุ20กว่าๆพี
25: ่
26: เราอยากลองไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆในชีวิตนะพ
25: ี
26: ่แล้วที่มันถูกที่สุดคือมาเก๊
25: า
26: เพราะว่าโรงแรม5ดาวมันถูกเพราะว่าเขาอยากให้เราไปนอนแล้วก็ไปเล่นการพนันในนั้นตั๋วเครื่องบินก็ถูกไปแค่3ชั่วโมงอะไรอ่ะไปกันแล้วพอไปครั้งแรกปั๊บเฮ้ยได้ฮะ
25: นี
26: ่มันได้
25: นี่แหละนี่แหละการเข้าสู่วงการเนี้ยมันจะเริ่มจากอย่างนี้
26: ใช่พี่มีคำพูดหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าใครก็ตามที่เล่นการพนันครั้งแรกในชีวิตแล้วคุณเสียดวงคุณดีมากเพราะว่าคุณจะแหยงการพนันแล้วคุณไม่อยากเล่นมัน
25: ผม
26: พี่เป็นแบบนั้น
25: ใช่แล้วผมก็ไม่เล่นเลย
26: พี่ไปเล่นที่ไหน
25: ผมไม่เหมือนอารมณ์บ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้แหละแล้วเราก็เล่นเล่นสิแบบทุกแล้วทุกครั้งที่ผมลงการพนันผมเสียครั้งแรกทุกครั้งเสียตลอดเคยไปออสเตรเลียไปกับภรรยาไปขอเมียแล้วมันก็มีไอ้ตู้ที่มันหยอดโยก
26: สล็อต
25: แล้วผมก็เป็นคนที่แบบขี้เกียจไปนั่งไงก็แบบหยอดเอาจะกวนก็เล่นทั้งทีอ่ะหยอดไปเลยเต็มสตรีม
26: อ๋อใส่มือเดียวหนักๆให้รู้ไปเลย
25: กรึ๊กอ่ะไปนั่งดื่ม
26: อ๋อ
25: เออก็เลยแบบเนี่ยจริงด้วยคือผมก็เลยรู้สึกว่ามัน
26: ไม่ใช่
25: แต่ของพี่ได
26: ้พอไปครั้งแรกปั๊บอ่ะสมมุติว่าเราใช้เงินในการไปเที่ยวค่าโรงแรมบวกค่าตั๋วเครื่องบิน 20,000 บาทไปเล่นปั๊บเฮ้ยได้ 30,000
25: เที่ยวฟรี
26: เที่ยวฟรีมีเงินกลับบ้านด้วยเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ3ทริปป่ะพี่ได้หมดได้หมดได้หมดแล้วเราเริ่มแบบเฮ้ยอีซี่มันนี่เราจะหาเงินแบบใช้
25: เราจะมาตื่นเช้าไปทำงานทำไม
26: เพื่ออะไรเล่นการพนันสิเพื่อนเท่านั้นแหละพี่มันเริ่มดาวฮิลจากตรงนั้นพอเราเริ่มแบบเสียแบบครั้งแรกๆผมเริ่มเสียแบบ 50,000 แล้วเราเริ่มแบบไม่เป็นไร
25: เราไอ้ที่เราได้มามันยังโอเคอยู
26: ่เดี๋ยวคราวหน้าเราไปเอาคืนได
25: ้
26: มันเริ่มเสียเป็นหลักแสนพอหลายแสนปั๊บตอนนั้นการเล่นดนตรีของผมมันเริ่มได้เงินเยอะขึ้นกระสุนมันเริ่มเยอะมันก็เลยเริ่มใส่แรงขึ้นแรงขึ้น
25: อำนาจมี
26: ใช่พี่จนแบบจนครั้งที่หนักสุดก็คือไอ้ครั้งที่เสีย 400,000 อะไรเงี้ยแล้วผมพอเสียเสร็จปั๊บผมกลับขึ้นไปนอนบนห้องอ่ะแล้วนอนแผ่แล้วคิดในใจว่าเราทำอะไรอยู่วะนี่เงินเก็บมึงนะเว้ย
25: เ
26: พราะตอนนั้นคือเงินเก็บทั้งชีวิตอะพี่คือศูนย
25: ์โยนลงไปหมดเลย
26: โยนลงไปหมดเลยพี่แล้วเหมือนแบบนี่คืออะไรอะเราทำอะไรในชีวิตอยู่หน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาเลย
25: ไม่อยากถามภาวะจิตพี่มันไม่ใช่แบบตูมเดียวมัน 400,000 หรอกมันต้องมีจังหวะที่แบบมันค่อยๆเติมลงไปตอนนั้นใจเรามันคิดอะไรเหรอ
26: ของหายอยากได้คืนสับพวกผมเรียกกันว่าตามควาย
25: ตามควาย
26: เหมือนควายหายแล้วเหมือนแบบว่าเอออยู่ไหนลูกเอ้ยไปตามยิ่งตามปั๊บลงตมลงโคลนลึกลงไปเรื่อยๆอุ้ยสายดูด
25: แล้วพอหลังจากนั้นจุดนั้นมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปไหมพี
26: ่ไม่เปลี่ยนพี
25: ่เฮ้ย 400,000 ยังไม่เปลี่ยนเหรอ
26: ไม่เปลี่ยนพี่คือมันเล่นเบาลงเหมือนมีสติมากขึ้นแต่มันยังติดฟีลลิ่งพี
25: ่ทุกวันนี้ยังไปไหม
26: ยังไปอยู่พี
25: ่แต่เราควบคุมได้แล
26: ้
25: ว
26: เราควบคุมได้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเสียเท่านี้พอเลิกเราจะไม่ตามควายแล้วงบมันจะไม่ใช่หลักแสนมันไม่ใช่หลักหมื่นแล้วบางทีผมเสีย20,000ผมเลิกละเพราะว่ามีลูกแค่นั้นเลยพี
25: ่
26: เพราะผมอุ้มเขาแล้วบอกว่าม
25: ันไม่ได้แล้ว
26: นี่มันทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ใช่ของเราละเป็นของเขาละ
25: มันจะมา 400,000 ไม่ได้แล้ว
26: ไม่ใช่ละการจะไปเอาอยู่ดีๆเอาเงินไปโยน10,000เพื่อแทงมือนึงไม่ได้ละเพราะนี่คือเงินลูกต้องใช้เรียนหรือเปล่าลูกต้องใช้ทำอะไรหรือเปล่า
25: อันนี้ก็คิดซะว่าเอาตังค์ไปเสียเขานั่นแหละอยู่แล้วเลยกำตังค์ไปเนี่ยเพื่อไปเอาบรรยากาศนั้นให้คิดอย่างนี้ไปเลย
26: ใช่เหมือนไปเที่ยวเพื่อเข้าไปนั่งในคาเฟ่อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่ถ้ามีงบอยู่แค่นี้ตัด
25: คาเฟ่นี้ใช้เงินค่านั่ง 20,000 ก็คิดไปแค่นั้น
26: แค่นั้นพอเลิก
25: มันก็ทำให้เราไม่รู้สึกว่าจะได้จะเสียมันไม่ค่อยมีผลกับเรามาก
26: ใช่ครับและหลังๆผมจะไม่เล่นหนักเหมือนตอนสมัยหนุ่มๆแล้วผมจะไปเล่นแบบกดตู
25: ้
26: ตาละ100บาทอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เล่นกระป๋องกระแป้งไป
25: เขาไปเอาบรรยากาศ
26: ไปเอาฟีล
25: ถ้าวันหนึ่งลูกเราอยากเล่น
0: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับอภิชาติครับจากทีมกาญจนภัยรินทร์ครับ12ตุลาคมนะครับผู้ชมครับวันพรุ่งนี้วันหยุดราชการดังนั้นวันนี้ดูข่าวดึกได้นะฮะอ้าวเราไปเริ่มกันที่การแจ้งเตือนภัยแม้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายพื้นที่จะรู้สึกว่าน้ำลดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มีคำแจ้งเตือนเรื่องน้ำจากกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนริมคลองเขตสายไหมเขตคลองสามวาก็เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะว่ารับน้ำจากปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพมหานครทางคลองหกวาสายล่างนะครับคุณผู้ชมครับแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็เขตคลองสามวานะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นมีแผนบริหารจัดการน้ำรับน้ำจากคลองหกวาสายล่างมาจากปทุมธานีแล้วเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้มีชุมชนไหนบ้างก็คือชุมชนริมคลองสองอันนี้อยู่ที่สายไหมนะฮะแขวงคลองถนนเขตสายไหมชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและก็แขวงอเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาด้วยนะฮะ ชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันออกแล้วก็แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวานี่คือประกาศล่าสุดจากกรุงเทพมหานครนะฮะเราเริ่มมาที่น้ำเราก็ต่อกันที่น้ำเลยกันละกันนะครับฝนตกหนักตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันย้ายภาคไปแล้วจากที่ตกหนักภาคกลางใช่ไหมครับแล้วก็ไปภาคตะวันตกใช่ไหมฮะมันกลับมาภาคตะวันตกอีกครั้งแล้วก็ต้องแจ้งเตือนกันว่าตอนนี้ภาคใต้ก็เตรียมตัวเฝ้าระมัดระวังกันได้เพราะว่าตอนนี้มันไปถึงเพชรบุรีแล้วนะฮะอ้าวฝนกระหน่ำน้ำป่าไหลหลากภาพนี้คือภาพที่ราชบุรีครับนี่ฮะ
1: ก่อน
2: เย็น
3: เราฝึกไว้ก่อน
2: ถอยมาโอเคถอยใกล้ๆตรงนู้นขึ้นมาใกล้ๆ
4: โอ้สู้ๆ
2: ล
4: ู
2: ก
4: น
2: ี่
4: มา
2: ขึ้นมาโอเค
0: นี่ก็คือนาทีชีวิตของเด็กชาย2พี่น้องนะฮะติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีต้องอาศัยเกาะต้นไม้รอความช่วยเหลือแล้วก็จมอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงนะฮะพี่ชายตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ให้ช่วยน้องก่อนเพราะว่าน้องน่ะไม่ไหวแล้วก่อนที่ทีมกู้ภัยจะช่วยทั้งคู่ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยอีกจุดหนึ่งครับมีกระบะที่พาคณะพระเดินทางมาถูกน้ำป่าพัดตกบ่อช่วยเหลือพระแล้วก็คนขับไว้ได้นะครับในขณะที่ยังมีพระณัฐพลลูกสูญหายนะฮะล่าสุดทีมกู้ภัยค้นหาจนพบร่างพระสงฆ์ที่สูญหายแล้วส่วนที่อำเภอเมืองราชบุรีฝนที่ตกแช่นานหลายชั่วโมงฮะทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วชาวบ้านขนของหนีแทบไม่ทันทั้งลูกไก่ก็ตายไปเป็นไก่ชนด้วยราว30ตัวพืชผลทางการเกษตรนั้นเสียหายหลายร้อยต้นในขณะที่คุณยายวัย77ปีครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่ต้องเผชิญกับน้ำหลากแล้วก็กังวลว่าจะมีแรงเก็บกวาดบ้านหลังน้ำลดหรือเปล่าเพราะว่าอายุอนามก็มากแล้วเช่นเดียวกันกับที่อำเภอเขาย้อยเพชรบุรีฮะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมกลางดึกนะครับเขื่อนแก่งกระจานมันล้นแล้วเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งช่วยชาวบ้านกว่า50ครอบครัวที่ติดอยู่ในบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ล่าสุดน้ำยังคงขยายวงกว้างชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนต้องทยอยเดินเกาะเชือกออกจากพื้นที่ต้องการอาหารยาแล้วก็เวชภัณฑ์โดยด่วนนะครับขึ้นไปที่กาญจนบุรีนิดนึงนะฮะหลังฝนตกหนักที่นั่นใน3ชั่วโมงติดต่อกันเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองบางจุดนั้นน้ำสูงเกิน1เมตรถนนสายหลักและสายรองถูกตัดขาดชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ในรอบ40ปีนะครับแต่ทางคุณชวริศจันทรัตน์จากทีมกรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนั้นจะมีฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าที่เนี่ยจะระบายน้ำเร็วนะฮะเนื่องจากมีลำน้ำมีคลองขนาดใหญ่มีความชันของพื้นที่สูงที่จะช่วยรองรับน้ำทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าเร็วกว่าความกังวลจึงอยู่ที่เพชรบุรีครับเป็นพื้นที่สูงก็จริง

0: มันจะเป็นในลักษณะลาดชันด้านบนเนี่ยจะสูงด้านล่างจะต่ำนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเต็มเขื่อนแก่งกระจานลำคลองในพื้นที่เล็กมากนะฮะทำให้ระบายน้ำได้ออกช้าอีกปัจจัยสำคัญคือสภาพภูมิประเทศของเพชรบุรีเนี่ยพื้นที่บริเวณตัวเมืองมีลักษณะคอดกิ่วทำให้บางจุดนั้นกลายเป็นคอขวดของการระบายน้ำน้ำจะแคบตรงนั้นก็ไหลผ่านได้น้อยนะฮะอีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังต่อจากเพชรบุรีครับก็ล่างลงมานะฮะก็นับไปตั้งแต่บางสะพานบางสะพานน้อยทับสะแกที่ประจวบคีรีขันธ์น่ะด้านล่างสีแดงตรงนั้นแนะนำให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมย้ายผู้วิกฤตนะฮะก็คือ ICU ล่วงหน้าหากมีสัญญาณน้ำป่าไหลหลากเนี่ยต้องพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีไม่ควรรอน้ำไปถึงก่อนแล้วค่อยย้ายอ้าวลองฟังคุณชวลิตจากทีมกรุ๊ปครับ
1: ราชบุรีกาญจนบุรีตกหนักกว่าเพชรบุรีอีกแต่มันระบายน้ำได้ทันนะฮะเพราะลำน้ำลำคลองต่างๆเนี่ยมันสายใหญ่พอนะครับแต่ว่าเพชรบุรีฝนตกน้อยกว่าราชบุรีแต่มันระบายไม่ทันเพราะว่าตัวเมืองเนี่ยมันคอดกิ่วบางสะพานน้อยก็อยู่ชิดกระเชิงเขามากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นก็อะไรล่ะทับสะแกอีกนะโรงพยาบาลไอ้เนี่ยบางสะพานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วนะ
0: ส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ก็บางพื้นที่ยังไม่ลดนะฮะโดยเฉพาะชาวหนองจอกเนี่ยต้องทนอยู่กับน้ำท่วมขังมาเกือบ3สัปดาห์แล้วแล้วบางจุดยังสูงถึงเอวนะฮะน้ำเน่าแน่นอนครับที่สำคัญมันมีปริงด้วยอ่ะคือนอกจากยุงแล้วมันปริงมันเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เงินเยียวยายังมาไม่ถึงนะฮะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็นำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขลงพื้นที่มอบให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนที่เคหะร่มเกล้าโซน9เขตลาดกระบังนะฮะทีมงานวันสร้างสุขก็นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันถึงแม้น้ำที่นั่นจะลดลงแล้วแต่ว่าหลายครอบครัวกำลังอยู่ในช่วงเร่งฟื้นฟูบ้านท่ามกลางขยะตกค้างกว่า 1,300 ตันนะฮะความช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่สิ่งของจำเป็นแต่ว่ายังเป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้บางพื้นที่น้ำลดลงหลายครอบครัวนั้นยังต้องการความช่วยเหลือนะครับทางเราก็ขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่ม The One Enterprise จำกัดมหาชนครับร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย 925-3-013-13-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าจะสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับยอดบริจาคล่าสุดครับอยู่ที่4,225,824 บาทนี่ครับก็ต้องบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้มาไม่ต้องกลัวนะครับจะไม่เป็นคดีนะฮะก็คดีมันเยอะเหลือเกินนะคุณตอนนี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นตอนนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะครับฝนตกหนักก็คุณก็จะเห็นว่าอยู่ทางตะวันตกของประเทศไทยนะครับไล่มาตั้งแต่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วมันก็จะเว้นประจวบคีรีขันธ์ไว้แล้วมาต่อที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมรับเต็มที่รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโปรดจงเฝ้าระวังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็บอกเลยว่าจังหวัดที่แดงอยู่ตรงนี้ที่หน้าจอเนี่ยน่าจะได้ถอดบทเรียนบางอย่างกับปีนี้นะฮะที่น้ำเขาท่วมอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่ภาคตะวันออกตอนนี้ยังหนักอยู่เลยองครักษ์นะคุณน้ำยังปริ่มอยู่เลยนะฮะดังนั้นมันนะคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยควรจะรู้แล้วล่ะว่าไม่ควรจะให้มันเกิดภาวะแบบภาคตะวันออกหรือกรุงเทพที่ภาคใต้นะฮะแล้วล่ะครับจากเรื่องของน้ำซึ่งมันก็เริ่มเผาๆมาแล้วตอนนี้แต่ว่ายังอย่าเพิ่งทิ้งเรื่องนี้ไปขยับมาที่คดีใหญ่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นตั้งโต๊ะแถลงเลยเรื่องที่เราเกาะไม่ปล่อยกันมานั่นก็คือเรื่องของการบรรจุสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะฮะคือตอนหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมอัปเดตไปว่า3ผู้ต้องหาสำคัญเนี่ยตั้งคดีไม่ทันน่ะเลยส่งสารไม่ทันก็เลยต้องปล่อยตัวเขาออกไปเนี่ยนะฮะทำให้สำนักงานปปช.ตั้งโต๊ะชี้แจงในวันนี้การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะครับเลขาธิการปปช.คนนี้เพิ่งมาใหม่นะฮะทีมงานนี่ออกมาแถลงยืนยันว่าปปช.นั้นให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นพิเศษส่วนเหตุผลที่ต้องปล่อยตัวเนี่ยเนื่องจากกฎหมายกำหนดกรอบเวลาในการควบคุมคดีอาญาที่มีโทษสูงสุดเกิน10ปีไว้ไม่เกิน84วัน

0: ครับไม่เกิน84วันคือ12 5 6 10 12 6 7 12 12 7 84นะครับก็คือผลัดหนึ่งเนี่ยไม่เกิน12วันก็คือ7ผลัดนะฮะประมาณนั้นนะครับหากครบกำหนดแล้วเนี่ยยังดำเนินการไม่เสร็จนั้นก็ต้องปล่อยตัวไปตามกฎหมายแต่ไม่ได้ตัดอำนาจการไต่สวนหรือว่าดำเนินคดีต่อไปปปช.นั้นเพิ่งรับสำนวนส่งมาจากตำรวจในผลัดที่5นะฮะจากทั้งหมด7ผลัดมันเหลือ2ผลัดเท่านั้นไม่ใช่เข้าผลัดนะอันนี้ไม่ใช่เข้าผัดนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มฮิตนะเข้าผัดนะแต่ว่าเป็นผัดในการฝากขังนะครับทำให้มีเวลาในการดำเนินการเพียง36วันนะครับก็คือ3ผัดผัดละ12วันก็เลยต้องทำสำนวนให้มันรัดกุมครับด้านนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.อธิบายบอกว่าคดีนี้มีความซับซ้อนเพราะว่าต้องตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้จัดทำขบวนการในการแก้ไขคะแนนในหน้าไปจนถึงผู้เข้าสอบเพื่อแยกให้ชัดเจนว่าแต่ละคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นการตัดตอนหรือว่าเอาผิดได้บางส่วนเท่านั้นคือผมต้องอธิบายนะตำรวจตั้งคดีแล้วไปผ่านปปช.อีกจำนวนผัดมันนั้นเอามารวมกันคราวนี้พอไปถึงปปช.มันเหลือเวลาประมาณ30กว่าวันปปช.ก็บอกโอ้กว่าจะตั้งอนุกรรมการแล้วสำนวนเป็นพันเป็นหมื่นแผ่นทำไม่ทันเขาบอกแบบนี้หลายคนก็เสนอให้แก้กฎหมายตรงนี้นะฮะอ้าวตอนนี้พยานหลักฐานเกี่ยวกับตัวการสำคัญบางส่วนนั้นมีความคืบหน้าไปมากแล้วปลายเดือนตุลาคมนี้นั้นคณะไต่สวนนั้นจะประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็แนวทางในการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ต้นเดือนพฤศจิกายนยอมรับว่าจากพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังสาวไปไม่ถึงตัวนักการเมืองก็ที่ผมบอกแล้วสูงสุดได้แค่ระดับอดีตอธิบดีแค่1คนเท่านั้นลองฟังรองเลขาธิการปปช.ครับ
1: เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้อันนี้คือหลักการนะครับคำถามคือแล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่แล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีเฉพาะคนที่เราต้องการดำเนินคดีเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดตอนแต่วันนี้ปปช.ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คน
0: นอกจากนั้นครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ด้านกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเปิดเผยว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาซางแทนทรัพย์หรือว่าสสไอเดียที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับสามีของเธอแล้วก็สแกมเมอร์เนี่ยนะฮะก็มีการออกมาแจ้งว่าหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินกับรายได้เป็นการตรวจสอบบัญชีในช่วงที่คุณสุชาดาเนี่ยดำรงตำแหน่งเลขานุการของคุณชัยชนกนะฮะรัฐมนตรีดีอีก็น่าจะคุ้นชินกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเพราะตอนนั้นก็ยื่นตอนเป็นเลขาน่ะดังนั้นมาตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่าควรจะยื่นอะไรบ้างให้ครบรายการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับหลักฐานรายได้แล้วก็ข้อสงสัยเรื่องการแจ้งรายการทรัพย์สินไม่ครบถ้วนนะครับยื่นเอกสารไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงอาจเข้าข่ายคือปกปิดข้อมูลสำคัญมีแจ้งทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จนะขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลาไว้60วันนะครับแล้วก็สามารถขยายได้อีก30วันจากหากจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมโดยเฉพาะเส้นทางการเงินบัญชีธนาคารสัญญาการทำนิติกรรมแล้วก็สถาบันการเงินที่มันยากก็คือมันมีสถาบันการเงินต่างประเทศด้วยซึ่งจะใช้เวลาในการขอหลักฐานนานหน่อยหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนเจ้าหน้าที่ก็จะสรุปสำนวนครับแล้วจะเสนอความเห็นไปที่เลขาธิการปปช.ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่หากเห็นว่ามีมูลมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็จะไต่สวนอย่างเป็นทางการนะครับไต่สวนอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องนี้มันจะไปจบที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโทษสูงสุดผมบอกไว้เลยนะฮะถ้าปรากฏว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จนั้นท่านจะต้องไม่มีสิทธิ์เล่นการเมืองอีกเลยตลอดชีวิตแต่ว่า ใช้คำนี้นะฮะตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามการพบข้อสงสัยนี้นั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปนะครับว่ามีการกระทำความผิดตอนนี้เธอยังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาอยู่เธอยังบริสุทธิ์อยู่นะครับฟังผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับ
2: อย่างที่ดิฉันได้พูด
3: อย่างกรณีของท่านส.ส.นี่ก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของท่าน

0: การเล่นพนันใช่ไหมครับการเล่นพนันที่มาของเงินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูกรอบว่าช่วงที่เขาดำเนินการได้ทรัพย์มาเป็นช่วงเวลาไหนในขณะดำรงตำแหน่งในขณะที่อยู่ในประเทศอยู่ในต่างประเทศมันต้องไปตรวจสอบในวิธีกรณีที่เขาใช้ชีวิตประจำวันในกรณีที่เขาลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆด้วยครับ
1: ติดต่อไปที่สสไอเดียเนี่ยก็บอกว่าสามีของเธอจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวบ้างนะครับวันพุธนี้นะฮะวันพุธที่จะถึงนี้ก็น่าจะเป็นข่าวเนี่ยเอาให้ชัดแน่ๆเดี๋ยวเราติดตามกันก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะจากเรื่องนี้เราขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับกับผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโอ้โหพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยคุณรอบนี้ช่วงหน้าว่ากันครับ

0: ้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: อร่อยกับครีมนมและครีมโกโก้2ชั้นพร้อม2เวเฟอร์กรอบอร่อยลงตัวในทุกคำคินเนอร์จอยรางวัลเพื่อคนพิเศษ
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
7: นม
6: อ่ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
8: อัมพลฟู้ด
1: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
9: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
10: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
11: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
12: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
13: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
12: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
14: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
15: วิ่งเวียนศีรษะ
14: อย่าดมตาด้วยทอง
16: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยถอนวิกเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดม

0: 호재.
1: 오빠, 하지 마.
2: Head and shoulders my. 터미넌 캐러.
3: 이미.
4: Head and shoulders my. ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง 48 ชั่วโมง. ใช้ Head and shoulders เป็นประจำ. ช่วยกระจัดรังแค.
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
7: ์ Tiger Plus ลีโอพอวิโดนยาใส่แผลพอวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันที่เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเรื่องของการเลือกตั้งน่ะเสร็จแล้ว 100% แต่ว่าประกาศผลยังไม่ถึงนะครับต้องใช้เวลาพอควรเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นผลอย่างไม่เป็นทางการก็ปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะนะฮะขณะที่โอ้สิ่งที่น่าภูมิใจอย่างนึงก็คือเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์มันเพิ่มขึ้นอย่างมากมากมายไก่กองจริงๆนะฮะสำนักงานประกันสังคมก็เผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะฮะผู้แทนฝ่ายประกันตนนั่นแหละเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 100% 5,233 หน่วยนะฮะพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเกินล้านครับ1ล้านกับอีก 3,615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนผู้ประกันตนมากันเกือบล้านครับคุณผู้ชมครับ991,415 คนคือมันก็เป็นผลมาจากกระแสตั้งแต่รู้สึกว่าส.ส.ไอรัชนกตอนนั้นนะเล่นเรื่องนี้ก็หนักพอควรเลยรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งมันเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วกำลังจะได้เลือกแล้วแต่ว่าน้ำท่วมซะก่อนก็เลยมาเนี่ยครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี66ฮะสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% รวดเลยในขณะที่ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% แสดงว่าผู้ประกันตนทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยพูดง่ายๆว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเยอะนะฮะสำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการนั้นกกต.ประกันสังคมนะครับก็จะรวบรวมคะแนนจากทั่วประเทศแล้วจัดทำรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนตามลำดับคะแนนก่อนจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมนะครับคาดว่าจะประกาศผลได้เนี่ยภายใน30วันนะครับนี่แหละฮะเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะแม้ว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะชนะเลือกตั้ง14จาก21ที่นั่งก็กลายเป็นเสียงข้างมากไปเลยแต่ว่ายังต้องรอการประกาศผลก่อนเพราะว่าหลายครั้งหลายทีก็มีอุบัติเหตุบ้างนะครับมีเรื่องคุณสมบัติบ้างอะไรประมาณนี้อ่ะจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้างในแล้วการใช้เงินของกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างประกันสังคมเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขนาดไหนสลับกันไปที่เรื่องของซีรีส์วันดีออริจินอลเรื่องคลึงครับเดินทางผ่าน EP 5มาแล้วนะครับวันนี้เลยเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยจากภารกิจของหัตถาที่ยิ่งเดินหน้าก็ยิ่งเข้าใกล้ตัวไอ้ตีนแบนมากยิ่งขึ้นนะฮะความลับหลายอย่างถูกเริ่มเปิดออกความสัมพันธ์ของตัวละครเริ่มซับซ้อนเรียกว่าผ่านมาแค่5 EP เท่านั้นแต่ว่าเรื่องราวไม่มีแผ่วใครที่ยังติดตามไม่ทันนะครับตอนนี้ย้อนหลังกลับไปดูคลึงกันได้เลยย้อนดูหลังครบทุกตอนที่ออกอากาศมาแล้วนะฮะเวอร์ชั่นอันคัทที่แอปวันดีนะดูได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยวินาทีนี้ถ้าใครอยากดูก็ดูแต่ดูเอาให้ชัดจบก่อนแล้วค่อยดูนะครับเพราะว่ายิ่งดูต่อนั้นก็ยิ่งรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นอย่างที่คิดย้ำว่าดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและพิเศษสุดครับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละฮะ เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับน้ำท่วมภัยพิบัติมาปั๊บก็แน่นอนสิ่งที่ตามมานอกจากความยากลำบากของผู้ที่ประสบภัยมันคือการรุกรานของมิจฉาชีพช่วงหน้าตามเรื่องนี้กันครับ

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
5: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: บรรเทาอาการไอ
7: ขับเสมหะ
6: ทำให้ชุ่มคอ
7: ยาแก้ไอตราเสดาว
6: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
9: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
8: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิรัล
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
5: Fortuner
6: สุดยอดดีจริง
5: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี้
7: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
8: ไ
9: ปแฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
10: ์อุ้ยแฮชลบแฮชลบแฮชลบแฮชลบ
9: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
11: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี
9: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
12: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
13: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้คลึงดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับว่ากันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมล่าสุดอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีนะฮะออกมาแฉบอกว่ามีคนที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาฉวยโอกาสหลอกเอาเงินช่วยน้ำท่วมนะฮะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับพร้อมกับคุณขวัญอุษามณีนะฮะเขาแจ้งความที่สน.ร่มเกล้าหลังจากสงสัยถูกชายที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาเนี่ยเปิดโรงครัวทำอาหารแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมาหลอกของเงินบริจาคนะฮะชายรายนี้อ้างตัวว่าสนิทกับคุณเปิ้ลนครแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์เข้ามาเสนอตัวขอทำโรงครัวแจกอาหารร่วมกับอาจารย์เบียร์ที่ร่วมกล้าวแล้วก็ขอเบิกเงินรายวันนะฮะเบิกไปทั้งสิ้นใน 149,000 บาทลองฟังอาจารย์เบียร์ครับ
16: มันทำความผิดแล้วอ่ะมันใครจะมายอมรับกลางรายการถ้ามันยอมรับก็ติดคุกสิใช่หรือเปล่าล่ะมันก็ต้องหาทางหนีทางรอดทุกทางแต่มันจะติดคุกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากจะรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากมันต้องขึ้นอยู่กับเอกสารในเมื่ออาจารย์กล่าวโทษแล้วแต่เขาชี้แจงเอกสารไม่ได้นี่แหละมันจะติดคุกของจริงก็มีเงินสดมาสิก็มีเงินสดแล้วต้นเยอะได้จะเอาเงินสดไปเช็คกับต้นขั้วของแม่ค้าเองว่าแม่ค้ามีการออกใบเสร็จตามยอดมูลค่านี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ออกมูลค่าตามนี้แม่ค้าซวยนะเดี๋ยวแจ้งสรรพากรด้วย
15: ขณะที่ชายผู้ถูกกล่าวหานั้นออกมาปฏิเสธโกงเงินบริจาคนะฮะก็ยืนยันว่าเงินถูกนำไปใช้ทำข้าวกล่องซื้อวัตถุดิบแล้วก็จ่ายค่ารถจริงๆมีบิลและหลักฐานครบถ้วนครับที่แม่ค้าเนี่ยเป็นคนออกให้นะครับส่วนเงินที่ใช้จ่ายในสถานบันเทิงนั้นเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคส่วนเรื่องของการนำชื่อของอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณเปิ้ลนาครไปแอบอ้างเพื่อขอรับเงินบริจาคซ้ำซ้อนเจ้าตัวปฏิเสธเช่นกันครับแล้วก็ให้ผู้กล่าวหานั้นนำหลักฐานมาตรวจสอบครับติดตามกันต่อไปนะฮะถ้าผิดกฎหมายก็ต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไปอย่างแน่นอนนะฮะได้เวลาไปตามกันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจใครกำลังมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ไปติดตามได้กับคุณแม็กซ์ครับ
17: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่ขายดีที่สุดของเรานะฮะวันนี้อยู่กับ GM Phone ฮะรุ่นนี้17 Pro Max ที่สำคัญสีที่ขายดีที่สุดของเรานั่นก็คือสีส้มฮะซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายและเหลือแค่20เครื่องสุดท้ายเท่านั้นแต่ทำไงได้อ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าดีไซน์แบบนี้และเป็นสีส้มแบบนี้มันสวยมากมันดูเข้ากันสุดๆเลยฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้มือถือที่ดีไซน์สวยขนาดนี้ ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคุณกล้องก็ถ่ายรูปสวยชัดเจนรวมทั้งหน้าจอฮะก็ใหญ่นะฮะ 6.95 นิ้วหรือว่าเรื่องของลำโพงเรื่องของเสียงก็ดังมากฉะนั้นใครอยากได้มือถือทั้งถ่ายรูปสวยดีไซน์สวยแล้วก็จอใหญ่แล้วก็เสียงดังแบบนี้จัดได้เลยฮะที่สำคัญครั้งนี้มาครั้งสุดท้ายสำหรับสีส้มและจักฉะนั้นอยากได้สีส้มรีบหน่อยละกันปกติราคาเต็มจะอยู่ที่ 8,000 กว่าบาทเนาะวันนี้ลดไปเลย 5,000 กว่าบาทฮะฉะนั้นเหลือจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นและมีผ่อนด้วยนะใครอยากผ่อน 0% นะนานได้3เดือนเลยกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการนะครับและสีขออนุญาตย้ำสีหน่อยว่า3สีนั่นก็คือสีส้มสีน้ำเงินและสีดำมีให้เลือกครบทั้ง3สีอยู่ตอนนี้นะฮะแต่สีส้มเหลือแค่20เครื่องสุดท้ายเท่านั้นในกล่องเปิดออกดูฮะคุณจะมีทั้งใบรับประกัน1ปีมีทั้งเคสมีทั้งซิมกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนเรียบร้อยใส่ซิมชาร์จแบตพร้อมใช้งานได้ทันทีแถมเพิ่มในรายการนี้ฮะมีพัดลมตั้งโต๊ะฮะให้ด้วยอีก1เครื่องแล้วก็มีเป็นแว่นอันนี้เป็นแว่นบลูไลท์คัทกรองแสงสีฟ้าแบบนี้อันนี้แถมให้ด้วยฟรีๆเล่นมือถือเยอะๆใส่แว่นทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทนะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วก็1252ครับ1252อัดเริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมฮะถ้าสายแน่น LINE แอดมาได้ QR code มาได้สั่งได้ครบทุกช่องทางเลยจ้ะคุณผู้ชมฮะสีส้มมันสวยเนาะสีนี้ยิ่งอยู่กับดีไซน์แบบนี้ยิ่งอยู่กับหน้าเนี่ยไอซ์แลนด์ที่เขายกขอบกล้องมาแบบนี้ยิ่งอยู่กับขอบกล้องที่มันเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้สวยมากอันนี้คุณผู้ชมฮะบางแล้วก็เบาสุดๆเลยหน้าจอ 6.95 นิ้วเนาะฉะนั้นคุณอยากจะใช้แอปอะไรเล่นอะไรเนี่ยดูได้อย่างสะดวกเลยอยากจะดูตัวหนังสือใหญ่ๆไม่มีปัญหาฮะแล้วก็ลื่นปื๊ดไม่มีสะดุดเลยนะหรือว่าอยากจะดูแอปพลิเคชันต่างๆคุณดาวน์โหลดได้เลยตามอัธยาศัยอยากจะสแกนจ่ายแอปใดคุณใช้ได้ฮะจะเป็นทางรัฐจะเป็นเป่าตังค์ใช้สิทธิ์ใดๆได้เลยรวมทั้งเรื่องของการดูฮะแน่นอนหลายคนบอกว่าฉันดูมือถือเยอะกว่าดูทีวีด้วยซ้ำถ้าจะดูแนวนอนไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นYouTube Netflix นี่มันใหญ่ขนาดนี้มันโตขนาดนี้แล้วก็สีสันสวยสดใสขนาดนี้รวมทั้งถ้าอยากจะเป็นแนวตั้ง TikTok เนี่ยคุณดูได้เลยจอใหญ่แบบนี้สบายๆแต่อีกอย่างนึงที่หลายคนบอกว่าอยากรู้นั่นก็คือเสียงฮะขออนุญาตให้ทีมงานโทรเข้ามาหน่อยละกันว่าเสียงจะดังขนาดไหนเผื่อบางทีหลายคนเนาะทำงานอยู่นอกบ้านถูบ้านอยู่หลังบ้านดังขนาดนี้คุณผู้ชมฮะรับรองว่าไม่พลาดสายแน่นอนอ่ะขออนุญาตไม่รับสายนี้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ชมอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะวันนี้ลดเยอะกับรุ่นยอดนิยมและสียอดนิยมสีส้มตอนนี้20เครื่องสุดท้ายซึ่งนี่ไงกำลังบอกเลยว่า20ตอนนี้เหลือแค่15เครื่องสุดท้ายนะฮะจัดไปได้เลยครับ 2,899 บาทเท่านั้นรุ่นยอดนิยมของเราเลยแหละและถือรับรองเลยว่าสวยสดใสไม่อายใครแน่นอนสีดำก็มาสูสีกันเลยนะฮะเหลือแค่40เครื่องเท่านั้นของแถมครบหมดนี้เลยแล้วก็ที่แถมเพิ่มไปให้ที่นอกเหนือจากที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็มีทั้งพัดลมมีทั้งแว่นด้วยนะฮะ1252ครับเบอร์โทร1252เนาะ LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยเชื่อไหมเดี๋ยวนี้มือถือฮะสาวๆบอกว่าเอาไว้ใช้โทรเอาไว้ไลฟ์สดเอาไว้วิดีโอคอลฉะนั้นกล้องต้องดีถูกไหมถ้าเป็นกล้องดีไซน์แบบนี้เชื่อใจได้ฮะว่าสวยว่าดีแน่นอนอ่ะขออนุญาตเปิดแอปกล้องให้ดูนิดนึงละกันแอปกล้องฮะนี่สวยงามสีสันสวยสดใสบิวอินเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งภาพมาให้เรียบร้อยหมดแล้วคุณไม่ต้องไปเสียตังค์โหลดแอปแล้วเนาะและเนี่ยสวยระขนาดนี้เลยนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นที่แสงน้อยที่แสงจ้าที่ไหนไหนนี่อันนี้มืดมากนะก็ยังถ่ายได้สวยเลยอะรุ่นนี้นะฮะฉะนั้นเก็บภาพฮะเก็บทุกบรรยากาศไว้ในโทรศัพท์มือถือฮะและยิ่งรุ่นนี้เมมเยอะมากด้วยฉะนั้นถ่ายไปเลยไม่ต้องลบถ่ายให้มันสะใจกันไปเลยจัดไปได้เลยฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอก3สีให้เลือกแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกเลือกสีส้มเพราะสีส้มเหลือน้อยที่สุดและเป็นสีที่ยอดนิยมและดีไซน์แบบนี้ผมยืนยันว่าถ้าถือสีส้มมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีของแถมครบถ้วนหมดนี่เนาะมีพัดลมฮะอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะแบบพกพาให้ด้วยมีแว่นกรองแสงสีฟ้านะฮะอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เล่นมือถือนานๆเนาะใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าหน่อยก็จะดี 2,899 บาทฮะหรือว่าอยากผ่อนก็ 0% 3เดือนได้เลยสีส้มเหลือ10เครื่องสุดท้ายสีดำเหลือแค่32เครื่องสุดท้ายและย้ำว่าสีส้มหมดแล้วหมดเลยนะฮะฉะนั้น1252ฮะเบอร์โทร1252 LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะอยากได้มือถือที่1ละจอใหญ่ 6.95 นิ้วนี่คือ ใหญ่สุดแล้วจ้ะไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วจ้ะใหญ่กว่านี้เขาเรียกแท็บเล็ตแล้วจ้ะแล้วคุณจะถือด้วยมือเดียวแบบนี้ไม่ได้นะฮะคุณอยากได้มือถือที่สเปคดีๆแรงๆอย่างน้อยฉันสแกนจ่ายอะไรดูหนังอะไรมันไม่กระตุกมันลื่นไหลไม่มีสะดุดดูกีฬาดูบนนี้ได้รุ่นนี้รับรองฮะว่าสเปคถึงใจแน่อยากได้มือถือที่ถ่ายรูปสวยๆฮะจัดเรื่องของกล้องมาให้ที่สำคัญรุ่นนี้สวยด้วยนะจ๊ะและสีที่สวยที่สุดคือสีส้มซึ่งเหลือน้อยเต็มทีเลือกสีได้เลยจ้ะสีส้มสีน้ำเงินและสีดำนะครับ3สีเนาะเผื่อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ซื้อสีดำหรือว่าสีน้ำเงินให้ท่านก็ได้ในกล่องคุณจะมีทั้งใบรับประกัน1ปีมีทั้งเคสมีทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนเรียบร้อยใส่ซิมชาร์จแบตพร้อมใช้งานได้ทันทีของแถมครบถ้วนหมดนี่เนาะมีพัดลมตั้งโต๊ะฮะให้ด้วยอีก1เครื่องแล้วก็มีเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าแบบนี้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทนะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วโทรมาตอนนี้ฮะ1252ครับ1252 LINE แอดก็มี QR code ก็มีนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าใกล้หมดเวลาแล้วครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้มือถือที่เวลาเราไปเดินตลาดแล้วเราสแกนแล้วเราไม่ต้องยืนรอนานให้มันเสียเวลาอยากได้จอใหญ่ๆอยากได้เสียงดังๆอยากได้กล้องชัดๆจัดรุ่นนี้ไปนี่คือ GM Phone นะฮะของเรา1252ครับ1252ส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยถือสายรอไว้นะฮะรับรองเลยว่าได้โปรนี้ได้ของแถมนี้ทุกท่านแน่นอนอยากได้แล้วต้องรีบโทร1252ฮะหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
15: ปิดท้ายกันครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเริ่มแล้วนะครับกับการประชุมอย่างเป็นทางการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพมาครั้งที่2แล้วและเป็นประเทศที่3ในโลกที่ได้รับเกียรตินี้นะฮะมีคุณคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนระหว่างประเทศมีคุณอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกมีประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์ CEO จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศเป็นการจัดงานที่มีเข้าร่วมมีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการจัดงานงานนี้คือประมาณ 18,000 คนจากทั่วประเทศเลยเป็นเหตุจากทั่วโลกนะฮะเลยเป็นเหตุผลที่วันนี้ให้ work from home นะฮะแต่พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการอีก1วันเช่นเดียวกันนะครับก็กรุณาหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็แล้วกันทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
6: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: อีลีดิบักวินบอกยังสี่ดิ
1: ค่ะ
2: แต่พี่วินก็ไม่ได้เล่าอะไรพวกเราฟังเลยนะ
1: ตอนแรกดอกคูนนึกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะเนี่ย
0: ไม
1: ่ก็จู่ๆพี่วินก็มาถามดอกคูนค่ะว่าถ้าเล่นมีกิ๊กดอกคูนจะรู้สึกยังไงดอกคูนเองก็งงเหมือนกันคืนยังยุ่ง
3: บักเล่นมีกิ๊ก
4: เฮ้ย
1: ฮะเล่นมีกิ๊กบอกอะไรอะไรอะไรแค่แวะมาเอาลำไยได้ฟังเรื่องใหญ่เลยวันนี้มันคืออะไรลูกวินอีลีบอกไอวิน
3: ความจริงแล้วมันคือเรื่องงานครับเรื่องงาน
4: นี่น้องวินไปเล่าอะไรพวกนี้ฟังฮะเมียน้าเข้าใจผิดคิดว่าน้าน่ะนอกใจเขาแล้ว
3: ฮะตกใจยังหยุดจับไปพูดใจยังไงครับคนที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่นาเด่นครับ
5: ใครส่งข้อความมาฮะใครใครพี่เด่นคะสร้อยทองที่ซื้อให้อีกแก่ที่บ้านหลอกมันสำเร็จเนาะ
3: โอ้โหหลักฐานชัดขนาดนี้ผมคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับคนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือนาเด่นจริงๆครับ
1: สุดท้ายหลักฐานก็มัดตัวนาเด่นเกือบถูกมัดตาสั่งค่ะ
6: ไม่ใช่เลยค่ะวันนั้นก็ไม่รู้นะคะว่าแอปเปิ้ลหรือว่าร่างนาเด่นที่แหลกกว่ากันอ่ะ
1: แต่ว่าตอนพี่วินถามอ่ะดอกคุณก็ใจหายวาบเหมือนกันนะคะว่าเลนจะมีกิ๊กแต่เลนไม่มีหรอกเนาะ
7: โอ้ยอย่าว่าแต่นอกใจเลยเวลากินข้าวนอกบ้านเนี่ยไม่มีเลย
0: เออจริงคือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเลนมารับดอกคุณตอนเลิกงานเลยน่าจะยุ่งจริงๆ
7: ใช่ครับยุ่งมากเลยช่วงนี้พอดีที่บ้านผมกำลังแบบเปิดโปรเจกต์ใหม่เป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องการบินครับ
8: แม่มาทางนี้ขายตะกั่วแตนทอดปล่อยนกหน้าวัดอ่ะเดินตามพระตอนเช้า
7: โอ้ยนั่นบินทบาทเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบินจริงตอนนี้ที่บ้านกำลังให้ปล่อยเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวครับ
8: โอ้ยลืมไปคุยกับคนรวยจริง
7: เราก็คนทำงานธุรกิจเป็นของที่บ้าน
8: เออจะว่าไปพี่เอิร์ดพวกเรา3คนเนี่ยก็น่าจะลงทุนทำธุรกิจเพื่ออนาคตของเชอบ้างนะที่ที่ขอนแก่นของเราอ่ะก็น่าจะลงทุนทำธุรกิจการบินเหมือนกัน
0: ปล่อยเช่าคือบินเจ็ตเหรอ
8: เปิดแผงขายว่าวปักเป้าให้พี่เนี่ยชักว่าวโชว์หน้าร้านเลยไปพรีเซนเตอร์ไง
0: บอกทัวร์ทิปทัวร์เนี่ย
8: ไอ้พูดจริงๆขายดีนะลงมันแรงมือใครอ่ะนี่เล่นเวลาเล่นมุกมันต้องประมาณนี้อย่าไปซีเรียสกับชีวิต
1: คือช่วงนี้เล่นก็ไม่ค่อยว่างอะค่ะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาให้ดอกคูนดอกคูนก็เลยต้องไปกินข้าวเย็นที่บ้านพี่เอิร์ด
8: ชื่ออะไรเนี่ย
6: ไหนขอดูชัดๆสิอะไร
1: ครับ
6: นี่ดอกคูนหรือว่าน้ำลายนิสัยชอบกินฟรีเหมือนกันแป๊ะ
1: ไม่ใช่นะคะดอกคูนไม่ได้ประหยัดนะแต่ว่าพี่เอิร์ดทำกับข้าวอร่อยไง
0: งั้นพี่เก็บตังค
1: ์กินฟรีเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: กินได้เลยตามสบาย
7: เราขอโทษนะที่ช่วงนี้ไม่มีเวลาให้เลยอ่ะเราพยายามปิดโปรเจกต์ให้เร็วที่สุดอยู่เราก็ปวดหัวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะตอนเย็นเราค่อยกลับมารับ
1: ได
8: ้เจอกันเล่น
0: เจอกัน
7: ขอตัวนะครับทุกคน
0: ครับผม
8: รวยแล้วว่ะขึ้นบินเลยขายเครื่องบินเลย
0: ปล่อยเช่าปล่อยเช่า
9: ดิชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพื่อนเท่านั้นอ่านเกิน
3: ห้าจะท่องเอาขยันทำไม
8: ก็เห็นจบตากันแล้วมันดูแบบมีฟิสิกส์เคมีชีวะมันจิ้มจิ้นร้องเพลงขยันอะไรคุณคิดว่า
1: วิ่งใจเย็นๆนี่จันแต่ดอกคุณว่าถ้าเล่นเนี่ยมีกิ๊กเป็นพี่วินดอกคุณโอเคนะคะผู้ชายรักกันมันฟินดี
3: อ
1: ะ
7: ขอตัวก่อนนะครับ
6: ใครมีใครผิดคะ
0: คือการเล่น

0: เฮ้ยมีอย่างนี่เฮ้ยมีอย่างของซุ่มสัวฮะมาโอนอวดข่อยให้หนัง
1: นี่ผมรู้นะว่าตอนนี้เนี่ยพี่กำลังมีอะไรอยู่ในใจพี่แน่
2: ๆถูกต้อง
0: มาฉันบอกพวกแกก็ได้วันก่อนเนี่ยฉันซื้อไก่ทอดมากินแล้วเศษมันตกใต้โซฟามดขึ้นเต็มเลย
3: เฮ้ยมีทั้งหมดทั้งแมงสาบโอ้ยบักศพมก
1: โอ้ยนี่โดนเบียดประเด็นง่ายเหลือเกิน Keep your focus man focus
0: เออ
1: นี่เข้าเรื่องเลยนะพี่วินผมเนี่ยเห็นว่าพี่ช่วงนี้เนี่ยแปลกๆแปลกตั้งแต่ไปถามดอกคูณว่าเรื่องเลนนี่กิ๊กแหละแล้วจู่ๆเนี่ยพี่ก็แถเป็นเรื่องงาน
3: แมนแล้วที่เจ้าเนี่ยช่วยนัดเด่นปิดพี่ปุ๊กเนี่ยมันก็บ่แม่นนิสัยเจ้าคือกัน
1: แล้วไหนจะที่พี่เนี่ยชอบมองเลนแปลกๆช่วงเนี่ย
3: แมน
0: โอ้โหปะติดปะต่อเรื่องกันเก่งเหลือเกินฮะถ้าเก่งขนาดนี้เนี่ยก็เดานั่นเองสิครับฮะจะมาถามผมทำไมฮะ
1: ไอ้เดาเนี่ยมันก็พอจะเดาได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่คือพี่เนี่ยมีอะไรเนี่ยทำไมไม่บอกให้พวกผมฟังคนในครอบครัวในแท้จะได้ช่วยหาทางออก
3: ห
0: ืมเฮ้ยอ่ะที่ฉันไม่บอกพวกแกสองคนเนี่ยก็เพราะว่าฉันยังไม่แน่ใจเหมือนกันไง
3: แน่ใจยังฮะ
4: ใช่ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
5: ดอกคุณเดี๋ยวเราต้องกลับก่อนนะพอดีว่ามีงานด่วนเข้ามา
6: ให้ดอกคุณไปส่งไม่เล่นวันนี้เล่นดูเหนื่อยอ
5: ่
6: ะ
5: ไม่เป็นไรเลยเราขับเองได้สบายมากไปก่อนนะ
0: เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคืนฉันบอกพวกแกไปเนี่ยเดี๋ยวพวกแกก็จะมาหาว่าฉันเนี่ยอคติกับเลนอยู่ฝ่ายเดียว
1: คือเรื่องนี้มันก็ก้ำกึ่งว่ะพี่คือมันก็ไม่แน่เลยว่าเลนเนี่ยจะมีกิ๊กหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้
3: ใช่เหรอวะเฮ้ยฉันว่าเลนไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเว้ย
1: เอาแย่พี่หยุดพูดแบบนี้ได้แล้วนะผมบอกแล้วว่าหยุดตัดสินคนจากภายนอกดูอย่างพี่ดิสภาพร่างกายอย่างกับคิงคองแต่ดันชอบร้องมิวสิกเลเวอร
3: ์โอ้ยสิงห์หัวมาขอเ
0: จ็บเ
3: อ
0: ้ย
1: ฮะแซวเล่น
3: ฮะ
1: ก็พูดจริงๆเปรียบเทียบ
0: เอาเป็นว่าเรื่องนี้ฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยจะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้เอง
3: วางเลยครับเดี๋ยวพี่จัดการเอง
5: มาครับพี่เอิร์ธเดี๋ยวผมช่วยล้างเองพี่อุตส่าห์ทำข้าวให้กิน
3: เอ้ยไม่เป็นไรสบายมาก
6: โอ้โหล้างจานกับพี่เอิร์ธนี่ปราบเซียนเลยนะ
3: ทำไมอ่ะ
6: เอ้าก็จานนี้ก็เบิร์ดสะอาดซ้อนนี้ก็มีคราบค่อยรับบ่ได้ค่อยรับบ่ได
3: ้โอ้ยไอ้บ่ได้สะดีสะดิ่งปานนั้นเด้อง
5: ั้นเดี๋ยวผมอยู่ช่วยเช็ดจานแล้วกันครับ
3: โอเคครับเดี๋ยวพี่ล้างก่อน
6: ได้ค่ะผ้าอยู่ไหนครับเน
0: ี่ยไอ้สันทางเดียวที่เราจะรู้เรื่องนี้ได้เราต้องเอามือถือเลนมาให้ได้ก็จริงของพี่ว่ะแต่นักธุรกิจระดับพันล้านแบบเลนเนี่ยเขาไม่วางมือถือไว้ง่ายหรอกพี่เราจะเอามันยังไง
7: เฮ้ย
5: พอดีมือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
1: อ๋อโอ้ได้ดิโอ้โหเดี๋ยวพี่บินชาร์จให้มีแบบฝาชาร์จแป๊บเดียวเต็ม
0: อ้าว
1: แป๊บเต็มครับเดี๋ยวชาร์จดิ
0: เอานี่นี่นี
1: ่เจ็บเจ็บเฮ้ยจู่ๆจะได้ก็ได้ง่ายๆซะงั้น
0: เออ
1: เฮ้ยลืมไปได้มือถือมาแล้วก็ไม่รู้รหัสอยู่ดี
0: ไม่ต้องห่วงฉันแอบดูรหัสมานานแล้ว
1: พี่นี่ชั่วโดยสันดานจริง
0: ๆขอชม
1: ชม
3: โอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียนพักผ่อน
5: ครับ
0: ถ้าเรียนอยู่แถวนี้เนี่ยเราไม่มีจังหวะงูแน
1: ่เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเรียนเราคุยแป๊บนึงคือเมื่อกี้เห็นแมวสลิดอ่ะวิ่งเข้าใต้ท้องรถอ่ะ
6: โอ้โหพี่ซันมันเข้าบ่อยจะตายเดี๋ยวมันก
1: ็มันไม่ออกเราคุยไม่รู้อะไรการที่แมววิ่งเข้าไปอ่ะฉันว่าในนั้นมีหนูแล้วพอมีหนูปุ๊บงูก็ตามมาไงหรืออาทิตย์ก่อนนะรุ่นน้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเปิดกระโปรงมาเจองูตัวเท่านี
3: ้กระโปรงรถเหรอ
1: กระโปรงเมียเมียเป็นผู้ชายจะบ้าเล่นอะไรกระโปรงรถนี่แหละไปพี่ช่วยดูหน่อยเน้นไปหูน่ากลัวงูจริงๆเกิดปีไก่ไง
3: โอ้ย
1: ย
3: ังกระโดดกันเนี่ย
1: ปังเอาเลยงู
3: ปังก่อน
1: ปังอร่อยอ่ะเอามาด้วยเอามาด้วยโอ้ยนี่นี
0: ่จอดมาสั้นโอเค
3: ใส่บักสั้นบ่มี

0: รถถ่ายรถถ่ายรถถ่ายรถป่ะ
1: คืนพรุ่งนี้ที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
2: ออมเมื่อคืนน่ะจืดเห็ดจังสีกับเอื้อยไอ้จืดขอเวทแต่งงานบ่
3: จืดบอกว่าตัวเองช่วยเขาซ่อมยาแนวหน่อย
4: คุกเขาจังสีว่าแม่สิขอแต่งงานขอให้ซ่อมยาแนวพะนะ
2: ก็จืดได้เห็ดโดนแล้ววินเลยลุกเมื่อคืน
4: โอ้ยมันอ่ะเสียเวลาฟังเลยอาการซุ่มเถ่า
2: เอาสักทีได้บ่ห่วยนี่แต่จังไหนเด้อเฮาก็ได้มีโอกาสจับมือกันเอ้ยเห็ดยาแนวพี่พรจับมือกันไปพร้อมโรแมนติกขนาด
4: เฮ้ยจังมันอึดเวลาอยู่น้ำกันเนาะประสาทเห็ดยาแนวซื้อกับว่าโรแมนติก
2: เอาโรแมนติกอีหนิ
5: โอ้ยอ้อมๆๆ
4: จ๊ะ
5: บอมไปฝากของไว้บ
4: ่ฝากไว้จ้ะ
5: เอาไว้ไหน
4: โอ้โอ้โอ้นี่จ้า
5: จ่ายได้ไหนเด
4: ้อจ้ะ
2: อะไรคุณวิน
5: เผือก
2: เผือกอะไรเห็นชัดๆว่ามีผมตลอดเป็นครับ
5: เผือกที่ไม่ใช่พืชแต่เป็นคำด่าพี่ฮะถ้ามีเวลาว่างมาเผือกเรื่องคนอื่นเนี่ยกลับไปดูร้านตัวเองไหมฮะโดนโกงแล้วมั้งเนี่ย
2: โอ้โหยาบคายชั่วช้าสามานจำพ่อผมมีแฟนสักเทียเนี่ย
4: ไปแม่ไปเบิ้งร้านแม่
2: อีหลีเลย
0: ขอให้คุณนะแก้แค้นหมาที่ถูกฆ่าให้สำเร็จนะ
5: หมาอย่าง
0: ก็เห็นพี่แต่งตัวเป็นจอห์นวิกขนาดเนี้ย
5: โอ้ย
0: ท่านพี่เอาจริงนะจะไปสืบเรื่องนี้เนี่ยพี่ต้องแต่งตัวเป็นจอห์นวิกขนาดนี้เลยเหรอ
5: เฮ้ยฉันไปสืบข้อมูลมาแล้วเว้ยว่าร้านที่ไอเลนไปเนี่ยไม่มีคนไทยเที่ยวเลยมีแต่ไฮโซแล้วก็ชาวต่างชาติเว้ยก็ต้องแต่งแบบนี้แหละมันถึงจะเนียน
0: แต่ห้องที่พี่กำลังจะเข้าไปเนี่ยมันก็มีแค่2โต๊ะใช่ไหมโต๊ะนึงเป็นเลนอีกโต๊ะนึงเป็นพี่ผมว่าพี่ไปทรงนี้เนี่ยยังไงมันก็เสี่ยงนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนหน้าอีกหน่อยอ
5: ่ะ
0: พี่ลองตาตีขึ้นดีไห
5: ม
0: หรือว่าตาโตหรือว่าตาแตกไปเลยดีกว่า
5: โอ๊ยต่อยเลยฮะ ฉันรู้แหละฉันเตรียมพร้อมมาแล้วนี่ฉันมีแว่นพอใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยไอ้เลนก็จำไม่ได้หรอกเพราะปกติฉันก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วข้างในมันก็มืด
0: ๆได้เลยได้เลยเหมือนเลยเนี่ย
5: จอห์นวิก
0: พีซาเดิร์ด
5: โอ้ดีดีเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงแต่เล่นมุก
0: ไอ้ได้เลยถ้าอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เออนี่พี่แต่พี่จะเอาตัวเองเข้าไปทำทำไมผมว่ามันมีช้อยอื่นเยอะแยะเลยนะเป็นผมเนี่ยผมจะจ้างเด็กเสิร์ฟให้ไปสืบเนี่ย
5: ไม่ได้เว้ยยังไงงานนี้เนี่ยฉันต้องไปเห็นกับตาแล้วฉันก็เตรียมนี่มาด้วยฉันจะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานถึงจะไว้ใจได
0: ้พี่รักดอกคูนเขามากเลยนะ
5: โอ้ยมองอย่างบอกท่านฮะเองเกี่ยวเลยสายไปส่งฉันได้แล้ว
0: ถึงจะไหนผมถามพี่นี่แหละลองพี่อะลองผมรีบพี่เร็วๆเลยผมรีบนะเพื่อนไว
5: ้โอ้โหรีบมัวแต่เล่นมุกนี่อะรีบฮะ
0: ไปไปไปขอให้สำเร็จ
5: โอเคเอ้ยแปงต
6: ัง
5: ทองค่าข้าวแก
6: ได้ครับขอบค
5: ุ
6: ณคร
5: ับ เฮ้ยแปงหน้าแกมาดูอะไรมาวะเนี่ย
6: หน้าแปงกระแทกกับประตูแท็กซี่อ่ะครับ
5: เอ้า
6: ทะเลาะกันเถียงกันเขาเลยไล่แปงลงอ่ะครับ
5: แล้วแกไปทะเลาะอะไรกับแท็กซี
6: ่เห็นน้าถามก็ดีเลยครับแปงคิดว่ายังไงน้าก็ต้องอยู่ข้างแปงคิดเหมือนแปงแน่นอนครับน้าครับ
5: อะไร
6: เนี่ยครับน้าแปงเถียงกับเขาว่าอันไหนคือเลนนอกอันไหนคือเลนใน
5: โอ้โหแค่นี้เถียงกัน
6: ครับ
5: ไม่น่าเถียงกันเลยนี่รถวิ่งมาเนี่ยเห็นเกาะกลางไหมเขาเกาะกลางเนี่ยเป็นหลักนะ
6: ครับ
5: ถ้าเราวิ่งอยู่ใกล้ๆเกาะกลางเนี่ยเขาเรียกเลนใน
6: ไม่ใช่ติดฟุตบาทสิครับเขาเรียกเลนใน
5: ไอ้นี่ฟุตบาทเนี่ยเขาเรียกเลนนอก
6: ไม่ใช่ก็มันติดบ้านคนนะครับติดคนใกล้คนก็ต้องเรียกเลนในติดเกาะกลางถึงเรียกเลนนอก
5: แกอัดแกเอางี้สมมติเนี่ยวิ่งมาเนี่ยนะวิ่งมาเนี่ยเส้นใหญ่ๆเนี่ยมีเกาะกลางเห็นมั้ยออกทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องออกไปทางเลน
6: ใน
5: เลนนอก
6: ใน
5: แล้วสมมุติอ่ะวิ่งจากไอ้ฟุตบาท
7: มาแล้วค่ะส้มตำนัวเลย
4: ตามด้วยข้าวเหนียวร้อนๆแบ่งกันนะจ๊ะ
7: พี่พาล่าน้องเชิญกินเต็มที่เลยนะคะดอกคูณเลี้ยงเองจู่ๆทำไมดอกคูณถึงเลี้ยงนะ

0: ล่ามันล่ะคะ
1: อ
0: ย่าบอกนะคะว่าหนังพอลล่าโดนจืดทิ้งแล้วอ่ะ
2: ไม่เป็นไรนะพอลล่าหน้าตาเราก็แบบนี้อ่ะ
0: เชย่ามันดูดีกว่าเรารวยกว่าเรานะทำใจเ
3: ลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตื่นเลย
0: นี่ก็จะแกล้งฉันใช่ไหมฮะ
4: คือจริงๆแล้วค่ะที่ดอกคูณเลี้ยงเพราะว่าถ้าไม่ได้พี่พอลล่ากับน้องเชอร์ดอกคูณก็คง
0: โ
5: อมีอย่างกินแน
6: ่ดอกคูณลืมส่งฮาร์ดดิสค่ะพี่วินด่าแน่เลยทุกคน
4: คุณวิน
5: หิวหิวหิวมีอย่างกินแน
4: ่นี่มะม่วงเลยค่ะกินแก้หิวไปก่อน
5: ข้าวไง
4: อ๋อก็ลองท้องไปก่อนไง
5: ข้าวค่ะเฮ้ยออกคุณไปไหน
4: ไปช่วยพี่พอลล่าเฝ้าร้านค่ะ
5: ไม่ได้ไม่ได้เจ้าของร้านไม่ได้เหร
4: อคุณไม่ได้พี่พอลล่ากับน้องเชอร์ช่วยไว้อ่ะพี่วินต้องรู้หน้าเลยค่ะว่าดอกคุณทำพลาดก็ถือซะว่าดอกคุณเลี้ยงขอบคุณนะคะ
2: น่ารักมีน้ำใจนะเลี้ยงขอบคุณนะโอ้เอาจริงๆเด้อโตก็บ่ต้องไปคิดอีหยังหลายดอกโตเองก็เคยซอยเอ่ยไว้เด
7: ้พี่อ่ะทำงานหลายอย่างพี่ก็ไม่โฟกัสไงผมไม่ขออะไรเลยเนี่ยฝากเรื่องง่ายๆ2อย่างซื้อแซนด์วิชกับซื้อกาแฟให้หน่อยแค่นี้พี่ลืม
4: มาแล้วค่ะนี่ค่ะ
7: อ
4: ่ะพี่พอลล่าฝากดอกคุณไปซื้อให้พี่สันไงคะ
7: อ้าวแล้วพี่ฝากดอกคูณไปซื้อแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมปล่อยผมด่าที่อยู่นั่นน่ะ
2: โอ้ยแล้วซันขาก็เล่นผลพี่เป็นปืนกลเลยนี่คะมารัวๆเลยใครจะแก้ตัวทันล
8: ่
2: ะ
8: ก็นี่ว่าแต่คือได้จะหมูปิ้งมาแซนด์วิชบ่มีหรออ ๋
4: อใช่ค่ะแซนด์วิชหมดนะคะแต่ว่าหมูปิ้งร้านนี้เป็นแบบครีนนะคะกินไปรับรองคุณอย่างเป๊ะค่ะ
7: ขอบใจมากดอกคูณเป็นกาแฟให้หน่อย
2: กินเลยกินเลย
8: นี่นะถ้าไม่ได้ดอกคุณช่วยไว้นะนะโอ้ยน้องซันเนี่ยสิต้องบนไอ้เอื้อยแบบว่าโอ้โหปล่อยขี่ไล่ด่านนะเขาจะบอก
0: แต่ฉันว่ากันไหนเอาแต่ฉันว่านะน้องซันเนี่ยควรจะไล่แกออกไปซะเพราะว่าฉันเนี่ยจะไปทำแทน
8: แกไม่ได้อยากจะไปทำงานหรอกแต่แกอยากจะไปลวนลามมากกว่ารู้ทันจะรู้ทันแก
0: รู้ทันจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนอื่นเขาเลี้ยงขอบคุณกันยังไม่ได้กินสักคำน้าเกี่ยวอะไรอ่ะ
2: เอ้าก็อยากจะลองชิมดูไงว่ามันอร่อยไห
8: ม
2: ถ้ามันไม่อร่อยก็จะให้แกเนี่ยปรุงเพิ่มนี่ไงเนี่ยอันนี้เปรี้ยวไปนิดนึง
4: แต่ว่าอะไรเนี่ยกินได้เต็มที่เลยนะคะถ้าใครไม่เลี้ยงเนี่ยเชอร์เลี้ยงเองค
2: ่
4: ะ
2: อุ้ยน่ารัก
8: ทำไมล่ะคะน้องเชอร
9: ์น้องเชอร์คะอันนี้หนูกินทิ้งไว้ใช่ไหมคะทำไมไม่ล้างลูก
10: พี่เออรู้ได้ไงคะวันนี้เชอร์กิน
9: มีทั้งเศษต้นหอมเศษผักชีแล้วก็มีซอสมะเขือเทศเนี่ยติดขอบจานแบบนี้ก็มีแต่หนูคนเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่กินแบบนี
10: ้สืบเก่งกว่าเคนายนะคะ
9: พี่ไม่ใช่หมาค่ะลูกพี่เชอร์พี่บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเสร็จภายใน5นาทีนี้ให้ทำเลยอย่าทิ้งไว้แบบนี้มันจะหมักหมมเข้าใจไหมคะเดี๋ยวแมลงสาบก็มาไหนจะเรื่องซักผ้าอีกบอกแล้วให้ทยอยซักอย่าให้มันเต็มตะกร้าก่อนแล้วถึงซักเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวมันจะอาบมาล้างเลยค่ะ
2: โอ้น้องเอิร์ธจ๋าน้องเอิร์ธเรื่องจานในซิงค์น่ะน้ากินไว้เองจ้ะ
9: ฮะ
2: ก็ว่าจะล้างอยู่แล้วแต่พอดีลูกค้าน่ะมาเอาเสื้อน้าต้องรีบกลับไปเอาเสื้อให้ลูกค้านะจ๊ะน้าต้องขอโทษจริงๆเลยนะจ๊ะ
9: จริงเหรอครับ
2: โอ้ยน้องเชอร์กลัวว่าน้องเอิร์ธจะบ่นน้านะจ๊ะมาๆๆเดี๋ยวน้าล้างเองนะจ๊ะไม่แค่นี้เองลูกไปลูกไปทำธุระของหนูเถอะนะ
9: ใช่หรือเปล่า
2: เว้ยของน้าเองลูกน้องน้าเองไม่เป็นไรนะลูกนะน้องเชอร์ก็ช่วยน้ามาตั้งหลายอย่างไหนจะช่วยตากผ้าไหนจะช่วยติวหนังสือให้เป่าๆด้วย
4: อ
2: ุ้ยน่ารักอกเนี่ย
4: แต่ว่าผู้ชายบ้านนี้เนี่ยขี้บ่นกันทุกคนเลยนะคะเย้เนี่ยเชอร์ไม่ได้ติด DNA ขี้บ่นมาด้วยอะ
2: ใช่ใช่
8: จริงค่ะ ใครก็ช่างบอกว่าผู้ชายมีเหตุผลส่วนผู้หญิงเนี่ยเจ้าอารมณ
0: ์
8: มีเหตุผลอีกยังสิบนกับปอดกับแปดกับแกะเพี้ย
7: อะไรข้าวต่าง
4: แต่ว่าดีนะคะที่ผู้หญิงอย่างเราคอยช่วยเหลือกันอ่ะจะได้ไม่ต้องมีวันแบดเดย์อะค่ะ
0: จริงค่ะจริงเลยคุยกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยสนุกกว่าเยอะดีกว่าพวกผู้ชายพวกนั้นไร้สาระไปวันๆนั่นแหละสาระ
1: ไปถามเขาเลยงั้นไปถามเขาเลย
3: มาต้องใช้ทุกปาก
1: ถามเลยดีกว่าถามเลย
3: เนี่ยนะถามทุกคนเลยครับว่าอันไหนเล่นนอกหรือเล่นใน
1: เดถามเลยดูดิว่าจะตอบเหมือนฉันไหมอ่ะนี่น้องเชอร์นี่อันนี้เล่นอะไร
11: เล่นซ้ายค
1: ่
11: ะ
3: เป็นอัลฟ่า
1: เล่นซ้ายไม่ได้อย่างที่ถามเลย
0: หยุดเลยนะ
4: น้องเชอร์คะ
3: ไม่ว่า
4: แต่ละมือน้องเชอร์ช่วยพี่อย่างหนึ่งสิคะ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ผมขาดร่วงเหรอย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
12: ที่เดียว
11: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเรีย
11: ลโทรออก
13: เตรียมรับแรงกระแทกกับความคิวต์และความจึ้งครั้งใหม่ในซิงเกิลที่2ของ5สาวคิสเมทเชื่อว่าแฟนๆทุกคนต่างตั้งตารอลุ้นกันแน่ๆว่าการกลับมาครั้งนี้พวกเธอจะเตรียมความพิเศษและมีอะไรมาเสิร์ฟให้พวกเราได้ร้องว้าวกันอีกแต่ที่แน่ๆปักป้ายเตือนไว้ก่อนเลยค่ะว่า Keep calm and treat me like this นะคะ
14: ซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 20:30 น
15: ใต้โต๊ะทำงาน

0: คุณหากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
2: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
3: บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100% แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ใหม่ Nivea Lotion With Sea Hyaผิวชุ่มชื้นรู้สึกกระจ่างใสใน7วัน
4: เป็นหยังบักเล่คือบ่มาจากเธอวะโอ้ล้านอีหยังวะนี่มืดขนาดมองบ่เห็นหูหมดแล้วถอดแว่นจับข้าวบ่เป็นหยังดอก

0: ตรงนี้ค่ะ
1: มาได้จังหวะอีหลี
2: ผมถึงแล้วนะอยู่ที่เดิมครับ
1: นั่นแน่บอกกับผู้สาวนั่นแท้ๆเลยมาคอยอยากสิเห็นแล้วว่าซุ่มสู่เป็นอีหยังกันเจ้าบ่มีทางหูโตดอกบักเร้น
2: ขอโทษนะครับพอดีกุญแจรถผมตก
3: โอ้โอเค
2: Sorry, I thought you were Thai. I got it, thank you.
3: Never mind, okay?
2: What's wrong with your neck?
3: Oh, I'm fine. Don't worry.
1: Oi, อย่ามาหัวซ่าข่อยไปถามผู้สาวเจ้าพุ่น
4: แค่จะมานอนที่นี่เนี่ยไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะพี่เชอร์หายไปไหนก็ไม่รู้จะได้อยู่เป็นเพื่อนเชอร์ด้วย
5: พี่ก็ไม่มีอะไรตอบแทนน้องเชอร์หรอกนะคะนอกจากป๊อปคอร์นถ้วยนี้
4: อันนี้ของบ้านเชอร์นี่คะ
5: พี่ก็เวฟให้ไงคะ
4: โอ๊ยพี่ว่านอะไรทำไมไม่รอเชอร์พี่ดอกคุณเลยอะคะ
6: น้องเชอร์นี่ตั้งแต่น้องเชอร์บอกว่าเรื่องอรุณรุ่งสนุกนะพี่ก็ไปไล่ดูตอนนี้ถึง EP 7แล้วค่ะ
4: เชอร์ชอบมากเลยนะคะตอนดูออนสดอะเซ็งเลยอะค่ะ
7: ชอบแล้วทำไมต้องเซ็งด้วยอะลูก
4: ก็ไม่ดูดีๆสักทีอะค่ะเดี๋ยวพี่เอิร์ทก็บ่นนู่นบ่นนี่พี่วินก็ทะเลาะกับพี่ซันอีกหันมาอีกทีนะคะเอ็นคลิกขึ้นแล้วค
5: ่
4: ะ
5: แต่ว่าวันนี้ค่ะไม่มีปัญหานี้แน่นอนค่ะน้องเชอร์เพราะว่ามีแต่สาวสาวสาวสาวเราดูกันเองฟินอินแน่นอน
7: เอ้ยน้าก็ดูตามนะแต่น้าก็ยังไม่เข้าใจอะไรคือเคะอะไรคือเมะโอ้ยยังงงอยู่เลยเนี่ย
6: นะจำง่ายๆเลยเมะเนี่ยนะก็คือพระเอกเนี่ยอย่างเรื่องนี้คือภพทีไง
7: ภพที
6: แต่ถ้าเคสเนี่ยก็คือนายเอกซึ่งก็คือหม่อมเจ้าธินกรทุนหัวของบ้า
7: อ
6: ุ๊ยได้ไหม
7: ได้ได้โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตท่องแป๊บหนึ่งนะยังสับสนอยู่ยังสับสนอยู
4: ่อุ๊ยงั้นเดี๋ยวเชิญโทรชวนพี่ลี่กับพี่อ้อมมาดูได้ไหมคะจะได้ฟินจิกหมอเลย

0: โอ้ยผู้สาวบอกเล่นกับผมมาจากเธอวะเปิดกล้องถ่ายจนแบตสิเบิ้ลแล้วเอ้าบอกเล่นสิไปไซ
1: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมารอให้โต๊ะเดินไม่ได้นะผมไปเข้าห้องน้ำก่อน
0: สิได้พอแล้ว

0: ฮ้ยคนละท่ากับดอกคูณเลยมักเล่นชอบแบบนี้บ่หน้าขึ้นจังผู้จัดการดาราเด็กหน่อยเลยสิบอกว่าเป็นญาติกับบ่แม่นที่เข้าเห็นในแซดนี่ทั้งทรงจุบทรงหัวใจให้มักเล่นสุ่มมือ
1: คุณ
0: ซบตากันแล้วมักเล่นมือนี่เซ็ตคอยแท้ๆคอยตายไปเบิดแล้ว
1: คุณเป็นใครครับเนี่ยพอดีผมจองตัวนี้ไว้ครับ
2: พี่นัดเพื่อนไว้อะค่ะสงสัยจะผิดโต๊ะขอโทษนะคะรูปหล่อ

0: Excuse me. Do you need something? You have been looking at me ever since I got here. What's this? What are you recording?
1: Oh, wait, wait, Kak. But let me just get how much the lot live on.
2: Just doing my vlog in Thailand.
0: Do I know you? Have we met before? เดี๋ยวก่อนใครอ่ะเฮ้ย
3: เอาเล่น
0: พี่เอิร์ธมาทำอะไรที่นี่ครับ
3: พี่หนาเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนมันส่งโลเคชั่นมาแล้วมันพามาตรงเนี้ยซึ่งมันมาผิดเล่นช่วยดูหน่อยสิใช่
0: ไหมใช่พี่เฮ้ยไปไหน
2: แว่นไข่แว่นไ
0: ข่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่หรอ
2: แว่นไข่

0: ฉุกเฉิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ซีโพดังพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอารุณี
6: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหาร
5: บุกชิมร้านเด็ด
7: อามาฟี่ Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi อากาศบิดดีออนไอออนไ
8: อร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
9: สกปรกไปไหมวะ
8: ไพ่ข้าวหรือ
10: กล้วยกล้วย
11: บานานะ
10: บานานะตะขบ
12: เอ้ยงั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผลัม
5: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
14: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละจะรออีกครึ่งอยู่นะ
15: อีกไม่นานหรอก
16: ป้าป้า
17: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ

0: ตาหายไปไหนมา
1: ไอ้เกด
2: เลิกหวังในตัวตานะทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
3: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
4: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
5: ว้ายขนมจะพามาลบ
6: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
1: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
0: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไปไป
6: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
7: ้วายออยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
8: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
9: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
10: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
1: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
11: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
9: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
0: เธอเป็นใคร
9: ตาแก่แล้วเนี่ย

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
2: ้ข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
3: ่อยากรู้แล้วนี่เสียดายเมื่อกี้เก็บร้านเสร็จช้านี่ไม่รู้เขาดูซีรีส์กันไปถึงไหนแล้วน่าจะกำลังสนุกเนอะ
4: เออนั่นสิพี่ก็มัวแต่วุ่นวายนะเด่นกับไอ้แป๋งเถียงอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมากเรามาพักผูดูซีรีส์ให้สบายใจกันดีกว่าไปกันเร็ว
5: ไปงั้นก็ไปตุ้งรงตุ้งรูกันแล้วถ้าเคลียร์กันไม่ได้เนี่ยมาต่อยกันเลยดีกว่าฟังพี่นะยังไงเล็กก็ผิดถูกต้อง
6: พี่พอลล่าพี่พอลล่าใช้อารมณ์แล้วยังใช้ความรุนแรงอีกอ่ะอย่าทำตัวเป็นคนแก่หลงยุคสิคะ
5: โอ้โหอะไรคุณมันอะไรแก
6: ่ดอกคุณไม่ได้ว่านะคะดอกคุณแค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่าทำตัวแบบนี้ค่ะ
7: โอ้ยน้ารู้แล้วทำไมดอกคุณกับน้องเชยถึงเป็นแม่แม่เพราะว่าเป็นคนไม่มีหัวใจไม่เคยแคร์ความรู้สึกของใครเขาเลย
6: ไม
7: ่
6: ใช่ว่าไม่แคร์นะคะแต่บางอย่างเนี่ยมันจะไม่ต้องทำค่ะ
7: มันจะเป็นยังไงจะเป็นต้องทำร้ายจิตใจลูกพี่ขนาดนี้เลยเหร
6: อ
3: โอ้ยพี่นี่เขาเถียงกันขนาดนี้เรายังจำเป็นต้องอยู่ที่นี่กันไหมคะเนี่ย
8: น
3: ั่
8: นสิก่อนหน้านี้นะพุ่งด่าว่าผู้ชายไม่มีเหตุผลตอนนี้ผู้หญิงจะหยุมหัวกันแล้วอ่ะ
7: เข้าข้าผู้ชายใจร้ายแบบนั้นนะ
6: นั่นไรกับพี่วอลล่าไม่มีเหตุผลเลยค่ะใช้สติหน่อยสิคะอย่าใช้แต่อารมณ์
7: เดี๋ยวคน
9: พี่ปลอมตัวทำไมเนี่ย
10: โอ้ยปลอมเปิมอะไรเล่นฮะมันเป็นการแสดงเขาเรียกว่าเมทอดแอคติ้งพอดีพี่ได้งานใหม่มานะได้งานก็คือว่าเวลาฝรั่งมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างพี่ก็เลยมาลองใช้ชีวิตดูใช่เหรอครับ
11: อ๋อใช่สิเมื่อเช้าไอวินมันตื่นมานะมันชวนพี่คุยภาษาอังกฤษทั้งวันเลยเฮ้ยฟาเดอร์ how are you
10: I'm fine thank you and you
11: I'm fine thank you go home เม
10: ื่อไหร่เลสุ
9: ยังกลับไม่ได้ผมว่ามันแปลกๆนะพี่เห็นผมแล้วทำไมไม่ทักอะแล้วพี่เอากล้องมานั่งถ่ายอะไรที่โต๊ะผมตลอดเวลาเดี๋ยวว่าพี่มาที่นี่เพื่อแอบถ่ายผมเหรอ
10: จะบ้าเหรอฮะพี่จะทำแบบนั้นไปทำไม
9: นั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ทำแบบนั้นทำไม
10: มันแค่เป็นเรื่องบังเอิญอย่าคิดมากเลยนะ
9: ไม่คิดมากได้ไงอ่ะพี่ผมรู้สึกเหมือนพี่จับตาดูผมตลอดเวลาหรือว่าพี่ยังสงสัยอะไรในตัวผมอยู่
10: แล้วเลยมีอะไรให้น่าสงสัยปะล่ะถ้าไม่มีก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนเลย

0: ที่พี่ถามดอกคูณเรื่องผมมีกิ๊กอะไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ปะ
1: ใช่พี่สงสัยเลนแล้วเลนบริสุทธิ์ใจหรือเปล่ากล้าพูดหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรปิดบังดอกคูณ
0: มันไม่ใช่เรื่องของพี่อ
1: ่
0: ะ
1: แต่มันเป็นเรื่องดอกคูณไงนี่มีคิดบ้างอ่ะว่าถ้าดอกคูณรู้เขาจะเสียใจขนาดไหน
0: ผมถามจริงพี่เป็นห่วงความรู้สึกดอกคูณขนาดนั้นเลยเหรอผมว่านะพี่คงไม่ได้คิดกับดอกคูณแค่เจ้านายกับลูกน้องแล้วมั้ง
2: พี่วินเป็นอะไรคะดอกคูณอุตส่าห์จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดมาง้อก็ยังทำหน้าบึ้งหน้าตึงอีกตกลงพี่วินต้องการอะไรกันแน
1: ่คือว่าพี่ไม่ต้องการให้ใครมาจัดงานวันเกิดให้และพี่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนดอกคูณด้วย
2: แล้วพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณทำไมอะคะปกติพี่วินก็ไม่เป็นแบบนี้พี่วินเป็นอะไรกันแน่คะเนี่ย
1: เป็นคนนอกไงดอกคูณมีแฟนแล้วนะเวลาดอกคูณมีอะไรเนี่ยคนที่ดอกคูณจะโทรหาคนแรกก็คือเลนไม่ใช่พี
0: ่ผมน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นที่พี่ตีตัวออกค่ะเพราะพี่ไม่ได้คิดกับดอกคูณแค่น้องสาวใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี
1: ่ความรู้สึกของฉันเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญเล่นได้นอกใจดอกคูณจริงหรือเปล่า
0: ผมไม่ได้นอกใจผมรักดอกคูณคนเดียว
1: แล้วผู้หญิงที่นั่นมาคือนี่คือใครดอกคูณรู้เรื่องไหมหรือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่นแอบออกไปหาบ่อยๆในช่วงนี
0: ้ผมไม่จำเป็นต้องบอกพี่และผมไม่มีทางทำให้ดอกคูณเสียใจแน่นอนแต่ผมว่าดอกคูณก็ควรรู้นะครับว่าพี่รู้สึกไงกับเขา
1: เฮ้ยเฮ้ยบังเล่นอย่าทำอะไรบ้าๆเลยเว้ยบังเล่นเล่นบังวิน
3: โอ้โหนี่ข่อยมาซอยเจ้าหรือผ้าเจ้าช่วยคนเก่าวะ

0: เครื่องฉุกเฉิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี่
1: เบนโต
3: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
5: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
4: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
4: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครึ่งพรุ่งนี
1: ้ท่านกิจเขาทำร้ายคุณทำไมฉันอยากรู้ว่าท่านกิจใช่ติงแบนที่ฆ่าแม่ฉันไหม
2: เลิกตามหาไอ้ติงแบน
3: ว่าแต่วันนี้มาหาเรื่องที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า
0: ครึ่งพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีเดียว
0: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
5: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
6: ใช่ครั้งสุดท้าย
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธ
8: และพฤหัสบดี
7: เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: จุ๊บไอ้ยาวจุ๊บไอ้ทองโอ้ยจุ๊บไอ้น้อง
10: หยุดทำเสียงดังได้แล้วค่ะมันรบกวนผู้เช่าคนอื่นเขา
11: ใครเป็นคนไปฟ้องพี่อยู่กับปากกับปากหมาล่ะ
12: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
13: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆอะครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
14: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
15: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
16: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
17: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
16: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
18: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
19: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
20: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังฟังก็ฟี
21: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส
22: ้
21: น
22: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
21: ่ถ้ายีนซันคิสบลูมิ่งซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
13: เป็นไงเบิร์ด
3: นี่ดอกคุณอยู่ทั้งของกระหนกเชื่อ
13: ใช่ไหม
3: เบิ้งส่งแหละสียังบุหูเรืองเอียงเลย
13: ป่ะ
3: บอกเล่นหนาสียังบ่ทั่วมาบอกเอียง
13: แต่ว่าเดี๋ยวบอกเล่นมันออกมาก่อนเฮาเด้
3: ไปแล้ว
13: มันคือโมไม่
3: จ้าคือกันถามเอียงนะขันดอกคุณหูแล้วเนี่ยเจ้าเสียที่ไหน
13: ดอกคุณ
12: เฮ้ยเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นคิดให้ดีก่อนจะพูดนะเว้ยเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับความรู้สึกพี่คนเดียวดอกคุณไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าแกบอกดอกคุณเข้าเนี่ยพี่กับดอกคุณจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วทำงานด้วยกันก็จะมีแต่ปัญหา
13: ก็ไม่ต้องทำงานด้วยกันแล้วพี่ผมไม่ไว้ใจพี่แล้วนี่คือพี่อยากให้ผมเลิกกับเขาตั้งแต่แรกแล้วใช่ปะ
12: ไม่ใช่เลนพี่แค่ไม่อยากให้ดอกคูณเสียใจแล้วถ้าแกไม่ได้ทำอะไรผิดแกจะเดือดร้อนทำไม
13: ยังไงผมก็จะบอกดอกคูณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
12: ่งั้นพี่ก็จะบอกว่าเลนนอกใจดอกคูณ
13: พี่มีหลักฐานอะไรพี่หลอกดอกคูณแบบนี้มาตั้งนานแล้วเขาไม่มีทางเชื่อใจพี่หรอก
3: เล่นใจเย็นก่อนเล่นใจเย็นก่อนเล่นค่อยๆพูดกันอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลย
13: ทำไมอ่ะพี่
12: จำไปก่อน
13: ดอกคูณ
3: เล่นเล่นเดี๋ยวก่อน
12: จำไป
13: ดอกคูณออกมาคุยกับเราหน่อย
3: เล่นที่ก่อน
12: มันแมงเวลามาบอกสั้น
3: เล่นเล่น
12: ฮะอีลีบอก
13: ดอกคูณดอกคูณออกมาคุยกับเราหน่อย
3: ใจเย็นก่อนเล่น
13: ดอกคูณ
3: เล่นพี่ขอร้องเล่นเล่น
12: ปล่อยมันหลอด
13: บอก
12: เลย
13: ดอกคูณ
12: คันมันบอกเดืองคอยกับดอกคูณเนี่ยมันเองก็เสียใจขึ้นกัน
13: พี่หมายความว่าอะไร
12: ที่แกมาถึงนี่ช้ากว่าพวกฉันเนี่ยแกมัวทำอะไรอยู่

0: กไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็หอมแก้มแกด้วย
1: เฮ้ย
0: พอดีว่าไอ้ซาเนี่ยมันขับรถผ่านตรงนั้นพอดีแล้วก็ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วยเอาสิถ้าแกบอกเรื่องฉันกับดอกคูณดอกคูณก็จะได้เห็นรูปนั้นแน่
2: เสียงคุ้นฮิมานานหรือยังอ่ะเฮ้ยพี่วินพี่แต่งตัวอะไรของพี่เนี่ย
0: ไม่ต่อแอคติ้ง
2: ฮะไม่ต่อแอคติ้งเลนเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมหน้าดูเครียด
3: เราแค่เป็นกดไหลย้อนอะ
2: เอ้างั้นเข้าไปพักในบ้านก่อนไหมอะป่ะไหวปะเนี่ย
1: วินนำเข้าไป
0: บ่ไม่ต้องมันไม่กล้าบอกดอกคูณแล้วแหละคือซิมันเล่นน้ำข่อยบ่บอกเล่น
1: มัวหล่อได้ซัวอีหลีเคยงงไปเบิดแล้ว1วันพันเหตุการณ์

0: บงสุด
1: เดี๋ยวดอกคูณจะเอางานให้พี่วินใช่ไหมทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าที่พี่วินตกลงกับเลนเนี่ยมันทำตามป่ะคุณเอาไปบอกดอกคูณหรือเปล่าม
2: ันเป็นเนี่ยดอกคูณ
3: ทำไมพี่วินไม่บอกดอกคูณคะ
1: หรือว่าเลนมันเอาเรื่องนี้ไปบอกดอกคูณ
3: พี่วินก็รู้ว่าดอกคูณเชื่อใจพี่วิน
2: ดอกคูณใจเย็นก่อนสิ
4: บอกวินตายแท้ๆ
3: พี่วินรู้ไหมว่าดอกคูณเจ็บแค่ไหนอ่ะ
5: วินาทีประวัติศาสตร์สุดภาคภูมิใจของวงการเพลงไทยเมื่อ2ศิลปินทีป๊อปแห่งยุคอย่างต้าอู๋พิยาและมางปิยธิดาจับมือกันสร้างสรรค์โชว์ในรูปแบบไลฟ์มิวสิกวิดีโอด้วยเพลงพิเศษอย่างกลิ่นราตรีจนคว้าชัยชนะในรายการ Talent Chosen One 2026กลายเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026การแข่งขันดนตรีระดับเอเชียกับอีก10ประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ได้ทีมทำเพลงจากมานำโดยโดมจารุวัฒน์ระดมสมองผสานไอเดียแห่งความคิดถึงเริ่มสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างเต็มอรรถรส

ังจากที่โชว์นี้ได้ออกสู่สายตาคนทั่วทั้งโลกก็ได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากชาวไทยและอินเตอร์แฟนไม่เพียงแค่นั้นโชว์นี้ยังทำให้ทั้งต้าอู๋และมางเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและ next step ต่อไปนั่นก็คือการเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอความเป็นไทยสะท้อนสู่สายตาชาวโลกในวันที่14พฤศจิกายนนี้ในรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026เป็นแฟนชาวไทยร่วมส่งใจเชียร์ต้าอู๋และมากันได้แบบจัดเต็มเลยนะคะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใคร3กว่าสมัครวันดีพรีเมียมวันดีพรีเมียมทุกวันศุกร์และเสาร์ช่องวัน31ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ฉีดขึ้นมาอีก
1: รับฉันบอกให้รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์เสียงอะไรวะ
0: โทรศัพท์

0: ดูนี้ดิ
1: รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้รับโทรศัพท
0: ์เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงก็บอกคำสูตรนี
2: ่เทพนิมิตโหลฮะ

0: ศัพท์ฮะ
1: คุณอา
0: คือแม่หมอโทรมาฮะฮัลโหล
2: คำศูนย์ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คุณอาชา
0: ฮะว่ายังไงนะ
2: ผู้ชายคนที่จะแก้คำสาปเสือได้นั้นน่ะไม่ใช่คุณอาชาแต่เป็นคุณปักษะ
3: คุณหนูครับคุณหนูอาจารย์คุณหนู
2: อาจารย
4: ์เดี๋ยวครับ
3: นี่คุณหนูคุณหนู
4: เดี๋ยวก่อนอ
3: าจารย
4: ์นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
5: อาจารย์อยู่ไหนอะคะ
4: นี่ใจเย็นๆก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้น
3: คุณหนูหายไปไหน
4: หายไปไหน
3: เดี๋ยวก่อน
4: นี่ผมจะไปรู้ได้ยังไง
3: คุณกับคุณหนู

0: ขอโทษนะคุณอาจารย์ผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆผมขอโทษนะคุณเข้าใจใช่ไหม
1: ฉันก็ทำไม่ได้จริงๆ

0: ณคือราชินีของผมคุณคือราชินีแห่งเสือ
1: ไม่ไม่ฉันไม่อยากเป็นเสือคุณจะให้ฉันนอนกับเพื่อนของคุณได้ไง
2: เพราะผมรักคุณนี่ครับคุณอาจารย
1: ์ฉันก็รักคุณ
2: ผมขอสัญญากับคุณด้วยแหวนวงนี้นะครับ
3: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดแต่งงานกับผมครับคุณจัน
1: แต่ฉันต้องกลายร่างเป็นเสือ
0: ไปอยู่ในปราสาทรอวันที่จะเป็นราชินีของ
2: ผมรักคุณนะครับคุณจัน
1: ไม่ฉันทำไม่ได
0: ้ยังไงคุณก็ต้องเป็นของผมจำเอาไว้
1: ฉันทำไม่ได้
2: ผมรักคุณนะครับคุณอาจารย
0: ์ยังไงคุณก็ต้องเป็นของ
2: ผมรักคุณนะครับคุณอาจารย์
0: จำเอาไว
1: ้ฉันไม่อยากเป็นเสือฉันไม่อยากเป็นเสืออ
4: าจารย์

那站，那站，那站，那站，那站，不给他们来，那站。

0: คุณหนูไปบ้างคุณหนูเป็นยังไงบ้าง
1: อาจารย์
0: คุณหนู
1: อาจารย
0: ์คุณหนู
2: แม่จ๋าทำไมคุณถึงทำแบบนี้คะถ้าคุณเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงครับแม่จ๋า
1: ที่ฉันไม่รักไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นราชินีของพี่ยักษ์ไม่อยากใครรักกัน
0: ทำไมคุณหนูถึงได้คิดสั้นแบบนี
3: ้ทำไมแกทำแบบนี้อ่ะฉันตกใจหมดเลยนะเว้ยแกจะทำอย่างนี้อีกนะแกทำอีกนะเว้ย
1: มีทางเลือกแล้ว
0: คุณหนูก็เลยเลือกที่จะตายเพื่อนี้ทุกคน

0: ที่รักคุณหนูจะทำทุกอย่างเพื่อคุณหนูแบบนี้เหรอครับ
1: อาสุด
0: อาเสียใจที่คุณหนูทำแบบนี
1: ้อาครับสุนอาครับสุน

0: หลับไปแล้วค่ะกว่าจะให้หลับได้ก็ผวาตกใจตื่นอยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะ
1: เธอคงตกใจอยู
2: ่ขอบคุณทุกคนมากนะครับนี่มันก็ใกล้เช้าแล้วเอาว่าทุกคนแยกย้ายพักผ่อนก่อนดีกว่าเก็บแรงไว้เรามีอะไรต้องทำอีกเยอะอาจจะเฝ้าคุณหมูเอง
3: ไม่เป็นไรครับอาไปพักเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่เฝ้าไว้เองครับ
2: แต่คุณก็ควรจะพักแล้วคุณปักซา
3: ไม่เป็นไรครับผมไหวผมคงนอนไม่หลับให้ผมอยู่ดูนะจันให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยยังดีกว่านะครับ
1: ปักซาเดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อน
3: ขอบใจแกมากเว้ยแต่แกไปพักกับอาชา
4: ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปพักกันก่อนแล้วกันด้านนี้นะ
2: คุณปักษา
3: ครับ
2: ไม่มีอะไรฝากคุณหนูด้วยนะครับ

0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Prodi Fat Cell by O Shopping วันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
2: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อน

0: คล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
1: ม
0: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้
0: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดี
1: ๆ
0: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากปึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
1: ่
0: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช่เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอก
1: โ
0: ตเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: ขายไป
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึก

0: ว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เขาเข้าไปเติ
0: มและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
2: ใช่
1: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
3: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหุ่นหิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่งน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้คิดถึงอยากกิน
3: วันนี้โทรทันนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่
3: ใช่4ห่อพัน
2: ใช
3: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไป

0: นี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
0: ุ
1: ณ
0: ผู้ชมใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที
0: ่
1: ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
0: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
0: นี่ไง
1: ให้ดูนะ
0: ชิ้นใหญ่
1: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
0: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
0: น
1: คุณ1ตัวที่ทอดมาแล้ว
0: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
0: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
0: กอกมั้ยล่ะ
1: นี่ๆ
0: อุ้ย
1: กอกก็เลยออกปากเลยอ่ะ
0: น้ำลายไหล
1: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
0: บอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณบ้างเนาะ
2: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
2: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลย
0: ค่ะ
2: หรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
0: ใช่
2: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
0: จริง
1: ฮะ
2: ใช
1: ่1ตัว80บาท
0: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
2: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
0: ้
2: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
0: จริง
2: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆได้อีก1มื
0: ้อ
2: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
0: ค่ะ
2: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
0: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออุ๊
2: ย
1: ต้องแบ่งเหรอ
0: เออ
1: ต้องแบ่งเหรอ
0: คุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ท
0: ุ
1: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
2: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
1: ัน
2: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสียบสับทั้งหมดนี่5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
0: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
2: ้
0: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
2: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีแล้วหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรวะเนี่ย
1: ของนุ้ย
2: มากเลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
0: เข้าได้กับ
1: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
2: ปลาสลิดทอดกรอบ
0: ว้าวหิวโทรด้วยนะแม่นะ
2: หิวข้าวเลยอ่ะ
1: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
0: ๆพอด้วยได้ไห
1: ม
2: ฝั่งนี้กินเลยคะ
1: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวคลุกน้ำพริก
0: โอ
1: ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
2: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบๆคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
0: อ
2: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นให้เรียบร้อยล็อกก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนต์แล้วคุณผู้ชม

0: ซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
1: ้
0: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
1: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
0: ถูก
1: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลยไม
2: ่
1: ต
2: ้
1: องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
2: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
1: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
2: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
1: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
2: ิน
1: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
2: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
0: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
2: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
1: โอ้โห
0: คุณพ่อชอบกินได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนี่พูดตอบไม่ได้แล้วนะ
1: จริง
0: มันจะเคลือบคอ
1: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
2: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
0: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
2: เยอะที่สุด
0: ปกติเราขายกัน
2: 4 ห่อ 1,000
0: วันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
2: ใช่
0: แล้วตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
2: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
2: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะค
1: ุ
2: ณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวพงข้าวลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
1: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
2: ใช
1: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
2: ใช่
1: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
2: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
0: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร
2: ่
0: อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
2: ใช่
0: ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
2: ั
0: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
1: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
2: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: คุณผู้ชมถุง1 โลนะไปแล้วค่ะขอให้

0: 撒。
1: 阿赞，阿赞，คุณเป็นยังไงบ้างครับ
0: คุณนอนตรงนี้ทั้งคืนเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับผมกลัวว่าคุณจะหนีผมไปอีกครับอาจารย
0: ์ฉันขอโทษนะคะที่ทำให้คุณและทุกคนต้องผิดหวัง
1: อาจารย์

0: ทุกคนรักคุณนะครับ
1: และฉันก็ต้องขอบคุณคุณด้วยค่ะไม่งั้นฉันก็คง

0: たくさん。
1: なちゃんครับผมเกือบจะเสียคุณไปแล้วนะครับผมไม่สนอะไรทั้งนั้นแต่งงานกับผมนะครับนะจ๊ะ
0: ค่ะจะแต่งงานกับคุณ

0: าคำศูนย
1: ์คุณหนู
0: อาคำศูนย์คะหนูขอโทษหนูขอโทษที่หนูตัดสินใจทำแบบเมื่อคืนทั้งที่อาเสี่ยงชีวิตทำทุกอย่างเพื่อหนูมาตลอด
1: คุณหนูอย่าทำอย่างนี้สิครับอารับปากกับนายพ่อของคุณหนูก่อนเสียว่าอาจะดูแลคุณหนูด้วยชีวิตของอา
2: เป็นความผิดของอาเองที่อาไม่ฆ่าเสือตัวนั้น
0: อาอย่าโทษตัวเองเลยค่ะมันคงเป็นโชคชะตาของหนูเองหนูคงหนีมันไม่พ้นอีกแล้วคืนนี้พระจันทร์สีเลือดหนูก็จะแปลงร่างเป็นราชินีเสือพรหมพยักษ์ก็คงหาหนูจนเจอเขาก็คงมาที่นี่
1: ไม่คุณหนูยังมีโอกาสที่จะแก้ไขคำสาปอยู
0: ่หนูทำไม่ได้หรอกค่ะที่จะนอนกับผู้ชายที่หนูไม่รัก
1: แล้วคุณหนูรักใครล่ะครับ
0: หนูรักปักษะค่ะคงแก้คำสาปไม่ได้แล้วล่ะค่ะเขาไม่ใช่
1: ใช่ถ้าโชคชะตาของคุณหนูมีจริงปักษะก็คือโชคชะตาของคุณหนูเหมือนกันเขาคือผู้ชายคนนั้น
0: อะไรนะคะอา
1: ปักษะคือผู้ชายที่จะช่วยให้คุณหนูพ้นคำสาป
0: แต่ไหนหมอเทพนิมิตเขาบอกว่าคุณอาชาไม่ใช่หรอคะ
1: แม่หมอตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้งทั้งหมดบอกว่าในคัมภีร์มีนัยยะอื่นซ่อนอยู่7จาก12เริ่มต้นที่เสือและจบที่นกซึ่งก็คือปักษะ
0: จริงเหรอคะคุณปักษะจริงๆเหรอคะ
1: ครับแม่หมอเทนมิตรยืนยันเป็นอย่างดีแล้วก็ถูกต้องตรงกันทุกอย่างเกิดกลางป่าอาบน้ำแรกคุณจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่หมู่บ้านผาสมิงที่พวกเรากำลังจะถูกเผามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นปู่แทนยังต้องยอมรับว่าคุณปักษะ

0: ัตว์เขารู้หรือยังคะ
1: อายังไม่ทันได้บอกเมื่อคืนดันเกิดเรื่องซะก่อน
0: เขาขอหนูแต่งงานทั้งที่เขารู้ว่าหนูต้องแปลงร่างเป็นเสือถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายคนที่ช่วยหนูได
1: ้อาเชื่อว่าเขารักคุณหนูจริงแล้วคุณหนูตอบเขาว่ายังไงครับ
0: หนูบอกว่าจะแต่งค่ะ
1: เขาคือผู้ชายที่ใช่เขาคือคนที่คุณหนูรักเขาคือคนที่ช่วยคุณหนูได้จริงๆ

0: แต่งงาน
1: อย่างนี้หรอ
2: นี่จริงๆแล้วใช่ไหมนะจันจ้า
1: สีเขาเรียกว่าเจ้าสาวสายฟ้าแลบแกฉันตื่นเต้นนะฉันตื่นเต้นเหมือนแต่งงานเองเลยอะ
2: นี่ฉันก็ดีใจไม่แพ้แกนะแต่นี่ไม่ใช่งานแต่งแกงานแต่งเขาเบาด้วยได้ไหมเนี่ย
1: นี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะทุกคนสมขออาสาเป็นแม่งานจัดงานแต่งให้เองเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันออกแบบชุดแต่งงานให้เธอเองเธอจะสวยเธอจะรัดเธอจะชัดได้ใจแม่แน่นอนนี่นั่งอยู่ทำไมเราไปไปเร็วไป
2: ไปฉันช่วยมามา

0: ดีเหมือนกันคราวนี้จะได้ถูกต้องถูกตัวสักทีนี่เรื่องเมื่อคืนนี้มันทำให้ฉันเห็นเลยนะเว้ยว่าคุณณจันทร์เนี่ยเขาต้องเผชิญกับปัญหาอะไรเยอะแยะมากมาย
1: อาชาแล้วแกยังคิดจะจับคุณณจันทร์อีกไหม
0: ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องทำรอให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงก่อนนะแล้วถึงตอนนั้นฉันก็ต้องทำตามถูกผิดฉันหวังว่าแกจะเข้าใจฉันนะ
1: จะเข้าใจ
0: นี่ดีใจด้วยนะเว้ยเพื่อนแต่งงานสักทีแกจะชวนพ่อแกไปปะเนี่ยฮะ
2: แม่หมอเป็นคนหมู่บ้านผาสมิงเหรอ
3: ครับท่านผมเห็นอักษรโบราณข้าวของเครื่องใช้ของพวกมันมันมีอาคมจริงๆมันไหวตัวทันเลยหนีไปได้ครับ
2: ไม่มีทางเราทำลายมันหมดทั้งหมู่บ้านแล้วนี่7จาก12ชายคนที่จะแก้คำสั่ง
4: คือปักษะ
2: ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางตอนนี้นักจันอยู่ที่ไหน
4: ฉันรู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหน
2: ฉันจะเชื่อเธอได้ยังไง
4: โทรศัพท์ของเทพนิมิตมีข้อความที่อยู่ของพวกมันอยู
2: ่ปราณบุรีนัดจันคุณไม่มีทางหนีผมพ้นหรอกลายเมฆเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลย
3: ครับท่าน
5: อาคำสูนคะ
6: คุณหนู
5: หนูโทรไปหาปนวลแล้วนะคะปนวลคงมาไม่ทันแต่ว่าก็ฝากอวยพรมาแล้วป้านวลกับน้ากำแพงเขาก็ฝากความคิดถึงมาด้วยค่ะ
6: อาก็คิดถึงป้านวลกับคำแพงพ้นคืนนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นอาอยากเห็นคุณหนูมีความสุขแม่หมอ
7: เมื่อคืนพวกมันบุกไปบ้านของฉันมันรู้แล้วนะว่าเราจะทำอะไรกันแล้วมันกำลังจะตามมาที่นี
8: ่ฉันจะเขียนยันสะกดเอาไว้ให้สะกดสาบเสือในตัวเธอเนี่ยให้มันสงบลงแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่ายันของฉันจะต้านทานได้นานแค่ไหน
1: แม่หมอครับแล้วผมนะครับ
8: คุณเป็นผู้ชายที่ถูกเลือกให้มาแก้คำสาปนี้โดยเฉพาะตามตำราของฉันเนี่ยบอกเอาไว้ว่าคุณจะต้องสมสู่กับราชินีเสือจนสำเร็จก่อนที่ราชินีเสือจะไปสมสู่กับราชาเสือมันถึงจะแก้คำสาปได้แต่คุณอย่าคิดนะว่ามันจะทำได้ง่ายๆคืนนี้มันเป็นคืนพระจันทร์เลือดถ้านัจจันเกิดควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็มันหมายถึงว่าคุณต้องตาย
1: นัจจันคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมเชื่อใจคุณผมรู้ว่าคุณต้องทำได้นะจัน
9: คืนนี้มันต้องมาชิงตัวคุณหนูไปแน่
0: ๆผมจะช่วยอาขวางมันให้ได้ครับขวางมันจนได้ปักจันกับคุณณจันแก้คำสาปได้สำเร็จ
8: มันง่ายงั้นก็ดีสิจำไว้ว่าวิธีเดียวที่จะฆ่ามันได้ก็คือควักหัวใจของมันออกมาทำลายเท่านั้นณจันคำสาปจะแก้สำเร็จไหม ขึ้นอยู่กับตัวเธอแล้วนะ
10: นี่ฉันเตรียมตัวไม่ทันเลยนะทำไมถึงเร่งด่วนขนาดนี้วะ
0: โอ้ยปากสายเนี่ยมันรักผู้หญิงคนนี้มากเลยครับคุณพ่อมันรอต่อไปไม่ไหวแล้วครับ
10: เด็กสมัยนี้ทำไมใจร้อนนักล่ะนี่ปากสายถามจริงแค่แต่งงานแบบสายฟ้าแลบแบบเนี้ยจะมีหลานแล้วเหรอ
11: เฮ้ยคุณพ่อนี่ผมยังไม่เคยมีอะไรกับเธอเลยนะครับ
10: ปะโถอยากจะอุ้มหลานเร็ว
8: สาวที่สวยที่สุดในหาดมาแล้วจ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าสมคงส่งได้เท่านี้ล่ะฮะหรือว่าหรือว่าจะรับสมไปแทนไหมฮะสมยอมนะฮะ
12: เฮ้ยใช่ไหมแกเล่นตลอดเลยแหละ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้าหนูหนูเป็นเจ้าสาวที่สวยมากมากเลยทำให้ไอ้เจ้าลูกชายของลุงดูดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันก็ยังหล่อสู้พ่อมันไม่ได้
2: จริงจริงครับจริง
3: เอาละฮะเอาละฮะน่าจะเริ่มพิธีได้แล้วนะฮะเชิญทุกคนเลยฮะ

0: พ่อดีใจนะที่ลูกได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ลูกรักและเขาก็รักลูกถึงแม้มันจะฉุกละหุกไม่มีเวลาเตรียมตัวเชิญแขกแต่ไม่เป็นไรลูกความรักเป็นเรื่องของคนสองคนขอให้ลูกทั้งสองรักกันนานๆเคียงข้างกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะลูกนะ
1: ขอให้ทุกอย่างสำเร็จขอให้หลานทั้งสองคนปลอดภัยอาดีใจที่วันนี้มาถึงขอให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไปนะ

0: ฉันคงช่วยเหลือเธอได้เพียงเท่านี้นะต่อจากนั้นมันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจเธอเองแล้ว
1: เอาละฮะอวยพรเสร็จเรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้ก็ขอให้บ่าวสาวหอมแก้มกันเป็นอันเสร็จพิธีโอเคไหมฮะ
2: หอมเลยหอมเลยหอมเลย

0: ที่ใจกับแกด้วยนะ
1: ปริ่มปริ่มกับเพื่อนจริงๆเลยอ่ะ
2: ตายละ
0: อะไร
2: ก็ถึงเวลาเข้าห้องหอแล้วสิ
0: เฮ้ย
2: ใช่ป่ะ
0: จริงด้วย
1: นี่รออะไรแบบไปเลยไปเลยไปเลย
0: ไป
1: เลย
0: ไปไปไปไปนะจ๊ะ
1: ไปเลยไปไปไป
0: เข้าห้องหอไปเร็วไปเร็ว
3: ไม่ได้มีแค่หัวใจ
4: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: จะเห็นกันแดดนะ
6: ใช่
5: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
6: โอ้ยกับตัวนี้เลย
5: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
6: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
0: ใช
6: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
5: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระ
6: โดยตรง
5: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
6: วัยรุ่น
5: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
6: ่
5: ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
6: ี่
5: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
6: เต็มแน่น
5: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
6: ไม่ได้
5: ละหน้าดำ
6: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
5: เอ
6: าแบบจึ้งๆนะคะ
5: เอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
6: ี
5: ่ตักให้4
6: ยังไม่พอ
5: แถมอีกหนึ่ง
6: ค่ะ
5: เป็น5แล้ว
6: แล้ว
5: เรายังมีนี่ครีมประดาว C Star ไว
6: ้เทนนิ่งครีม
5: ต
6: ั
5: วน
6: ี
5: ้ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3ซอง
6: 8ชิ้นนี้ท
5: ั
6: ้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาท
5: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง

0: ชิ้นเลย
1: เฮ้ยรีบนิดนึง
2: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอะราคาคือหลอดละ295 บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130 กว่าบาท
1: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้าอากาศจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
2: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
0: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9 คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
2: ไปตอนมา
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14 วัน
0: รู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจก
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดันดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 1,090 บาทจะให้กี่นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เนาะ
1: ไม่ให้
0: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
2: เอามันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปลาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง ที่
2: ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิด
2: เลยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
2: ผิวขาวรับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: บอกเข้าไปช้ำๆ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองบอกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
2: ไปเยอะ
1: 5หลอดด้วยกัน
0: 5หลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้นะ ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ง่าย
0: เอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
0: ค่ะ
2: คุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5หลอด
1: น้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้1,090บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็น
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
1: แล้วสังเกตตัวเอง
2: ให
0: ้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุ้ยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค่ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
0: คนเดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
1: โอ้โห
0: นิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่ๆเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
0: ๆไม่มีขยันค่ะ
1: 1252รอสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อหรือเนื้อฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
1: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้ว
0: ค่ะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: วยๆกันแบบนี้นี่คือเสื้อสบายเสื้อใส่ลำลองของซาบีน่าวันนี้จัดมาโปรสุดคุ้มที่ไม่เคยจัดมาก่อน
1: ใช่ถ้าคุณจะอยากได้เสื้อลำลองคุณก็ต้องซื้อเสื้อลำลองเซตหนึ่งถ้าอยากจะได้กางเกงชั้นในก็ต้องซื้ออีกเซตหนึ่งแล้ววันนี้จัดมาให้แล้วเป็นสีที่เอิร์ธโทนที่คุณสามารถใส่ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีกรมเนวี่แบบนี้เอาจริงๆสีกรมเนวี่ใส่แล้วดูขาวขึ้นนะ
0: จริงใส่แล้วผ่องค่ะจะผิวไหนใส่ก็ดูผ่องดูเป็นคุณนายราศีจับ
1: แล้วในนี้สีน้ำตาลโกโก้ก็เป็นน้ำตาลที่ถูกต้องน้ำตาลที่ดูแพงน้ำตาลที่สวยแล้วก็ผ้าก็เงาขนาดนี้แล้วราคาก็ดีด้วยแต่วันนี้คุณจะได้เสื้อนะคะทั้งหมด4ตัว4สีตามนี้แล้วแถมกางเกงชั้นในที่เราไม่เคยแถมมาก่อนแถมให้ถึง6ตัว
0: รวมกันเป็น10ตัวลองราคาก่อนได้ปะ
1: เอาโอเคโอเค
0: เอาที่ปกติเราเคยขายคือ 1,299 บาทจ้า
1: วันนี้ค่ะลดทันที300แล้วคุณเอา10ตัวนี้ไปแค่999บาทว้าวราคาดีๆแบบนี้10ตัวหายไปเลยค่ะตกแค่ตัวละ99บาทเท่านั้นแล้วเรามีให้แค่99เซตในรายการถ้าใครอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้1252ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยค่ะ
0: หารเฉลี่ยเหลือตัวละ99บาทเท่านั้นต้องรีบมาตอนนี้สายเข้าตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำไมต้องเป็นซาบีน่าซาบีน่ารู้ใจหญิงไทยรู้ว่าเราจะหุ่นแบบไหนทรงยังไงไวัยไหนก็ยังใส่ได้สวยเซตนี้บอกเลยว่าเอาไปแบ่งกับลูกสาวยิ่งใส่ด้วยกันได้สบายเลยด้วยความที่ซาบีน่าเขาออกแบบมาการออกแบบของเขาคือตรงนี้เขาเป็นคอปาดที่ปาดแบบไม่ลึกนกก็ไม่ดูนะ
1: อ๋อไม่โป๊
0: ไม่โป๊และอย่างนึงคือน้องรู้สึกว่าเขาช่วยพรางเนื้อพรางหุ่นเราตรงนี้ถ้าเกิดใครมีเนื้ออิ่มๆอาจจะไม่มั่นใจตัวนี้เขาก็จะพรางให้เราอย่างแม่นกก็จะผอมๆตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าสบายและยังไม่พอตรงนี้ที่แม่นกชอบคือท้องแขนตรงช่วงแบบคลุมหัวไหล่ตรงนี้แขนเสื้อปุ๊บเนี่ยเขาคลุมมาพอดีพรางหุ่นพรางแขนของเราที่มันเริ่มอ้วนที่มันย้อยแล้วแล้วก็ยืดได้เยอะ
1: อ๋อเขาให้ผ้ามาเยอะ
0: ไม่หลังไงหนูและอย่างหนึ่งที่นกชอบก็คือรอบอกเขาไปได้ถึง47นิ้ว
1: และ
0: ขออนุญาตนะคะนี่เห็นผ้ามะผ้าเล่นไฟมากคุณ
1: โอ้ยผ้าสวยมาก
0: และไม่หยับด้วยแล้วอยากให้ดูคือคลุมสะโพกได้พอดีเพื่อนๆบางคนบอกว่าเฮ้ยนกฉันไม่มั่นใจเรื่องสะโพกเพราะว่าลูก2ลูก3ไม่เป็นไรจะคลุมลงไปได้และตรงนี้ค่ะตะเข็บเขาใช้ได้คุณและอยากให้ดูด้านหลังกระตุกให้ดูนะจ๊ะตรงนี้ค่ะเป็นอะไรอะเอาไปเย็บชุดชั้นในของซาบีน
1: ่าใช่อันนี้คือเส้นได้เดียวกันที่เย็บกับชุดชั้นในแล้วเป็นเย็บโพงตะเข็บคู่เย็บมาแบบเรียบร้อยอยู่ได้ไปยาวๆ
0: จริงแล้วยังสวยแล้วทนทานคือลงซักเครื่องก็ไม่ต้องห่วงมันจะขาดและอย่างนึงที่นกชอบก็คือตราซาบีน่าค่ะป้ายเป้ยอะไรไม่ต้องไปนั่งห่วงอยู่ที่ตรงคอค่ะเขาอยู่ที่ด้านข้างอันนี้ซาบีน่าของแท้แน่นอน
1: ใช่แล้วซึ่งปกติตัวนี้เนี่ยนะคะเขาขายกันอยู่ที่ตัวละ495บาทนะคุณผู้ชมแล้วกางเกงตัวนี้ก็คือตัวละ390วันนี้คู่นี้นะก็คือเกือบ900แต่วันนี้คุณจ่าย999แต่ได้ไป10ชิ้น10ชิ้นนี้ใครสั่งตอนนี้ส่งให้ตอนนี้แล้วจ่ายเงินหน้าบ้านสบายใจหายห่วงแล้วราคาวันนี้ให้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้นเพราะว่าปกติแล้วถ้าคุณไม่โทรตอนนี้นะถ้าจบรายการขายที่ 1,290
0: กลับไปราคาเดิม
1: แต่ว่า
0: ตอนนี้ล่ะ
1: ถ้าโทรทันตอนนี้ทั้งเซตนี้ 1,299 ไม่ต้องจ่ายลดทันที300แล้วให้คุณจ่ายแค่999บาท
0: ราคาดีส่งฟรีถึงหน้าบ้านรอช้าอยู่ทำไมรีบโทรมา1252ต้องย้ำอีกรอบ1252 999บาทหารเฉลี่ยแล้วตกตัวละ99บาทเท่านั้นโทรเลย
1: ใช่แล้วราคาดีแบบนี้เป็นฟรีไซส์ไม่ต้องคิดเยอะนะคะจริงๆแล้วเซตเนี้ยบนล่างแบบนี้นะคะราคารวมกันคือเกือบ900บาทแต่คุณจ่ายวันนี้999ได้บนไป4ชิ้นได้ล่างไปอีก6ชิ้นทั้งหมดคือซาบีน่าของแท้10ชิ้น ให้ดูน้องคนนี้นิดนึงรอบอกของเขาอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วนะคะแต่ว่าเขายังใส่ได้เหลือๆใส่แล้วยังสวยใส่แล้วสบายใส่แล้วผ้าขึ้นเงาอันนี้คือทำให้ดูนิดนึงให้เห็นขอบเอวนิดนึงว่าเขาเป็นสาวอวบจริงๆและทีนี้กางเกงชั้นในที่แถมไปให้กางเกงตัวนี้แถมไปให้6ตัวคุณผู้ชมให้ฟรีๆเลยตัวละ390เนื้อผ้านุ่มใส่สบายคนนี้รอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วใส่สบายแบบนี้แล้วก็เห็นต้นขาเขาไหมคะต้นขาอิ่มๆแบบนี้ขอบขาไม่รัดนะคะ เขายังใส่เหลือๆขอบขาใส่สวยแบบนี้อันนี้ขายอยู่นะคะขายอยู่แต่วันนี้เอามาแถมให้เอามาให้ฟรีๆตัวละ390ให้ไป 6ตัว
0: เฮ้ยที่แม่นกชอบคืออะไรหลายคนบอกว่าเรามีหน้าท้องหน้าท้องหน้าใจเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจตัวนี้ให้ผ้าไปถึง2ทบผ้าใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าซาบีน่าใส่สบายเก็บเนี๊ยบสวยแน่นอน
1: ใช่แล้วแล้วยังไม่พอค่ะมี
0: ไม่พออีกแล้ว
1: ให้ดูสี
0: อะไร
1: อ่ะคนนี้เขาใส่สีเทา
0: อ่ะสีเทา
1: ใส่สีน้ำตาลโกโก้มีใส่สีน้ำเงินสีน้ำเงินกลมใช่ไหมคะคนน
0: ี้สี
1: ครีม4ตัวนี้ดูแพงมากขออนุญาตนะให้ดูผ้าเงาสวย
0: เล่นไฟเน
1: า
0: ะ
1: ซิลเล่นไฟผ้าเหมือนผ้าซิลแพง
0: ๆและอย่างหนึ่งที่มีชอบอะไรป่ะความซาบีน่าซักง่ายแห้งไวและแค่สะบัดตากไม่ต้องรีด
1: อ
0: ันนี้แฮปปี้สุด
1: ใช่และทีนี้ในเรื่องของการระบายอากาศบ้านเรามันเมืองร้อนแล้วช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะก็ต้องแห้งไวๆนิดนึงไป
0: เสื้อก่อน
1: เสื้อตัวนี้นะ1 2ปึ๊บ
0: ยังไม่พอกางเกงในนะจ๊ะ1 2ปึ๊บ
1: ถ้าระบายอากาศดีขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคิดตอนนี้คือคิดให้ทันเพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้ว
0: เราชอบเลยปะเย็นสบายทั้งท่อนบนเย็นสบายทั้งท่อนล่างแล้วบอกเลยนะไปไหนก็สวยมั่นใจใส่สบายจ้า
1: ใช่แล้วเซตนี้10ชิ้นซาบีน่าของแท้999บาทถ้าโทรไม่ทัน 1,299 นะอะไรอะคุณขาเอารีพอตอนนี้ส่งให้กาฟีด้วยทีนี้มาซักกันมาซักอันนี้สีเข้มอ
0: ัน
1: นี้สีอ่อนตั้งใจเลือกมาเลยนะคะใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้ขยำพร้อมกันบิดใส่น้ำพร้อมกันอันนี้ใหม่ไม่เคยซักนะมี
0: หมายความว่ายังไงซักรวมการสีไม่ตกใส่ดังนั้นคนลงโยนลงเครื่องซักผ้าใส่ในเสื้อผ้าของสามีของลูกๆซักรวมกันได้เลย
1: ใช่แล้วบิดรวมกันแบบนี้ด้วยเดี๋ยวให้มีจับตัวหนึ่งได้จับตัวหนึ่งนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ที่สำคัญถูกใจแม่บ้านตรงไหนรู้ไหมพอคุณซักคุณตากปุ๊บคุณเอามาใส่ไม่ต้องรีดพอเขาแห้งแล้วไม่ต้องรีดนะ
0: ดูเด็กนี่ขนาดผ้าเปียกอะยังเล่นไฟอะคุณแล้วบอกเลยนะย้ำว่าสีสีนี้เป็นสีสีที่เราเลือกมาเป็นคอเลกชันที่ใส่แล้วสวยทุกคนใส่แล้วสวยถ่ายรูปได้เก๋ๆจริง
1: และเสื้อตัวนี้จริงๆราคาคือเกือบ500แต่วันนี้คุณจ่ายตัวละ99บาทแล้วได้ซาบีน่าของแท้และที่แถมไปให้คือกางเกงชั้นใน
0: โอ้โหคุ้มมาก
1: กางเกงชั้นในที่ให้ไปนะคะนี่นุ้ยยังขายอยู่เลย
0: จริง
1: ขายอยู่คุณขาตัวละ300

0: สิบวันนี้ให้ฟรีไปเลยนะคะแล้วตรงนี้ตัวที่ให้ไปเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะใส่สวยใส่สบายเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้รีบโทรให้ทัน
1: อ่ะ1252นกย้ำอีกรอบวันนี้เซตที่คุณได้ไปคือคุณได้เสื้อซาบีน่าทั้งหมด4ตัวแล้วเลือกสีให้แล้วไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีกรมสีน้ำตาลสีครีมใส่แล้วออร่าขึ้นแบบสวยมากๆ4ตัวกางเกงในจากซาบีน่ารุ่นที่ใส่แล้วสบายตรงนี้ไปอีก6ตัวทั้งหมด10ตัว999บาทโทรมาก่อน1252จ้า
0: ใช่เพราะถ้าโทรไม่ทันตอนนี้ราคาเด้งนะคะ 1,299 นะคะทีนี้มาดูก่อนเวลาที่คุณได้เสื้อไปคุณจะได้แบบนี้เลยแพ็คเกจของเขาคือคุณจะได้ไปตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ1แพ็คแบบนี้แล้วก็ติดป้ายราคาไปด้วยค่ะให้ดูราคาตรงนี้ก่อนตัวละ495บาทคือเกือบ500อ่ะ
1: แล้วมาดูนะกางเกงในที่แถมไปบอกว่าตัวแถมแต่เป็นตัวที่เลิศค่ามากจริงๆก็ตกตัวนึง390บาทโอ้โหนี่คือราคาจริงๆนะไม่ได้หลอกนะถึงบอกว่าอย่างที่บอกว่าคือได้ไปแหละทั้งท่อนบนท่อนล่างก็คุ้มแล้วจริง
0: ๆใช่แล้วแล้วราคาที่ให้ไปตัวนี้คือตัวแถมนะคะเป็นฟรีไซส์ที่ยืนได้ขนาดนี้คือยืนแล้วพอกลับมาคือทรงสวยเหมือนเดิมอ
1: ัน
0: นี้จริงๆคุณผู้ชมค่ะปกติหนูขายอยู่แล้ววันนี้เสื้อเหลือแค่ตัวละ99กางเกงชั้นในเหลือแค่ตัวละ99บาทให้เฉพาะวันนี้เท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่1นาทีกว่าๆค่ะ
1: คือไม่ต้องแบบรักพี่เสียดายน้องวันนี้จัดไปให้ทั้งพี่ทั้งน้องได้เสื้อไป4ตัวจากซาบีน่าสีสีสวยเหมือนกันหมดยังไม่พอให้กางเกงในจากซาบีน่าอีก6ตัวทั้งหมดเป็น10ตัวเอาไปเลยเพราะย้ำว่า 1,299 บาทเนี่ยถ้าเกิดจบเวลารายการนี
0: ้ใช่จะกลับไปราคานั้นแต่วันนี้ลดทันที300บาทและ300ยังเหลืออยู่แค่1นาทีสุดท้าย300นี้ลดทันทีค่ะจาก 1,299 ให้คุณจ่ายเซตนี้10ชิ้นเหลือแค่999บาทเท่านั้นฉะนั้นตอนนี้ให้รีบโทรเพราะปกติแล้วแบงค์พัน1ใบได้แค่2ตัวเท่านั้น
1: เอาจริงเมานิดนึงถ้าออกไปซื้อข้างนอกนะซาปิน่าเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแต่ละตัวแพง
0: ใช่
1: แบงค์เท่า1ใบได้แบบตัวสองตัวจบวันนี้อยู่บ้านนั่งดูสวยๆโทรมา1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอยากให้ไปส่งวันไหนบอกก่อนได้เซตนี้ไป999บาท
0: ใช่แล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณได้เสื้อจากซาบีน่าของแท้4ตัว4สีตามนี้เลยนะคะมีสีน้ำตาลโกโก้ที่นุ้ยใส่อยู่อันนี้ผู้ดีสุดๆค่ะรวมไปถึงสีน้ำเงินเนวี่อันนี้ใส่แล้วก็ขาวก็ผ่องสีเทาก็ให้ไปสีครีมก็ให้ไปต่อสายไว้เลยเพราะว่าของแถมที่ให้ไปก็เป็นกางเกงชั้นใน6ตัวทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาท
1: ตกตัวละ99บาทเท่านั้นได้ไงโทรมาให้ทัน1252แล้ว2คนลาไปก่อนโทรกันนะคะ

ฉันขอให้เธอทั้งสองคนจงมีความเข้มแข็งขอให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปได้

ยันสะกดเสือนะครับคือแม่หมอเขาบอกว่ายันอันนี้จะช่วยสะกดสัญชาตญาณเสือในตัวคุณได้

0: ฉันอาจจะฆ่าคุณได้นะคะคุณปักษา
1: ผมไม่กลัวเราจะข้ามผ่านคืนนี้ไปด้วยกันนะจ๊ะ

0: Señor, no se contará. Bueno, cálculala. Sento con la boca.
1: พระจันทร์วันนี้ดวงใหญ่มากสวยงามจริงๆแต่มันดูน่ากลัวพิลึกพิลึกบอกไม่ถูกหรือว่าเราจะเมา
2: คุณพ่อฮะดื่มน้ำเปล่านี่เมาได้ด้วยเหรอฮะ
3: คุณพ่อครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกปลากับสมชัยเนี่ยพาคุณพ่อไปนอนที่โรงแรมในเมืองนะครับ
4: แต่ว่าคุณอาชาคะ
3: ไม่ต้องห่วงนะลูกปลาคือเดี๋ยวทางนี้ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของผมเองฝากด้วยนะ
1: อาชาทำไมพ่อต้องไปนอนในเมืองด้วยอ่ะ
2: คืออย่างนี้ฮะคุณพ่อฮะเราให้บ่าวสาวเขาอยู่กันแบบส่วนตัวดีไหมฮะเผื่อดึกๆเขาอยากจะออกมาวิ่งไล่จับกันเหมือนหนังอินเตอร์เดียวิ่งพอไปต้นไม้ทันทีวิ่งมาต้นไม้นี้ทีเขาจะได้ไม่เขินเราไงให้คุณพ่อดีไหมฮะ
4: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณพ่อคะเดี๋ยวหนูพาเข้าเมืองเลยดีกว่าค่ะไปค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหนูถือน้ำให้ค่ะ
2: ไปค่ะ
4: ไปค่ะ
2: เชิญฮะ
4: ไปเลยดีกว่าใช่ค่ะ
2: ไปฮะ
1: งง

0: ไม่ใส่ได้มั้ยมันอึดอัดทำอะไรก็ไม่คล่องตัว
1: ใส่เถอะครับบางคำศูนย์เผื่อจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได
2: ้พวกมันกำลังจะมาถึงแล้วนะรีบเอายันพวกนี้ไปติดขัดขวางมันไว้ก่อนดีกว่า

0: คุณต้องเป็นของผมคนเดียวนะจ๊ะคุณคือราชินีแห่งเสือคุณคือราชินีของผมคุณเกิดมาเพื่อผมคนเดียวเท่านั้นคุณคือราชินีของผมนะจ๊ะ
1: คุณต้องควบคุมมันเอาไว้นะท่าน

0: ื่อเพิ่มพลังแห่งเสือ
1: แล้วเราจะทำยังไงดีครับแม่หมอ

ข้ามัน

0: แกคิดว่ากระสุนลงอาคมจะทำอะไรฉันได้เหมือนเขาที่แล้วล่ะวันนี้คือวันตายของพวกแกวิลาเอาตัวนักจันไว้ได
1: ้ผมไม่อยากให้มึงเอาตัวคุณหนูหรอก

ต้องการอะไรจะเข้าไปคงจะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
6: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก็บอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
5: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
6: อ
5: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ1
6: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
5: ครึ่งโล
6: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
5: อ
6: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
5: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
6: ใช่
5: วันนี้เอาโปร3แถม3น
6: ี่
5: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
6: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
5: ้คือดี
6: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
5: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
6: เ
5: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
6: ค่ะ
5: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท
6: ่
5: ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
6: แม่มีเงินสดนะ
5: ไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
6: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้
5: ใ
6: ช่ผักชี3ใบ
5: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
6: ก็เคลียร์ออกด้วย
5: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
6: เนี่ย
5: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
6: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
5: ่
6: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
5: มันไม่ครบเลย
6: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
5: ใช่อ
6: ันนี้จำเป็นมาก
5: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
6: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
5: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
6: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
5: จริงๆ
6: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ย
5: สีม่วง
6: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
5: ท์
6: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
5: ่
6: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
5: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย 799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไป100
6: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
5: ใช่
6: อ
5: ัน
6: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
5: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
6: อุ้ยลดมากเลย
5: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
6: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
5: ่
6: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
5: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
6: แล้วพ่อขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
5: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
6: ค่ะ
5: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
6: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
5: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
6: ไม่ได้
5: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
6: ซูมให้ดู
5: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
6: ้
5: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
6: ใช่
5: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
6: ้
5: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะ
6: ฮะ
5: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำ

0: ถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบาย
1: ๆใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะ

0: 2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
1: คือ
0: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
1: ับ เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
1: เ
0: ซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1
0: 2 5 2 5
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: ว่าฉันจะปล่อยให้แกแก้คำสาปนี้ได้สำเร็จหรือไงนี่อยู่นี่นะ
3: เดี๋ยวนะวิลาฟังฉันก่อนปล่อยนะฟังฉันก่อน
4: จุดนี้นะพี่คุณทำอะไรอ่ะ

0: 回来。
1: มันอ่อนแรง

你打了他。

0: จะทำอะไรอะวิลา
1: ฉันจะทำอะไรอะฉันก็จะดื่มเลือดแกเพื่อที่ฉันจะได้เป็นราชินีเสือคนต่อไป
0: ฉันไม่ได้เป็นราชินีเสือแล้วนะเราแก้คำสาปสำเร็จแล้ว
1: แกอย่ามาโกหกฉัน
2: ไลเบกไปดูนะจันฉันจะฆ่ามันก่อน
3: ครับท่าน
2: คำสูร
1: คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์สีเลือด

จะสมสู่กับคุณพรหมพยัคฆ์และฉันก็จะเป็นอมตะฉันจะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีใครมาขวางทางฉันได้เข้าใจไหมนะจันไม่

0: ช้นั่นแหละทำแบบนี้ทำไม
1: ทำทำไมเหรอแกน่าจะรู้ดิถอยไปเดี๋ยวนี้เลย
0: ผู้หญิงอย่างเธอนี่มันไว้ใจไม่ได้นะ

0: Nathan!
1: Nathan!
2: กระสุนของอาคมสินะมันก็คงทำให้ผีดิบอย่างแกอ่อนแรงด้วยขอบใจมากนะที่บอกฉันไอ้ลายเมฆลายเมฆฉันจะเผาแกตามคำแนะนำที่แกให้ฉันไว้อย่านะวิ

0: ทำอะไรวิลา
1: จันในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงนะจัน
0: วิลา

0: 일단
1: 아자 아자 아자 개빈 일반 아자
2: 아자 아자
1: 아자
2: 아자 잠 말벌라이 개빈도 아감 졸려

0: 50
1: Fuck คุณหนู
0: 50
1: ดูแลคุณหนูแทนผม
0: 5050ครับ50

0: นี้ฉันจะยอมรับอำนาจของเสือฉันจะสมสู่กับคนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคุณพ่อพยักเราจะเป็นอมตะเราจะมีอำนาจเหนือพลังของมนุษย์ฉันจะเป็นราชินีของคน
1: ไป

0: นรังแกไม่มีค่าพอที่จะเป็นราชินีของฉัน
1: ไม่ไม่จริงคุณพ่อพยัคฉันจะเป็นราชินีของคุณฉันจะเป็นราชินีของคุณคุณพ่อพยัค
0: ไอ้มนุษย์หน้าโมหมดเวลาของแกแล้ว

0: ปักษะ
1: แม่หมอ
0: คุณปักษะเป็นคนเดียวนะคะที่จะช่วยเหลือนะจันได
1: ้แต่ผมไม่รู้เลยว่าไอ้ผมพยักมันพาหน้าจันไปที่ไหน
0: คุณรู
1: ้ผมรู
0: ้ใช่คุณรู้ใช้จิตที่ผูกพันกับณจันทร์มากๆแล้วก็เพ่งมองดูคุณจะรู้ว่าณจันทร์อยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้ไอ้พรพยักษ์มันก็บาดเจ็บมันคงพาคุณณจันทร์หนีไปได้ไม่ไกลหรอก
0: ใช่คุณใช้ความรักความผูกพันความห่วงใยในตัวณจันทร์แล้วคุณก็จะเห็นอาจารย์เองว่าอยู่ที่ไหน

0: ให้ฉันน่ะ
1: คุณกำลังจะตายเลือดของผมช่วยชีวิตคุณไว
0: ้หมายความว่าไง
1: ก็หมายความว่าคุณยังคงเป็นวาสินีของผม
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ู่รายการ Prodi Fat Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทว
0: ัน
1: นี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบน
0: ี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่าน
1: ั้
0: น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพ
1: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
0: ่
1: สำคัญไม่ส

0: ายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือการแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: การแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งการแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่
1: องไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตุนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1252คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไหม้เกรียมตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากไม่ได้แล้ว
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: อ
0: ะไรเราไม่เคยติด
1: มา
0: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว่าง
1: 20
0: เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: เพรา ะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กลบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบ

0: เซ็ตมากแล้วเซ็ตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป็นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

ผ่นดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ขนขวาทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

0: และสิ่งที่ท่านพระราชาที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกก็ออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีเถอะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี้ย
1: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในพื้นแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิตนิรันดร์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะเห็นอ้อมแบบนี้นะคะอ้อมก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะเราก็อยู่กันที่เดิมแต่อาจจะเปลี่ยนมุมกันบ้างนะคะสำหรับบริเวณธรรมสถานวัดพระราม9ค่ะเพื่อที่จะมีการสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ของเรานะคะคือท่านปิยโสพลนะคะวันนี้ในช่วงแรกที่เราจะพูดคุยกันจริงๆก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการสนทนาการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เราสามารถพูดคุยสิ่งนั้นออกมาเป็นเรื่องราวของธรรมะได้ทั้งหมดธรรมะไม่ได้แปลว่าจะต้องพูดภาษาบาลีเท่านั้นธรรมะไม่ได้แปลว่าจะต้องมีแต่ศัพท์ยากๆเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นอะไรอย่างไรและนำมาปรับใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามกันในช่วงแรกนะคะช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: ศกาลพระอาจารย์
1: ใช่นั่งสนทนาธรรมกัน
0: นมัสการพระอาจารย์ค่ะต้องขอโอกาสพระอาจารย์ด้วยนะคะในการสนทนาธรรมในวันนี้ก่อนอื่นต้องถามพระอาจารย์ก่อนว่าด้วยอากาศที่มันทรงๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพระอาจารย์สบายดีไหมคะ
1: สบายดีแต่ว่าหมอเมื่อวานนี้หมอก็มาฉีดวัคซีนให้นี่ยังเจ็บๆอยู
0: ่เหรอคะพระอาจารย์เป็น
1: วัคซีนสายพันธุ์เอ4สายพันธุ์ป้องกันเฉยๆไม่ได้เป็นอะไร
0: ป้องกันไม่ได้เป็นใช
1: ่ไหมใช่ฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันแรงมันระบาด
0: ใช่
1: ก็คนทั้งหลายบางทีคนเยอะๆเราแพ้มีภูมิแพ
0: ้
1: เข้าไปในชุมชนบางทีบางแห่งเนี่ยไปงานใหญ่ๆก็ต้องมีตัววัดอุณหภูมิผู้คนด้วย
0: มันก็ต้องเฝ้าระวังเอาไว้ใช่ไหม
1: ฮะ
0: การเฝ้าระวังมันก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะอย่างอ้อมไปทำงานอย่างเงี้ยไปกับรุ่นน้องเราไม่สามารถตอบได้เลยว่าเราไปกันอยู่เป็น10กว่าคนใครจะได้รับโชคกลับมา ปรากฏว่าอ้อมเองก็ป่วยกลับมาแล้วรุ่นน้องก็มีคนนึงก็ไปตรวจเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะพระอาจารย
1: ์
0: อ้อมก็เลยบอกเขาว่าเอาเขาบอกว่าเขาปวดหัวเหมือนแบบมีครีมมาหนีบหัวข้างหลังเขาบอกว่ามันปวดหนักมากแล้วคุณหมอก็บอกในลักษณะว่าอาการของคนเวลาจะเป็นไข้อ่ะมันจะปวดอย่างนั้น
1: ใช
0: ่อ้อมก็แบบอ้าว
1: เคยเป็น
0: วันเดียวกันค่ะแต่เป็นกันไม่หนักเท่ากันแล้ว อ้อมก็ร่างกายมันคงเยียวยาตัวมันเอง อ้อมก็เลยบอกเขาไปแนะนำเขาไปว่าก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือทุกข์แล้วก็ให้รู้ว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเราถึงบังคับให้เขาหายไม่ได้ แล้วก็
1: อย่าเพิ่งพิจารณาทำ

0: พราะว่าอำเภอ
1: ไปไหนไม่ได้
0: มันไปไหนไม่ได้แล้วพอยิ่งไปโอดครวญกับการว่าทำไมต้องเป็นเรามีคนตั้งเยอะทำไมไม่เป็นเนี่ยอ้อมมีความรู้สึกว่าพอเป็นอย่างนั้นอะจิตใจมันฟุ้งซ่านแล้วมันกระจายตัวเองออกแต่พอเราอยู่กับความเป็นจริงเรากลับรู้สึกว่าโลกของเราไม่ทรมานปวดแค่ตัวแต่ใจไม่เดือดร้อน
1: ที่เราพูดกันว่าอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้มันเห็นอยู่ในขณะเดียวกัน
0: เพราะว่าการปวดมันก็จะเพิ่มขึ้นได้ลดลงได้และหายไปได
1: ้หายไปได้
0: ใช่ไหมคะนี่คือวิถีพุทธหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์วิถีชีวิตที่เราจะต้องเอาชนะมันแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะสอนให้คิดการก้าวหน้าวางแผนข้างหน้าน
0: ะ
1: แล้วก็ทบทวนอนาคตแล้วทบทวนอดีตแล้วก็วางแผนข้างหน้าเลยเอาเงินในอนาคตเอาเวลาในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเอาความคิดจินตนาการต่างๆในอนาคตเนี่ยมาบริหารจัดการในปัจจุบัน
0: คือไม่ใช่ว่าเราบอกว่าวางแผนชีวิตไม่ได
1: ้
0: แต่เราไปคิดถึงอนาคตจนกังวลและหมกมุ่นกับอนาคตเหมือนเราไปเป็นเขาเรียกอะไรแอดวานซ์มาก่อนอะเป
1: ็
0: น
1: นี่ถ้าคิดแบบเอาเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราถูกมองว่าล้าหลังเราถูกมองว่าล้าหลังเพราะว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ล้วนแต่เกิดจากการที่คนคิดเรื่องอนาคตทั้งสิ้นใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แต่พอเวลาจะแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยมันต้องทิ้งอดีตอนาคตให้หมดเพราะว่าอดีตมันก็กังวลอนาคตก็กังวลเราก็เอาปัจจุบันให้ได้ทีนี้สิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมไม่ใช่คิดถึงอดีตหรือคิดวางแผนอนาคตนะ
0: ค
1: ือการที่คิดเรื่องปัจจุบันเช่นป่วยอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยหนักที่สุดยากที่สุด
0: มันดูเหมือนง่ายที่สุดแต่กับยากที่สุด
1: วางแผนธุรกิจสร้างตึกร้อยล้านยังง่ายกว่าสำหรับนักธุรกิจนะ
0: ใช่เพราะมันคิดไปได้เรื่อยๆเลย คิดว่าจะทำอย่างนี้จากนี้ติดต่อคนนี้ทำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเท่านี้ล้านแล้วจะไปเท่าน
1: ี
0: ้แต่ลมหายใจเนี่ยอยู่กับมันได้ไม่กี่นาทีไม่ถึงนาทีด้วยนะครับอาจารย์
1: ใช่ฮะเขาจะยากมากยิ่งนักธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยนะเขาคิดข้างหน้าเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วไปบริหารจัดการที่นั่นที่นี่ให้คนนั้นให้บริษัทนี้ทำนั่นทำนี่ออกแบบทำการตลาดคือมันจบเลยอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันอ้าว
0: งง
1: เพราะว่าทิ้งอนาคตได้ยังไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ทิ้งอนาคตไม่ได้เพราะว่างานต้องเดิน
0: ใช่
1: อยู่ปัจจุบันอยู่ยังไงดูลมหายใจยาก
0: ไปตามหมอมาแล้วฉีดยาให้มันหายมันจะเป็นอย่างน
1: ี
0: ้เพราะว่าพอหายเสร็จจะได้ไปทำงานต
1: ่
0: อเวลาฉันมีค่าเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่กับปัจจุบันไม่
1: ได้
0: แล้วทรมานกับการที่ต้องอยู่ด้วย
1: ใช่ฮะการที่เขาบอกว่าเวลาฉันมีค่าเนี่ยก็คือเวลาในอนาคตใช่ไหมมันมีค่ามากต้องทำให้มันให้มันสำเร็จระยะเวลาก่อสร้างบริหารจัดการทำกำไรมันมีนี่เงินกู้มาจะต้องสูญเสียดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องคำนวณ5ปี10ปีข้างหน้าแล้วโปรเจกต์ที่2ที่3ที่4ที่5มันจะเกิดขึ้นแต่พอเวลาป่วยเนี่ยโปรเจกต์เหล่านั้นถ้าจะทิ้งทันทีเนี่ยนักธุรกิจก็ทิ้งไม่ได้พอทิ้งไม่ได้บอกว่าพระสอนบอกว่าอยู่กับปัจจุบันไม่มีทางถ้าไม่ฝึกนะถ้าไม่ฝึกจริงๆไม่มีทางเลย
0: แต่ถ้าเกิดว่าตามใบเอางี้เราจะพูดว่าพุทธแท้คือเราคนไทยส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะคะอาจารย์เราโตมาเรากรอกว่าเราเป็นพุทธถ้าจริงๆแล้วเราใช้หลักพุทธในการดำเนินชีวิตการอยู่กับปัจจุบันมันจะง่ายกว่านี้ไหมคะ
1: คือต้องฝึกเรื่องความยึดมั่นถือมั่นว่ายึดอะไรถืออะไรพระบอกว่าอย่ายึดมั่นอย่าถือมั่นให้ปล่อยวางต้องไปดูว่าอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยวางไม่ใช่วางหมดเลยน
0: ะ
1: ไม่ได้น
0: ะ
1: อะไรก็วางปล่อยหมดไม่ใช่
0: หน้าที่เนี่ยต้องไม่วางหน้าที่เนี่ยต้องมีแต่ไม่ต้องยึดแต่ไม่วางใช่ไหมคะแต่ไอสิ่งที่ต้องวางเนี่ยคือ
1: ทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะหรือความอิจฉาพยาบาทพวกนี้ต้องข้ามไปให้ได้คือเราไปขจัดไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: กิเลสเนี่ยมัน

0: เหมือนกับกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับมรสุมเหมือนเมฆหมอกมันบังจิตใจของเรานักบินเนี่ยนักบินมีหน้าที่อย่างเดียวคือยกเครื่องบินให้อยู่เหนือมรสุม
1: ค
0: ือลมเมฆหมอกฝนพายุไม่ใช่ขับเครื่องไปปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งนะ
1: คือพระอาจารย์บอกว่า
0: แล้วพวกเนี้ยมรสุมต่างๆพวกเนี้ยนักบินกำหนดไม่ได้นะ
1: ใช่
0: กิเลสเนี่ยเรากำหนดไม่ได้กิเลส
1: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราอย่าไปรังเกียจกิเลสให้มองกิเลสเป็นเรื่องปกติเหมือนนักบินเผชิญกับลมฟ้าอากาศมันเป็นปกติที่มันอาจจะรุนแรงบ้างวันนั้นสบายบ้างอย่ารังเกียจก็มีหน้าที่บินก็บินไป
0: ต้องพยายามประคองให้อยู่เหนือ
1: เห็นเขาไม่รังเกียจเขาแต่เมื่อเห็นแล้วรู้วิธีให้มันไป
0: หล
1: บเลี่ยงเขาแต่ว่าอย่าไปแบบโอ้ยฉันเกลียดแกต้องยอมรับว่าในการขึ้นบินเนี่ยมันจะต้องมีสภาพลมฟ้าอากาศแต่รู้หลบให้เป็นหลีกให้เป็นอยู่กับเขาให้เป็น
0: ใช่ๆมันเหมือนกับเคยแข่งเรือใบไหม
1: พอเคยเห็นค่ะ
0: พี่คนแข่งเรือใบเนี่ยนะเรือใบเนี่ยจะไม่มีเครื่องยนต
1: ์ค่ะ
0: เรือใบไม่มีใช้ลมและคลื่นใช้สองอย่างลมคลื่นความฉลาดอยู่ที่คนเอียงเรือแล้วก็เอาใบเนี่ยรับลมคลื่นมายังไงหลบยังไงความฉลาดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาอย่างเต็มร้อยเลยตรงนั้นอ่ะการพึ่งตนเองเพราะนั่งอยู่คนเดียวเรือใบ
1: มันมีอยู่แค่นั้นก็ไม่ต้องมันก็ไม่ต้องไปรังเกียจในวันที่บางคนรังเกียจคลื่นรังเกียจลมแต่อันเนี้ยมันต้องใช้ทั้งลมและ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ลมไม่มีคลื่นเนี่ยครับ
1: ไปไม่ได
0: ้ค้างเติ่งอยู่กลางทะเลนะไปไม่รอดเลยนะเอียงเล่นอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูว่าวันไหนมีลมมีคลื่น
1: ใช้ให้เป็น
0: ใช้ให้เป็นชีวิตของผู้คนเนี่ย
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องใช้กิเลส
1: ใช้กิเลสเป็นกิเลสนั้นก็พาให้เราไปนำพาให้เราไปสู่นิพพานได้เหมือนกัน
0: โอ้แน่นอนขับเคลื่อนเราเหมือนกับคลื่นลมเนี่ยขับเคลื่อนเรือใบให้เข้าถึงหลักชัย
1: เพราะว่ามีคนเคยพูดกับอ้อมค่ะพระอาจารย์บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยชอบสอนให้คนกดกิเลสรังเกียจกิเลส
0: อ
1: ้อมก็บอกอันนั้นไม่น่าใช่พุทธแท้เพราะถ้าพุทธจริงๆเราไม่เคยสอนให้รังเกียจกิเลสหรือให้กดทับกิเลสใช่ไหมคะพระอาจารย
0: ์คืออยู่กับมันอยู่กับมันนั่นแหละแต่ว่าให้รู้จักวิธีเยียวยาวิธีจะเป็นนายหรือเป็นทาสจะให้เราเป็นนายกิเลสหรือให้กิเลสเป็นนายเราน
1: ะ
0: แม้แต่วิถีชีวิตของคนเนี่ยนะเราบอกว่าเรารังเกียจนั้นรังเกียจนี
1: ้
0: หลบหลีกหลบลี้หนีไปอยู่ในถ้ำในป่าในเขาเราก็หนีไม่พ้นกับสิ่งที่เรารังเกียจน
1: ะ
0: เกิดแก่เจ็บตายเรารังเกียจก็เกิดมาแล้วก็หนีไม่พ้นอีกโรคภัยไข้เจ็บรังเกียจน
1: ะ
0: ก็หนีไม่พ้นมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีถามว่าก่อนที่มันจะมาเนี่ยต้องทำยังไงนั่นแหละสำคัญที่สุดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างกับปัญหาของชีวิตเมื่อกี้พูดถึงเรื่องยึดมั่นและปล่อยวางนะบางทีเราต้องเข้าใจว่าอะไรควรยึดมั่นอะไรควรปล่อยวางแค่นี้แหละรู้แค่นี้แล้วเราก็จะสบายใจไม่ต้องไปบอกว่าพูดแท้พูดเทียม คือองค์ข้าพยพของศาสนาหรือของคำสอนคำสอนทางศาสนาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามเป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเราจะบอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งกันดีที่สุด
1: ก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปาก
0: เปลือกดีที่สุดกระพี้ดีที่สุดกิ่งก้านสาขาดีที่สุดดอกใบเมล็ดดีที่สุดรากแก้วดีที่สุดรากฝอยดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต
1: ์มุมมองของแต่ละคนนะคะ
0: จะเอาไปใช้งานอะไรถ้าสมมติว่า
1: เอาไปสร้างบ้าน
0: เอาไปสร้างบ้าน
1: ต้องใช้ต้น
0: ใช้ต้นใช้แก่น
1: ใช้
0: จุดที่มันแข็ง
1: ๆ
0: แต่ถ้าจะเอาไปเพาะเมล็ดพันธ
1: ุ์ก็ต้องใช้เมล็ด
0: ใช้เมล็ดถ้าจะทำยาล่ะ
1: ก็ต้องเอารากหรือเอาใบ
0: เอาใบเอาเปลือกเอาดอกอะไรเงี้ยนะมันจะมีคุณูปการทุกส่วนในศาสนาของเราในต้นไม้ต้นหนึ่ง มันจะมีคุณอุปการ
1: อย่าไปนั่งแยกแยะว่าไอ้นั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่านี้มันคือถ้าเราฉลาดใช้เราใช้เป็นแล้วเรารู้จักศาสนาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างความแง่งามของในแต่ละเรื่องใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาไปอยู่ที่เบตก็เป็นแบบที่เบตไปอยู่จีนก็เป็นแบบจีนไปอยู่ภูฏานก็เป็นแบบภูฏานไปอยู่
1: พม่าก็เป็นพม่า
0: ญี่ปุ่น
1: ก็เป็นญี่ปุ่น
0: ก็เป็นแบบญี่ปุ่นนะ
1: อยู่ไทยก็อีกแบบน
0: ึงอีกแบบนึงผสมผสานกันไป
1: แต่สิ่งนึงที่เหมือนกันคือแก่นของมันใช่มั้ยคะคือหมายถึงว่าแกนหลักของศาสนาคือจุดมุ่งหมายของศาสนา
0: จุดมุ่งหมายเป้าหมายดีกว่าเป้าหมายแม้แต่ในประเทศไทยก็ยังมีว่าภูมิภาคนั้นอีกนะขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของภาคเหนืออีกแบบนึงภาคอีสานแบบนึงภาคใต้แบบนึงน
1: ะ
0: ตะวันออกตะวันตกก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
1: มันก็ออกมาที่ต่างกัน
0: ออกมาที่ต่างกันคนกินข้าวเหนียวก็มีวิธีผลิตข้าวเหนียวอีกแบบนึงใช่ไหมกินข้าวเจ้ากินขนมปังมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เรามัวแต่มาวิเคราะห์วิจัยว่าอันนี้เท่านั้นแท้อันนี้เป็นความอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง
1: เพราะมันเป็นการมองพอมันเรามองแคบและเห็นถูกแต่ของตัวโดยไม่มองถูกของคนอื่น
0: บริบทไงอาตมาจะเล่าให้ฟังอ้อมเคยไม่เคยไปงานหลวงปู่นะที่อุดรหลวงปู่จันทร์ศรี
1: โอ้พระอาจารย์คะเดี๋ยวต้องจะบอกพระอาจารย์นี้ว่าอยากจะฟังแต่เวลามันหมดก็ต่อสัปดาห์หน้าได้ไหม
0: ได้จ้ะ
1: งั้นเดี๋ยวขอเป็นสัปดาห์หน้าว่า
0: okay.
1: จะรบกวนพระอาจารย์เล่าเรื่องหลวงปู
0: ่
1: และจะเกี่ยวข้องยังไงกับความเป็นพุทธะอย่างนี้ได้ไหม
0: ได้
1: อาจารย
0: ์
1: ขอบพระคุณพระอาจารย์สำหรับวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากช่วงแรกนะคะก็เป็นการกับเรียนถามพระอาจารย์พระผู้ใหญ่ตามปกติว่าสบายดีไหมหรือใดๆก็ตามหรือการเล่าสู่กันฟังสุดท้ายการเจ็บป่วยมันสอนให้เห็นอะไรบ้างแล้วมันนำพามาซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้จนไปถึงในสิ่งที่เราเตรียมตัวที่จะไปคุยในครั้งต่อไปใช่ไหมคะว่าหลวงปู่จันทร์ศรีที่พระอาจารย์จะเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีธรรมะอะไรมาฝากพวกเราเดี๋ยวนี้คงจะต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าส่วนตอนนี้ในเรื่องของธรรมะชิวๆอันนี้มีคำถามที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอแล้วไม่รู้ว่าจะจัดการกับใจตัวเองยังไงเพราะมันถูกหรือมันผิดเวลาเห็นพระเดินห้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงนี้ค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคนสงสัยถามผ่านทางรายการของเรามาว่าพระภิกษุสงฆ์ในแต่ก่อนเดินอยู่ในทุ่งอยู่ในป่าอยู่นอกเมืองแต่ปัจจุบันเมืองเริ่มขยายตัวพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องไปอยู่ในเมืองก็มีวัดป่ามีวัดบ้านมีวัดเมืองพระภิกษุสงฆ์ที่เดินอยู่ในเมืองบางทีก็เดินผ่านห้างสรรพสินค้าบ้างบางทีก็มีเหตุจะต้องเข้าไปในห้างสรรพสินค้าต้องไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างจะผิดวินัยหรือไม่จะบาปหรือเปล่าก็ขอตอบอย่างนี้ว่าถ้าท่านมีประสงค์ที่จะไปซื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นวัดอาจจะอยู่ในการก่อสร้างหรือว่าอาจจะขาดสิ่งของที่จะต้องเลือกซื้อด้วยตัวท่านเองเช่นของบางอย่างต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำได้คือไปหาของที่เป็นปัจจัย4หรือเป็นวัสดุที่จะต้องมาใช้งานกับวัดแต่ไม่ใช่ไปเดินเพื่อเลือกซื้อสิ่งที่ทำให้เกิดความบันเทิงเริงรมย์เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกิจการงานของวัดไม่เกี่ยวกับงานของสงฆ์ไปทำแล้วก็จะดูไม่งามดูแล้วอาจจะทำให้สังคมติเตียนเป็นโลกวัชชะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นพระภิกษุสงฆ์ท่านไปซื้อของที่จำเป็นไปซื้อวัสดุก่อสร้างไปซื้อคอมพิวเตอร์ไปซื้อกระดาษซื้อเครื่องเขียนซื้ออุปกรณ์ที่นำมาใช้เช่นเสื่อศาสตร์อาสนะก็คงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดฆ่าโทษท่านแต่ถ้าใครที่เห็นพระทำไม่ถูกต้องไปซื้อของที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปถามหรือว่าไปให้ข้อมูลได้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยกันทำรุ่นทำรุงพระพุทธศาสนาขอเจริญพร

Let me see it, this. You're 90 to see it, this. Yeah!

0: ฟ้องพี่กับปากกับปากหมาล่ะ
1: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
2: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
3: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
4: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
5: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่เคสเปียและน้องโฟ
6: คร
5: ับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: แน่นอนอยู่ธรรมชาติป่าไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
5: ปึ๊บหนูครับ
6: หนู
4: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
7: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
4: ่วินมีหลักฐานเด็ด
8: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
7: เปิดมาเลยตอนนี้
9: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
4: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ซีโพดังพุทธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณี
12: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิมร้านเด็ด
13: เอามาฟรี Wi-Fi Wi-Fi อาคาบิดดีออลไดออลได
14: ร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
15: สกปรกไปไหมวะ
14: ใครข้าวหรือ
15: กล้วยกล้วย
16: บานานะ
15: บานานะตะขบ
14: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผาลัม
11: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
17: นี่ตั้งแต่ไอ้ติงมันมีไอ้คิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
18: ไอ้ติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
17: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับยังบีบอยู่เลยใช้อะไรบีบอะ
19: ไอ้ติงเป็นอะไรอะ
20: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
21: แบบนี้คนดูชอบ
17: พาไปโรงพยาบาลไหม
19: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอ้คิมน้องรัก
17: เฮ้ยอะไร
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน
10: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
22: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน31
23: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
24: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
25: ต้องบูมมาแบบนี้พวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แล้ว
19: นินทาตามสบายนะคะ
26: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:00 น.พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมแควโซสเปเชียล
27: คุณเน

0: กี้รู้ไหมเป็นตัว2026
1: Special
0: อะไร
1: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
3: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
5: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
6: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
7: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
8: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
9: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้รวมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
4: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
10: คู่ที่มีแต่รอยยิ้ม
11: เคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
12: ทุกวัน
13: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหม
11: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจ้าจ้าจ้าจ้า
10: เคยทะเลาะกันถึงท่านเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
11: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่อย่างนั้น

0: อนนี้พระเดชพระคุณพระราชยานนกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกอยู่กับเราแล้วนะคะขอกราบนมัสการท่านเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกหลังปีใหม่ก็ยังอยู่ที่วัดพระรามเก้าค่ะโยมเชื่อว่าหลายๆท่านก็พยายามที่จะสั่งสมบุญบารมีปฏิบัติธรรมก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆวันนี้เราจัดรายการที่นี่แอร์ก็ไม่เปิดค่ะท่านเจ้าคุณ
1: ต่อไปจริงๆเราควรจะมีการบันทึกเทปนอกสถานที่บ้างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ผู้คนเรียกร้องบอกว่าทำไมท่านไม่ไปบันทึกที่ริมเจ้าพยา
0: ค่ะ
1: วัดอรุณวัดพระเชตุพนวัดสวยๆน่ะ
0: ค่ะ
1: วัดสุทัศน์วัดบวรวัดอะไรที่อยู่ในกรุงคนจะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีด้วยคล้ายๆนำเที่ยว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็มีเสียงสะท้อนเข้ามาบางคนก็บอกว่านำเที่ยววัดป่าน้อยถ้าไปต่างจังหวัด
0: ไปอุดรได้ไหมเจ้าคะ
1: ไปอุดรไปสกลนครหลวงปู่หลวงพ
0: ่อค่ะ
1: หรือภูเขาสวยๆถ้ำพญานาคไปนั่งบันทึกเทปในสถานที่จริงเลยหรือไปวัดหินหมากแป้งคนแนะนำคนหนึ่งแนะนำมา บอกว่าอยากให้ไปบันทึกเทปที่วัดหินหมากแป้งบางคนโน้นให้ไปเมืองลาว
0: ไปต่างประเทศเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไปเมืองลาวเขมรก็มีอยู่คนหนึ่งหลวงพ่อก็เลยมานั่งคิดว่าที่จริงมันก็มีขบวนการของมันอยู
0: ่
1: ค่าใช้จ่ายก็มีอันนี้เราแบบเด็กวัดทำประหยัดกันนะคุณโยม
0: เจ้าค่ะ
1: ไหนจะการเดินทางเจ้าหน้าที่ต่างๆระยะเวลาที่จริงถ้าทำจริงๆเนี่ยมันสนุกนะ
0: ค่ะ
1: ธรรมะที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยหนูนา
0: ค่ะ
1: มันเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายถ้าเราไปพูดธรรมะเป็นหัวข้อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่รู้มันเป็นนามธรรมเนี่ยแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไร
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่มีตัวอย่าง
0: ค่ะ
1: ไปพูดเรื่องพญานาคแต่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ถ้าเราไปอยู่สถานที่จริงโอ้โหใช่เลยแล้วก็พูดความเชื่อความนับถือของผู้คนสัมภาษณ์ผู้คน
0: ค่ะ
1: ให้มันเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบันทึกความจริงบันทึกธรรมบันทึกความจริง
0: ค่ะ
1: อันนี้ศักราชใหม่ก็กำลังคิดกันว่าทางผู้จัดผู้ดูแลเนี่ยทีมงานเนี่ยน่าจะมีกระบวนการปรับเปลี่ยนคืออาตมานี่เป็นแค่วิทยากร
0: เจ้าค่ะ
1: มายังไงก็ไปอย่างนั้น
0: จ้า
1: แต่ว่าสิ่งที่อยากได้เนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ย

0: อย่างหนูนาไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ตอนนี้เพิ่นพกกล้องได้เลยเนี่ย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่ไหมเราบันทึกมาบันทึกรายการสัมภาษณ์หลวงปู่หลวงพ่อมาตัดต่อได้ง่ายในตัวเลยเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้คน5คน10คนกล้องใหญ่ไม่มีแล้ว
1: ทำให้คุณผู้ชมได้รับความรู้ทางธรรมโดยแบบซึมซับไปใช่ค่ะและเห็นภาพอย่างที่ท่านเจ้าคุณพูด
0: เนี่ยคือสิ่งที่อยากทำมาก
1: ถือว่านี้ก็ถือว่าเป็นยาดีอย่างนึงด้วยไหมคะ
0: เป็นยาดียาที่เราจะต้องคุยกันในวันนี้วันนี้ก็จะแจกยานะ
1: แจกยาอะไรเจ้าคะ
0: ยาที่อยากจะแจกวันนี้มีอยู่4ขนานด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ยาดี4ประการหรือยาดี4ขนานต้องเรียกว่า4ขนานเนาะยาขนานของยาเนี่ยก็มียารักษาสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ยารักษามิตรภาพยารักษาคุณภาพและก็ยารักษามโนภาพ
1: โอ้ครบเลยเจ้าค่ะ
0: ขนานที่4
1: ไม่เคยได้ยินนะเจ้าค่ะเคยได้ยินแต่สุขภาพ
0: อันนี้ก็ตั้งขึ้นมาเอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หัวข้อทำนี่ก็ค่อยๆหยอดเข้าไป
1: ค่ะ
0: คุณโยมใครๆก็รักสุขภาพโยมที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลฟังหลวงพ่อพูดฟังอาตมาพูดหลวงลูกพูดอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้โอ้คือเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาภาพเขาก็ส่งไลน์มาให้เป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าสำคัญมากคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเวลาเข้านอนจะมีปัญหา1ปัสสาวะบ่อย2ก็คือน้ำในร่างกายเนี่ยขาดหายไป3สมองตีบตันตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยสมองตีบตันมึนตื้อคิดอะไรไม่ออกหรือไม่ก็ช็อกไปเลยเพราะขาดน้ำ
1: ค่ะ
0: เขาก็ได้แนะนำบอกว่า 1. ตื่นเช้าจะต้องรีบดื่มน้ำทันทีอุ่นๆ1แก้วดื่มทันทีเลยตื่นนอนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อไปอีกทำยังไงก่อนรับประทานอาหารเช้าและกลางวันเช้าเนี่ยอีกแก้วหนึ่งกลางวันอีกแก้วหนึ่ง
1: ก่อนทานข้าวเหรอคะจะ
0: ก่อนทานข้าวหลังทานข้าวไม่ต้องดื่มมากนิดเดียว
1: ค่ะ
0: ประการต่อมาก็คือช่วงบ่ายอีกแก้วหนึ่งเต็มๆเลยตอนเย็นเนี่ยเขาบอกว่าให้ดื่มก่อนเข้านอนเพราะว่าคนแก่คนสูงอายุมักจะปัสสาวะบ่อยดื่มก่อนเข้านอน1ชั่วโมงเลย
1: ค่ะ
0: 4แก้วแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ดื่มก่อนเข้านอนปัสสาวะ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะตอน
1: ดึกใช่มั้ยเจ้าคะ
0: อาตมาภาพก็มานั่งนึกจริงด้วยนะบางทีเราตื่นขึ้นมาเนี่ยทําไมเราคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าเราลืมดื่มน้ํา
1: สมองมันไม่แล่น
0: สมองไม่แล่น
1: ไม่มีน้ําให้เลือดไปเลี้ยงสมองที
0: ่จะเลือดเนิด
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปเทราดเชียวนะ
1: ค่ะช็อกเลยใช่ไหมคะ
0: ช็อกเลย
1: ค่ะ
0: ถ้ามีน้ำอุ่นก็เอามาที่เข่าก่อนเทที่ปลายเท้าที่เข่าให้มันรู้สึกร่างกายตื่น
1: ค่ะ
0: ตื่นค่อยๆราดทีนี้แล้วก็ค่อยไปที่ศีรษะเราอันนี้ก็เป็นอุบายที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ยาที่รักษาสุขภาพเนี่ยทุกคนกินผิดหมดกินผิดหมดเพราะอะไรเด็กทุกวันเนี่ยจะเรียกว่าเด็กทุกคนก็ได้นะกินน้ำแข็งหลังอาหาร
1: ใช่
0: จริงปะ
1: น้ำอัดลมด้วยเจ้าค่ะ
0: น้ำอัดลมหลังอาหารน้ำแข็งหลังอาหารท้องว่างน้ำอัดลมกินของทอดของกรอบแกบกินสารพัดอย่างเด็กๆเนี่ยมันกินได้ไงสนุกสนานแต่เขารู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของทอดมันไปเคลือบลำไส้เขาเวลาที่เขากินเข้าไปแล้วโดยที่เขาตามด้วยน้ำแข็งและโค
1: ้
0: กตามด้วยน้ำแข็งและชาเย็นมันไปเคลือบลำไส้ผนังลำไส้ปกติมันย่อยเสร็จมันก็ดูดอาหารใช่ไหมล่
1: ะ
0: แล้วก็ส่งไปเลี้ยงมันไปผลิตเป็นเลือดเป็นสารอาหารต่างๆเลี้ยงร่างกายเนี่ยแต่เมื่อถูกเคลือบก็เหมือนพลาสติกอะไขมันเหมือนพลาสติกเลยนะเจ๊งเลย1อ้วนฉุสังเกตไหมเด็กทุกวันเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อ้วนฉุ
1: ค่ะ
0: หน้าท้องเอวหายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็นั่งแช่อีกเพราะว่ากดไลน์กดไอโฟนเล่นเกม
1: ค่ะ

0: อาหารก็ผิดการเคลื่อนย้ายไม่มีคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเขาก็จะป่วยสักพักหนึ่งก็ป่วยแล้วสักพักหนึ่งก็ป่วยค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันในการให้ยาถามว่าจะให้ยังไงให้ยังไงถึงจะดีต่อไปนี้อาตมาภาพก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านว่าแดดนี่สำคัญมากแดดด่างดื่มดมขมเปรี้ยวฝาดเค็มเนี่ยสำคัญมากมากเลยตากแดดหนูนาตากแดดไหม
1: ตากเจ้าค่ะ
0: กลัวแดดไหม
1: ก็กลัวบ้างถ้าแรงมากเจ้าค่ะ
0: ช่วงนี้แดดไม่มีนะคุณโยมแดดบ้านเราหายต่อไปถ้าเราอยากจะดูแดดแสงแดดแจ่มๆยามเช้าเนี่ย
1: ต้องไปที่ไหนเจ้าคะ
0: โอ้ต้องบินไปต่างประเทศทางยุโรปนั่นแหละ
1: เพราะอะไรคะช่วงน
0: ี้
1: ที
0: ่
1: ไม่มีแดด
0: เพราะว่าเขาบอกว่าแกนโลกมันเอียงเท็จจริงยังไงก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูนะว่ามันเอียงเพราะอะไรนอกจากแกนโลกเอียงแล้วก็โลกกับพระอาทิตย์เนี่ยห่างกันออกไปอีกโอ้ปกติแล้วเนี่ยโลกของเราห่างจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางแสงเดินทาง5นาที
1: ค่ะ
0: 5นาทีแสงหรือประมาณ90ล้านล้านกิโลเมตรไกลไหม
1: ไกลมาก
0: 90ล้านล้านนี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้เป็นร้อยล้านล้านแล้วมันห่างออกไป
1: โอ้โห
0: แสงแดดมันก็เปลี่ยนมันเอียงนี
1: ่
0: การเอียงเพราะฉะนั้นเราก็จะทั้งวันแดดของเราก็จะไม่มีแบบเปี้ยงๆร้อนๆเนี่ยหนูนาไม่เคยเห็นมาหลายวันแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เคยเห็นแดดมาหลายวันแล้วเมื่อก่อนเราหลบต้องกางร่มใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ร่มไม่ต้องใช
0: ้ร่มไม่ต้องใช้แล้วอากาศมันก็ขมุกขมัวเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนที่หลวงพ่ออยู่ที่อังกฤษ
1: ค่ะ
0: อังกฤษนี่เห็นแดดแต่ละครั้งนี่โอ้ยกระโจนเลยนะ
1: วิ่งใส่ค่ะต้องไปที่ไฮด์พาร์คไหมคะ
0: ใช่โอ้โหกระโจนออกมาอยู่ข้างนอกดีอกดีใจเจอแดดจำๆเนี่ยต้องนอนถ้าร้านร้อนก็นอนหงายตากแดดแต่หน้าหนาวก็มองดูแดดแบบสดชื่นเดินหมามีความสุขถ้าเจอแสงแดดหลับลึกทีเดียวแล้วอาจจะไม่หลับลึกเท่าไหร่แต่เรานอนได้พักได้เอนกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันสำคัญมากเพราะอะไรมนุษย์เราจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงดูอยู่4อย่าง1กระดูกสันหลังช่วงคอนะฮะแล้วก็ช่วงเอว
1: เข่า
0: แล้วก็ข้อต่อข้อเท้า
1: ค่ะ
0: เนี่ยกระดูกพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวตื่นก็นอนขึ้นมาแล้วก็แอนลงนิดนึงข้างๆเตียงนอนเราให้ศีรษะพาดลงสองข้างให้เลือดมันไหล1นาที
1: ให้เลือดไหลลงไป
0: ไหลลงบางคนนอนหมอนก็ไม่ควรมีคุณภาพคอก็เว้า มีช่องคือขี้เกียจดูแลตัวเองก็ไปซื้อหมอนหนาหมอนผ้าห่มบางคนนอนตากพัดลมนะบางคนกินแล้วนอน อันตรายมากเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังมากๆนะเรื่องสุขภาพเนี่ยอาตมาก็อยากจะให้เราทั้งหลายได้ช่วยกันดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีเพราะมันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มนุษย์มีถ
1: ้
0: าหากว่าสมบัติชิ้นนี้หลุดไปหมดไปอย่างอื่นไม่มีความหมายเลยนะเง
1: ิน
0: ร้อยล้านพันล้าน
1: ซื้อไม่ได้เลยค่ะ
0: ต่างๆที่เรามีอยู่หมดทันทีเลยที่เราหามาได้เพราะเรามีสมบัติชิ้นนี้เป็นของเราถ้าสมบัติชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มีคุณภาพสติปัญญาของเราก็มีคุณภาพด้วยการบริหารงานการทำประโยชน์เกื้อกูลต่างๆมันก็มีคุณภาพด้วยฉะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยอยากจะให้เป็นที่หนึ่งยาที่มีขอเป็นยาธรรมชาติ
1: ค่ะนะแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วไม่เสียเงินเยอะด้วย
0: ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยอย่าไปทำประกันกับอะไรให้มันมากนักประกันด้วยตัวเราเองด้วยประกันกับคุณภาพไอ้ประกันกับธรรมชาติเนี่ยดีที่สุด
1: ค่ะ
0: ประกันยังไงแดดไม่ต้องซื
1: ้อถึงเวลาก็ไปเจอแดด
0: ผลหมากรากไม้ปลูกสิอะไรที่เป็นยาปลูกให้หมดเลยหลังบ้านหรือกระถางกระถางได้หมดเลยปลูกที่จะไม่ต้องซื้อผักที่มีสารพิษกินผักกินพิษไปด้วย
1: ใช่ไปซื้อนี่มีพิษแน่นอนเจ้าค่ะ
0: ซึ่งเราคิดว่าเขาขายงามมากแต่มันคือยาพิษที่เรากินเข้าไปแล้วเราก็ต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคนทำมาขายเนี่ยเขาป่วยกับเราไหม
1: เขาไม่ป่วยหรอก
0: เขาไม่ได้กินเราต่างหากที่ใส่เข้าปากเราเพราะฉะนั้นยาเอายาพิษเข้าปากเราให้เรารักษามีคนหนึ่งเขาก็แนะนำนะเขาบอกว่าท่านมันจะใส่ยาพิษอะไรก็ช่างมันเถอะพอมาถึงแช่เกลือก่อนเกลือเนี่ยมันจะดึงสารพิษทั้งหมดออกให้เค็มเลยนะแล้วก็แช่ด่างเห็นไหมด่างอ
1: ่ะ
0: แต่ด่างดื่มดมเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะดึงออกหมดเลย1ชั่วโมงก่อนปรุงอาหารหรือทั้งคืนนั้นทั้งคืนแช่ไปเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าแช่เกลือมันจะสดเหมือนปลาร้าแช่เกลือเนี่ยมันจะไม่เน่า
1: ใช่ค่ะ
0: ผักก็เหมือนกันแช่ทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็ล้างทำกับข้าวอร่อยเลยและไม่มียาพิษอย่าซื้อมาแล้วทำเลยอันนี้ไม่ปลอดภัย
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าเราประกันทำกรมธรรม์ประกันชีวิตของเรากับธรรมชาติ
1: ค
0: ือปลูกกินทำกินบนแผ่นดินไทยเรานี่แหละดินน้ำลมไฟก็เป็นลมหายใจของเรา
1: อันนี้ถือว่าเป็นยาธรรมชาติ
0: ยาธรรมชาติยารักษาสุขภาพที่มีคุณภาพ
1: ค่ะท่านเจ้าคุณบอกว่าเรายังมีในเรื่องของมิตรภาพมีในเรื่องของยาหลายๆขนานที่ท่านได้พูดไปนะคะก็ในเรื่องของมิตรภาพตรงนั้นคืออะไรคะท่านเจ้าคุณเราจะต้องสร้าง
0: มิตรภาพนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมามิตรกับอะไรบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: นะคนเนี่ยก็เป็นมิตร
1: ค่ะ
0: บางทีบางคนเนี่ยมีสุนัขเป็นมิตรบางคนมีหนังสือเป็นมิตรบางคนมีปากกามีวาดรูปเป็นมิตรม
1: ัน
0: เป็นอาชีพนะมิตรภาพกับอาชีพที่เรามีความสุขแล้วไม่ไปทำร้ายใครเราเป็นนักเดินทางเราก็ดูว่าเราผูกมิตรกับธรรมชาติบางคนส่องนกโหหลวงพ่อเห็นบางคนเนี่ยส่องนกไปนอนเฝ้าตั้งแต่โน่นอ่ะตีห้าโน่นอ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเขามีความสุขมากกลางเต็นท์แล้วก็ส่องนกอยู่เขาใหญ่อยู่วังน้ำเขียวมีกล้องเขาก็ส่องคือเราหาความเป็นมิตรกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องซื้อเนี่ยได้ทุกขนทุกแห่งเลยแต่เราไม่หาเราก้มหน้าก้มตาเป็นมิตรกับฝ่ามือของเราตอนนี้จิ้มอยู่นั่นแหละ
1: จิ้ม
0: เ
1: ลยค่ะ
0: เลยไม่รู้ว่าแดดขึ้นเมื่อไหร่พระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่พระอาทิตย์ตกเมื่อไหร่ฝนตกแดดออกไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราลืมสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกของเราเนี่ยจนกระทั่งบางคนเนี่ยบอกว่าผมไม่รู้จักประเทศไทยเลย
1: ค่ะ
0: อายุ15ปีแล้วไม่เคยไปเที่ยวไหนเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครพาไปไม่รู้จักที่ไหนเลยอยู่แค่นั้นแหละโหโลกยุคปัจจุบันนี้เขาไม่รู้จักประเทศไทยแต่เขารู้หมดนะที่อยู่ในมือเนี่ยเขารู้หมดนะหมายความว่ารู้แต่ไม่เคยไป
1: ค่ะ
0: รู้แต่ไม่เคยไปอันนี้ก็มีความสำคัญว่าเขาจะต้องมีมิตรภาพกับสิ่งแวดล้อมกับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประหยัดคำชมเนี่ยจะสร้างมิตรภาพได้ยากมาก
1: ยังไงคะท่านเจ้าคุณประหยัดคำชม
0: เขาจะคำชมพ่อแม่ก็ต้องชมลูกบ้างดุบ้างชมบ้างหลวงพ่อก็ได้ยินเด็กคนหนึ่งบอกพ่อผมไม่เคยชมผมเลยก็บอกพ่อเขาไปแล้วว่าชมลูกบ้างนะในวันเด็กกอดเขาบ้างชมเขาบ้างพ่อแม่บางคนไม่ชมลูกกลัวเหลิงชมเธอชมด้วยวิธีการใดๆก็ได้บางคนเนี่ยไม่กล้ากอดหอมแก้มพ่อแม่
1: เขินค่ะ
0: แต่บางคนนี่เป็นเรื่องปกติ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะพ่อแม่ไม่ได้สร้างก่อน
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: พ่อแม่ไม่ได้สร้าง
1: ค่ะ
0: มีหลวงตาองค์หนึ่งเด็กๆรักท่านมากชื่อหลวงตาโรเบิร์ตเด็กๆที่ท่านเอาไปเลี้ยงเนี่ยโอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตเป็นครูบาอาจารย์ครูสอนภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: ท่านอยู่วัดบวรเด็กทุกคนที่กลับจากโรงเรียนเนี่ยท่านก็จูบหน้าผากมันทุกคนก่อนไปก็จูบหน้าผากไปยืนรอที่ประตูเลยนะ เด็กคนหนึ่งมันบอกหลวงตาครับผมเหงื่อเต็มเลย ผมเพิ่งเตะฟุตบอลมา ไม่เป็นไรจูบทั้งเหงื่อนั่นแหละ มันเป็นความรู้สึกที่เด็ก เด็กบ้านนอกเด็กบางทีก็เด็กกำพร้าแล้วก็มันอยากได้ความรัก
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีเด็กคนหนึ่งนะเขาเล่าให้อาตมาภาพฟังเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาถูกส่งไปอยู่บ้านกาญจนาพิเศษบ้านเด็กบ้านเด็กอ
1: ะ
0: เด็กที่ทำผิดแล้วไม่ต้องเข้าคุกนะไปอยู่บ้านหลังนี้ก่อนเขาบอกว่าเขาไป 4-5 ครั้งพฤติกรรมของเขาเนี่ยมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมันมีอยู่คราวหนึ่งครั้งสุดท้ายซึ่งเปลี่ยนชีวิตเขาเลยก็คือว่าผู้ที่ดูแลเขาเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเอาผ้าห่มมาห่มให้เขาแล้วก็จูบที่หน้าผากแล้วก็พูดหนึ่งคำพูดหนึ่งคำทุกวันเนี่ยจะมีคำพูดที่เขาจำเข้าไปในจิตใต้สำนึกหลับฝันไปเลยเนี่ยมันดื่มด่ำเหมือนโปรแกรมชีวิตเขาเลยแล้วก็ปิดไฟให้เขาเขาบอกว่าโหผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วมันทำให้คำนั้นมันเหมือนยาพิเศษที่เข้าไปชำระล้างฟอร์แมตข้อมูลเก่าๆของเขา
1: ค่ะ
0: เขาไม่กลับเข้าไปอีกเลยเปลี่ยนชีวิตออกมาทำมาหากินแล้วก็เจริญโตเติบโต
1: ค่ะ
0: เขายังขอบคุณผู้คุมคนนั้นอยู่นี่เห็นไหมแค่จูบหน้าผากห่มผ้าให้ก่อนนอนแล้วก็พูดคำสำคัญให้ลูกฟังทำไมจะเปลี่ยนลูกไม่ได
1: ้
0: เข้านอนเนี่ยต้องเวลาเข้านอนนะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขาจะต้องห่มผ้ากอดหมอนแล้วก็หลับตาแต่ก็ปิดไฟ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นยาอีกหนึ่งขนาด
0: โอ้โหเป็นยาพิเศษที่จะรักษาโรคเด็กแว้น
1: เจ้าค่ะ
0: โรคเด็กติดยาเสพติดโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยทุกคนมันต้องนอนอยู่แล้วจริงไหมเพียงแต่ว่ามันนอนไหนไม่รู้นอนพ่อแม่ก็เกลียดก็ชังไม่อยากจะดูแลคนใครๆก็เกลียดก็ไม่ชอบแต่ถ้าจะมีวิธีอย่างหนึ่งใส่ยาไปให้เขาหน่อยหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่มันแบบเติมความรักยาคือความรักเนี่ยมันเป็นยารักษามิตรภาพที่ดีมากระหว่างพ่อกับแม่พ่ออาจจะจูบหน้าผากแม่ได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกอดแม่ผมผ้าให้มีสามีคู่หนึ่งทะเลาะกันไปหาพระก็ดูหมอพระก็แนะนำว่าโยมแยกกันนอนได้ไหม แยกกันนอน แยกคนละห้องสามีห้องหนึ่งภรรยาห้องหนึ่งประมาณตีสองสามีเปิดไปดูภรรยาอ้าวผ้าห่ม
1: หลุด
0: ไปห่มผ้าให
1: ้
0: ห่มผ้าให้ภรรยาก็แกล้งนะ
1: แกล้งทำผ้าห่มหลุดนะคะ
0: แกล้งทำผ้าห่มหลุดเพื่อที่จะดูว่าจะมีคนมาห่มให้หรือว่ามาดูแลไหมพอห่างกันแล้วห่วงห่างแล้วก็จะห่วงแล้วก็ไปดูแค่ถามว่าแค่ห่มผ้าให้นี่ความรู้สึกดีไหมได้ความรู้สึกดีไหม
1: ดีมากค่ะ
0: มันดีมากมากเลยเพราะมันห่างแล้วมันห่วงเนี่ยธรรมภาคกำลังจะบอกว่าสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่คือมิตรภาพนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครมีมิตรเป็นมิตรกับเรากรุณารักษามิตรภาพไว้ให้ดี
1: เจ้าค่ะนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะยา4ขนานต้องบอกว่ามากกว่า4ขนานหลายๆขนานที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นยาที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขที่สุดแล้วโดยไม่ต้องใช้เงินในการซื้อหาเลยนะคะต้องวันนี้เราเชื่อว่าหลายๆท่านได้ทราบเรื่องราวดีๆจากพระเดชพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะยิ่งใหญ่มากๆค่ะวันนี้ต้องทางรายการต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ

0: ีหน้าค่ะยกกันมาเป็นขบวนพาเลทนี่คือสีที่คนตามหาส
1: ี
0: ที่คนต้องเก็บสีที่พี่ๆแม่ๆชอบมากแล้วสวยมากๆไม่ว่าจะสวมใส่อยู่ข้างในหรือว่าเราซักตากหน้าบ้านก็ไม่อายใครแน
1: ่ใช่แล้วคือเพราะอะไรทำไมถึงคนถ
0: ึ
1: งซ
0: ื
1: ้อกันเยอะแล้วเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนอันนี้คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองคุณผู้ชมคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเลือกไซส์เพราะว่ามันมีไซส์ใช่ไหมแต่ดูนะไซส์ที่เราใส่ที่เราว่าเลือกดีแล้วอ่
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ยังแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นตรงเอวเป็นยางยืดแล้วก็ยืดได้แค่นี
0: ้แค่นั้นเองหร
1: ออ
0: ่ะก็เลือกไซส์ไปแล้วกันแต่ว่าซาบีน่าตัวใหม่ของตูนไม่ต้องเลือกไซส์
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเขายืดได้เยอะมาก
1: ไปไกลมาก
0: นี่คือฟรีไซส์ S M L XL 2XL
1: ขอบขาล่ะคุณนะขอบขานี้ได้เท่านี้เวลาใส่แล้วเดินคือไม่ค่อยสบายเลยอ่ะ
0: นี่คือขอบขาที่กว้างไปได้อีกค่ะที
1: ่
0: ขาแม่ขาก้มต่ำมาก็จะกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างได้ทุกทิศทางสวมใส่สบาย
1: เธอของฉันมีตะเข็บแต่ตะเข็บของฉันแตกไปแล้วด้วย
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: แตกแล้วเรียบร้อย
0: ของเรามีตะเข็บไหมนะเอาหาก่อนหา
1: ไม่
0: เ
1: จ
0: อหาไม่เจอเลยขิงมากแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้แม่ดูผ้านะคะนี่คือผ้าที่ดีจากซาบีน่าเป็นแบบนี
1: ้
0: อยากอวดเป้าหน่อยได้ไหมอวดเป้านิดนึง
1: ขอนิดนึงเป้านี้มีตะเข็บนะคะแล้วก็มีผ้า2ชั้นที่แบบตรงนี้ก็คือระบายอากาศค่อยดีมันเป็น2ชั้นเน
0: ี่
1: ย
0: มันหนามันอับชื้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาถักทอด้วยความพิเศษจากแบรนด์ซาบีน่าถักทอให้มันมีความยืดหยุ่นแบบนี้แล้วก็เป็นผ้าที่หนากว่าบริเวณอื่นแต่ระบายอากาศนะจ๊ะแม่ๆมันจะไม่อับชื
1: ้
0: น
1: มันมีร่องๆไง
0: มันมีร่องแบบนี้ถักทอพิเศษแล้วมันยืดได้จะออกข้างหรือว่าจะขึ้นบนอย่างเงี้ยก็ยืดได้ตามสรีระในการใช้งานของเราแล้วก็ทรงสวยสีสวยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นมาให้แล้วกับ6สีแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ได้ไปแค่6ตัวนะวันนี้ได้กี่ตัว
1: ให้12ตัวแต่ต้องโทรให้ทันนะคะเพราะให้แค่90เซตเท่านั้นวันนี้ซื้อ6สี6ตัวแบบนี้แถมให้อีก6สี6ตัวทั้งหมดนี้คือ12ตัวจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเอาไป999บาทเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยให้แล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ถูกมาก
0: ต้องโทรตอนนี้แหละเพราะว่าค่าส่งก็ยังไม่มี1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะพี่ๆแม่ๆต้องบอกว่าความสวยมันยังไม่ได้จบเท่านี้เราให้ดูสีไปละแล้วก็ให้ดูด้วยว่าไซส์เนี่ยจริงๆใส่ด้วยกันได้หมดเลย S L XL 2XL
1: ใช่แล้วให้ดูสีตรงนี้นิดนึงคุณจะได้ไปนะคะซื้อ6ตัวแบบนี้สีโก้มองค่าลาเต้ยังไม่พอมีสีชมพูสีฟ้าและสีเขียว6ตัว6สีนี้ไม่พอแถมให้อีก6ตัว6สีเป็น12ตัวตามนี้เวลาที่ใส่แล้วตากอยู่หน้าบ้านอ่ะมันสวยไงตากแบบนี้เลย
0: แล้วได้กางเกงชั้นในยกโหลสวยคุณภาพดีพร้อมที่จะเปลี่ยนชุดชั้นในกางเกงชั้นในยกเสร็จไปเลยแม่และในเรื่องของความใส่สบายเวลาเราใส่ไปอยากให้ดูน้องหุ่นตรงนี้นิดนึงนะคะคนนี้อาจจะเป็น SM ในเรื่องของไซส์แล้วก็เวลาใส่ไปอ่ะจะได้ความเอวสูงมันก็จะปิดหน้าท้องท้องน้อยตรงนี้ของเราให้ผ้านะ1 2 3ฝ่ามือและมันยังยืดหยุ่นขึ้นมาได้อีกแบบนี้แล้วขอบเขาเนี่ยที่เอวแม่ดูไม่มียางยืดหยุ่ยๆเอาไปเกาะพุงแล้วทำให้พุงแดงๆคันๆกดทับเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายจากแบรนด์ซาบีน่าแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมว่าเขาเนี่ยต้องเป็นของแท้เท่านั้นถึงจะทำการถักทอแบบลายนูนขึ้นมาแบบนี้ได้นอกจากนั้นด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บอย่างที่บอกไปเห็นไหมเราใส่ช
1: ุ
0: ด
1: เ
0: ราใส่เสื้อผ้าปุ๊บเสื้อผ้าเราเรียบเนียนไปกับขาเราเลยแล้วด้านข้างก็ยังยืดเก็บสะโพกแบบนี้ขึ้นมาไว้โกย
1: เ
0: นื้อไว้น
1: ะ
0: เก็บเอาไว้ได้อีกด้านหลังก็เช่นเดียวกันจ้าด้านหลังนะจ๊ะเวลาที่เราสวมใส่ไปแล้วก็เก็บเนื้อนะเนื้อก้นบางคนมีก้น3ก้น4ลูก2ลูก3ลูก4แม่โอบอุ้มเอาไว้เนี่ยผ้ามันยังเหลือมากๆเลยพอเก็บเอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะคะสะโพกอยู่ข้างในผ้าแล้วแล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมไปเดินไปวิ่งไปนั่งไปนอนไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนสรีระไหนหรือว่ากิจกรรมไหนก็ตามเห็นไหมดึงข้างบนข้างล่างไม่สะเทือนเลยจ้ะเพราะฉะนั้นกางเกงในอ่ะมันไม่เข้าวินน่ะอันนี้ชอบมาก
1: ไม่ต้องคอยเกี่ยวออกแล้วสีสวยทุกสีคุณผู้ชมสีโกโก้ก็สวยมากเป
0: ็
1: นสีตาลเข้มที่ถูกต้องสีมอคค่าก็แบบน้ำตาลลงมาอีกนิดนึงนะคะเพราะจะมีความเนียนไปกับผิวเวลาที่เราใส่กางเกงสีอ่อนมันจะไม่โป๊สีเนื้อสีลาเต้อันนี้ก็สวยมากคุณผู้ชม
0: ผู้ใหญ่ชอบมาก
1: ใช่มันเป็นสีที่เข้ากับเนื้อมากและสีสันสดใสตรงนี้นะคะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีออกนม
0: พาร์ทเทล
1: โอ้ใส่เข้าไปแล้วก็จะดูแบบน่ารักและคุณสามารถใส่เป็นสีมงคลข้างในก็ได้
0: ถูกต้องใส่เป็นเซตเลยยังได้เพราะว่าชุดชั้นในของซาบีน่าเขามีทั้งข้างบนทั้งล่างขายแต่วันนี้ข้างล่างมาแรงมากเป็นเซตเป็นสีที่ทุกคนตามหากันอยู่วันนี
1: ้ใช่
0: เอากล ลับมาแล้วแล้วมีเพียงแค่90เซตเท่านั้น
1: ใช่
0: นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ
1: เหลือ57เซตแล้ว
0: ก็บอกแล้วว่าไปไวแน่นอน1252สแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้ค่ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านก็ได้ค่าส่งมีมั้ยจ๊ะ
1: ค่าส่งก็ยังไม่คิดค่ะส่งให้ฟรีทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทาง999บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83บาท25สตางค์83บาท25สตางค์เท่านั้นค่ะ
0: หารกันยังเลิศเอาไปขายต่อก็เลิศสุดๆเพราะว่ากำไรดีนี่เนาะนุ้ยไม่อยากจะบอกเลยมีคนมาถามว่าตูนกับนุ้ยก็พร้อมผอมลูกๆถ้าแม่ใส่เนี่ยแม่แบบไซส์อย่างนี้เลยนะน้ำหนักแม่ทะลุ60 70แม่ใส่ได้ไหมแม่ดูน้องอวบคนนี้ค่ะน้องอวบคนนี้สะโพก46นะคะกางเกงชั้นในของเราเป็นฟรีไซส์เห็นไหมเวลายืดเอวก็ได้หรือยืดขอบขาให้ดูไหมขอบขายังไปได้ไหมลูกขอบขาไปได้ค่ะพี่ๆแม่ๆมีความสบายนุ่มหยุ่นเห็น

0: ปะเวลายืดทีเห็นเนื้อมะเนื้อผ้าเขานุ่มเบาแล้วใส่สบายระบายอากาศดีสุดๆอันน
1: ี
0: ้ตูนกับหนูเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษจริงๆเก็บทุกสีเก็บทุกเซต
1: แล้วเมื่อกี้พูดถึงการระบายอากาศ
0: ใช่ไ
1: หมคะให้ดูนิดนึงอันนี้ให้ไป6ตัว6สีสีแรกสีโกโก้สีมอคค่าสีลาเต้นะคะยังไม่พอให้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียวไปด้วยทั้งหมด6ตัว6สีแบบนี้ระบายอากาศได้ไหม6ตัว12ชั้น
0: อุ้ยแม่จ๋าอันนี้แหละคือซาบีน่าแท้ๆแล้วเป็นซาบีน่าที่ไม่ต้องไปตามหาที่ไหน39เซตสุดท้ายสำหรับวันนี้สำหรับคนที่จะได้ไปยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเซตนี้ตูนไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าเห็นเล่าบอกมาว่าเซตนี้ใกล้ขาดตลาดเต็มทีแล้วต้องรอผลิตใหม่เดี๋ยวมารอนานแม่37เซตสุดท้าย1252สแกนเคียวโค้ดมาก่อนก็ได้999บาทเซตหนึ่ง12ตัว
1: ใช่วันนี้ยังส่งฟรีให้อยู่12ตัวนี
0: ้เวลาจะหมด
1: ให้หน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะ999บาทเท่านั้นคุณได้ซาบีน่าของแท้แล้วที่สำคัญเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลใส่ได้แน่นอนเอาไปแบ่งกันใส่ได้เลยผู้หญิงทุกคนในบ้านใส่ด้วยกันได้หมดเลยค่ะ
0: ใส่ได้จริงๆจากตัวละ390เหลือ80กว่าบาทแม่จ๋า12ตัวหารกันสบายมากๆเลย390บาทมีป้ายทุกๆตัวนะคะถ้าเข้ามาดูใกล้ๆพี่ๆแม่ๆเห็นไหมคะไม่เคยโกหกอยู่แล้วป้ายราคานี่คือ390บาทแล้วได้แบรนด์ซาบีน่าแบบนี้แล้วทุกตัวเขาก็จะเกี่ยวป้ายห้อยแบบนี้ไปให้ด้วยจะซื้อใช้เองจะซื้อไปฝากลูกสาวหลานสาวคุณป้าคุณย่าคุณยายแม่ซื้อเลยเซตนี้เพราะว่าคุ้มมากๆไม่ต้องไปกดส่วนลดที่ไหนแล้วเราลดให้แล้วลดหนักด้วย
1: เสียเวลาไม่ต้องรีบตื่นแล้วนี่คือสีน้ำตาลที่ถูกต้องสีน้ำตาลสวยมากนะและความยืดของเขาที่บอกว่าไม่ต้องเสียเวลาเลือกไซส์มันไปได้อีกจริงๆแขน
0: ไปได้อีก
1: แขนนี้ยาวแค่นี้สาวอวบใส่ได้สาวไซส์เล็กใส่ได้จริงๆนะคะสาวสะโพก46คนนั้นเขาก็ยังใส่มาให้ดูแล้วแล้วคือเขายืดอยู่แบบนี้เขายืดเนื้อยืดเยอะขนาดนี้แต่เวลากลับมาคือทรงสวยเหมือนเดิมคุณเห็นไหม
0: ทรงสวยเหมือนเดิม
1: ไม่ย้วยไม่อะไรเลยแล้วคือใส่อย่างนี้ใส่สบายไปนานๆเลยนะคะเนื้อผ้าเนียนนุ่มสบายแบบนี้แล้วเหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ซาบีน่าของแท
0: ้ใช่ค่ะเวลาใช้งานจริงพวกเราใช้มาแล้วพี่ๆแม่ๆถ้าเคยใช้มาแล้วจะชอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันเอาไปซักมือเนี่ยเบาๆเลยนะแม่เบาๆคราบหลุดเราไปซักเครื่องใส่ถุงซักนิดนึง
1: ค
0: ราบหลุดเพราะว่าผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าค่อนข้างที่จะพรีเมีย
1: ม
0: เวลาเราซักนะคุณผู้ชมไม่ต้องขยำแรงเบาๆคราบออกหมดเลยตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายในเซตสีที่คนตามหากันในเซตที่ไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาผลิตใหม่แล้วเขาไม่ทำสีเดิมจะเสียใจมากเลยนะ
1: โอ้ยแล้วรอบหน้าอาจจะขึ้นราคาแล้วก็อาจจะคิดค่าส่งด้วยนะคะอนุญาตพี่นึกว่าเขาเป็นฟรีไซส์ถ้าที่บ้านมีลูกสาวมีคุณแม่มีคุณป้ามีคุณยายมีพี่สาวน้องสาวคุณซื้อไปเซตนี้12ตัวเอาไปแบ่งกันเลยคนละ2ต
0: ัว14เซตสุดท้ายไม่ได้บอกว่าจะหมดแต่หมดจริงจาก90เซตตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะ1 2 5 2 999บาทและที่สำคัญคือมันได้ทั้งหมด12ตัว
1: 6ตัว6สีแถมอีก6ตัว6สี12ตัวนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคานี้ซาบีน่าของแท้นะคะ
0: ใช่จ้ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เก็บเงินปลายทางไม่มีค่าจัดส่งนะคะต้องต่อสายเอาไว้เอาเป็นว่าตูนให้ทุกคนแต่ต้องโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกนเคียร์โค้ดมาก่อนก็ได้9เซตสุดท้ายแล้วแม่รีบโทรแล้ว
1: ล่ะใครโทรทันยินดีด้วยใครยังไม่โทรรีบโทรวันนี้นี่ก็ตูนหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สิ
1: ก็ทำไมเรื่องไม่ให้เป็นของขวัญล่ะ
0: ไม่ได้หรอกค่ะของซื้อของขาย
2: รอด้วยเออรอดวอกหนักปากท้องหน
3: ักด้วยช้าๆหรือหกล้ม
1: มา
2: เร็วโอ้นี่มงกองข้าหลวงพ่อ

0: เอาพวกอีบวกเลี้ยวเห็นหัวลงๆเหมือนกันแต่ทำไมเนี่ยเขาถึงได้เป็นพระนอกเครื่องแบบอย่างเงี้ย
1: ก็หลวงพ่อนะท่านเป็นพระไม่ใช่ตำรวจก็ได้แต่งนอกเครื่องแบบอ่ะไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวพระมาแล้วค่อยมานะ
2: เดี๋ยวพระมาอุปการนะนี่ลูกสันคะให้ของขวัญน้ำบุ้งได้ยังล่ะคะ
3: สวัสดีครับแจ๊ค
4: มันอยู่เล่นเกมห้ามพูดนะครับใครพูดก่อนคนนั้นแพ้แจ็คเลยไม่พูดเลยครับแจ็คจะบอกว่าเอาไก่2ตัวด้วย2สับด้วย
5: ใช่หมดเลยครับ
6: นี่แจ็คแพ้วัวแล้วแจ็คเอาเกมมาให้วัวเลย
5: เร็วๆๆๆๆๆๆแพ้รู้จักแ
6: พ้ดิครับไปแล้วโอ้ลุงเ
5: ผาลุงเผาครับลุงเผาลุงเผาครับเขาไปแก้ตัวอีกทีนะครับนะๆๆๆเล่นเกมอีกทีนะครับ
2: เมื่อวานนี้ลือสองคนเข้าไปเล่นในห้องอ้วยแล้วนะอย่าให้อ้วยเห็นอีกนะว่าลือสองคนเข้าไปเล่นในห้องอ้วยอีกเมื่อวานเนี้ยพวกลือก็ทำความอ้วยล่วงไปแล้วขนนึง
4: พี่พูดจะโกรธทำไมครับก็แจ็คทำล่วงเสร็จแล้วใช่ไหมครับแจ็คก็วางไว้ที่เดิมแล้วนี่ครับ
2: อ้วยไม่ได้โกรธเพราะว่าลือไม่ได้เอาไปไว้ที่เดิมแต่อ้วยโกรธเพราะว่ามันพังไม่รู้แหละยังไงลือสองคนเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าซ่อมให้อ้วยด้วย
6: พี่แจ๊คครับกลัวว่าเรามาเล่นเกมห้ามพูดกันอีกทีก็ได้ครับ
5: จริงเหรอครับ
6: จริงครับแต่ว่าคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่แจ๊คแพ้เนี่ยพี่แจ๊คจะต้องเป็นคนจ่ายค่าซ่อมโน้ตบุ๊กให้กับเจ๊บุ้งแต่ถ้าเหมาแพ้นะครับเดี๋ยวอ้วนเนี่ยจะคืนเกมให้แต่ว่าพี่แจ๊คอ่ะจะต้องจ่ายค่าซ่อมโน้ตบุ๊กให้กับเจ๊บุ้ง
4: ต้องเหมาครับพี่แจ๊คว่ามันแปลกๆนะครับทำไมพี่แจ็คแพ้หรือว่าชนะเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าซ่อมโน้ตบุ๊กกับเจ๊บุ้งล่ะครับ
6: พี่แจ็คคล่องใจใช่ไหมครับนี่มันคือโอกาสที่พี่แจ็คเนี่ยจะได้เกมของพี่แจ็คคืนนะครับถ้าพี่แจ็คไม่พอใจไม่เป็นไรว่าไม่เล่นก็ได
4: ้ขอบคุณที่ให้โอกาสพี่เล่นครับตามนั้นเลย
6: เล่นนะครับ
4: ครับลงนับหนึ่งสอง

0: เดี๋ยวซื้อของขวัญเพื่อเซอร์ไพรส์เจ๊บุ้งกันดิซื้ออะไรมา
1: อ๋อซื้อนาฟังจบก่อนที่ซื้อนาฬิกา
0: โอ้โหนาฬิกายานเชียว
2: ขอบคุณนะพี่รู้แล้วล่ะค่ะว่าซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องฟุ้งทำตกใจไปได้เ
1: นี่ย
2: เผื่อฟลุ๊กนะคะสันนิสโรแมนติกจังเลยนะคะที่เหมือนพี่โตของขวัญสักชิ้นก็ไม่เคยได้
0: อ้าวนี่เพื่อนไงครับวันเกิดเพื่อนไงที่ผ่านมาพี่โตเขาซื้อดอกไม้ให้ไม่ใช่หรอครับ
2: พี่หมายถึงพี่ไม่เคยให้พี่โต
3: ไม่ค่อยจะกล้าพูดอีกเลย
1: เฮ้ยกะว่าจะเซอร์ไพรส์บุ้งเขาอีกนิดนึง
3: พี่ยังไงเงี้ย
1: คือว่าเดี๋ยวก่อนที่จะให้นาฬิกาเนี่ยนะเฮียจะขึ้นไปซ่อนข้างบนอยู่ในห้องนอนใช่ไหมปิดไฟไว้เลยนะแล้วเฮียจะไปนอนอยู่ใต้เตียงพอบุ้งก็เข้ามาเห็นว่าห้องมันมืดใช่ไหมเขาจะเดินกลัวๆพอเข้ามาใกล้ๆปั๊บเฮียจะโผล่ไปจับขาเอ็มตกตกเล่นอยู่ค่อยให
2: ้เป็นไงคะได้ยินแล้วชื่นใจมั้ย
4: ชื่นใจค่ะ
2: น้องบุ้งเปลี่ยนใจมาเซอร์ไพรส์พี่ก็ได้นะคะพี่พูดเล่นเนี่ยน้องซันน่ะต้องคิดแผนใหม่แล้วนะคะไม่อย่างนั้นน้องบุ๊กรอเกินแน่ๆ
4: ต่อเลยอะไรคะคุณรอสักหน่อย
2: แหมทำไมปากแข็งพี่รู้หรอนะคะว่าน้องบุ๊กต้องรีบขึ้นห้องไปเพื่อจะไปทำแกล้งตกใจแบบนี้
4: เฮียซันคะเฮียไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรอ้วนหรอกค่ะอ้วนว่ามันยุ่งยากปะ
1: โอ้โ
2: หเฮียซันค่ะไม่ต้องไปสนใจน้องบุ้งหรอกนะคะเชื่อพี่นะคะน้องบุ้งเนี่ยก็แกล้งบ่นแก้เขินไปอย่างนั้นแหละไม่เชื่อตามไปดูนะคะคุณกำลังซ้อมอยู่หน้ากระจกแบบนี้
0: พอจะครับตายลูกไหมครับ
2: ตาย
1: ผมว่าอย่าดีกว่าครับพี่ลำไยบูเขาไม่อยากให้ทำแบบนี้ถึงผมดื้อทำไปเขาโกรธแบบเปล่าๆครับ

0: ากยังไม่ทันออกเลย
1: ขาหอนทำไมเห็นผีไม่ใช่หรอคะ
2: หุ้ยไร้สาระน่ะอารมยายน่ะผีเผลอมีจริงที่ไหนกันเนาะอะเหลาเนาะ
1: บ้า
2: ไม่สนุกเลยว่ะไปเล่นเกมรีฟังอะตรงไปสองเกมของลือหน่อยที่ซื้อมาใหม่อ่ะ
3: น้องยายแม่นาคออกแล้ว
1: เราไปทำปีกคอขันยาค่ะมีใครตายหรือเปล่าเลือดออกไหมอ่ะแล้วมีหนอนไหมคะ
4: อะไรของมึงวะนี่นี่ถ้ากลัวนั่งนะไปนั่งนู่นเลยปะ
1: ไปก็ได
4: ้ไป
1: เฮ้ยบอกไงนั่งนี้ก็ได้ไม่อยากดูหรอกดูกันอยู่ได้ยิ่งดึก

0: ิกดูดีกว่าอ้วนรำคาญหรือเต็มแก่และอารมณ์ใหญ่อะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูต่อเนาะไปไปไปน้องเหรอไป
1: ไปไปไปไปนอนนะเจ๊งกลัวดูแลพวกแก่เล่นกลับบ้านดีกว่าเว้ยกลับบ้านดูหน่อยไปทำน้องอะ
0: ไปหรอกไม่ต้องหวงของมังบุกเลี้ยว
2: ของบุก
0: เลย
2: สมน้ำหน้ามันกินของบูด
0: ไปน้องดีกว่า
2: ครับไปไป
0: ไปแล้วจะติดทีวีเลยนะคะ
2: เรียบร้อย
0: นี่การที่น้องที่น้องทำได้ค่ะได้ค่ะ
2: กลับไปดึกแล้วไป
3: เดี๋ยวปิดทีวีก่อนค่ะมันไม่ติด
2: เหรอเดี๋ยวจะจัดการเองไปไปไปไป
0: เดี๋ยวปิดเองไปเ
3: ถอะลำยายกลับก่อนนะคะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊งเลยครับ
0: จะดูอะไรนะ
4: ปวดหิวเลย
3: อะไรเบียร์คะจะไม่กล้ากลับบ้านนะคะรู้บ้านลำยายต้องผ่านวัดด้วยอ่ะ
4: นะครับเจ้าว่าเขาเลือกก่อนที่เราลำยายไปขโมยมะม่วงเขาแล้ว
0: ลำยายไม่ได้กลัวพระลำยายกลัวผี
3: มันไม่หยุดถอนเลยงั้นลำยายขออยู่รอจนกว่ามันจะหยุดถอนได้ไหมคะ
2: แล้วเกิดคืนนี้มันไม่หยุดถอนล่ะ
3: ก็นอนที่นี่ไงคะ
2: พูดตั้งแต่ทีแรก
3: ลำยายขอนอนที่นี่เลยนะ
2: คะเจ๊
0: ปิดทีด้วยนะ
4: แล้วลำยายมันพลิกกลับก่อนนะ
0: ไปก่อนโอ๊ยโอ๊ยอยู่เป็นเพื่อนก่อนเรากลับบ้านเราอยู่นี่แหละ

0: อร่อยปวดท้องชี
1: ตบแจ๊กทำไมครับ
0: แล้วทำภาษาบ้าให้อ้วนตอบไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ครับว่าแจ๊กส่งสัญญาณถามมาว่าอ่ำห้าเห็นน้องเหมาผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครับ
0: ทำไมลืมไม่พูดภาษาของให้มังรู้เรื่องให้มังลีลีล่ะ
1: แจ๊กเนี่ยเล่นเกมกับน้องเหมาอยู่เล่นเกมห้ามพูดเลยครับใครพูดก่อนคนนั้นแพ้มาจะไม่ได้หรอครับจำได้ยังครับ
0: นึกออกแล้วอ่ะ
1: นี่ออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาม่าเห็นน้องเหมาแถวนี้ไหมครับ
0: อ๋ออยู่ในห้องอาบุ้งอ่ะ
1: ของเข้ามาฉันฉีดได้เลยครับ
0: มันอยู่จริงหรือเปล่าวะหัวมาเถอะ

0: สวยแล้วเราถ้าเกิดเจ๊บงรู้ว่าเราแอบมาเล่นในห้องอีกเราโดนด่าตายแน่เลยเจ๊บงจะเห็นเราหรือเปล่าเปลี่ยนท่าดีกว่า
1: ไอ้ซันเนี่ยผมก็บอกแล้วไม่ให้มาเซอร์ไพรส์นี่คงแอบใต้เตียงมาหลอกให้เราตกใจนะสิ

0: เอ๊ะทำไมไม่เห็นโผล่มาจับขาตอนที่บอกเลย
1: อะไรของเจ้าบุ้งเนี่ยเดินไปเดินมาไม่ยอมออกมาสักที
0: ถือว่าเรามาเร็วไปเฮียก็ยังไม่ได้เตรียมของไปแต่งตัวสวยรอเฮียซันดีกว่าเดี๋ยวที่ซันโผล่มาจะได้เซอร์ไพรส์บ้า
2: What?

ชุดนี้เขาสวยเลยเนาะ

0: แจ็คนะครับ
1: เฮ้ยอยู่ไหนครับ
2: อยู่ในห้องครับบุ้ง
0: ว่าแต่อาม่ามาทำอะไรตรงนี้ครับทำไมไม่ดูหนังอยู่กับพวกอาเตี๋ยข้างล่างครับ
2: อ้วก็มายืนรออาเหลาไงก็อ้วนัดกับอีไว้อ่ะอีบอกอีจะพาอ้วไปเที่ยวอ่ะเนี่ยอ้วกดังมานะหลายสิบรอบเลี้ยวยังไม่มาสักทีเลยเฮ้ยเหมาหรือไปกับอ้วหรือฝากมา
0: เหงาหรือไม่ไป
3: เห็นบุ้งไหมครับ
2: โอ้โหวังนี้มันวังอะไรวะเนี่ยคนนู้นก็มาถามว่าคนนี้ก็มาถามว่าคนน้องคนนี้โอ้ยงงว่ะบุ้งเหรออีก็อยู่ในห้องนั่นแหละฉี่เลี้ยวนี่ว่ะ
3: บุ้งจ๋าบุ้ง
0: เฮ้ยสันเยซันถ้าเยซันรู้ว่าเราอยู่ในห้องอ่ะคงโดนเจ๊บุ้งด่าตายแน่เลย
3: บุ้งทำไมต้องล็อกห้องด้วยนะบุ้งจ๋าบุ้งมันบอกเราว่าไม่ให้เซอร์ไพรส์ที่แท้ก็มีแผนจะมาเซอร์ไพรส์เฮียนี่เองไม่เนียนเลยบุ้ง

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
3: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู่

0: พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
1: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้เหรอ
2: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
3: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนก็ดอกจัน5940เหรียญโทรออก
6: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่เคสเปียและน้องโฟ
7: คร
6: ับ
7: สวัสดีครับแน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
6: ปึ๊บหนูครับ
8: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
9: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
9: ได้สิ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนก็ดอกจัน5 5 9 4 เหรียญโทรออก
18: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมใครโสดสเปเชียล
19: คุณเอ

0: จากนี้รู้ไหมจะโดน2,000 บาท
1: จะไปเชี่ยว
0: อ่ะพลาด
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
4: กูรู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะบอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะพี่จะให้ผมทำอะไรพี่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าไว้ใจมึงนะ
5: หรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง
4: ไว้เรียกตั้งนานไม่ได้ยินกันหรอทำอะไรกันอ่ะ
6: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
7: พ่อเขาเสียผมก็กับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
8: จะไปร่วมงาน
7: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผัวก็งงเนี่ยแหละ
8: ค่ะ
7: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
8: ้
7: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
6: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
9: หรือที่ปฏิเสธฟ้าเพราะว่าเกรงใจน้าหน้าหรือเปล่า
10: ลูกจะติดอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปอีกนานแค่ไหนอะลูก
11: ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างคนรักกันนะคะ
12: ฉันจะคิดเอาเองแล้วกันว่าทุกครั้งที่ฉันหันไปเห็นเธอที่ข้างสนามเธอกำลังส่งใจมาให้ฉัน
9: ให้พี่ได้ทำเพื่อน้องหน้าก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะทำมันออกมาอย่างเต็มที่เลย
13: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3 โมงตรงทางช่องวัน31
14: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
15: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
14: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
12: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนโวคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
15: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน่
16: พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา

0: 몽자.
1: แม่จะหลบเฮียทำไมอ่ะเนี่ยฮะ
2: กูไม่หลบความก็แตกอ่ะดิน้องเหมาไปเจอบุ้งเหรอเอ้ยแล้วทำไมน้องเหมาไม่วุ่นวายล่ะหรือว่าน้องเหมาชอบเฮียซัน
1: โอ้โหยังโกรธเรื่องที่เฮียจะเซอร์ไพรส์เหรอเฮียไม่ทำแล้วไง
2: คือเฮียซันไม่เลิกยุ่งกับผัวเดี๋ยวได้เซอร์ไพรส์แน่ที่น้องหมอไม่พูดเพราะว่ากลัวแพ้เรา
0: ปุ๋งจ๋ามาให้เฮียกอดให้ชื่นใจหน่อยเร็ว

0: นี่มันอะไรคะเนี่ย
1: มึงยังไม่รู้นี่ใครอ่ะเย็นนึกว่าน้องหมาเป็นบุ้งอ่ะบุ้งไปไหนมา
0: ว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตั้งนานแล้วอะค่ะ
1: โอ้งั้นแสดงว่าที่เฮียวิ่งไล่ไปไล่มานี่คือน้องเหมาเหรอ
0: เหมานี่เลยเขาไม่ทำในห้องอัวเนี่ยว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้

0: ขึ้นมาทำไมในห้องอัวเนี่ยฮะที่อัวพูดอะเข้าใจบ้างไหมเนี่ย
1: แกขอโทษเขาจะบุ้ง
2: พี่แจ็คแพ้วัวแล้วพี่แจ็คพูดก่อนเกมก็ไม่ได้คืนและยังต้องจ่ายค่าซ่อมโน้ตบุ้งให้เจ๊บุ้งอีกด้วย
3: น้องหมาพูดเหมือนกันแหละครับ
2: อ้าวพี่แจ็คพูดก่อนอัว
3: น้องหมาพูดพร้อมพี่เลยครับ
2: อัวได้ยินพี่แจ็คพูดก่อน
3: พี่น้องหมาพูดก่อน
2: พี่แจ็คพูดก่อน
0: ยังไม่เลิกเลยยังอีก
4: อุ้ยบุ้งนิดแต่งตัวสวยจะไปไหนล่ะนี่แต่งตัวสวยจะไปกินข้าวกับเฮียเหรอไหนบอกว่าไม่ให้เฮียทำเซอร์ไพรส์ไง
1: น้องเมาครับ
5: เร
1: ื่องระหว่างเราค่อยเคลียร์กันนะครับตอนนี้ปล่อยให้เฮียซันแล้วก็เจ๊บุ้งเคลียร์กันดีกว่ามั้งครับ
2: ดีเหมือนกันครับพี่แจ็คเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเจ๊บุ้งด้วยเขาจะได้ฉลองกัน
5: เราไปดีกว่า
2: เฮ้ยพี่แจ็ค
1: ครับ
2: คนเราเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยในวันเกิดเขาใส่ชุดอะไรนะครับ
1: เขาที่พี่แจ็คจำได้นะครับเขาไม่ใส่อะไรเลยครับทำไมครับ
2: พี่แจ็คไม่เข้าใจอ่ะ
1: ทำไม
2: โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้วนเล่าให้ฟังมาดิ
1: เดี๋ยวจะเจอ
2: เดี๋ยวออกมาอ้วนจัดสบายนะครับ

0: ไรไหม
1: นี่มันกินขยะเปียกชัดๆขยะเปียก
0: ขยะเปียกเหร
1: อพี่ชายครับพี่ว่ามันเริ่มเหมือนกินศพแล้วแหละ
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยพี่โต
1: แต่เดี๋ยวครับพี่ชายใจเย็น
0: พี่โตอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่กับลำไยก่อนนะ
1: ไม่ต้องกลัวครับลำไย
0: จะเข้าห้องน้ำมาเรียกลำไยด้วยนะ
1: จ้าใจเย็นครับลำไย
0: มันกินขนมอีกอ่ะโตมันกินลำไยทำไมเนี่ย
1: อะไรที่มันกินเลยนี่ไงมันพี่อยู่นี่ไง
0: มันพี่โตอยู่นั่นเหรอมันโตนี่ก็
2: บุ้งบุ้งโกรธเฮียเหรอ
3: เปล่าน
2: ี่ถ้าไม่โกรธนี่อย่าบอกนะว่าหึงเฮียเรื่องน้องเหมาอะ
3: เปล่าค่ะ
2: แต่จะว่าไปแล้วนี่น้องเหมาเขาก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะ
4: เห็นอาเหลาเข้ามาในนี้เปล่าวะดูสินัดกับอ้วนไว้นะให้อ้วนรอตั้งนานไม่มาสักทีล่ะไปไหนวะ
2: บุ้งไม่พูดแบบนี้แล้วเคียร์จะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องเงาบุ้งยังไงอ่ะ
4: ก็แต่ลืมไม่ได้ช่วยให้อาเหลาหลบซ่องอ้วนนะ
2: เปล่าครับคืออาม่าครับเห็นอากงเหลาเขาเสียไปตั้งนานแล้วนะครับ
4: อาเหลาเสียแล้วเหรอเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรอ่ะถ้าอาเหลาเสียแล้วจริงๆนะว่าเขามีแฟนใหม่ไล่อ่ะสิไปแต่งตัวให้สวยงามดีกว่า
2: บุ้ง
5: คีสันคะในเฮียบอกว่าจะเซอร์ไพรส์อ้วยยังไงอะคะ
2: ก็บุ้งเป็นคนบอกเฮียเองไม่ใช่เหรอไม่ให้ทำอะ
5: แล้วเฮียก็เชื่อเหรอคะ
2: ตกลงบุ้งอยากจะให้เฮียทำหรือไม่อยากให้ทำเซอร์ไพรส์เนี่ย
5: ไม่อยากแต่ว่าเฮียก็คงจะเซอร์ไพรส์อ้วยนะคะ
2: เฮียงงไปหมดแล้วเนี่ยต อนแรกเฮียตั้งใจว่าจะทำเซอร์ไพรส์พอบุ้งจับได้บุ้งก็มาห้ามเฮีย
5: ก็พออ้วนจับได้แล้วเฮียก็ต้องหาอย่างอื่นที่อ้วนจับไม่ได้มาเซอร์ไพรส์อ้วนสิคะก็ที่อ้วนบอกมาให้เฮียเซอร์ไพรส์อ่ะก็อ้วนเขินที่ลำไยอ่ะเฮียซันคะผู้หญิงทุกคนน่ะก็คาดหวังให้แฟนตัวเองทำเซอร์ไพรส์ให้ทั้งนั้นแหละค่ะเขาจะได้รู้ว่าแฟนตัวเองอ่ะรักเรามากแค่ไหนถึงขนาดทำนู่นทำนี่คอยหาอะไรมาให้แตกใจอ่ะมันยิ่งอัวรู้ว่าเฮียมีแผนแล้วอ่ะมันก็ยิ่งคาดหวัง
2: โอ้โหเฮียขอโทษละกันนะที่เฮียไม่รู้ว่าเมียอยากจะให้เซอร์ไพรส์บุ้งจ้ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: บุ้งเฮียแต่งงานกับผู้หญิงที่เฮียรักนะเฮียจะไม่รู้ได้ไงว่าเขาคิดอะไรอ่ะ

0: ันในห้องอ้วนเนี่ยออกไปสิอ้วนจะนอนเงียบออกไปออกไป
1: เดี๋ยว
0: นอนแล้ว
1: เฮียให้ของขวัญมันเกิดบุ้งไปแล้วอ่ะทีนี้เฮียของของขวัญเฮียมันสิ
2: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to
3: วันเกิดนะบุ้งนะ
4: ขอบคุณค่ะอาป้า
5: เดี๋ยวก่อนและที่สำคัญนะต้องรีบมีหลังให้เราสองคนไวๆนะ
6: เร็ว
7: นะเจ๊ยังไงเจ๊ช่วยรีบเป่าด้วยไหมเพราะว่าอัวร้อนมือแล้วอ่ะ
8: เป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลย
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ือก็ไม่ต้องกลัวกูกูนะเรามีไฟโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอนอ่ะ
0: แบบน
1: ี้
0: เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว้กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย

0: ลูกนี้ได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: อ่ะฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮะจัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: ให้ทันทีโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายหลายคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: า
1: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
1: ไอ้นี่ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
0: ั
1: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยามแล้วอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
1: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ไปปักพื้นไว้หรอ
1: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
0: สนามหรอ
1: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
0: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
1: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
0: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้และเขารับประกันอีก1ปี
1: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
0: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติ ดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม
1: ้
0: กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
1: ทำไง
0: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
1: ต่าง
0: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
0: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมตอนกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
0: ปิ้งไว้เลย
1: แล้ว พอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
0: แล้วยังก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาเซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ตต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาเซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวงูแล้ว
1: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
0: ะ
1: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
0: ัน
1: โดนแดดได
0: ้
1: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
0: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
1: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
0: ะ
1: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
0: ะ
1: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
0: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้ว่าไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
1: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
0: ่
1: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
0: ะ
1: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
0: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
1: ทดลองฮะขออนุญาตด
0: ับ
1: ไฟในสตูดิโอ
0: มาดูพร้อมกันค่ะ
1: เนี่ยนะพอเรา
0: โอ้ยสว่างมาก
1: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
0: ้
1: อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
0: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
1: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
0: ใช่
1: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
0: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
1: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
0: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
1: ้
0: พ่อแม่เราตื่นมาตี 4 ตี 5 ท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอน 20:00 นไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
1: ถูกต้องแล้ว 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่เสียค่าไฟเพิ่มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนธ
0: ุ
1: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอนถ้าได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้วเอา 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไฟสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
0: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
1: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

สวัสดีครับอภิชาติครับจากทีมการจนาภัยรินครับ12ตุลาคมนะครับผู้ชมครับวันพรุ่งนี้วันหยุดราชการดังนั้นวันนี้ดูข่าวดึกได้นะฮะอ้าวเราไปเริ่มกันที่การแจ้งเตือนภัยแม้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายพื้นที่จะรู้สึกว่าน้ำลดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มีคำแจ้งเตือนเรื่องน้ำจากกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนริมคลองเขตสายไหมเขตคลองสามวาก็เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะว่ารับน้ำจากปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพมหานครทางคลองหกวาสายล่างนะครับคุณผู้ชมครับแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็เขตคลองสามวานะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นมีแผนบริหารจัดการน้ำรับน้ำจากคลองหกวาสายล่างมาจากปทุมธานีแล้วเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: อาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้มีชุมชนไหนบ้างก็คือชุมชนริมคลอง2อันนี้อยู่ที่สายไหมนะฮะแขวงคลองถนนเขตสายไหมชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและก็แขวงอเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวง3วาตะวันตกเขตคลอง3วาด้วยนะฮะ ชุมชนริมคลอง3วาแขวง3วาตะวันออกแล้วก็แขวง3วาตะวันตกเขตคลอง3วานี่คือประกาศล่าสุดจากกรุงเทพมหานครนะฮะเราเริ่มมาที่น้ำเราก็ต่อกันที่น้ำเลยกันละกันนะครับฝนตกหนักตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันย้ายภาคไปแล้วจากที่ตกหนักภาคกลางใช่ไหมครับแล้วก็ไปภาคตะวันตกใช่ไหมฮะมันกลับมาภาคตะวันตกอีกครั้งแล้วก็ต้องแจ้งเตือนกันว่าตอนนี้ภาคใต้ก็เตรียมตัวเฝ้าระมัดระวังกันได้เพราะว่าตอนนี้มันไปถึงเพชรบุรีแล้วนะฮะอ้าวฝนกระหน่ำน้ำป่าไหลหลากภาพนี้คือภาพที่ราชบุรีครับนี่ฮะ
1: ก่อน
2: เย็น
3: เราฝึกไปก่อนพี่เราฝึกไปก่อนพี่เราไม่ไหวแล
2: ้
3: ว
2: ถอยมาโอเคถอยโน้นกันขึ้นมาใกล้ๆโอ้สู้ล
4: ู
2: ก
4: นี่มา
2: ขึ้นมาโอเค
0: นี่ก็คือนาทีชีวิตของเด็กชาย2พี่น้องนะฮะติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีต้องอาศัยเกาะต้นไม้รอความช่วยเหลือแล้วก็จมอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงนะฮะพี่ชายตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ให้ช่วยน้องก่อนเพราะว่าน้องน่ะไม่ไหวแล้วก่อนที่ทีมกู้ภัยจะช่วยทั้งคู่ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยอีกจุดหนึ่งครับมีกระบะที่พาคณะพระเดินทางมาถูกน้ำป่าพัดตกบ่อช่วยเหลือพระแล้วก็คนขับไว้ได้นะครับในขณะที่ยังมีพระณัฐพลลูกสูญหายนะฮะล่าสุดทีมกู้ภัยค้นหาจนพบร่างพระสงฆ์ที่สูญหายแล้วส่วนที่อำเภอเมืองราชบุรีฝนที่ตกแช่นานหลายชั่วโมงฮะทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วชาวบ้านขนของหนีแทบไม่ทันทั้งลูกไก่ก็ตายไปเป็นไก่ชนด้วยราว30ตัวพืชผลทางการเกษตรนั้นเสียหายหลายร้อยต้นในขณะที่คุณยายวัย77ปีครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่ต้องเผชิญกับน้ำหลากแล้วก็กังวลว่าจะมีแรงเก็บกวาดบ้านหลังน้ำลดหรือเปล่าเพราะว่าอายุอนามก็มากแล้วเช่นเดียวกันกับที่อำเภอเขาย้อยเพชรบุรีฮะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมกลางดึกนะครับเขื่อนแก่งกระจานมันล้นแล้วเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งช่วยชาวบ้านกว่า50ครอบครัวที่ติดอยู่ในบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ล่าสุดน้ำยังคงขยายวงกว้างชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนต้องทยอยเดินเกาะเชือกออกจากพื้นที่ต้องการอาหารยาแล้วก็เวชภัณฑ์โดยด่วนนะครับขึ้นไปที่กาญจนบุรีนิดนึงนะฮะหลังฝนตกหนักที่นั่นใน3ชั่วโมงติดต่อกันเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองบางจุดนั้นน้ำสูงเกิน1เมตรถนนสายหลักและสายรองถูกตัดขาดชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ในรอบ40ปีนะครับแต่ทางคุณชวริศจันทรัตน์จากทีมกรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนั้นจะมีฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าที่เนี่ยจะระบายน้ำเร็วนะฮะเนื่องจากมีลำน้ำมีคลองขนาดใหญ่มีความชันของพื้นที่สูงที่จะช่วยรองรับน้ำทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าเร็วกว่าความกังวลจึงอยู่ที่เพชรบุรีครับเป็นพื้นที่สูงก็จริงแต่มันจะเป็นในลักษณะลาดชันด้านบนเนี่ยจะสูงด้านล่างจะต่ำนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเต็มเขื่อนแก่งกระจานลำคลองในพื้นที่เล็กมากนะฮะทำให้ระบายน้ำได้ออกช้าอีกปัจจัยสำคัญคือสภาพภูมิประเทศของเพชรบุรีเนี่ยพื้นที่บริเวณตัวเมืองมีลักษณะคอดกิ่วทำให้บางจุดนั้นกลายเป็นคอขวดของการระบายน้ำน้ำจะแคบตรงนั้นก็ไหลผ่านได้น้อยนะฮะอีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังต่อจากเพชรบุรีครับก็ล่างลงมานะฮะก็นับไปตั้งแต่บางสะพานน้อยทับสะแกที่ประจวบคีรีขันธ์น่ะด้านล่างสีแดงตรงนั้นแนะนำให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมย้ายผู้วิกฤตนะฮะก็คือ ICU ล่วงหน้าหากมีสัญญาณน้ำป่าไหลหลากเนี่ยต้องพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีไม่ควรรอน้ำไปถึงก่อนแล้วค่อยย้ายอ้าวลองฟังคุณชวริศจากทีมกรุ๊ปครับ
5: ราชบุรีกาญจนบุรีตกหนักกว่าเพชรบุรีอีกแต่มันระบายน้ำได้ทันนะฮะเพราะลำน้ำลำคลองต่างๆเนี่ยมันสายใหญ่พอนะครับแต่ว่าเพชรบุรีฝนตกน้อยกว่าราชบุรีแต่มันระบายไม่ทันเพราะว่าตัวเมืองเนี่ยมันคอดกิ่วบางสะพานน้อยก็อยู่ชิดกับเชิงเขามากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้น

0: อะไรล่ะทับสแกร์อีกนะโรงพยาบาลไอ้เนี่ยบางสะพานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วนะ
1: อ้าวส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ก็บางพื้นที่ยังไม่ลดนะฮะโดยเฉพาะชาวหนองจอกเนี่ยต้องทนอยู่กับน้ำท่วมขังมาเกือบ3สัปดาห์แล้วแล้วบางจุดยังสูงถึงเอวนะฮะน้ำเน่าแน่นอนครับที่สำคัญมันมีปริงด้วยอ่ะคือนอกจากยุงแล้วมันปริงมันเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เงินเยียวยายังมาไม่ถึงนะฮะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็นำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขลงพื้นที่มอบให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนที่เคหะร่มเกล้าโซน9เขตลาดกระบังนะฮะทีมงานวันสร้างสุขก็นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันถึงแม้น้ำที่นั่นจะลดลงแล้วแต่ว่าหลายครอบครัวกำลังอยู่ในช่วงเร่งฟื้นฟูบ้านท่ามกลางขยะตกค้างกว่า 1,300 ตันนะฮะความช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่สิ่งของจำเป็นแต่ว่ายังเป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้บางพื้นที่น้ำลดลงหลายครอบครัวนั้นยังต้องการความช่วยเหลือนะครับทางเราก็ขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่ม The One Enterprise จำกัดมหาชนครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าจะสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับยอดบริจาคล่าสุดครับอยู่ที่4,225,824 บาทนี่ครับก็ต้องบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้มาไม่ต้องกลัวนะครับจะไม่เป็นคดีนะฮะก็คดีมันเยอะเหลือเกินนะคุณตอนนี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นตอนนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะครับฝนตกหนักก็คุณก็จะเห็นว่าอยู่ทางตะวันตกของประเทศไทยนะครับไล่มาตั้งแต่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วมันก็จะเว้นประจวบคีรีขันธ์ไว้แล้วมาต่อที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมรับเต็มที่รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโปรดจงเฝ้าระวังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็บอกเลยว่าจังหวัดที่แดงอยู่ตรงนี้ที่หน้าจอเนี่ยน่าจะได้ถอดบทเรียนบางอย่างกับปีนี้นะฮะที่น้ำเขาท่วมอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่ภาคตะวันออกตอนนี้ยังหนักอยู่เลยองครักษ์นะคุณน้ำยังปริ่มอยู่เลยนะฮะดังนั้นมันนะคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยควรจะรู้แล้วล่ะว่าไม่ควรจะให้มันเกิดภาวะแบบภาคตะวันออกหรือกรุงเทพที่ภาคใต้นะฮะแล้วล่ะครับจากเรื่องของน้ำซึ่งมันก็เริ่มเพลาๆมาแล้วตอนนี้แต่ว่ายังอย่าเพิ่งทิ้งเรื่องนี้ไปขยับมาที่คดีใหญ่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นตั้งโต๊ะแถลงเลยเรื่องที่เราเกาะไม่ปล่อยกันมานั่นก็คือเรื่องของการบรรจุสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะฮะคือตอนหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมอัปเดตไปว่า3ผู้ต้องหาสำคัญเนี่ยตั้งคดีไม่ทันเลยส่งสารไม่ทันก็เลยต้องปล่อยตัวเขาออกไปเนี่ยนะฮะทำให้สำนักงานปปช.ตั้งโต๊ะชี้แจงในวันนี้การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะครับเลขาธิการปปช.คนนี้เพิ่งมาใหม่นะฮะทีมงานนี่ออกมาแถลงยืนยันว่าปปช.นั้นให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นพิเศษส่วนเหตุผลที่ต้องปล่อยตัวเนี่ยเนื่องจากกฎหมายกำหนดกรอบเวลาในการควบคุมคดีอาญาที่มีโทษสูงสุดเกิน10ปีไว้ไม่เกิน84วันนะครับไม่เกิน84วันคือ12 5 6 10 12 6 7 12 12 7 84นะครับก็คือผลัดหนึ่งเนี่ยไม่เกิน12วันก็คือ7ผลัดนะฮะประมาณนั้นนะครับหากครบกำหนดแล้วเนี่ยยังดำเนินการไม่เสร็จนั้นก็ต้องปล่อยตัวไปตามกฎหมายแต่ไม่ได้ตัดอำนาจการไต่สวนหรือว่าดำเนินคดีต่อไปปปช.นั้นเพิ่งรับสำนวนส่งมาจากตำรวจในผลัดที่5นะฮะจากทั้งหมด7ผลัดมันเหลือ2ผลัดเท่านั้นไม่ใช่เข้าผลัดนะอันนี้ไม่ใช่ข้าวผัดนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มฮิตนะข้าวผัดนะแต่ว่าเป็นผัดในการฝากขังนะครับทำให้มีเวลาในการดำเนินการเพียง36วันนะครับก็คือ3ผัดผัดละ12วันก็เลยต้องทำสำนวนให้มันรัดกุมครับด้านนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.อธิบายบอกว่าคดีนี้มีความซับซ้อนเพราะว่าต้องตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้จัดทำขบวนการในการแก้ไขคะแนนในหน้าไปจนถึงผู้เข้าสอบเพื่อแยกให้ชัดเจนว่าแต่ละคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นการตัดตอนหรือว่าเอาผิดได้บางส่วนเท่านั้นคือผม

0: ต้องอธิบายนะตำรวจตั้งคดีแล้วไปผ่านปปช.อีกจำนวนผัดมันนั้นเอามารวมกันคราวนี้พอไปถึงปปช.มันเหลือเวลาประมาณ30กว่าวันปปช.ก็บอกโอ้กว่าจะตั้งอนุกรรมการแล้วสำนวนเป็นพันเป็นหมื่นแผ่นทำไม่ทันเขาบอกแบบนี้หลายคนก็เสนอให้แก้กฎหมายตรงนี้นะฮะอ้าวตอนนี้พยานหลักฐานเกี่ยวกับตัวการสำคัญบางส่วนนั้นมีความคืบหน้าไปมากแล้วปลายเดือนตุลาคมนี้นั้นคณะไต่สวนนั้นจะประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็แนวทางในการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ต้นเดือนพฤศจิกายนยอมรับว่าจากพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังสาวไปไม่ถึงตัวนักการเมืองก็ที่ผมบอกแล้วสูงสุดได้แค่ระดับอดีตอธิบดีแค่1คนเท่านั้นลองฟังรองเลขาธิการปปช.ครับ
1: เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้อันนี้คือหลักการนะครับคำถามคือแล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่แล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีเฉพาะคนที่เราต้องการดำเนินคดีเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดตอนแต่วันนี้ปปช.ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คน
0: นอกจากนั้นครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ด้านกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเปิดเผยว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาซางแทนทรัพย์หรือว่าสสไอเดียที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับสามีของเธอแล้วก็สแกมเมอร์เนี่ยนะฮะก็มีการออกมาแจ้งว่าหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินกับรายได้เป็นการตรวจสอบบัญชีในช่วงที่คุณสุชาดาเนี่ยดำรงตำแหน่งเลขานุการของคุณชัยชนกนะฮะรัฐมนตรีดีอีก็น่าจะคุ้นชินกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเพราะตอนนั้นก็ยื่นตอนเป็นเลขาน่ะดังนั้นมาตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่าควรจะยื่นอะไรบ้างให้ครบรายการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับหลักฐานรายได้แล้วก็ข้อสงสัยเรื่องการแจ้งรายการทรัพย์สินไม่ครบถ้วนนะครับยื่นเอกสารไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงอาจเข้าข่ายคือปกปิดข้อมูลสำคัญมีแจ้งทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จนะขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลาไว้60วันนะครับแล้วก็สามารถขยายได้อีก30วันจากหากจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมโดยเฉพาะเส้นทางการเงินบัญชีธนาคารสัญญาการทำนิติกรรมแล้วก็สถาบันการเงินที่มันยากก็คือมันมีสถาบันการเงินต่างประเทศด้วยซึ่งจะใช้เวลาในการขอหลักฐานนานหน่อยหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนเจ้าหน้าที่ก็จะสรุปสำนวนครับแล้วจะเสนอความเห็นไปที่เลขาธิการปปช.ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่หากเห็นว่ามีมูลมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็จะไต่สวนอย่างเป็นทางการนะครับไต่สวนอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องนี้มันจะไปจบที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโทษสูงสุดผมบอกไว้เลยนะฮะถ้าปรากฏว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จนั้นท่านจะต้องไม่มีสิทธิ์เล่นการเมืองอีกเลยตลอดชีวิตใช้คำนี้นะฮะตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามการพบข้อสงสัยนี้นั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปนะครับว่ามีการกระทำความผิดตอนนี้เธอยังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาอยู่เธอยังบริสุทธิ์อยู่นะครับฟังผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับ
2: อย่างที่ดิฉันได้
3: พูดอย่างกรณีของท่านส.ส.นี่ก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของท่านอย่างที่มีประเด็นนะครับว่ามันมีเรื่องของเงินที่เป็นหุ้นจำนวนมากมีเรื่องของคริปโตมีเรื่องของเว็บพนันมันต้องใช้ระยะเวลามันไม่ได้เกิดในระบบของประเทศไทยอย่างเดียวด้วยมันต้องใช้ระยะตรวจสอบพอสมควรนะครับผมก็เลยจะมีประเด็นที่ตรวจสอบทั้ง อย่างที่ทราบนะครับว่ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมในเรื่องของทรัพย์สินอื่นเข้ามาอีกรายการที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวที่อยู่ระหว่างตรวจสอบของปปช.ก็มีนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เป็นข่าวเฉยๆครับผมอย่างเรื่องของการเล่นพนันเห็นไหมครับการเล่นพนันที่มาของเงินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูกรอบว่าช่วงที่เขาดำเนินการได้ทรัพย์มาเป็นช่วงเวลาไหนในขณะดำรงตำแหน่งในขณะที่อยู่ในประเทศอยู่ในต่างประเทศมันต้องไปตรวจสอบในวิธีกรณีที่เขาใช้ชีวิตประจำวันในกรณีที่เขาลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆด้วยครับ
0: ติดต่อไปที่สสไอเดียเนี่ยก็บอกว่าสามีของเธอจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวบ้างนะครับวันพุธนี้นะฮะวันพุธที่จะถึงนี้ก็น่าจะเป็นข่าวเนี่ยเอาให้ชัดแน่ๆเดี๋ยวเราติดตามกันก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ

เอาล่ะจากเรื่องนี้เราขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับกับผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโอ้โหพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยคุณรอบนี้

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: อิทาปิงคลาสุมนาดาลาธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรุชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: จูเลียนแอนด์จูเลียนก่อนตอนจบ
1: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
2: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
1: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
3: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
4: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
0: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น.
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
6: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมเควโซสเปเชียล
7: คุณเน

0: นี้รู้ไหมสูตรสองพันยี่สิบหก
1: จะไปเที่ยว
0: ครับ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
4: จบแล้ว
5: จบแล
6: ้วโอ้ย
7: หย
6: ุ
7: ดทำเส
6: ีย
7: งด
6: ัง
7: ได้แล้วค่ะมันรบกวนผู้เช่าคนอื่นเขา
8: ใครเป็นคนไปฟ้องพี่อยู่กับปาก
9: กับปากหมาล่ะ
10: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
11: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
12: อยากลองคืนนี้มันนะครับ
13: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
14: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
15: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
16: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
17: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
18: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
19: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
14: ้ร่วมข่าวใหญ
18: ่คุยข่าวใหญ
14: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
0: ์ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันที่เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเรื่องของการเลือกตั้งน่ะเสร็จแล้ว 100% แต่ว่าประกาศผลยังไม่ถึงนะครับต้องใช้เวลาพอควรเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นผลอย่างไม่เป็นทางการก็ปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะนะฮะขณะที่โอ้สิ่งที่น่าภูมิใจอย่างนึงก็คือเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์มันเพิ่มขึ้นอย่างมากมากมายไก่กองจริงๆนะฮะสำนักงานประกันสังคมก็เผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะฮะผู้แทนฝ่ายประกันตนนั่นแหละเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนน

จากหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 100% 5,233 หน่วยนะฮะพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเกินล้านครับ1ล้านกับอีก 3,615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนผู้ประกันตนมากันเกือบล้านครับคุณผู้ชมครับ 991,415 คนคือมันก็เป็นผลมาจากกระแสตั้งแต่รู้สึกว่าส.ส.ไอรัชนกตอนนั้นนะเล่นเรื่องนี้ก็หนักพอควรเลยรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งมันเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วกำลังจะได้เลือกแล้วแต่ว่าน้ำท่วมซะก่อนก็เลยมาเนี่ยครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี66ฮะสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% รวดเลยในขณะที่ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% แสดงว่าผู้ประกันตนทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยพูดง่ายๆว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเยอะนะฮะสำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการนั้นกกต.ประกันสังคมนะครับก็จะรวบรวมคะแนนจากทั่วประเทศแล้วจัดทำรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนตามลำดับคะแนนก่อนจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมนะครับคาดว่าจะประกาศผลได้เนี่ยภายใน30วันนะครับนี่แหละฮะเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะแม้ว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะชนะเลือกตั้ง14จาก21ที่นั่งก็กลายเป็นเสียงข้างมากไปเลยแต่ว่ายังต้องรอการประกาศผลก่อนเพราะว่าหลายครั้งหลายทีก็มีอุบัติเหตุบ้างนะครับมีเรื่องคุณสมบัติบ้างอะไรประมาณนี้อ่ะจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้างในแล้วการใช้เงินของกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างประกันสังคมเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขนาดไหนสลับกันไปที่เรื่องของซีรีส์วันดีออริจินอลเรื่องคลึงครับเดินทางผ่าน EP 5มาแล้วนะครับวันนี้เลยเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยจากภารกิจของหัตถาที่ยิ่งเดินหน้าก็ยิ่งเข้าใกล้ตัวไอ้ตีนแบนมากยิ่งขึ้นนะฮะความลับหลายอย่างถูกเริ่มเปิดออกความสัมพันธ์ของตัวละครเริ่มซับซ้อนเรียกว่าผ่านมาแค่5 EP เท่านั้นแต่ว่าเรื่องราวไม่มีแผ่วใครที่ยังติดตามไม่ทันนะครับตอนนี้ย้อนหลังกลับไปดูคลึงกันได้เลยย้อนดูหลังครบทุกตอนที่ออกอากาศมาแล้วนะฮะเวอร์ชั่นอันคัทที่แอปวันดีนะดูได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยวินาทีนี้ถ้าใครอยากดูก็ดูแต่ดูเอาให้ชัดจบก่อนแล้วค่อยดูนะครับเพราะว่ายิ่งดูต่อนั้นก็ยิ่งรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นอย่างที่คิดย้ำว่าดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและพิเศษสุดครับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละฮะ เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับน้ำท่วมภัยพิบัติมาปั๊บก็แน่นอนสิ่งที่ตามมานอกจากความยากลำบากของผู้ที่ประสบภัยมันคือการรุกรานของมิจฉาชีพช่วงหน้าตามเรื่องนี้กันครับ

make me tear, tear, tonight you just tear, tear. Yeah!

0: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
1: ใช่ครั้งสุดท้าย
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ใต้ล่า
2: ทุกวันพุธ
3: และพฤหัสบดี
2: เวลา 20:30
3: พิเศษลูกค้า AS
2: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาท
2: ต่อเดือน
3: กดดอกจัน 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: หรือที่ปฏิเสธฟ้าเพราะว่าเกรงใจนาน่าหรือเปล่า
1: ลูกจะติดอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปอีกนานแค่ไหนอะลูก
2: ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างคนรักกันนะคะ
3: ฉันจะคิดเอาเองแล้วกันว่าทุกครั้งที่ฉันหันไปเห็นเธอที่ข้างสนามเธอกำลังส่งใจมาให้ฉัน
4: ให้พี่ได้ทำเพื่อน้องหน้าก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะทำมันออกมาอย่างเต็มที่เลย
5: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คิดเปลี่ยนแล้วต้องโฟกั
6: สครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: แน่นอนอยู่กับธรรมชาติป่าไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
5: หนูครับ
6: หนู
7: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
9: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ทณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
10: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้คลึงดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับว่ากันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมล่าสุดอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีนะฮะออกมาแฉบอกว่ามีคนที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาฉวยโอกาสหลอกเอาเงินช่วยน้ำท่วมนะฮะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับพร้อมกับคุณขวัญอุษามณีนะฮะเขาแจ้งความที่สน.ร่มเกล้าหลังจากสงสัยถูกชายที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาเนี่ยเปิดโรงครัวทำอาหารแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมาหลอกขอเงินบริจาคนะฮะชายรายนี้อ้างตัวว่าสนิทกับคุณเปิ้ลนครแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์เข้ามาเสนอตัวขอทำโรงครัวแจกอาหารร่วมกับอาจารย์เบียร์ที่ร่วมกล้าวแล้วก็ขอเบิกเงินรายวันนะฮะเบิกไปทั้งสิ้นใน 149,000 บาทลองฟังอาจารย์เบียร์ครับ
13: มันทำความผิดแล้วอ่ะมันใครจะมายอมรับกลางรายการถ้ามันยอมรับก็ติดคุกสิใช
12: ่
13: หรือเปล่ามันก็ต้องหาทางหนีทางรอดทุกทางแต่มันจะติดคุกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากจะรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากมันต้องขึ้นอยู่กับเอกสารในเมื่ออาจารย์กล่าวโทษแล้วแต่เขาชี้แจงเอกสารไม่ได้นี่แหละมันจะติดคุกของจริงก็มีเงินสดมาสิก็มีเงินสดแล้วต้นเยอะเลยจะเอาเงินสดไปเช็คกับต้นขั้วของแม่ค้าเองว่าแม่ค้ามีการออกใบเสร็จตามยอดมูลค่านี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ออกมูลค่าตามนี้แม่ค้าซวยนะเดี๋ยวแจ้งสรรพากรด้วย
12: ขณะที่ชายผู้ถูกกล่าวหานั้นออกมาปฏิเสธโกงเงินบริจาคนะฮะก็ยืนยันว่าเงินถูกนำไปใช้ทำเข้ากล่องซื้อวัตถุดิบแล้วก็จ่ายค่ารถจริงๆมีบิลและหลักฐานครบถ้วนครับที่แม่ค้าเนี่ยเป็นคนออกให้นะครับส่วนเงินที่ใช้จ่ายในสถานบันเทิงนั้นเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคส่วนเรื่องของการนำชื่อของอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณเปิ้ลนาครไปแอบอ้างเพื่อขอรับเงินบริจาคซ้ำซ้อนเจ้าตัวปฏิเสธเช่นกันครับปิดท้ายกันครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเริ่มแล้วนะครับกับการประชุมอย่างเป็นทางการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพมาครั้งที่2แล้วและเป็นประเทศที่3ในโลกที่ได้รับเกียรตินี้นะฮะมีคุณคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนระหว่างประเทศมีคุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกมีประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์ CEO จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศเป็นการจัดงานที่มีเข้าร่วมมีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการจัดงานงานนี้คือประมาณ 18,000 คนจากทั่วประเทศเลยเป็นเหตุจากทั่วโลกนะฮะเลยเป็นเหตุผลที่วันนี้ให้ work from home นะฮะแต่พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการอีก1วันเช่นเดียวกันนะครับก็กรุณาหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็แล้วกันทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อนุวัติทั่วไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรและด้านหลังผมนะครับคือพญาชลวันครับใครมาที่พิจิตรก็มักจะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับและคุณรู้ไหมครับว่าพิจิตรยังมีเสน่ห์อีกหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนไม่เคยกินเม็ดบัวทอดครับเป็นของดีของอร่อยของพิจิตรใครมาไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงนะครับและที่สำคัญนะครับเขาจะพาผมไปบึดจำบึดจำบึดจำบึดไปแข่งเรือนะครับกับแชมป์ถ้วยพระราชทาน4สมัยด้วยกันเหนื่อยหนักขนาดไหนไปกับอันวัดทั่วไทยเลยครับ
1: โอ้โหเหนื่อยแน่มาเมืองพิจิตรวันนี้บอกได้คำเดียวคุ้มความสมบุกสมบันความลำบากของพี่หนุ่มมาแน่ๆ
0: ใครมาที่เมืองพิจิตรนะครับแนะนำให้มาที่นี่นะครับเหมาะสำหรับสายชิลสายช็อปสายถ่ายภาพแล้วก็สายกินนะครับวันนี้ไปร้านไหนตามมาเลยครับนี่นะครับถ้ามาที่นี่ต้องมาชิมร้านนี้ฮะไม่งั้นคุณมาไม่ถึงนะครับร้านน้ำแข็งใสเจ๊ฉวีนะฮะสวัสดีครับมาที่ร้านนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวสั่งคืออะไรบ้างครับ
2: จะเป็นตอนนี้จะเป็นล่างบัวค่ะแล้วก็จะเป็นกระจับ
0: ราคาเท่าไหร่ฮะขาย
2: 20บาท
0: ใส่ได้ทุกอย่าง20บาทเหรออ่ะลองชิมของเราดูนะครับ
1: แค่เครื่องเน้นๆก็ดูจะเกิน20บาทไปแล้วครับคุณผู้ชมอันน่ากินอ่ะ
0: มาแล้วครับน้ำแดงนมมันหวานมัน
3: สิทธิ์ไหมถ้าเราจะสั่งเบิ้ลหรือว่าไง
4: จะมาทานน้ำแข็งใสเครื่องแน่นรสชาติเพอร์เฟกต์เลยใช้ได้เลยแล้วก็เจอร้านน้ำมะนาวดองซึ่งมันแปลกแล้วพี่มาตามคือว่าที่เขารีวิวเลยแปลกจริงและอร่อยด้วยค
1: ่
4: ะ
1: ลองแบบเนี้ยจิบน้ำมะนาวดองชัวร์เถาสักแก้วไหมครับไอเฮีย
0: มะนาวดองสูตรชัวร์เถาฮะแม่ครับขอ1แก้วครับร้อยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าแม่ต่อได้ไหมป่วยส่วนจนเจ้นเจ้อะไรอย่างนี้นะแม่อ๋อแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ชัวร์เถาอ่ะอร่อยอ่ะหอเจี๊ยบมากแม่ขายดีไหมครับ
5: ดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับแม่ครับขอบคุณมากนะครับ
1: มาต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำมะนาวดองสูตรชัวร์เถาเนี่ยอร่อยชื่นใจจริงๆโอ้ยว้าอร่อยแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยถ้าอยากรู้ถึงรสชาติก็ต้องมาลองกันเองนะครับ
6: สำหรับชุมชนย่านเก่าวังกรดนะคะก็เป็นชุมชนโบราณดั้งเดิมอายุกว่า100ปีนะคะเป็นชุมชนที่มีความสงบเงียบนะคะสบายสบายก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบวิถีสโลไลฟ์นะคะ
1: ลุยที่แรกกันที่นาบัวบึงสีไฟในพื้นที่ 5,300 ไร่พี่หนุ่มจะพามาทำอะไรไปดูกัน
0: ตอนนี้มาถึงแล้วบึงสีไฟคุณลุงกำลังพายมาแล้วฮะในนั้นเขาบอกมีขุมทรัพย์มีสมบัติเป็นฝักบัวอยู่ลุงลุงสวัสดีครับลุง
7: สวัสดีครับ
1: และนี่คือลุงนินจาบัวพระเอกของเราในวันนี้นี้
0: ลุงออกไปตั้งกี่โมงเนี่ย
7: ตั้งแต่ตีสองมุน
0: ลุงออกไปตั้งแต่ตีสอง
7: ครับผม
0: ปาดเหงื่อหลายรอบอันนี้เป็นบัวในบึงสีไฟถูกไหมฮะ
7: บึงสีไฟครับ
0: อ่ะพวกเราไปกลับ
1: ได้กล้วยแล้วก็จะกลับเลยเหรอพ่อหนุ่มเดี๋ยวยังก่อนยังไม่ได้ทันได้ลุยอะไรเลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ

0: ก็เห็นลุงเขากล้วยอ่ะอยากกินกล้วยโอ้โหอ๋อนี่ต้มนี่ลุงขอบคุณครับลุงลุงเอาไปทำอะไรอ่ะครับเนี่ย
1: ไปขายเขาครับจะลงไปในไร่บัวกันอีกเปล่า
0: เอ้าไม่ลงแล้วลุงเพราะว่าผมได้ปักบัวแล
1: ้
0: ว
1: โอเคโอเค
0: ไม่ใช่ลงลงครับผมลงลุงเรือลุงจะจมไหม
1: ไม่จมไม่จม
0: มันปิ่มน้ำมากเลยอ่ะ
1: ถ้าจมเดี๋ยวจะพาลุงไปงมปลาในนี้
2: งมปลาในนี
0: ้ลุงเอาเสื้อผ้ามาชุดเดียวเอาเดี๋ยวผมช่วยขนก่อนแล้วเราไปเอากันใหม่นะ
1: ครับครับ
0: โอเคลุงแค่นี้มันไม่ใช่อนุวัตทั่วไทยมันเบาไปลุงลุงดูอะไรนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูลุงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: เลยทีมงานพร้อมไหมหนึ่งเดี๋ยวเสียชื่อคนดูเต็มเลยเดี๋ยวขาวเราไม่แข็งแรงหนึ่งสองสาม
3: พี่ดุมฮึบไหวไม่ไหวแรงยังดีใช้ได้นะครับ
0: หนึ่งสองบนหลังขอกล้องหลายกล้องได้ไหมพ่อปักบัวนึกว่าเบาเนาะไอ้เลย
1: หัวหวานแน่
0: เอาพี่เก็บแล้วเหรอเอาพี่ไม่เหลือให้ผมบ้างอ่ะอ๋อนี่ข้างหน้านี่โอ้ลุงพายมาตั้งแต่ตีสองแล้วพายไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: เอรสชาติฝักบัวเขาเป็นไงนะเกิดมาไม่เคยกินมาก่อน
1: หวานเจี๊ยบหวานจ่อยหวานไหม
0: หวานเนี่ยลุงแหมอันนี้คืออ่อนๆก็ไปแบบขายถูกไหม
1: ครับผม
0: หวานหวาน
3: เม็ดบัวก็หวานซีนตะกี้ก็คิมิโนโตเออได้อยู่นะพี่หนุ่มนะ
0: แบบนี้ก็กินอ่อนๆได้แต่อันนี้งงมากเลยว่ากินได
1: ้กินได
0: ้ลุงไม่น่าจะรอดโอ้โหลุงแกงอ่ะลุงมันกินไม่ได้ดิลุง
1: เข้าโรงงานที่เขาก็ทอดเปลือก
0: อะไรนะที่เขาบอกขึ้นชื่อของบึงสีไฟอ่ะทอดเหรอ
1: บัวทอดแล้วก็บัวหวาน
0: บัวหวานด้วย
1: ครับ
0: บัวหวานหรือเบาหวาน
1: บัวหวาน
0: อ๋อบัวหวานหรือว่าเบาหวาน
3: แหวกว่ายในบึงเก็บฝักบัวเสร็จก็ตามคุณลุงไปกันต่อเลย
0: เธอรถเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันสตาร์ทไม่ติดใช้นี่สิอนุวัฒน์ทั่วไทยเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายโอ้โอเคจอดเถอะลุงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร
3: ่เป็นภาพที่น่ารักดูเชียวคุณผู้ชมดูนั่นพี่หนุ่มต้องใช้พลังก้นหนีบรถพ่วงไว้ตลอดทาง
0: พัวมาส่งแล้วครับให้มาทานด้วยยังไม่ทันเอามาส่งเลยให้มาทานแล้วนะครับเดี๋ยวคุณรัวโบมาส่งอันนี้มาขายคือ10 บาทแต่ว่าจำนวนฝากก็จะลดลงถูกไหมฮะตามเรื่องของการเดินทางทีนี้มันจะมีแปลกอย่างนี้ฮะมีแบบนี้ด้วยแบบแกะแล้วเหรอฮะเอาแกะแบบนี้ก็คือโอ้นี่คือแบบเอาไปทอดก็คือแกะให้เลยแล้วไปผ่าเอา
4: ใช่
0: แล้วขออนุญาตไปลองนี่ฮะเม็ดบัวทอดขอบคุณคุณลุงนะครับโชคดีนะครับดีบัวนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะ
5: กิโลละ 3,000 ครับผม
0: กิโลละ 3,000 โอ้ยเดี๋ยวมันกระเด็น

0: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
1: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
0: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
2: ยังบีบอยู่เลย
0: ใช้อะไรบีบ
3: อะไอติงเป็นอะไรอะ
4: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
1: แบบนี้คนดูชอบ
0: พาไปโรงพยาบาลไหม
5: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
2: เฮ้ยอะไร
6: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอร์ใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
7: 8:30ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
8: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
9: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
10: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
11: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
12: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
7: ้ร่วมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ่
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
14: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
15: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
14: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
16: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนโวคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
15: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน่
17: พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา
18: เป็นคู่ที่มีแต่รอยยิ้มเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
19: ทุกวัน
20: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหม
21: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจัดจ้าจัดจ้า
18: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
21: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่อย่างไร
7: เดี๋ยวโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
22: จบแล้วจบแล
23: ้วโอเล
24: ใครเป็นคนไปฟ้องพ
25: ี่
24: ก
25: ับ
24: ป
25: าก
24: หมา
25: ไ
24: หมล่ะ
26: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
27: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
28: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
7: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์18:00 น.
29: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละจะรออีกครึ่งอยู่นะ
30: หินไม่นานหรอก
31: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
30: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
32: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
33: ันกลับมาแล้วนี่
31: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
33: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
31: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
34: ตาหายไปไหนมา
31: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
35: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
31: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
36: ว้ายขนมจะพามาลบ
33: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
31: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
37: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
33: ฉันตาดีแกมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่านจนถึงทุกวันนี
32: ้วัยยอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
33: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
32: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
38: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
31: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
33: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
32: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
34: เธอเป็นใคร
32: ตาจอกแล้วก็เนี้ย

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: หอมเหมือนกลิ่นกล้วยทอดอะแม่
2: นั่นแหละ
1: มันกรอบมันอร่อยแล้วก็มันมัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้นะฮะนี่ครับคือดีบัวถูกไหม
1: ใช่ครับผม
0: ดีบัวก็คือส่วนนี้
1: ส่วนที่อยู่ใจกลางเม็ดบัวครับผม
0: หัวใจสำคัญคือมีประโยชน์ต่อร่างกายวิธีการกินเขาทำยังไงฮะ
1: วิธีการกินเขาก็ชงกับน้ำร้อนธรรมดานี่แหละครับผม
0: แล้วก็ทิ้งไว้15นาทีฮะไม่มีกลิ่นรสชาติเดี๋ยวขอชิมก่อนโอ้มันมีรสชาติขมอย่างเดียวเลยมันคือยาเนาะมันเลย
1: ใช่ครับผม
0: จะชิมให้มันไม่ขมไปเยอะๆเราทำ
1: นะเราก็มีน้ำผึ้งครับผมใส่น้ำผึ้งเพื่อตัดความขมลงไป
0: ไม่ขมมากแล้วก็กำลังดีดีบัวนี่ราคาเท่าไหร่อะฮะ
1: ถ้าในช่วงที่ว่ามันขาดนะครับผมกิโลละ 3,000 ครับผม
0: กิโลละ 3,000 อ่ะพร้อมเอากลับบ้านเราโอเค
2: ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมที่เด็ดของแปรรูปจากฝักบัวหาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ที่พี่หนุ่มกำลังจะพาไปนี่แหละครับ
0: เสน่ห์ของพิจิตรอย่างหนึ่งบอกเลยครับมีที่พิจิตรอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือขนมบัวทอดครับและมีแค่ร้านเดียวเท่านั้นคือร้านนี้ครับนี่ฮะคุณน้ำฝนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนคือคุณน้ำฝนครับนี่คุณน้ำฝนเสื้อขาวนะฮะข้างหลังนี้ก็คือกำลังทำบัวกันอยู่ด้วยเหรอครับกรรมวิธีสอนผมหน่อยทำยังไงบ้างครับ
3: อันนี้ต้ม
0: ครับ
3: พอต้มเสร็จแล้วเราก็เทใส่ตะกร้าแล้วล้างแล้วเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าส่วนผสมของกล้วยทอดอ่ะ
0: เดี๋ยวแม่บอกอ๋อแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวแก่หรือว่าเป็น
3: มะพร้าวแก
0: ่มะพร้าวแก่
3: จ้าม
0: ะพร้าวสาวไม่ได้เหรอฮะ
3: หายาก
0: อ๋อหายากมะพร้าวสาวมันไหมทีมงานมันทีมงานทีมงานพยักหน้าว่ามะพร้าวสาวมันกว่าไม่มันอ๋อไม่พอบอกมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่ดีแล้วครับแม
2: ่มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันพี่หนุ่มก็เช่นกันยิ่งแก่ยิ่งอร่อยใช่ไหมจ๊ะ
0: เอาเหรอผมขออนุญาตเอาเหรออ
3: ัน
0: นี้แม่ไม้เหรอ
3: ใช่
0: แอบรักแม่ไม้เห็นไหมอันนี้ร้องเพลงแล้วนะเอาที่ต้มใส่ลงไป
2: ใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าก่อนนำไปทอดโดยเชฟหนุ่มจะออกมาหน้าตายังไงมาลุ้นกันครับคุณผู้ชม
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันกระเด็นทำไมคนอื่นเขาไม่ทำเหมือนแม่ล่ะเขาบอกต้องมากินร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นอ่ะ
3: เขาทำไม่ได้
0: อ
3: ้
0: าวผมยังทำได้เลยทำขายเยอะไหมครับวันหนึ่ง
3: วันหนึ่งก็ไม่ต่ำเกือบ30กว่าชุด
0: 339โอ้วันหนึ่งก็ได้เป็นพันเหมือนกันนะเนี่ย
3: ได้เกือบ
0: โอ้เรียบร้อยแล้วครับว้าวอยากให้ทีวีคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมมากหอมมากหอมมาก
4: มันกรอบมันอร่อยแล้วก็มันตอนทำอ่ะทีมงานไม่ได้มาทำด้วยนะตอนกินทีมงานจะมาขอกินด้วยไม่ทางนะครับไม่ทาง
5: พอทอดเสร็จเขาก็ส่งให้มันหวานมันไปคนละแบบกับกล้วยแขกอ่ะมันจะมีกรุบๆจากบัวค่ะแล้วมันจะหวานจะมันมะพร้าวเนี่ยสองโป้เนี่ยสุดยอดฉันรักเธอเลยล่ะ
2: ช่วงหน้ามันแน่บอกเลยว่าน้องน้องพิจิตรต้องลุกเป็นไฟ
6: ครึ่ง3ตอนสุดท้าย
7: ท่านกิจเขาทำร้ายคุณทำไมฉันอยากรู้ว่าท่านกิจใช่ติณแบนที่ฆ่าแม่ใช่ไหม
8: เลิกตามหายติณแบน
9: ว่าแต่วันนี้มาหาเรื่องที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า
6: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดอัพวันที่เดียว
6: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
11: ลโทรออกลุงแฮชแท็กขับบ้านด้วย
12: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
13: ์อุ้ยแพนลบ
12: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
14: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี
12: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไ

0: ุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวคืนนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: จับได้ผมขึ้นในวันนั้นเขาเลือกคนนี้ผมต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกแบบทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
1: ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คีตเปียและน้องโฟกั
4: สสวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
4: แน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
3: หนูครับ
4: หนู
5: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
6: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
7: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
8: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
9: นินทาตามสบายนะคะ
10: ในสายตาของพวกพี่พิทบูมันเป็นคนดียังไง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
13: ใช่ครั้งสุดท้าย
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ใต้ล่า
11: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
14: เวลา2 ทุ่มครึ่ง
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายตั้งรับมานานแล้วถึงเวลาเอาคืนสักทีนายอานนท์ไม่เคยมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของที่พอศาลตัดสินกำนันก็มาซื้อที่ต่อมันเหมือนกับว่ากำนันวางแผนมาเลยนะครับ
16: กำลังกล่าวหากันอยู่หรือเปล่า
17: ลินรู้แล้วค่ะว่าป้าต้องการอะไรจากที่ดินวัดโคกปัง
16: คุณลินมีหลักฐานเหรอ
17: หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะ
18: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ที่เดียว
11: น
14: ักตบวัดข้อบาง
11: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
14: เวลา1 ทุ่มตรง
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
19: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
20: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
19: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
16: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได้
21: ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา2 ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
3: ขณะนี้เราขอนำท่านมาดูเรือคู่นี้ครับคนคู่พิเศษในรายการสอนอะไรอนุมัติสอนอะไรอนุมัติลงอนุมัติพายจังหวะ1 จังหวะ 2และเรือเข้า
22: วันนี้เรามาเมืองชาละวันนะฮะเรามาดูประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของเขานั่นก็คือการขี่จระเข้ครับ ไม่ใช่ครับนั่นก็คือประเพณีการแข่งเรือฮะบึดจำบึดจำบึดจำบึดดูลีลาการพายของผมไม่ได้พายธรรมดานะฮะเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ทีมแชมป์จะแข่งกับเขาด้วยทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับโอ้ยเสียงไม่ดังเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไป
23: ทีมพายก็ต้องพร้อมกันอยู่แล้วว่าแต่พี่หนุ่มเนี่ยไปเปลี่ยนชุดให้เป็นทีมเดียวกันกับเขาก่อนเลยครับ
22: ตอนนี้ชุดพร้อมแล้วฮะดีฮะเป็นทีมเขาแล้วเรียบร้อยฮะทีมแชมป์ด้วยแล้วดูสภาพตัวนี่คือคนแข่งและนี่คือคนพาย
23: คุณของฝีพายทุกคนบ่งบอกเลยว่ามีความพร้อมทางร่างกายต้องฟิตปังแบบนี้แหละครับ
22: อันนี้คือเป็นโค้ชเหรอครับ
24: ครับผม
22: สวัสดีครับพี่อะไรครับ
24: โอครับ
22: พี่โอพี่โอพี่โอนี่ในเรือลำนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ฝีพายครับ
24: 30 ฝีพายครับ
22: 30 ฝีพายขอโทษนะครับเรือพี่รั่วเหรอครับพี่ ซ้อมนานไหมพี่กว่าเขาจะพร้อมเพียง
24: ประมาณ2 เดือนครับ
22: พี่อันนี้2 นาทีอ่ะ แล้วจะไปพร้อมกับเขาได้ไงอ่ะ
24: พร้อมได้ครับ
22: แล้วฝากตัวนะครับทุกคนครับโอเคครับแล้วผมอยู่ตรงไหนครับพี่พี่สอนผมหน่อย
24: เดี๋ยวนั่งข้างหน้าสุดเลยก็ได้ครับ
22: เห็นเอาจริงโอ๊ยเอาจริงเห็นแววละเอ๊ะทีมงานบายบายมือทำไมวะ
24: โยกตัวไปข้างหน้าโอเคครับครับผม
22: 1
24: ดูข้างหน้าครับ
22: 2 3 4
23: ก่อนจะลงแข่งก็ต้องลงซ้อมท่าพายซ้อมจังหวะเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมฝากพี่หนุ่มฝีพายหน้าใหม่ใจสู้ไว้สักคนนะครับพี่การไหว้การร้องโห่แบบนี้ก็เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมให้ฮึกให้เหิมฮึกเหิมฮึกเหิมพร้อมฝึกพร้อมไฟ จริงไหมครับคุณผู้ชม
24: หนึ่งเว้นครับ
22: สองสาม
24: หยุดเลยครับ
22: นี่แค่ซ้อมเลย
23: โอ้ยเอาละพี่หนุ่มซ้อมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูช่วงแข่งกันครับจะจ้วงมันขนาดไหนและใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โห
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ขอนำท่านมายังลำแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระรามหลวงของจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวจะพาท่านชมการแข่งขันระหว่างเรือที่ใส่เสื้อสีม่วงอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีคุณหนุ่มอนุวัฒน์สีเขียวคู่แข่งขันวันนี้ที่มาขอท้าประลองฝีพายกับคุณหนุ่มก็คือเรือพ่อหลวงพ่อแววจากวัดคลองคูครับพี่น้องครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขณะนี้เราขอนำท่านมาดูเรือคู่นี้ครับคนคู่พิเศษในรายการอยู่ในร่องน้ำแดงใส่เสื้อสีม่วงคือเรือสอนละลายเรือที่ใส่เสื้อสีเขียวอยู่ในร่องน้ำทิศตะวันตกก็คือเรือพรหลวงพ่อแววจากวัดคลองคูพรหลวงพ่อแววไล่ขยี้มาพรหลวงพ่อแววไล่ขยี้มาตอนนี้ว่าอนุวัฒน์จะหนีพ้นไม่พ้นอนุวัฒน์จะพายเรือของสอนละลายวัดทองคมตอนนี
23: ้นอกจากการแข่งเรือยาวแล้วสิ่งที่ช่วยเรียกแขกและถือเป็นสีสันให้คนดูก็คือคนพากเรือที่พากได้มันเราใจอ
0: นุวัฒน์จะพายเรือของสอนละลายวัดทองคมตอนนี้อนุวัฒน์ได้ท่าได้ทีทำท่าจะเหลื่อมล้ำล้ำหน้าจะหนีพ้นไม่พ้นตอนนี้อนุวัฒน์ตอนนี้พายทีขึ้นมาอนุวัฒน์พายทีอนุวัฒน์นั่งอยู่ในสอนละลายใส่เสื้อสีม่วงม่วงใส่เสื้อสีม่วงสอนละลายตอนนี้เริ่มจะทีแรงหนีออกมาหนีออกมาก่อน
1: ก็ความรู้สึกของการเป็นนักพากย์เนี่ยมันก็มีตื่นเต้นดีใจที่เราได้มีโอกาสเข้ามาม
0: ีส่วนร่วมในการสืบประเพณีรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบต่อไปครับ เริ่มจะตีเสมอแล้วหัวเรือคู่ขี่จู๋จี๋กันมาหัวเรือยังคู่ขี่จู๋จี๋ผู้หนีสอนละลายอนุมัติสอนละลายอนุมัติลงอนุมัติพายจังหวะ1จังหวะ2และเรือเข้าเส้นชัย
23: บทซะละโอ้โห
22: โอเควันนี้เหนื่อยจริงๆฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเรืออะไรนะพี
2: ่สอนละลาย
22: สอนละลายกับเรืออะไรนะครับพอหลวงพ่อแววมากๆที่เอาผมไม่เป็นภาระแต่บอกเลย2เที่ยวเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบกลับไปแขนจะต้องไปฟิตซ้อมใหม่นะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับทุกคนสะใจไหมครับกับกิจกรรม1วันที่จังหวัดพิจิตรนะครับสนุกมากๆลุยมากๆคนพิจิตรน่ารักมากๆฮะอัธยาศัยดีมีความสามัคคีด้วยโดยเฉพาะการแข่งเรือฮะมีวินัยมีความสามัคคีมีความอดทนซึ่งนี่แหละฮะเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัดพิจิตรฮะถ้ามีวันว่างๆ1วันนะครับให้มาทำกิจกรรมแบบนี้มาเจอคนน่ารักแบบนี้มากันได้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วล่ะก็เปิดช่องวัน31ดูอนุวัฒน์ทั่วไทยและเจอกันนะครับ
0: ลุงพอใส่ลุงไม่มีเบรกใช้เบรกเท้า
22: ก่อนเลยนะเวลาอู้ทำไงพี่เอานี้เดี๋ยวเวลาอู้ทำไงเวลาอู้อ่ะ
24: นั่งแต่ละปัด
22: อย่างนี้เหรออ๋อโอเคก็เราไปอย่างนี้ตั้งแต่ต้นได้ไหม
9: ไม่เยอะ

0: มีความรู้สึกว่าเรือพายไม่ไป
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดดุเดือดระหว่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่เจอกับเฟิร์สสาวเมืองมหาสารคามแต่นายก็เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่23สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 565,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดขยันผู้สู้ทุกทางเพื่อส่งลูกๆเรียนหนังสือ
1: ตั้งแต่สามีเมย์ขอหย่าไปเมย์ต้องเลี้ยงลูก2คนเพียงคนเดียวเพียงลำพังอะค่ะ
2: หกหักอยู่นานไหมเมย์
3: เอาง่ายๆก็คือประมาณ3เดือนเลยค่ะ
2: โอ้โห
3: ก็นั่งร้องไห้ทุกวันทุกวันประมาณเดือนหนึ่งน้ำหนักลดไป5โล
2: เดือนหนึ่ง5โล
3: ใช่ค
2: ่ะอะไรที่ฉุดให้เรากลับมายิ้มได้อีกครั้งกลับมาสู้ชีวิตได้อีกครั้ง
3: คือลูกชายกับลูกสาวเลยค่ะ
1: ลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนเล็กก็กำลังเรียนอยู่เมย์ก็เลยต้องทำงานทุกอย่างที่ได้เงินต้องทนต้องทำที่เมย์ตู้ได้ทุกวันนี้คือคำว่าเป็นแม่และลูกๆคือกำลังใจของแม
4: ่บ่ฮู้เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช
5: ่มาถึงก็ท่าเต้นหนีมาก่อนเลยอ่ะแหมสี่เหลี่ยมยังเต้นตามไม่หยุดเลยอ่ะ
6: คือร้องไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเต้นมาต้องดู
7: มองแล้วเหมือนไหมไทยฝ่ายหญิง
8: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31ล้วงเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนนี่เซสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮอ

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
2: ด้วย
3: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์อ
4: ุ้ยแพนลบแพนลบแพนลบแพนลบ
3: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
5: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี
3: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวคืนนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
6: ที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายตั้งรับมานานแล้วถึงเวลาเอาคืนสักที
7: นายอานนท์ไม่เคยมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของที่พอศาลตัดสินกำนันก็มาซื้อที่ต่อมันเหมือน

0: กับว่ากำนันวางแผนมาเลยนะครับ
1: กำลังกล่าวหากันอยู่หรือเปล่า
2: ลินรู้แล้วค่ะว่าป้าต้องการอะไรจากที่ดินวัดโคกปัง
3: คุณลินมีหลักฐานเหรอ
2: หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะ
4: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
9: เวลา 1:00 นตรง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99 บาท
10: ต่อเดือน
11: กดดอกจัน59ซีเลีย
10: นโทรออก
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
13: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
14: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
15: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
16: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
17: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
18: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
19: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
20: แฟนประชาชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยทำงานทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับ
21: สวัสดีครับ
20: วันนี้เราเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตผู้มีเพลงฮิตระดับตำนานฮะพี่แสนนากาครับมากับเพลงล่าสุดของเขาปริญญาเล่

0: พี่แซนาก้าครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: วันนี้มากับเพลงใหม่ล่าสุดเลย
1: ครับพี
0: ่ปริญญาเล
1: ครับ
0: พี่เป็นคนโคราชไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: คนโคราชทำไมไปร้องเพลงภาษาใต้ล่ะ
1: อยากท้าทายกับสำเนียงภาคใต้เพราะยังไม่เคยร้องตั้งแต่ออกอัลบั้มออกเพลงซิงเกิลมาก็ยังไม่เคยร้องเพลงภาษาใต้ครับ
0: อัน
1: นี้ก็ได้จากครูครับครูสลาคุณวุฒิท่านเลยส่งมาให้ฟังว่าแสนลองไปฟังดูว่าจะร้องได้ไหมเพลงสำเนียงใต
0: ้
1: นะครับก็พอฟังแล้วก็ลองทำกันบ้านลองซ้อมด
0: ูคนแต่งเพลงนี้ก็คือ
1: น้องสาวเฟิร์นกัญจรัตน์ครับพอดีน้องสาวว่าไปคลุกคลีอยู่แถวภาคใต้ด้วย
0: เคยไปอยู่ใต้มาก่อน
1: ครับก็เลย
0: เคยได้สำเนียงใต้มา
1: ใช่ครับ
0: ส่งมาผ่านทางครูสลามา
1: ฟังครูครับ
0: แล้วครูก็เอ้ยเพลงนี้มึงเหมาะกับแสนนาการนะนี่อย่างเงี้ย
2: คือก็คิดคล้ายๆกับพี่แสนคือเอ๊ะแสนไม่เคยร้องเพลงสำเนียงใต
1: ้ครับ
2: ลองดูไหมแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจให้ก็เลิงให้พี่แสนไปท่องดูก่
0: อ
2: นถ้าชอบก็ค่อยมาร้องอะไร
1: ครับครับผม
0: แล้วก็เลยต้องไปหัดภาษาใต้กันยาวเลยทีน
1: ี
0: ้ฝากผลงานเพลงนี้หน่อยครับ
1: ครับก็ฝากไว้ด้วยครับตอนนี้ออนแอร์แล้วนะครับทางจีมเอ็มโคออฟฟิเชียลนะครับ ทางเพจแสนนาคา
0: ครับผม
1: ฝากไว้ด้วยครับทำเต็มที่ครับชื่อเพลงปริญญาเล่นะครับผม
0: ครับผมเฮ้ยทำเรียงมาที่แสนนาคาครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ช่วงหน้าพบกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดขยันที่ขอมาคว้าทุนการศึกษาให้กับลูก
4: ๆตั้งแต่สามีเมย์ขอหย่าไปเมย์ต้องเลี้ยงลูก2คนเพียงคนเดียวเพียงลำพังอะค่ะลูกชายคนโตตอนนี้กำลังเรียนมหาลัยแล้วก็ลูกสาวคนเล็กกำลังเรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่4เมย์ก็เลยต้องทำงานทุกอย่างที่ได้เงินเราอดได้แต่ลูกอดไม่ได้
5: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีครับ
7: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้ง
6: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยพิเศษฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
7: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
6: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
7: ถูไปเลย
6: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกัน

0: ้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลยอันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็นเรียกกระดาษกาวคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ใน

0: นี่หมดแล้ว
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจัดต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: เป็นไงคาบอยู่
0: มานี่มานี่มาม
1: า
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ 7-800 ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ๊ยๆนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดีแฟตเซลนะฮะจอมไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณปอด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้เราสองคนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแม่การเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจอมเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได
3: ้ครับ
2: มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะคร
2: ับ
3: พวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอ
2: มา
3: จำอะไรไม่ได
2: ้
3: บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊จะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทียังจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามินบีก็ได
2: ้
3: คือเวลาขาดวิตามินบีนะครับวิตามินบีอย่างเช่น B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนงงช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามินบี12นะครับก็มีช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามิน B เนี่ยเขาจะทานเป็น B complex ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
2: ครับ
3: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามิน B ครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้หลากสีถั่วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
2: โอ้โห
3: ไม่ค่อยได้ทาน
2: เอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลยแค่ข้าวอ่ะ
3: ครับ
2: ก็จะกินก็ยากแล้ว
3: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซึ่งตัว5ต่อ1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเรกาโนตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและตัวงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8ตัวที่สำคัญคือมา

0: พร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
1: อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลย
0: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุง
1: ใหญ่
0: 1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
1: เอาหน้าจ๊อบนะ
0: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วยเพราะวันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับ จะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
1: ครับ
0: นะครับแต่ชุดเนี่ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกตัวเนี่ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
1: จ
0: ับทั้งได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ถึง 1,000 เพราะว่าผมลดอีก200บาท
1: ครับ
0: วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้น
1: ทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองเสร็จเอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70กว่าปี
0: สุภาพโอสถปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพโอสถเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจนอกจากเรื่องแบรนด์เรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานอันนี้ครับคือตำราน้ำมันงาดำลำข้าว05ต่อ1ที่เป็นตำราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ คนสามารถเอาอันนี้เป็นงานวิจัยใช้การอ้างอิงได้เลยนะครับ ที่สำคัญก็คือนอกจากน้ำมันงาดำลำข้าว05ต่อ1ตัวเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเห็นสีเหลืองทองนะครับแล้วใส่วิตามิน B8 ตัวที่สำคัญคือมาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถุงใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามิน B เข้าไปช่วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงลืม
1: ติดโซฟาติดเตียงอย่างเงี้ย
0: ล่ะใช่เพราะว่ากินนอนนอนไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยมาม่ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู
1: ่
0: เลยตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมาม่าม่าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไรห
1: า
0: อะไรจำไม่ได้เพราะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็ม่าม่าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่ม่าม่ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงม่าม่าก็ทานได้เนี่ยอายุ70
1: พอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
0: ได้
1: ยาวและดู
0: ได้เที่ยวได้นี่ม่
1: า
0: ม่
1: าแล้วไม่เป็นภาระลูกหลานนะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผม1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1252จอง10ไว้ก่อนนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฝากนะฮะย้ํานะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกําลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุขภาพสดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวยพิชิตมงเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
1: แฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลาย
0: มิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์23สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่วันนี้ต้องมาเจอกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดขยันจะเป็นใครที่พิชิตชัยไปครองมาลุ้นไปพร้อมกันครับ
2: วันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์23สมัยแล้วครับผมสะสมเงินทุนอยู่ 565,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูมิงานเพลงหมดยัง
3: ยังครับ
2: ยังนะฮะ
3: เตรียมมาเยอะเลยครับ
2: เตรียมมาเยอะเลยอ้าวงั้นด่านนี้ลุยกันต่อฮะพบกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดขยันที่ขอหาทุนส่งลูกๆเรียนหนังสือเมจากกาญจนบุรี
4: นะคะพัทรกฎพันจันทร์อายุ39ปีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
2: ป
4: ั
2: จจุบันทำอะไรอยู่คะ
4: เป็นช่างทำเล็บค่ะ
2: หรอทำเล็บมือหรือเล็บเท้า
4: โอ้ทำครบชุดเลยค่ะทั้งมือทั้งเท้าเลยค่ะ
2: ทั้งมือทั้งเท้าเลยเหรอคะ
4: ค่ะ
2: ครบวงจรเลย
4: ใช่ค่ะ
2: ดูแลเท้าดูแลมือคุณเป็นอย่างดีถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมากี่ปีแล้วคะ

0: ีที่2แล้วค่ะ
1: เข้าปีที่2แล้วนะ
0: ค่ะ
1: เริ่มชินกับชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยัง
0: โอ้สบายค่ะชิลๆค่ะ
1: ชิลๆค่ะไปดูเรื่องราวของเมย์กันครับ
2: โมเมช่างเล็บนะคะทำอาชีพนี้มาได้13ปีแล้วค่ะเมย์ก็จะทำอยู่ที่ห้องเช่าเล็กๆของเมย์แต่ส่วนมากลูกค้าเมย์ก็จะโทรเรียกไปทำตามบ้านมากกว่าเพราะว่าเขาสะดวกและจะจับกลุ่มกันทำอะค่ะบริการของเมย์ก็จะมีแบบตัดหนังทำเล็บต่อ PVC ให้ลูกค้าทาสีให้ลูกค้าครบชุดตัดหนังมือหนังเท้าทำเล็บขบราคาของเมย์ที่บริการทำเล็บนะคะถ้าออกนอกพื้นที่คิดคนเดียวคือ300บาทต่อคนนะคะแต่ถ้าจับกลุ่มกัน 2-3 คนขึ้นเมย์ก็จะคิดราคาประมาณ200เท่าเดิมค่ะบริการนอกพื้นที่ของเมย์นะคะก็คือจะไปในโซนที่แบบว่าบางน้ำจืดเขตบางบอนอย่างนี้หรือว่าสมุทรสาครถ้าหากไม่ไกลมากเมย์สามารถไปได้เมย์ก็จะบริการให้ลูกค้าค่ะส่วนถ้ามาทำที่ห้องเช่าเล็กๆของเมย์ก็จะมีแบบสระผมไดหนีบให้ลูกค้าด้วยค่ะ120-100แล้วก็หากว่าผมยาวมากก็จะอยู่ประมาณ150ค่ะบางทีลูกค้าก็ล้นมือบางทีลูกค้าไม่มีเราก็ต้องไปตรวจเฉลี่ยกับวันที่เราแบบได้เยอะแล้วเดือนหนึ่งมันก็ขึ้นชื่อว่าหมื่นฟ้าหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสองแล้วแต่ว่าปลายเดือนกับต้นเดือนจะคนเยอะอะค่ะการที่เป็นช่างทำเล็บมันรายได้ไม่แน่นอนนะคะเมย์ก็เลยหันมารับทำแบบเป็นแม่บ้านห้องเช่าทำความสะอาดห้องเช่าให้กับเจ้าของหอก็เดือนละ500ถึงมันไม่เยอะแต่เมย์ก็รับทำแล้วก็จะมีแบบว่าให้จดค่าน้ำค่าไฟตอนสิ้นเดือนเพิ่มมาอีก200หอนี้เป็นหอที่เราอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามาคือทำตรงนี้มา10กว่าปีแล้วเมย์คิดว่าถึงเงินน้อยแต่กระทุ้นค่าห้องไปได้เยอะค่ะนอกจากอาชีพทำเล็บกับเป็นแม่บ้านแล้วนะคะพอตกกลางคืนนะคะเมย์ก็จะเตรียมตัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารก็จะได้วันละค่า300แต่บางวันถ้าหากว่านักร้องเขาไม่มาเมย์ก็จะได้แบบขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วยก็จะได้รายได้มาเพิ่มขึ้นอีกค่าจ้างก็จะ300ต่างหากแล้วก็จะได้ค่าทิปต่างหากมามันก็จะทำให้เมย์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะที่เมย์ต้องทำงานหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่สามีเมย์ขอหย่าไปเมย์ต้องเลี้ยงลูก2คนเพียงคนเดียวเพียงลำพังอะค่ะเมย์ก็เลยต้องทำงานทุกอย่างที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นแบบเงินน้อยหรือเงินมากก็เอามาสามารถเลี้ยงครอบครัวเมย์ได้เหมือนกันนะคะเมย์มีลูก2คนลูกชายคนโตตอนนี้กำลังเรียนมหาลัยศิลปากรปี1ค่ะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กก็กำลังเรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่4เมย์ต้องใช้เงินเยอะเราอดได้แต่ลูกอดไม่ได้เพราะเราไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนเราเราก็เลยแบบต้องทนต้องทำทุกอย่างที่ได้เงินเมย์ทำหมดที่เมย์ตู้ได้ทุกวันนี้คือคำว่าเป็นแม่และลูกๆคือกำลังใจของแม่เป้าหมายที่เมย์มารายการดวลเพลงชิงทุนนะคะเมย์อยากมีเงินเก็บไว้ให้ลูกเป็นทุนให้ลูกเรียนนะคะเผื่อวันไหนเมย์ไม่สบายเมย์ทำงานไม่ไหวเงินรายได้เมย์น้อยลงเมย์ก็จะเอาทุนตรงที่ว่าเมย์เก็บไว้ส่งให้ลูกแทนนะคะส่วนตัวเมย์เองนะคะเรียนจบไม่สูงเมย์ก็เลยอยากสนับสนุนลูกให้เรียนได้สูงที่สุดเพราะเมย์อยากเห็นลูกเป็นแบบเติบโตแล้วมีงานมีการที่ดีทำไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่แค่ได้เห็นลูกมีงานมีการที่ดีคนเป็นแม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะต่อให้เหนื่อยขนาดไหนแม่ก็สู้ค่ะ

0: ใช่
1: มาถึงก็ท่าเต้นอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะแหม
2: เป็นคนมีจังหวะมองแล้วเหมือนไหมไทยฝ่ายหญิงนะครูรู้สึกอย่างนั้น
3: เดี๋ยวโชมันปลาสาวดาที่ไอ้เฝ้ารอข่าวว่าอยู่กทม.
4: นายมาในเพลงที่สนุกไม่ได้ว่าเข้าทางเรา
2: ส่วนจุดอ่อนก็ยังคงเป็นจุดอ่อนก็คือตัวต่ำไม่ได้ยิน
5: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
6: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
5: ่วินมีหลักฐานเด็ด
7: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
6: เปิดมาเลยตอนนี้
8: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
5: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: กูรู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะบอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะพี่ชายผมทำอะไรพี่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าไว้ใจมึงนะ
11: หรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง
10: ไว้เรียกตั้งนานไม่ได้ยินกันหรอทำอะไรกันอ่ะ
12: สี่พอดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอารุณีเมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิ้นร้านเด็ด
13: อามาฟีไวไฟอาฟายไวฟีอาข่าวปิดปีออนไอออนไ
14: อร้านนี้คนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
15: สกปรกไปไหมวะ
14: ไพ่ข้าวหรือ
16: กล้วยกล้วย
17: บานานะ
16: บานานะตะขบ
14: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผลัม
12: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
19: ครึ่ง3ตอนสุดท้าย
20: ท่านกิจเขาทำร้ายคุณทำไมฉันอยากรู้ว่าท่านกิจใช่ไอติมแบนที่ฆ่าแม่ฉันไหม
21: เลิกตามหาไอติมแบน
22: ว่าแต่วันนี้มาหาเธอที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า
19: ครึ่งคืนนี้เวลา 20:30 น
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียว
24: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
23: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
24: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
23: เพียง99บาทต่อเดือน
24: กดดอกจัน559ซีเรีย
23: ลโทรออก
25: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
26: อีกไม่นานหรอก
27: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่
28: พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
26: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
29: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
30: ันกลับมาแล้วนี่
27: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
30: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
27: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
31: ตาหายไปไหนมา
27: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
32: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
27: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
33: ว้ายท่านนมจะพามาลบ
30: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
27: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
34: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
30: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
26: ้วายอค่ะอ
29: ยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
34: เออ
30: บันไดอะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
29: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
26: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
27: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
30: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
29: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
34: เธอเป็นใคร
29: นุตาแก่แล้วตรงเนี้ย
30: ปากดีนะมึง
0: ก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนรางผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสะอาดถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับเมย์แม่เลี้ยงเดี่ยวสุดขยันจากกาญจนบุรีวันนี้เธอจะคว้าชัยนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อลูกๆได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
2: ในวิดีโอเมื่อกี้บอกว่าเห็นความสำคัญของการศึกษาเพราะเราจบก็ไม่ได้สูงนักหนูจบชั้นไหนคะ
3: อ๋อไม่จบม.6 อะค่ะม
2: ี
3: ปัญหาแต่ก่อนค่ะ
2: มีปัญหาแต่ก่อนก็แสดงว่าเรียนถึงม.ปลายถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
2: พอหยุดจากการเรียนแล้วเริ่มทำงานเลยไหม
3: ก็ขึ้นมากรุงเทพอะค่ะ
2: มากรุงเทพมาทำอะไรที่กรุงเทพครับ
3: ก็เป็นแบบนักร้องร้านอาหารเล็ก
2: ๆ
3: นิดหนึ่งแล้วพอเป็นนักร้องร้านอาหารเสร็จก็มีแฟนแฟนก็ไม่ให้จับไมค์อีกเลยค่ะ
2: เหรอ
3: ค่ะ
2: ก็ให้เป็นคุณแม่เต็มตัวเลย
3: ใช่ค่ะให้มาเลี้ยงลูกเต็มตัวเราก็แต่เราไม่หยุดนิ่งนะพอออกลูกมาก็มาเป็นแคดดี้อยู่กับพี่สาว
2: เพิ่งคลอด
3: ลูกได้ประมาณสักขวบก่อนขวบสองขวบแล้วมาเป็นแคดดี้อยู่กับพี่สาวสักพักทำไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นแคดดี้คือเราต้องเดินเยอะอะค่ะเมกี่กิโลเนี่ยเดินไปเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะ
2: พอไม่ไหวปุ๊บก็ต้องหางานอื่นทำ
3: ก็เขาแนะนำบอกว่ามาเพ้นเล็บไหมเราเป็นศิลปะนี่วาดรูปได้เราเพ้นเล็บไหมเมก็เลยมาเพ้นเล็บเพ้นเล็บเสร็จปุ๊บลูกค้าบอกว่าทำไมแกไม่ทำแบบตัดหนังทำเล็บให้ครบวงจรไปเลยล่ะก็เลยบอกน่าสนใจก็เลยลองทำค่ะ
2: ตอนนี้ฐานลูกค้ามีเยอะไหมคะ
3: ก็พอประมาณนะคะก็มีแบบเรื่อยๆอะค่ะอาจจะไม่เยอะมากแต่แบบเรื่อย
2: ๆ
3: ถ้าแบบว่าเราเอาเป็นรายวันเราอาจจะคิดไม่ได้เราต้องคิดเป็นรายอาทิตย์
2: เราคิดเป็นรายวันเดี๋ยวมันจะท้อแท
3: ้ใช่ค่ะ
2: เพราะมีบางวันที่อาจจะไม่มีเลย
3: ใช่เพราะเราต้องจ่ายเงินทุกวันด้วยค่าลูกไปเรียนอย่างเงี้ยค่าซื้อกับข้าวกินอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายทุกวันนะคะ
2: และในที่สุดชีวิตก็มาเจอจุดเปลี่ยนผันโดยการต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
3: ใช่ค่ะ
2: อกหักอยู่นานไหมแม
3: ่ถ้าแบบว่าเอาเหมือนว่าผิดแบบมันเป็นบ้าเป็นบอเหมือนกอดเสาเถียงประมาณนี้เลยนะเอาง่ายๆก็คือประมาณ3เดือนเลยค่ะ
2: โอ้
3: แทบจะแบบลุกไม่เป็นแต่
2: ลุกขึ้นทำมาหากินไม่ตอนนั้น
3: ปกติทำได้ค่ะ
2: ออกไปทำงานได้ลูกค้าเห็นน้ำตาเราไหม
3: ไม่น้อยคนถ้าไม่สนิทจริงๆจะไม่เห็น
2: ทำไปทำตามหน้าที่พอกลับบ้านมา
3: ก็นั่งร้องไห้กลางห้องแบบมันมีโซฟาแล้วก็นั่งร้องไห้ทุกวันประมาณเดือนหนึ่งน้ำหนักลดไป5โล
2: เดือนหนึ่ง5โล
3: ใช่ค่ะ
2: อะไรที่ฉุดให้เรากลับมายิ้มได้อีกครั้งกลับมาสู้ชีวิตได้อีกครั้ง
3: คือลูกชายกับลูกสาวเลยค่ะแม่ปล่อยพ่อไปเถอะไม่มีพ่อเราก็อยู่ได้เดี๋ยวโก้จะเลี้ยงแม่เองก็จะดูแลแม่กับน้องเอง
2: ขนาดเขาเป็นเด็กนะยังอาจจะทำไม่ได้แต่เขามั่นใจเหลือเกินว่าเขาจะดูแลคุณแม่ได้
3: ใช่ค่ะ
2: พอไม่มีรายได้จากสามีก็ต้องหาอาชีพเสริมอีก
3: ใช่ค่ะหาอาชีพเสริมแบบอะไรก็ได้ที่ได้เงินไม่ว่ากระทั่งเก็บผักบุ้งหลังบ้านขายหลังหอขายเมย์ก็เอากำละ5บาท10บาทจนมีวันหนึ่งพี่เขามาถามบอกว่าไปเป็นเด็กเติบร้านอาหารไหมเป็นพาร์ทไทม
2: ์
3: เราก็บอกอุ้ยเมย์แก่แล้วจะไปทำได้ยังไงเขาบอกอุ้ยเขาแก่กว่าแกอีกเขายังไปเลยแล้วก็บอกก็เลยลองไปดูครั้งแรกก็ไปมาได้ติ๊บมา900กว่าบาทมั้งคะ
2: วันเดียวเหรอ
3: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือที่เป็นจุดที่ว่าเมย์ได้ร้องเพลงได้คือหนึ่งพี่นักร้องก็ถามว่าจะเที่ยงคืนแล้วถามว่าใครร้องเพลงภูมิแพ้กรุงเทพได้มั่งเมย์ก็เลยแบบจะหมดเวลาเมย์ละจะเที่ยงคืนแล้วเมย์ก
2: ็หนูค่ะ
3: หนูค่ะเขาบอกเอางั้นขึ้นมาเลยปุ๊บนั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยน
2: จุดเปลี่ยนขึ้นไปร้องปุ๊บภูมิแพ้กรุงเทพ
3: ได้ทิปได้ทิปมาอีก
2: เท่าไหร
3: ่ได้มาวันนั้นได้มาอีก700-800ก็เลยแบบเขาก็เลยแบบว่าพอวันจันทร์ก็เรียกให้ไปทำอีกอยู่เงี้ยเขาก็บอกว่าเขาให้มาทำทุกวันเลย
2: วันนี้ต้องการเงินทุนไปทำอะไรคะ
3: ต้องการเอามาแบบเป็นทุนให้ลูกอะค่ะให้ลูกเผื่อเราเจ็บเราป่วยเราทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเราจะได้มีทุนไว้ให้ลูกแบบว่าค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าอะไรของลูกอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่ต้องกังวลด้วยแค่นี้แหละค่ะที่เมย์คิด
2: แค่นี้ที่เมย์ต้องการถูกต้องไหมเมย์มีพลังอย่างนี้ได้ยังไงอะทั้งที่ผ่านเรื่องมาเยอะแล้วก็ต้องสู้กับชีวิตทุกวัน
3: เอาง่ายๆเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องสู้ค่ะถ้าเราไปมองคนที่เขาสูงฝ่า เราก็ยิ่งแย่ลงบางคนเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขายังสู้เลยแล้วเมย์มีครบเมย์ก็ต้องสู้ค่ะเมย์คิดแค่นี้ค่ะ
2: มีสิ่งสวยงามอีกมากมายที่รอเราให้เราได้สัมผัสอยู่ข้างหน้า
3: ใช่ค่ะเหมือนมารายการนี้เลยค่ะ
2: ทำไมคะ
3: เหมือนเปิดโลกฟังได้เห็นพิธีกรน่ารักได้เห็นแบบทุกคนยิ้มแย้มอะค่ะชอบ
2: แล้วนิยมดีแล้วนิยมดี
3: ครูสลาก็หล่อพี่แอนตีเดียมก็สวยพี่ไทยธนาวุฒิก็ยังหล่ออยู่เลยอะค่ะ
4: โอ้ยนี่สุดหล่อเลยค่ะ
2: นี่สุดหล่อเลย
3: หนูอยากฟังเพลงประเทืองมากเลย
2: นี่นึกันเมย์อย่างงวันนี้เมย์มาร้องให้เขาฟังไม่ใช่เขามาร้องให้เมย์ฟังใช้เงินทุนเท่าไหร่ดีในการดูแลลูก
3: ๆเมย์ไม่ขอเยอะค่ะถ้าได้ก็แสนหนึ่งอ่ะพอดีเลยนะ
2: ตั้งแสนหนึ่งพอดีเลยนะเป็นไงครับพี่แสนนาคาครับเรื่องราว
5: ครับต้องชื่นชมคุณเมย์นะครับคุณเมย์ก็สู้มาทุกอย่างแล้วครับสู้มาทุกอย่างทุกๆอย่างที่คุณเมย์เล่าให้ฟังทำงานทุกๆอย่างทุกๆที่ที่ได้ตังค์ทีนี้ตอนนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คือมันผ่านไปแล้วเราก็ทำอะไรมาแล้วเราก็ต้องเดินสู้ในงานทุกๆอย่างที่เราจะไปถึงมาข้างหน้านะครับก็ให้กำลังใจคุณเมย์นะครับสู้ๆเหมือนกันครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับนี่ขนาดยังไม่เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนนะครับผมตอนนี้มีก๊อปปี้โชว์นั่งอยู่นั่นแหละครับแต่งตัวเหมือนกันเลยฮะ
3: กลัวหลงค่ะกลัวจำไม่ได
2: ้กลัวจำไม่ได้นั่นใครเอ่ยน้องอะไร
3: น้องทอฝัน
2: น้องทอฝันผมมือน้องทอฝันหน่อยแล้ววันนี้คุณแม่มาเพื่อเอาเงินไปดูแลหนูเลยอยากจะบอกอะไรคุณแม่บ้างคะ
6: สู้ๆนะคะ
2: จอบอจบเนาะ อยากบอกรักคุณแม่ไหมคะ
6: อยากค่ะ
2: งั้นก็บอกสิคะ
6: หนูรักแม่นะคะ
3: แม่ก็รักหนูนะลูกแต่อย่าดื้อเยอะนะลูกแม่เหนื่อย
2: จะเสียงไหมคะว่าดื้อไหมคะตกลงหนึ่งดื้อไหมคะ
6: ดื้อค
2: ่
6: ะ
2: แม่ลูกกำลังจะเฉิดฉายบล็อกกันทั้งงานวันนี้พร้อมลุยนะคะ
3: พร้อมค่ะ
2: 1บทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั้นก็คือเพลง
3: บ่กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายค่ะ

0: Mevo! เราไม่อยากมีโอกาสเจอเธอในงานลำวงย้อนยุคมากเลยอ่ะโหยเราคงได้เซิร์ฟกันสนุกเลยทีเดียวอ่ะนี่เต้นลืมเลยลืมร้องด้วย
1: ลืมไปไม่ทันเลย
0: ไม่ทันไม่ทันเลยเป็นไงครับผมพี่แสน
2: คุณเมย์เขาเป็นคนอารมณ์ดีนะครับเลือกเพลงแบบเข้ากับบุคลิกของคุณเมย์ก็อยู่บนเวทีนะเขาเป็นนักร้องที่เอนเตอร์เทนนะพี่แฟงที่ผมมองอย่างนั้นนะครับก็สนุกสนานไม่ซีเรียสบนเวทีก็ร้องเพลงให้ลูกค้าให้ใครฟังได้นะครับผมก็ชื่นชมครับคุณเมย์ครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับแม่ถ้ามี QR code เมื่อกี้จะติ๊บซะหน่อยเลยอ่ะดีนะครับผมพี่ทายครับ
3: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งนะครับทำทุกอย่างทำทุกอาชีพเพื่อลูกๆนะครับแล้วสู้ทุกอย่างจนมาเจอคนพบตัวเองว่าได้เป็นนักร้องแล้วทำออกมาได้ดีด้วยนะคือร้องไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเต้นมาต้องดูแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรแล้วมีกับความสุขกับการทำงานร้องเพลงก็น่ารักสนุกเลือกเพลงไม่เป็นภาระแล้วก็ร้องออกมาได้พอดีชอบประโยคสุดท้ายมากที่สุดเลยมันดูจริงมากเลยอยากเป็นแฟนเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับดีครับพี่แอนครับ
1: ก็วันนี้ชื่นชมนะคะเชื่อเลยว่าทำไมถึงได้ทิปเยอะมาถึงก็ท่าเต้นหนีมาก่อนเลยอ้าวแหมสิเรียนยังเต้นตามไม่หยุดเลยสนุกมากเป็นนักร้องที่เป็นนักเอนเตอร์เทนอย่างที่บอกนะคะวันนี้แหมอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะเราเต้นเยอะไปนิดมึงเราก็เกือบเข้าไม่ทันนี้ก็มีหลายจังหวะอยู่แต่ว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีความสุขทำให้คนฟังแล้วมีความสุขด้วยเยี่ยมมากค่ะ
0: ขอบคุณครับเชิญคุณสุราครับ
4: บทชีวิตของเมย์ถ้ามองในมุมก่อนจะมาเป็นคนสู้เนี่ยมันก็ผ่านความลำบากเนาะก็น่าเห็นใจแต่ว่าวันนั้นมันผ่านมาแล้ววันนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันทำให้เมย์เป็นคนแกร่งคนเก่งและก็คนเบิกบานในสายตาคนอื่นเสมอมันมีแต่จะเติบโตและแข็งแรงขึ้นมันก็จะมีจุดเสี่ยงเรื่องเดียวก็คือสุขภาพเรานั่นแหละอาจจะไม่ต้องหวังว่าเราจะเลี้ยงลูกตลอดชีวิตนะถึงวันหนึ่งลูกก็น่าจะได้ทำหน้าที่ของเขาในการดูแลเราซึ่งมันต้องเริ่มจากการที่เราเนี่ยสอนให้เขาสู้ไปกับเราด้วยนะคือว่าน่าจะมีส่วนทำให้เขาเป็นคนแข็งแรงแล้วก็กลับมาดูแลเราในที่สุดเอาใจช่วยนะครับส่วนการร้องเพลงเป็นคนมีจังหวะมองแล้วเหมือนไหมไทยฝ่ายหญิงนะ ครูรู้สึกอย่างนั้นก็คือจังหวะได้แล้วก็ร้องเพลงก็เป๊ะหมดเลยนะถึงแม้ว่าจะเกือบไม่ทันอยู่บ้างแต่ว่าคือทำอะไรแล้วมันไม่เขินแทนนะ แล้วก็การร้องเพลงโดยรวมก็น่าพอใจจุดอ่อนวันนี้ชี้ให้เห็นเผื่อมันสูสีนะเพราะว่าร้องได้ดีเลยหนึ่งก็คือเหมือนต้นทุนของเมย์ใส่เต็มที่แล้วมันยังเบาในความรู้สึกคนฟัง อันที่สองคือลูกคอบางทีอยากให้มีแต่มันไม่มาพอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปโซ่งมันอยากได้อย่างนี้ลูก มันถึงจะอร่อยแต่ตอนนี้มันเหมือนตำมองฮวงแต่มันจางโพดเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับ
5: มาถึงหน้าที่ของแชมป์23สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างเมย์เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม
0: ่วันนี้ถามถึงคุณลูกสาวหน่อย
6: ครับพี่เฟ
0: ยน้องไม่
6: ใช่ครับ
0: ไม่เขาอยู่บ้านเขาเป็นยังไงบ้างเขาคุยเก่งไหม
6: ส่วนมากอยู่บ้านคุยเก่ง
0: อ๋อเหรอ
6: แต่จะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว
0: อ๋ออยู่คนเดียว
6: ครับวาดภาพบ้างไงครับ
0: อ๋อเขาเรียนพอใช้ได้ไหมฮะ
6: เรียนเรียนเก่ง
0: เรียนเก่งเลยเหรอ
6: ครับผม
0: ปรบมือให้ไม้เมย์หน่อยเลยขอคุยด้วยหน่อยค่ะเรียนเก่งไหมคะหนูเวลาอยู่โรงเรียนหนูเรียนเก่งไหมคะ
7: เรียนเก่งค่ะ
0: เรียนเก่งได้เกรดอะไรคะ
7: เกรด4ทุกวิชาค่ะ
0: โอ้เชียร์คุณพ่อหน่อยวันนี้เชียร์คุณพ่อหน่อยนี่ของคุณยายยังไม่หมดสักทีเนี่ย
7: อยากให้พ่อสู้ๆค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนะลูกอยากให้สู้นะ
6: ครับผม
0: เราก็ต้องสู้นะ
6: สู้ครับ
0: ลูกสั่งมาแล้วนะ เป็นความต้องการของลูกอ้าวขอหนึ่งบทเพลงครับเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
6: บ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับ
0: เดี๋ยวฟังครับ

0: Devon. ไม่ยอมเว้ยมีรังมีฟอนถึงแม้จะแข็งแข็งบ้างแต่ก็ฟอนเป็นไงบ้างครับผมพี่แสนครับ
1: สวัสดีครับทุกนาย
2: สวัสดีครับ
1: เคยไปเล่นด้วยกันเนาะ
2: ครับผม
1: อยู่ชัยภูมิเนาะเราไปเล่นงานด้วยกันก็มีวงเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆพี่น้องเราที่ชัยภูมิเคยไปเล่นงานนึงแล้วก็ร้องเพลงก็วันนี้เลือกเพลงม่วนๆครับตัวเองด้วยเนาะเท่ากับหน้าตาหวานๆด้วย ครับกำลังใจช่วยนะครับน้องนายมีโอกาสได้เจอกันอีกเนาะครับผมกำลังใจช่วยครับ
0: ขอบคุณครับเป็นยังไงครับผมพี่ไทยครับ
3: พอนายมาในเพลงที่สนุกพี่ไทยว่าเข้าทางเราเราเป็นคนสนุกด้วยคือเพลงนี้กรุ๊ปดีนะร้องสั้นยาวดีหนักเบาดีมีนิดๆหน่อยๆมีแค่วลีไอเนี่ยข่าวว่าหนุ่มกทมทำเจ้าให้น้ำตาเปลืองคำว่าเปลืองไม่ได้ยินถึงสองรอบเลยมันรีบจะไปเข้าอีกวลีนึงเพราะฉะนั้นอย่าลืมด้วยบางทีหางเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพลงนี้ทำได้ดีครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณ

0: ครับผมครับพี่แอนครับสิงครับ
1: ก็สนุกสนานวันนี้ทั้งคู่สนุกมากมาสู้กันเต็มที่มากนะคะเขาก็จะมีลูกแบบนายเขาก็จะมีลูกน่ารักเขาแบบว่าเขินๆแบบว่าแบบเพลงนี้ก็ลงล็อกพอดีอะไรเงี้ยก็แล้วก็แบบ
0: ฟอน
1: เขาก็เต็มที่เขินไปร้องไปอะไรเงี้ยแต่ก็แบบดูแบบกลุ้มกลิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะ
0: คุณครับเชิญคุณสุรัตน์ครับ
2: นายร้องเพลงนี้ก็ได้รสชาติของความเป็นศิลปินลูกมันได้เสน่ห์ได้น้ำหนักเสียงที่ฟังแล้วอิ่มแล้วก็สนุกแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกในแบบของนายเองนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีส่วนจุดอ่อนก็ยังคงเป็นจุดอ่อนก็คือตัวต่ำไม่ได้ยินอย่างน้ำตาเปลืองอ่ะไม่ได้ยินเลยมันจมไปเลยรวมไปถึงภาพรวมการร้องมันดูเหมือนรีบไม่ผิดนะแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่โยน มันไม่โยนเท่าที่ควรอาจจะเป็นเรื่องของระวังจนรีบไปกลัวลืมเนื้อประมาณนี้รวมไปถึงท่อนที่มันต้องโชว์ลูกอ้อนมันไม่มาแม่ชอมันปลาแต่แต่แต่แต่แต่แต่นี่มันเร่งไปหน่อยมันเกิดแม่ชอมันปลาอะไรเงี้ยมันดูแข็งๆทื่อๆ
0: สายหัวครับผม
2: แล้วก็มีหลุดคำควบกล้ำหายหน้าแรง
0: หน้า
2: แรงก็มาเต็มๆนะมีปัญหาที่ควบกล้ำมีเร่งจังหวะนะครับแล้วก็ขาดลูกอ้อนแต่ภาพรวมก็อร่อยดีครับเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้หวดการดวลกันด้วยเพลงเร็วฮะแชมป์ของเราพบกับคู่ท้าดวลของเขาเมย์จากกาญจนบุรีดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับวันนี้เซิร์ฟกันยับฮะเพราะว่าอัดเพลงเร็วมาทั้งคู่เลยทั้งแชมป์และคู่ท้าดวลแต่ความมันแบบไหนจะคว้าชัยไปครอบครองพี่ชายธนาวุฒิให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นายครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของนายแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่24ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของเมย์เสมอกัน1-1จบตรงนี้หรือได้ลุ้นต่อพี่แอนซีเรียมอบคะแนนให้แกเมย์ครับผมมาโอ้ยเข้าแล้วงานงอกแล้วคะแนนตัดสินฮะวันนี้จากครูสลาครับมาถึงจุดนี้จนได้ฮะจุดที่เสมอกันอยู่1-1ฮะชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนายครับผมแชมป์24สมัยจ้าโอ้ยตื่นเต้นเป็นยังไงครับครูครับ
2: ตัดสินยากครับพี่แป๊ะครูนี้ตัดสินยากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาความถูกต้องเป็นหลักเนี่ยเหมือนเมย์เขาพลาดน้อยมากนะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือองค์ประกอบของการร้องเพลงลูกทุ่งมันมาไม่ครบก็คือขาดลูกเอื้อนและก็เสียงเบานะครับแต่กับนายเวลาร้องออกมาเสียงน้ำหนักเสียงมันได้และองค์ประกอบโดยรวมมันได้เสน่ห์มันได้เสน่ห์ของการเป็นนักร้องแต่ถ้าเจาะรายละเอียดมีแผลเยอะกว่าแต่องค์รวมนั้นทำให้เรารู้สึกได้มากกว่าเราให้พี่เมย์ฟังนะครับอย่าให้แข็งแรงกว่านี้เพราะร้องเพลงเป็นอยู่แล้วแล้วก็อย่าเต้นมากไป เพราะมันมีอาการตะครุบอยู่ 2-3 จุดนะครับให้กำลังใจและถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้พี่เมย์ลองฝึกเล่นโซเชียลดูบางทีมันอาจจะสร้างรายได้แล้วก็อาจจะช่วยแรงเราได้อีกอย่างนึงบางทีมันอาจจะได้เยอะกว่าด้วยซ้ำไปให้กำลังใจครับ
0: ครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์24สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเ จาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์20

ไม่หมดสักทีอ่ะพี่ข้อนี้600,000 บาท

เดียวแต่ว่าห่างกันเยอะสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 565,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่ 575,000 บาทร้อนตังก็ยังชายโยติดตามการเดินทางของนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุน

0: ร้อยดวงใจเป็นมาลาสักการะถวายพระผู้เสด็จสวรรคสถานจักรำลึกถึงองค์พระภูบาลนิรันดร์กาลสถิตมั่นมิลืมเลือนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทวัน31จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รัฐกับลูกแก้วก็ดีกันแล้วน้าก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะจ๊ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมาครั้งที่นี่เป็นครั้งเป็นคราวก็ยังพอปิดหูปิดตาได้บ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงขั้นย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างที่ดีเคยเรียนคุณชาชายอะค่ะว่าตอนนี้คนเขาก็พูดกันทั่วแล้วอะ

0: คนที่เสียหายก็มีแต่ฝ่ายหญิง
1: ผมเข้าใจนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วย
2: แต่หนูมีค่ะถ้ายังจำอะไรไม่ได้หนูก็ยังไม่อยากแต่งงานค่ะ
0: ไม่แต่งได้ยังไงลูกถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อคงอยากเห็นหนูมีคนดูแลนะแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวไปซะแม่จะได้หมดห่วงไง
2: แต่หนูจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับคุณพ่อเลยแม้แต่เรื่องของตัวเองหนูก็จำไม่ได้มีแต่สิ่งที่คุณแม่ยัดเยียดให้เท่านั้นการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะหนูอยากใช้เวลาในการตัดสินใจให้ดีกว่านี้
3: แต่อาว่าตอนนี้อาการหนูดีขึ้นมากเลยนะอีกไม่นานก็จำได้หมดแล้วล่ะ
2: จริงเหรอคะหรืออาจจะจำไม่ได้ตลอดชีวิตมากกว่า

0: แล้วรัตน์ล่ะจ๊ะอยากแต่งงานกับน้องหรือเปล่า
1: ผมเหรอครับผมก็แล้วแต่ลูกแก้วเลยครับ

0: ลูกแก้ว
1: อยู่ที่นี่เถอะพี่เป็นห่วงพี่ไม่อยากให้ลูกแก้วไปเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมนาดีถึงให้กินยาบำรุงผิวแล้วทำไมอาหมอถึงไม่ยอมส่งเคสให้หมอสมองดูถ้าลูกแก้วไปตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้

0: เด็กสมัยนี้ไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจผู้ใหญ่ทำอะไรก็เอาแต่ใจตัวอย่างเงี้ยโบราณก็ถึงเรียกว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงได้แต่ตัว
1: ผมจะลองคุยให้ดูอีกทีนะครับอาจจะจดทะเบียนกันก่อนเพื่อความสบายใจของคุณดีดีไหมครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีค่ะดีว่าแค่เลี้ยงพระแล้วก็ขอสินสอดตามธรรมเนียมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกแก้วหายดื้อเมื่อไหร่ค่อยจัดงานอีกทีนึง
2: จะไม่มีการแต่งงานค่ะไม่มีการจดทะเบียนแล้วหนูก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ค่ะ

0: ไม่กลับแล้วเอากระเป๋ามาทำไม
1: ในกระเป๋าใบนี้เป็นเสื้อผ้าที่หนูเอามาจากที่บ้านเป็นเสื้อผ้าที่หนูไม่ชอบค่ะหนูฝากคุณแม่ดี

คุณแม่ดีบอกหนูตลอดว่าหนูไม่เคยเชื่อฟังครั้งนี้หนูก็ขอไม่เชื่อฟังนะคะหนูจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็จะไม่มีการแต่งงานอะไรทั้งนั้นค่ะ

0: ือด้านที่สุดเลยตอนแรกเห็นงิมๆนึกว่าจะหัวอ่อนหลอกง่ายที่แท้ก็รู้นิสัยเหมือนลูกแก้วคนเดิมไม่มีผิดเลยบ้าจริง
1: ๆใจเย็นก่อนนะคุณดีนี่คุณบีบไปนั่นเกินไปแล้วนะ
0: รัฐก็เหมือนกันตอนแรกก็เห็นทำท่าอยากจะแต่งงานกับลูกแก้วจะเป็นจะตายทำไมตอนนี้กลับทำเฉยๆนี่เขาระแวงอะไร
1: คุณดีความลับของเรามันไม่มีใครรู้หรอกแต่คุณต้องใจเย็นให้มากกว่านี
0: ้ยังไงเราต้องให้เด็กนั่นแต่งงานกับรัฐให้เร็วที่สุดเลยนะคะ
1: เราขโมยชีวิตดาด้ามาทั้งชีวิตแล้วอะแค่เรื่องของอนาคตอะให้เขาได้เลือกเองบ้าง
0: อย่าเลือกงานก็แล้วกันดีให้ชีวิตใหม่มันได้ดีก็ทำลายได้เหมือนกัน

0: พี่คิดว่าลูกแก้วจะกลับไปแล้วจริงๆซะอีก
1: ไม่หรอกค่ะอย่างน้อยที่นี่ก็ปลอดภัยที่สุดพี่รัฐดูมีอะไรให้ต้องคิดเยอะนะคะอยากให้ลูกแก้วกลับไปนอนที่ห้องพักแขกไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะลูกแก้วเป็นเมียพี่แล้วยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบ
1: รับผิดชอบเหรอคะถ้าทุกอย่างที่พี่ทำเป็นแค่ความรับผิดชอบอย่าลำบากดีกว่าค่ะ
0: ลูกแก้วพี่เป็นผู้ชายทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบ
1: ลูกแก้วนึกมาโดยตลอดว่าระหว่างเรามันมีอะไรมากกว่านี้ก็ดีค่ะจะได้รู้ว่าที่พี่จำใจที่ต้องดูแลต้องเอาใจแค่คำว่ารับผิดชอบแค่คำเดียว

0: sing to Cameron Crowns and Lennon Law.
1: ลูกแก้วขอกลับไปนอนห้องรับแขกนะคะพี่รักจะได้ไม่ต้องอึดอัดเวลาที่อยู่ด้วยกัน

0: ขอบคุณครับ
1: ไม่มีให้สำหรับคนที่ทำผู้หญิงร้องไห้หรอกนะคนเราเนี่ยนะบางทีมันก็ต้องการคำอธิบายไม่ใช่มีคิดอยู่คนเดียว
2: ผมรู้ครับพ่อแต่ใจผมบอกเขาว่าผมสงสัยว่าคุณไม่ใช่ลูกแก้วมันก็ดูไม่เมคเซนส์ไหมครับเราไม่มีหลักฐานด้วยซ้ำ
1: แต่ก็ไม่ใช่มาทำเย็นชาแบบนี้ถ้างั้นไม่ปล่อยเขากลับไปอยู่กับคุณดีซะเลยล่ะ
2: ผมเป็นห่วงครับ
1: เป็นห่วงที่แปลว่ารักหรือเปล่า

0: ามใจตัวเองดูให้ดีถ้ารัฐรักลูกแก้วคนนี้ต่อให้ลูกแก้วคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงหรือเป็นตัวจริงที่แปลกไปเพราะโรคทางสมองแต่ความรักมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอหรือว่าพ่อดูลูกพ่อผิดไป
1: ผมรู้ครับว่าผมรักเขาแต่ผมก็อยากรู้ว่าคนที่ผมกำลังรักอยู่เนี่ยคือใคร

0: ของอีกแม
1: ่นี่มันของของพ่อผมมันก็คือของของผม
0: เอาคืนมาให้ฉันบอกพ่อเธอไหมว่าเธอแอบเอาไปเท่าไหร่แล้วคืนมา

0: ึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
5: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
6: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
5: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้เหรอ
7: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
8: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
4: ครึ่ง3ตอนสุดท้าย
10: ท่านกิจเขาทำร้ายคุณทำไมฉันอยากรู้ว่าท่านกิจใช่ไอติมแบนที่ฆ่าแม่ใช่ไหม
11: เลิกตามหาไอติมแบน
12: ว่าแต่วันนี้มาหาเดือนที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า
4: ครึ่งคืนนี้เวลา 20:30
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
13: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
14: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
15: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
16: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
17: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
18: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
13: ้ร่วมข่าวใหญ
17: ่คุยข่าวใหญ
13: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ต่อให้ลูกแก้วคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงหรือเป็นตัวจริงที่แปลกไปเพราะโรคทางสมองแต่ความรักมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอหรือว่าพ่อดูลูกพ่อผิดไป
2: ผมรู้ครับว่าผมรักเขาแต่ผมก็อยากรู้ว่าคนที่ผมกำลังรักอยู่เนี่ยคือใคร

0: ของอีกแม
1: ่นี่มันของของพ่อผมมันก็คือของของผม
0: เอาคืนมาให้ฉันบอกพ่อเธอไหมว่าเธอแอบเอาไปเท่าไหร่แล้วคืนมา

0: ทำอะไรคะ
1: ก็เก็บเสื้อผ้ากลับไปนอนห้องเราไง
0: แน่ใจนะคะว่าบ้านหลังนี้มีห้องของเราด้วย
1: นี่ยังงอนอยู่อีกเหรอ
0: แน่ใจนะคะว่าอยากให้กลับไปอยู่ห้องเดียวกัน
1: ก็ไม่ค่อยแน่ใจค่ะรู้แต่ว่าคิดถึงอยากอยู่ด้วยแค่นี้พอไหมฮะ
0: พอค่ะ
1: เชิญค่ะ

0: ขวัญว่าจะออกไปทานข้าวเที่ยงกับลูกแก้วคุณพ่อไปด้วยกันนะคะ
1: พ่อมีธุระจ้ะลูก
0: โอ้โหทำงานอีกแล้วเหรอคะเอ๊ะหรือว่าคุณพ่อแอบนัดสาวแล้วไม่บอกขวัญคะ
2: คุณพ่อจะไปธุระกับน้าจ้ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: จ้ะ
3: ไปธุระอะไรกันเหรอคะ
2: ก็ธุระของผู้ใหญ่อะจ้ะ
1: ไว้คราวหน้านะลูกนะพ่อสัญญา
3: โอเคค่ะงั้นขวัญไปกับลูกแก้วสองคนก็ได
2: ้ไปกันหรือยังคะ
1: เอาไปก่อนนะ
3: วันหยุดแทนที่จะอยู่กับลูกธุระอะไรกันหนักหนาก็ไม่รู้

0: ทำไมไม่เดินเข้าไปล่ะนี่ร้านโปรดลูกแก้วเลยนะ
1: ร้านนี้เหรอคะไม่เห็นจะคุ้นเลยแถมเมนูอาหารก็ราคาแพงมากด้วย
0: งั้นถ้าเกิดลูกแก้วไม่กินร้านนี้ลูกแก้วจะกินร้านไหนคะ
1: ร้านตรงโน้นค่ะ

0: ได้อะไรมาบ้างคะ
1: ได้เสื้อผ้าชุดแตกเต็มไปหมดเลยค่ะสเตลตั้งเยอะเลยนะคะมีเสื้อสวยๆมาฝากพี่รัฐด้วยค่ะซื้อ1แถม1นะคะลูกแก้วก็เลยเหมามาเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวลูกแก้วของไปเก็บก่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: พี่รัฐคะตกลงว่าลูกแก้วเขาเป็นอะไรกันแน่คะถ้าเกิดว่าแค่ความจำเสื่อมแต่นิสัยก็ไม่น่า

0: เปลี่ยนนี่นี่อะไรอะไรก็กินข้าวฟู้ดคอร์ทเสื้อผ้าก็ซื้อแต่ของเซลล์ชีวิตเขาเคยทำแบบนี้ที่ไหนกันคะ
1: ก็เขาคงช่วยพี่ประหยัดมั้ง
0: ไม่ตลกนะคะพี่รัฐพี่รัฐไม่แปลกใจบ้างหรอคะ
1: ก็ไม่นะเขาไม่สบายอยู่นี่หายป่วยเมื่อไหร่เขาก็กลับมาเป็นเหมือนเก่าเอง

0: ผมรัดนะครับถ้าอยากจะตรวจ DNA ต้องใช้อะไรบ้างครับ
1: อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ความฝันของเราสําเร็จไปครึ่งละ
1: ฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
0: อีกไม่นานหรอก
2: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองแล้วตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
0: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
3: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
4: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
4: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
5: ตาหายไปไหนมา
2: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
6: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
2: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
7: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
4: เลิกยุ่งกับนางตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
2: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
5: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
4: ฉันตาดีกันมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
0: ้วัยยอค่ะ
1: อยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
8: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
1: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
9: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
2: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
4: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
1: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
5: เธอเป็นใคร
1: มึงตาแก่แล้วตรงเนี้ย
4: ปากดีเนี่ยนะมึง
10: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
12: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
13: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
14: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
12: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
11: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
11: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้